0: สวัสดีครับนักศึกษาครับ
1: วันนี้จะมาพูดถึงความผิดในหน่วยที่11นะครับซึ่งความผิดในหน่วยที่11เนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศนะฮะความผิดทำให้แท้งลูกความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งคนป่วยเจ็บหรือคนชรานะฮะซึ่งมีอยู่หลายเรื่องเดียวกันนะแต่เนื่องจากจำกัดนะอาจารย์ก็คงจะได้อธิบายแต่เฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศนะเฉพาะนะในเรื่องที่อาจารย์เตรียมมานะเพื่อให้ตรงกับเวลานะก็คือ1ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นคิดว่าจะเป็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษานะ2ก็คือความผิดเกี่ยวกับการกระทำชำเราเด็กนะ3ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารนะ4ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กก็คงจะเท่าเวลาที่จำกัดนะหวังว่านะครับนักศึกษาคงจะเข้าใจนะครับส่วนในเนื้อหาอื่นๆก็หาอ่านในหนังสือของมจท.นะครับที่อาจารย์เขียนได้ในหน่วยที่11นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือความผิดฐานข่มขืนนะกระทำชำเราผู้อื่นนะซึ่ง อยู่ในมาตรา276นะซึ่งจะมีองค์ประกอบนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือผู้ใดนะข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทนะก็โทษค่อนข้างสูงนะครับทีนี้นะอาจารย์ก็จะอธิบายไปเป็น องค์ประกอบไปนะสำหรับคำว่าผู้ใดเนี่ยนะครับนะคือเดิมทีเดียวนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะกฎหมายก็พูดแต่เฉพาะชายข่มขืนหญิงนะแต่เดี๋ยวนี้นะกฎหมายได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขนะครับว่าผู้กระทำเนี่ยนะครับนะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะกล่าวคืออาจเป็นชายข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราชายหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือชายข่มขืนกระทำชำเราชายนะซึ่งเป็นเพศเดียวกันก็ได้ทั้งผู้กระทำความผิดนะอาจเป็นสามีข่มขืนกระทำชำเราภรรยาตัวเองหรือภรรยาข่มขืนกระทำชำเราสามีของตนเองก็ได้เช่นกันนะถึงอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่แก้ใหม่นะครับส่วนนะครับลักษณะของการกระทำความผิดนะก็จะมีเริ่มต้นจากการข่มขืนกระทำชำเรานะผู้อื่นนะจะมีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นนะคำสองคำเนี่ยนะคำว่าข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะครับนะมันติดกันก็จริงแต่ว่าความหมายมันคนละความหมายเลยนะเพราะว่าข่มขืนเนี่ยหมายถึงการบังคับนะขืนใจหรือกระทำโดยผู้ถูกข่มขืนไม่ยินยอมซึ่งการข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นตามมาตราเนี่ยนะจะต้องใช้วิธีหนึ่งนะครับวิธีใดนะตามที่บัญญัติไว้ในตัวบทก็คืออันแรกที่เห็นอยู่แล้วก็คือโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆนะหมายถึงการกระทำใดๆที่ทำให้กลัวนะว่าจะเกิดพยานอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือกิจการใดๆของผู้ถูกกระทำนั่นเองหรือผู้อื่นโดยอาจกระทำโดยวาจาหรือกิริยาอาการก็ได้นะคือทำให้กลัวนะครับคือเขาไม่ยอมหรอกครับนะเพราะมันเป็นการข่มขืนคือการบังคับนะส่วนนะการกระทำต่อไปก็คือโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะเมื่อกี้ขู่แต่ตอนนี้ลงมือลงไม้นะก็คือมีความหมายนะครับอยู่ในมาตรา1วงเล็บ6คือทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะทำโดยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอื่นใดนะครับซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใดใดๆซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้นะเช่นนะมอมยานะใช้ยามึนเมา นะครับรวมทั้งมีการสะกดจิตนะหรือใช้วิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจนเขาไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายนะครับหรือโดยผู้อื่นนั้นนะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้นะครับนะก็คือหมายความว่าจำยอมโดยไม่สมัครใจนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถขัดขืนได้ซึ่งอาจจะเกิดอยู่ก่อนแล้วเช่นเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้นะแล้วก็ภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั้นนะจะเกิดจากการกระทำของผู้กระทำความผิดนะหรือจะเกิดจากตัวผู้ถูกกระทำเองคือเขาเป็นมาก่อนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากการกระทำนะของผู้กระทำเนี่ยนะมันก็จะเป็นการกระทำฐานใช้กำลังประทุษร้ายนะครับตามข้อขอด้วยนะครับคือทั้งขู่เข็นทั้งใช้กำลังประทุษร้ายนะทั้งทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นี่ทำได้ทุกองค์ประกอบเลยนะครับนั้นนะครับข้อต่อไปนะโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดนะว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะหมายถึงทำให้ผู้ถูกกระทำนะสำคัญผิดในตัวบุคคลนะเช่นคิดว่าคนที่มากระทำเนี่ยเป็นคนรักของตัวเองนะมอมหน้ามอมตานะครับมือแต่งหน้าแต่งตาคล้ายๆกับคนรักของตัวเองนะถ้าเป็นคนรักก็ยอมให้กระทำชำเรานะฮะทางรู้ว่าไม่ใช่เขาก็ไม่ยอมนะฮะอันนี้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนรักนะฮะเขาก็ยอมให้กระทำชำเราอย่างนี้ก็ยังอยู่ในความหมายของคำว่าข่มขืนกระทำชำเราเหมือนกันนะเพราะผู้กระทำเนี่ยทำให้เข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นคนที่เขายอมให้กระทำชำเรานะก็เป็นองค์ประกอบของความผิดนะครับคราวนี้นะครับเมื่อพูดของคำว่าข่มขืนแล้วเนี่ยนะครับความหมายอีกความหมายหนึ่งซึ่งก็มีการแก้นะครับนะมีการแก้หลายครั้งด้วยกันนะครับครั้งปัจจุบันนะที่นักศึกษาฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยนะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมนะครับความหมายของคำว่ากระทำชำเราเนี่ยในมาตรา1วงเล็บ18นะหมายความว่านะครับนะมาตรา1วงเล็บ18นะกระทำชำเราหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำนะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะครับอันนี้เพิ่งแก้นะครับนะนี่แก้ใหม่ไม่นานนี้เองนะครับนะแก้ครับแก้อีกว่างั้นเถอะนะเพราะนั้นพอเราพูดถึงคำว่ากระทำชำเราเราต้องคิดถึงมาตรา1วงเล็บ18นะครับนะเป็นความหมายพิเศษนะฮะนะมาตรา1วงเล็บ18กระทำชำเราหมายความว่านะฮะกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำนะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำนะขีดคำว่าล่วงล้ำนะครับอวัยวะเพศนะทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะอันนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะครับนะเพราะนั้นการที่ใช้อวัยวะเพศเนี่ยนะครับล่วงล้ำก็ไปทั้งอวัยวะเพศทั้งทวารหนักนะทั้งช่องปากเนี่ยนะครับถือเป็นการชำเราทั้งหมดนะครับซึ่งมีลักษณะแบ่งออกเป็นนะครับได้ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันถึงจะถือว่าเป็นกระทำชำเรานะครับซึ่ง1ลักษณะของการกระทำทางกายนะครับอันนี้ก็บอกแล้วว่านะครับผู้กระทำจะเป็นเพศใดก็ได้นะได้ใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศของผู้ถูกกระทำซึ่งจะเป็นเพศใดก็ได้นะเช่นเดียวกันนะที่ว่าใช้ข่มขืนหญิงข่มขืนชายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังหมายถึงการใช้อวัยวะเพศเนี่ยล่วงล้ำนะครับนอกจากอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศแล้วเนี่ยยังล่วงล้ำเข้าไปในทวารหนักนะครับหรือว่าในช่องปากนะครับของผู้ถูกกระทำนะซึ่งจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้กระทำหรือคนประเภทก็ได้นะเช่นนั้นนะครับคำว่าล่วงล้ำนะครับก็น่าจะหมายถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำเนี่ยนะครับสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในทวารหนักหรือสอดใส่เข้าไปในช่องปากของผู้ถูกกระทำในลักษณะที่สามารถกระทำได้นะถ้าไม่ได้สอดใส่เข้าไปหรือไม่สามารถสอดใส่เข้าไปได้ก็ไม่เป็นการล่วงล้ำนะไม่เป็นการกระทำชำเราสำเร็จอาจเป็นเพียงพยายามกระทำชำเรา นะหรือความผิดฐานกระทำอนาจารก็ได้แล้วแต่กรณีด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าหญิงเนี่ยนะครับไม่น่าที่จะใช้อวัยวะเพศของตนเองเนี่ยล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของชายหรือของหญิงผู้ถูกกระทำอันจะเป็นการกระทำชำเรานะครับได้นะแต่อันนี้ก็ยังเป็นความเห็นนะครับเพราะว่านี่เพิ่งแก้ไขใหม่นะครับมีนักกฎหมายบางท่านให้ความเห็นโดยตีความคำว่าล่วงล้ำนั้นนะฮะยังหมายถึงการที่หญิงใช้อวัยวะเพศของหญิงเองเนี่ยสวมใส่ลงไปบนอวัยวะเพศนะฮะของเพศชายนะครับนะกับอวัยวะเพศของตนเนี่ยนะครับสวมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศชายด้วยนะซึ่งถือว่าการกระทำของหญิงดังกล่าวเป็นการกระทำชำเราชายได้เช่นกันยังเป็นความเห็นอยู่นะฮะซึ่งผู้เขียนก็เห็นว่าก็มีเหตุผลอยู่นะครับทำไมถึงมีเหตุผลอยู่ก็เพราะว่านะครับคำนี้เขาใช้คำว่าล่วงล้ำไม่มีคำว่าเข้าไปนะคือถ้าล่วงล้ำเข้าไปเนี่ยนะครับก็คงจะยากนะแต่นี่ล่วงล้ำเนี่ยหมายถึงการล้ำนะครับล่วงล้ำการกระทำนะครับนะโดยการที่เอาอวัยวะเพศของตนเนี่ยนะครับสวมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศชายนะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องคอยคำพิพากษาฎีกานะครับหากศาลเห็นว่าการกระทำนี้ไม่เป็นการกระทำชำเราอย่างน้อยก็เป็นการกระทำอนาจารส่วนลักษณะนะครับลักษณะทางจิตใจของผู้กระทำคือผู้กระทำจะต้องมีเจตนานะครับที่จะกระทำชำเราด้วยนะครับในกฎหมายใหม่เนี่ยนะฮะต้องมีเจตนาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำเองนะครับไม่ใช่สนองความใคร่ของคนอื่นนะครับนะเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำเองคำว่าความใคร่ก็หมายถึงความพึงพอใจทางเพศนะส่วนผู้ถูกกระทำก็คือนะครับผู้อื่นนะซึ่งจะเป็นใครก็ได้นะครับซึ่งได้อธิบายไว้ในความหมายของคำว่าผู้ใดแล้วนะครับว่าผู้ถูกกระทำหรือผู้ที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรานั้นจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้ข่มขืนกระทำชำเราหรือเป็นคนละเพศกับผู้ข่มขืนกระทำชำเราหรือผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเรานั้นอาจเป็นสามีหรือภรรยาของผู้ข่มขืนกระทำชำเราก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายใหม่ซึ่งเราก็คงจะต้องคอยนะครับอาจจะต้องดูคำพิพากษาหรือว่าดูความเห็นอะไรกันต่อไปนะส่วนองค์ประกอบภายในเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลักอยู่ในอายะหนึ่งนะครับคิดว่านักศึกษาคงจำได้นะครับคือว่าถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยนะเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของเจตนานะครับก็คือมาตรา59วรรคหนึ่งนะบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนานะฮะเจตนาว่าประสงค์ต่อผลเห็นผลอะไรเนี่ยนะครับเว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนานะเพราะนั้นถ้าไม่ได้เขียนไว้นะครับในตัวความผิดนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าผู้กระทำเนี่ยนะจะรับผิดต่อเมื่อเป็นการกระทำโดยเจตนานะแต่ถ้าเป็นการกระทำโดยประมาทเขาต้องเขียนไว้ในตัวบทเลยว่าผู้ใดกระทำโดยประมาทนะมันก็มีความผิดเล็กน้อยความผิดระหุโทษนะครับแต่ว่าในบทบัญญัติของความผิดระหุโทษนั้นเองเนี่ยครับเขาได้บัญญัติเอาไว้นะครับให้ตีความได้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะครับถึงไม่ได้กระทำโดยเจตนาก็เป็นความผิดนะส่วนมากก็เป็นเรื่องความผิดเล็กน้อยนะครับทิ้งขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้องไปดูนะครับในเรื่องของความผิดโทษว่าความผิดระหุโทษนะครับว่าเขามีเจตนาอย่างนั้นนะฮะคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราเหตุที่ทำให้นะผู้ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นต้องได้รับโทษหนักขึ้นนะคือหนักกว่ามาตรา276นะครับวรรคหนึ่งธรรมดาเนี่ยนะมีอะไรบ้างครับก็คือถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจผิดว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะต้องระวังโทษนะ อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือโทษที่สูงกว่านะวรรควรรคแรกนะหรือวรรคหนึ่งที่ว่าเนี่ยนะก็เพราะว่าไปทำให้เขาเข้าใจผิดนะที่เขากลัวเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่าไปบอกเขาว่าฉันมีปืนนะถ้าขัดขืนเนี่ยฉันยิงแน่นอนนะอย่างนี้ก็เลยเขาก็กลัวเขาก็เลยต้องทนให้ผู้กระทำเนี่ยนะข่มขืนเขานะเพราะนั้นอันนี้เป็นเพียงที่ว่าจริงๆไม่มีหรอกนะครับนะแต่ทำให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยเข้าใจผิดนะก็มีโทษหนักขึ้นอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีวรรคสามอีกนะครับอันนี้มีของจริงครับนะก็คือถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะอันนี้มีจริงครับนะนะเอาวัตถุระเบิดมาขู่ด้วยนะครับหรือโดยใช้อาวุธนะครับใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่นะใช้มีดใช้ขวานใช้อะไรก็แล้วแต่นะฮะและอันนี้นะฮะหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันนะอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงนะครับหรือกระทำนะกับชายในลักษณะเดียวกันนะครับก็นะต้องระวังโทษหนักขึ้นนะครับกว่าวรรคหนึ่งไปอีกนะฮะอันนี้ก็มีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับเป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดนะฐานข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยได้กระทำโดยมีเจตนานะครับนะนะโดยมีเจตนาใช้นะครับสิ่งที่เอามานะครับเป็นอาวุธนะครับหรือใช้ในการข่มขู่เขานะครับทำให้โทษมันสูงขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นมาตรา276นะครับวรรค3เนี่ยนะครับต้องมีอาวุธปืนหรืออาวุธมีดในขณะข่มขืนกระทำชำเราจะมีติดตัวไปก่อนหรือไปเจอเอาแถวๆนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือโดยใช้อาวุธนะอาวุธอะไรก็แล้วแต่นะครับนะให้มันเป็นอาวุธคราวนี้นะครับปัญหาคำว่าโสมหญิงเนี่ยคืออะไรนะโสมหญิงเนี่ยหมายถึงการที่ชายร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะทำการข่มขืนกระทำชำเราหญิงคนเดียวในทางประเวณีโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะกระทำต่อเนื่องกันซึ่งยังได้ขยายไปถึงกรณีที่ผู้กระทำความผิดจะเป็นเพศใดก็ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะชายนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะหญิงกับหญิงก็ได้นะครับได้ร่วมกันนะข่มขืนกระทำชำเราผู้ถูกกระทำคนเดียวนะซึ่งจะเป็นเพศใดก็ได้โดยใช้อวัยวะเพศนะครับล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้ถูกกระทำผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกระทำต่อเนื่องกันไปหรืออาจจะกระทำพร้อมๆกันก็ได้คนหนึ่งเข้าทางทวารหนักคนหนึ่งเข้าทางอวัยวะเพศนะคนหนึ่งเข้าทางช่องปากพร้อมๆกันก็มีลักษณะเป็นการสวมหญิงได้นะครับคราวนี้ความผิดตามมาตรา277ทวินะครับนะถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา276วรรคหนึ่งหรือมาตรา277นะครับวรรคหนึ่งนะหรือ2นะเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสนะครับก็ต้องระวังโทษหนักขึ้นหรือถึงแก่ความตายนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้อ่านเองได้นะครับมาตรา277ตรีนะครับก็นะครับมีตัวบทมาตรา276วรรค3หรือ277วรรค4ที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเป็นเหตุให้นะครับผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสนะโทษก็สูงขึ้นถึงแก่ความตายถึงประหารชีวิตเลยเห็นไหมครับนะมานั้นอันนี้ก็นะครับไปอ่านตามแต่ละมาตราที่อาจารย์บอกนะครับคราวนี้นะครับมีโทษหนักขึ้นอีกอันนึงนะครับก็คือนะตามมาตรา285นะฮะนะซึ่งอันเนี้ยนะครับมันมีการกระทำนะครับ276ที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เนี่ยนะครับก็ยังมี277ที่อาจารย์กำลังจะสอนต่อไป277ทวิ277ตีอะไรเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นนะครับพอถึงตรงนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยเคยสอนแล้วนะครับคือถ้าหากว่าเป็นการกระทำนะครับเกี่ยวกับฐานะของผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำเนี่ยนะครับนะเช่นนะครับเป็นการกระทำแก่บุพการีนะครับข่มขืนพ่อข่มขืนแม่นะครับนะผู้สืบสันดานนะครับข่มขืนลูกเต้าตัวเองพี่น้องร่วม บิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดานะญาตินะสืบสายโลหิตสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุมนะครับตามหน้าที่ราชการ นะครับผู้อยู่ในความปกครองในความพิทักษ์นะหรือความอนุบาลหรือผู้อยู่ภายใต้อำนาจนะครับด้วยประการใดๆอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับพวกนี้เป็นผู้ที่นะครับไม่น่าที่จะต้องมาถูกข่มขืนเลยนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ด้วยฐานะนะครับนะแต่ว่าได้ถูกข่มขืนเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเหตุให้ผู้กระทำนะครับจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับ1ใน3นะครับหนักถึง1ใน3นะครับนะแล้วถ้าการกระทำตามมาตราที่ว่าเนี่ยนะครับนะเป็นการกระทำแก่บุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองอันเนื่องมาจากทุกพลภาพนะครับคนที่ไม่มีแขนมีขานะครับไม่สมประกอบนะคนที่จิตบกพร่องคนบ้าใบ้นะครับจิตฟั่นเฟือนสติไม่ดีคนป่วยเจ็บนะคนเจ็บป่วยคนชราสตรีคนท้องก็ยังไปข่มขืนนะครับ หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถนะครับรู้ผิดชอบเห็นไหมครับพวกนี้น่าสงสารมากนะครับเอาไปข่มขืนเขาเนี่ยนะครับหรือไปทำในมาตราอื่นๆกระทำอนาจารหรือกระทำอื่นๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นผู้ถูกกระทำก็สมควรนะครับที่จะต้องนะครับได้รับโทษหนักกว่าความผิดนั้นๆเพิ่มขึ้นมาอีก1ใน3ครับนะคราวนี้มีโทษหนักขึ้นอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เนื่องจากไฮเทคกันเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับมีการโซเชียลกันเยอะแยะมีการบันทึกภาพมีเสียงมีอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่านะครับผู้กระทำเนี่ยนะครับตามมาตรา276คือข่มขืนแล้วก็อนาจารหรืออะไรต่างๆตามมาตราเนี้ยได้บันทึกภาพหรือเสียงนะการกระทำชำเรานะกระทำชำเราไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยกระทำอนาจารไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะครับเอาไปขายนะเพื่อเจตนาจะเอาไปขายเพื่อเจตนานะครับนะจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ตัวบันทึกภาพสำหรับตนเองนะหรือผู้อื่นนะครับก็จะต้องหนักขึ้นอีก1ใน3นะครับแล้วก็วรรค2นะครับนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะถ้าผู้กระทำนะตามวรรค1เผยแพร่นะหรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำนะครับชำเราหรือกระทำอนาจารที่บันทึกไว้นะต้องระวางโทษหนักขึ้นไปอีกกึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอีกนะครับนะต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับการข่มขืนกระทำชำเราระหว่างคู่สมรสนะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะคู่สมรสนะครับไม่เป็นความผิดนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นความผิดนะครับเมื่อข่มขืนกระทำชำเรากันนะสามีข่มขืนภรรยาภรรยาข่มขืนสามีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดนะซึ่งในมาตรา276วรรคท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งนะเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยายังไงฉันก็ยังรักนะเธอข่มขืนฉันก็ยังรักนะครับนะก็ยังอยากอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับทางแหลงศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นะครับหรือนะครับจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษนะครับให้นอนห่างๆกันสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแทนที่จะไปลงโทษจำคุกนะครับอย่างนี้ก็เป็นโอกาสนะครับนะที่จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงทำนองนี้นะครับหรือในกรณีที่ศาลบอกโหนี่ยังไงแรงมากนะเพราะนั้นศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเลยนะครับพอลงโทษจำคุกก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่คนหนึ่งไปนอนในคุกอีกคนหนึ่งอยู่บ้านนะครับคราวนี้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำเนี่ยนะครับนะเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาประสงค์ที่จะไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไปงับประสงค์ที่จะหย่าให้คู่สมรสฝ่ายนั้นนะครับแสดงให้ศาลทราบนะศาลก็แจ้งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องหย่าให้นะครับอันนี้ก็คือก็จะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องข่มขืนไม่ต้องทำร้ายจิตใจกันต่อไปนะการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะครับมีมาตรานะครับที่สามารถที่จะยอมความกันได้คือยอมความกันได้ก็ทำให้คดีอาญามันเลิกไปนะครับนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นสิทธิของผู้เสียหายนะครับเขาไปแจ้งความว่าต่อมาเขาอาจจะไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแล้วนะครับเขาก็ไปยอมความคดีก็เลิกกันไปนะความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็คือความผิดตามมาตรา276วรรค1นะครับ 278นี่กำลังจะอธิบายต่อไปนะครับซึ่งเป็นการกระทําระหว่างคู่สมรสนะต้องระหว่างคู่สมรสนะครับถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทางกำนันนะครับทางกำนันก็คือมีคนเห็นหรือสถานที่ที่เปิดเผยที่คนอาจจะเห็นได้นะฮะนะพวกนี้ก็เป็นต่อหน้าทางกำนันคือทําให้อับอายอ่ะครับนะถ้าไปทําในห้องมิดชิดมันก็ไม่ค่อยเสียหน้าเสียตาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปทํากันกลางฝูงชนนะครับให้อับอายหรือว่ามีคนที่สามารถจะเห็นได้เนี่ยนะครับก็เป็นต่อหน้าทางกำนันนะหรือไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำนะต้องได้รับอันตรายสาหัสข่มขืนได้จนขาเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะหรือถึงแก่ความตายคาที่ไปเลยนะครับนะครับถ้าไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุในการยอมความกันได้อันหนึ่งนะหรือมาตรา278วรรค1นะถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทางกำนันนะไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำนะรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายหรือไม่ได้กระทำแก่บุคคลนะครับที่บัญญัติไว้ในมาตรา285นะมือ285ทับ2นะไปอ่านดูนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยอมความกันได้

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับเป็นหน่วยที่11สถาบันกองทัพนะครับสำหรับในเรื่องของสถาบันกองทัพเนี่ยในหัวข้อแรกครับที่นักศึกษาจะต้องทราบคือสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกองทัพครับถ้าเราพูดถึงสถาบันกองทัพเนี่ยก็จะเปรียบได้กับสถาบันทางการเมืองอื่นๆครับที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถาบันกองทัพก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะครับว่าอะไรคือสถาบันกองทัพทีเนี้ยก็จะมาดูกันก่อนเลยครับว่าสำหรับนิยามของสถาบันกองทัพเนี่ยคืออะไรครับถ้าพูดถึงสถาบันกองทัพก็คือการเป็นหน่วยงานของรัฐหรือกลไกของรัฐที่ทำหน้าที่หลักคือในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเพื่อเอาชนะสงครามนั่นเองอย่างไรก็ตามครับการที่กองทัพจะสามารถต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้เอาชนะสงครามได้กองทัพจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่5ประการซึ่งคุณลักษณะทั้ง5ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในกองทัพทั่วโลกนั่นเองก็คือข้อแรกครับกองทัพต้องมีสายบังคับบัญชาที่เข้มแข็ง2ครับกองทัพต้องมีการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นเป็นระดับชั้นก็คือชั้นสูงสุดก็คือชั้นนายพลชั้นล่างสุดก็คือชั้นระดับพลทหารก็ลดหลั่นกันมานั่นเองอันที่3ครับกองทัพต้องมีความเป็นระเบียบวินัยอันที่4ครับกองทัพต้องมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นสามัคคีและสุดท้ายอันที่5ครับกองทัพต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการเป็นช่วยการติดต่อสื่อสารภายในนั่นเองพวกคำสั่งการบังคับบัญชาต่างๆซึ่งคุณลักษณะทั้ง5ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่กองทัพทั่วโลกจะต้องมีเช่นเดียวกันครับสิ่งสำคัญที่เป็นหลักประกันครับว่ากองทัพจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือความเป็นปึกแผ่นหรือความเข้มแข็งนั่นเองซึ่งคุณลักษณะที่ผมได้บอกไปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมืองนั่นเองคือถ้าในพูดถึงในโลกของทางการเมืองเนี่ยเราก็จะมีสถาบันต่างๆเช่นพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์พวกสถาบันนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งสถาบันเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสถาบันพื้นฐานครับที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่กองทัพครับเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีบทบาททางการเมืองเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าการเข้ามาทำรัฐประหารทีนี้ครับทำไมกองทัพเข้ามาทำรัฐประหารได้สำเร็จก็เนื่องจากสิ่งที่เรียกว่ากองทัพเขามีคุณลักษณะที่ผมได้บอกไปแล้วใน5ข้อและสิ่งสำคัญที่สุดคือกองทัพมีกำลังพลมีอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้านักศึกษาได้ดูจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยของเราในภูมิภาคลาตินอเมริการวมถึงในเอเชียในบางประเทศอย่างเช่นในเมียนมาเนี่ยก็ล้วนแต่มีกองทัพครับเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำรัฐประหารด้วยกันทั้งสิ้นนั่นเองและนอกจากนี้ครับกองทัพเนี่ยนอกจากเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยการทำรัฐประหารขณะเดียวกันครับกองทัพก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศในฐานะของการมาเป็นผู้ปกครองนั่นเองคือการยึดอำนาจแต่ละครั้งครับตัวผู้ปกครองก็มักมาจากทหารและทหารเข้ามาเป็นผู้ปกครองเนี่ยฐานอำนาจสำคัญก็คือฐานอำนาจจากกองทัพนั่นเองครับก็คือการคุมกำลังการมีอาวุธยุทโธปกรณ์การมีกำลังพลก็ทำให้กองทัพครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้สำเร็จนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกองทัพโดยพื้นฐานคือการทำความเข้าใจเรื่องของทหารกับการเมืองสิ่งสำคัญก็คือการทำความเข้าใจว่าทหารน่ะคือสถาบันหนึ่งที่มักจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองเสมอนอกจากนี้ครับเราอาจจะเพิ่มเติมได้ครับว่านอกจากนี้สถาบันกองทัพเนี่ยนอกจากการเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยตัวทหารเองเนี่ยในฐานะที่เป็นกองทัพเขาก็จะมีเรื่องของสิทธิ์ว่าผลประโยชน์โดยเฉพาะ
การเข้ามีผลประโยชน์ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กองทัพมักเข้ามามีกลุ่มผลมามีผลประโยชน์ด้วยนั่นเองซึ่งในตรงนี้อ่ะเราอาจจะมองกองทัพเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับว่านอกจากการเป็นสถาบันแล้วเนี่ยเขาจะแปลงตัวเองกลายไปเป็นกลุ่มผลประโยชน์ก็ได้เขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบันเรียกว่า corporate interest group ก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่แฝงตัวอยู่ในระบบการเมืองแฝงตัวในสถาบันทางการเมืองถ้านักศึกษาครับเคยติดตามข่าวการเมืองไทยเนี่ยเวลาเขาจะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเขาก็จะแบ่งให้กระทรวงต่างๆใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือทางกองทัพเองครับก็จะแบ่งบทบาทตัวเองนะกลายมาเป็นกลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบันที่ต้องการเข้ามาจัดสรรผลประโยชน์ในการได้รับสิ่งที่ทหารต้องการนั่นเองยกตัวอย่างเช่นงบประมาณการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับของสิ่งที่เรียกว่าการที่สถาบันกองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมืองในทางที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งในชุดวิชาเนี่ยผมก็ได้เขียนไปไว้ส่วนหนึ่งครับให้นักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันกองทัพนั่นเองในหัวข้อที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันกองทัพในภูมิภาคต่างๆทีนี้ครับสำหรับในภูมิภาคครับที่ผมได้เขียนไว้ในชุดวิชาสถาบันกองทัพผมเลือกมา3ภูมิภาคคือลาตินอเมริกายุโรปใต้ครับแล้วก็เอเชียนั่นเองทำไมผมถึงเลือก3ภูมิภาคนี้เพราะ3ภูมิภาคนี้ครับเป็นภูมิภาคที่มีการรัฐประหารบ่อยมากโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยซึ่งณขณะนั้นครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ในบริบทของโลกก็คือเป็นการปะทะกันระหว่างโลกเสรีแล้วก็โลกของค่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองทีเนี้ยก็ยังมีอีกประเทศอีกกลุ่มนึงครับเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศโลกที่3หรือที่เรียกว่ากลุ่มประเทศที่เป็นพวกประเทศกำลังพัฒนาก็คือประเทศที่ยังไม่รู้ครับว่าจะไปเป็นประชาธิปไตยหรือจะไปเป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองซึ่งประเทศเหล่านี้เดิมทีครับตัวเขาเองก็อยากไปเป็นประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกาหรือแบบประเทศในยุโรปตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าครับประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในลาตินอเมริกาในยุโรปใต้รวมถึงในเอเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศกำลังพัฒนานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเมื่อประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยได้สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาครับก็คือการเป็นเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการที่นำโดยทหารแน่นอนครับว่าการจะสถาปนาระบอบเผด็จการขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือกองทัพต้องเข้ามามีบทบาททางการเมืองนั่นเองและแน่นอนครับว่าดังที่ผมได้บอกได้บรรยายไปแล้วเมื่อในช่วงแรกการรัฐประหารครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับในประเทศกำลังพัฒนาแน่นอนครับนักศึกษาการรัฐประหารเนี่ยประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเกิดขึ้นจากกองทัพนั่นเองกองทัพจะมีบทบาทในการทำรัฐประหารดังนั้นเองครับเรามาดูกันในภูมิภาคแรกครับคือลาตินอเมริกาถ้าเราพูดถึงลาตินอเมริกาก็คือประเทศที่อยู่ในอเมริกาใต้แล้วก็ประเทศที่อยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนเขาจะเรียกกันลาตินอเมริกาภูมิภาคนี้ครับเป็นภูมิ

ภาคที่กองทัพอ่ะมีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนานคือกองทัพกับลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแรกเริ่มเดิมทีครับกองทัพอาจจะมีบทบาทสำคัญในสิ่งที่เรียกว่าการสร้างรัฐสร้างชาตินั่นเองคือการเกิดขึ้นของรัฐในลาตินอเมริกาเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือการมีกองทัพเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยพื้นฐานแต่ต่อมาครับเมื่อมีสถานการณ์ทางการเมืองครับเช่นความวุ่นวายภายในประเทศความล้มเหลวของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งรวมถึงครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยภัยคอมมิวนิสต์ครับเป็นเปรียบเสมือนภัยคุกคามหลักเลยครับที่จะนำมาสู่การล่มสลายของประเทศในลาตินอเมริกาแน่นอนครับว่าสิ่งที่จะสู้กับลาตินอเมริกาสิ่งที่จะสู้กับคอมมิวนิสต์ได้ก็คือใช้กองทัพนั่นเองกองทัพก็ทำรัฐประหารครับทั้งในบราซิลในอาร์เจนตินาในโบลิเวียในเปรูซึ่งเป็นประเทศในลาตินอเมริกาที่มีการยึดอำนาจแน่นอนครับว่าเมื่อมีการยึดอำนาจสิ่งที่ตามมาคือการขึ้นเป็นรัฐบาลทหารก็ปกครองประเทศครับภายใต้การพัฒนาประเทศแน่นอนครับว่าทหารพวกนี้เขาเชื่อว่าประเทศเป็นเผด็จการพัฒนาประเทศตามเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่อเมริกาสนับสนุนก็จะทำให้เขาสามารถปกครองประเทศได้นั่นเองก็เป็นที่แน่นอนครับว่าประเทศในลาตินอเมริกาก็เป็นเผด็จการทหารกันหมดแต่อย่างไรก็ตามครับเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพก็มีวันสิ้นสุดลงถึงจุดหนึ่งครับเผด็จการทหารก็ไปไม่ได้เผด็จการทหารก็ถึงจุดตันแล้วเศรษฐกิจล้มเหลวรัฐบาลทหารล้มเหลวก็ทำให้ตัวกองทัพในลาตินอเมริกาก็ต้องถอนตัวออกจากการเมืองในที่สุดอันนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงทศวรรษ1980นั่นเองอันนี้คือลาตินอเมริกาครับต่อมาครับถ้าเป็นยุโรปใต้นะครับยุโรปใต้ก็จะเป็นแบบเดียวกับลาตินอเมริกาเลยครับการเมืองในประเทศวุ่นวายรัฐบาลล้มเหลวก็มีการยึดอำนาจและท้ายที่สุดครับพอปกครองประเทศได้ระดับหนึ่งก็มีการลงจากอำนาจของสถาบันกองทัพโดยเฉพาะในสเปนแล้วก็โปรตุเกสกรณีของสเปนเนี่ยเป็นผลมาจากการสิ้นสุดอำนาจของนายพลฟรานซิสโกฟังโกซึ่งเป็นปฏิการทหารมา30กว่าปี37ปีโดยประมาณครับและแล้วครับสเปนก็มีการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยได้สำเร็จโดยที่กองทัพถูกลดบทบาทโปรตุเกสก็เช่นเดียวครับโปรตุเกสก็เป็นปฏิการที่กองทัพร่วมมือกับนักการเมืองพลเรือนมาอย่างยาวนานท้ายที่สุดครับปฏิการที่กองทัพเคยมีอำนาจร่วมกับรัฐบาลพลเรือนก็สิ้นสุดลงประมาณปี1974ก็นำมาสู่ครับการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับระหว่างลาตินอเมริกากับยุโรปใต้แพทอาจจะมีรูปแบบเดียวกันครับทหารเคยเป็นผู้ปกครองกองทัพเคยมีบทบาททางการเมืองถึงจุดหนึ่งกองทัพก็ต้องลดบทบาททางการเมืองเพื่อเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยนั่นเองเพราะกระแสประชาธิปไตยกำลังเติบโตอย่างมากครับโดยเฉพาะตั้งแต่ทศวรรษ1970เรื่อยมาจนถึงทศวรรษ1980และภูมิภาคสุดท้ายครับที่กองทัพมีบทบาททางการเมืองก็คือสิ่งที่เรียกว่าภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียในชุดวิชาเนี่ยผมก็เขียนมาประมาณยกตัวอย่างมาประมาณ4ประเทศครับมีเมียนมามีอินโดนีเซียแล้วก็มีเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์ทีนี้3 4ประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่ล้วนแต่ทหารมีบทบาททางการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นเมียนมาก็ชัดเจนที่สุดครับนักศึกษามีบทบาทตั้งแต่หลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสขออภัยครับได้รับเอกราชจากอังกฤษขอแล้วก็มีบทบาทเรื่อยมาแม้บางช่วงจะต้องถอยให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมในปัจจุบันอินโดนีเซียครับก็มีบทบาทตั้งแต่หลังได้รับเอกราชจากฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันแล้วก็มีบทบาทมาอย่างยาวนานสุดท้ายก็ต้องถอยออกจากการเมืองเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องถอยออกจากการเมืองรวมถึงฟิลิปปินส์ซึ่งภูมิภาคในเอเชียเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับลาตินอเมริกานั่นเองครับแล้วก็

รวมถึงในยุโรปใต้นั่นเองครับก็ขอจบหัวข้อที่เท่านี้ครับจากที่ผมได้พูดไปเมื่ อตอนที่แล้วครับพูดถึงสถาบันกองทัพใน3ภูมิภาคครับลาตินอเมริกายุโรปใต้แล้วก็เอเชียเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับ3ภูมิภาคนี้มีความคล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าทั้ง3ภูมิภาคนี้กองทัพมีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันครับพอมีบทบาททางการเมืองยาวนานด้วยกระแสของประชาธิปไตยที่เติบโตขึ้นก็ทําให้ทั้ง3ภูมิภาคนี้ท้ายที่สุดกองทัพก็ต้องถอนตัวจากการเมืองและเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยก็เป็นการแสดงเห็นครับว่ากองทัพแม้จะมีบทบาททางการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อกระแสประชาธิปไตยเติบโตขึ้นสถาบันทางการเมืองอื่นครับพวกพรรคการเมืองสถาบันรัฐสภาสถาบันบริหารที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็กลับมาแทนที่กองทัพที่แต่ก่อนมาจากการยึดอำนาจนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปในตอนที่2ทีนี้ก็ต่อเนื่องเลยครับตอนที่3พอเราพูดถึงสถาบันกองทัพเนี่ยในต่างประเทศครับทั้ง3ภูมิภาคเนี่ยทั้งลาตินอเมริกายุโรปใต้และเอเชียเนี่ยอีกประเทศหนึ่งครับที่นักศึกษาจะต้องทราบคือสถาบันกองทัพกับการเมืองไทยทีนี้ครับก่อนที่ทหารจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองผมอาจจะพูดถึงการเกิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ของไทยของเราเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5ครับเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินการสร้างกองทัพสมัยใหม่ซึ่งก็เน้นการรวมศูนย์อำนาจมีการบังคับบัญชามีกำลังพลยุทธุปกรณ์ต่างๆมีการฝึกฝนให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเป็นกองทัพสมัยใหม่นั่นเองอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และทีนี้ครับการเกิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ในรัชกาลที่5เนี่ยก็กลายเป็นฐานสำคัญครับว่าให้กองทัพพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งครับกองทัพก็มามีบทบาททางการเมืองที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าในการปฏิวัติ24มิถุนายน2475นั่นเองก็นำโดยคณะราษฎรครับที่ประกอบไปด้วยทหารบกแล้วก็ทหารเรือที่ร่วมกับทางพลเรือนในการทำการปฏิวัติก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อมาก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นเองทีนี้ถ้าดูตามช่วงเวลาครับนับจากปี2475จนถึงประมาณปี2490สถาบันกองทัพไทยยังมีบทบาททางการเมืองได้ไม่ค่อยเต็มตัวนักบางช่วงก็ต้องถอยให้กับรัฐบาลพลเรือนยังไม่สามารถสถาปนาอำนาจตัวเองได้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับอยู่ที่ในปี2490ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่กองทัพฝังตัวเองกับการเมืองทำให้กองทัพเข้ามีบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะการรัฐประหารการสะสมกำลังอำนาจทางการทหารเพื่อมาใช้อำนาจทางการเมืองด้วยนั่นเองก็กลับกลายเป็นว่าครับนับจากปี2490ครับเรื่อยมาจนถึงปี2500เป็นยุคที่เรียกได้ว่ากองทัพมีบทบาททางการเมืองแต่พอหลังจากปี2500ครับเรื่อยมาจนถึงประมาณปี2516เป็นยุคที่เรียกได้ว่าเราคือเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพเต็มรูปแบบที่นำโดย3จอมพลครับคือจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิตติกจรแล้วก็จอมพลประภาสจารุเสถียรนั่นเองก่อนหน้านี้เราก็มีจอมพลปอพิบูลสงครามที่เป็นคนที่เริ่มก่อตัวระบอบเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพก็มีจุดสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดในปี2516จากเหตุการณ์14ตุลาคมนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับกองทัพกับสถานการณ์การเมืองไทยเป็นสิ่งที่กลับมาได้ตลอดเวลาเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากปี2520ซึ่งเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบกองทัพไม่ได้มีบทบาทอย่างเต็มตัวแต่จะไปเขาเรียกว่าการประนีประนอมทางอำนาจกันระหว่างตัวกองทัพและก็ตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งรูปแบบนี้เขาเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นการแบ่งอำนาจกันระหว่างกองทัพตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทำไมต้องเป็นแบบนี้ครับคือจะเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบก็ไม่ได้ครับก็มีตัวอย่างจากการล่มสลายใน

ปี2016เผด็จการทหารเนาะจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบครับก็เป็นไม่ได้ครับก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นตามมานั่นเองในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานระหว่างปี2516ถึง2519ประชาธิปไตยครึ่งใบจึงเป็นจุดลงตัวครับของสิ่งที่เรียกว่าการคงอยู่บทบาททางการเมืองของกองทัพแล้วก็การเพิ่มให้นัก

ถึงช่วงปี2534 2535เนี่ยเราก็มีการรัฐประหารนะกองทัพก็กลับมามีบทบาทนำอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นช่วงสั้นๆครับพอหลังจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเดือนพฤษภาคม2535โดยเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยกองทัพเองครับก็ต้องถอนตัวจากการเมืองซึ่งการถอนตัวครั้งนี้ครับก็มีหลายปัจจัยครับยกตัวอย่างเช่นกองทัพต้องการรักษากิตติภูมิเพราะกองทัพเข้ามีบทบาททางการเมืองโดยการสลายการชุมนุม2ประชาชนต่อต้านผนวกรวมกับสิ่งที่เรียกว่ากระแสเติบโตของประชาธิปไตยก็ทำให้กองทัพต้องถอนตัวจากการเมืองแต่ก็ถอนตัวเป็นระยะเวลาประมาณ 8-9 ปีโดยประมาณครับปี2549กองทัพก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งจากรัฐธรรมนูญ19กันยายน2549และหลังจากนั้นเราก็มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนและท้ายที่สุดครับกองทัพก็มียึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งในปี2557ก็คือเมื่อ22พฤษภาคม2557ที่นำโดยรัฐบาลที่นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นั่นเองดังนั้นเองครับนักศึกษานับตั้งแต่ปี2475จนกระทั่งถึงประมาณช่วงปี2557กองทัพกับสถานกับการเมืองไทยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่กันเสมอเป็นลักษณะของการเข้ามีบทบาทเต็มรูปแบบการถอนออกจากการเมืองแล้วก็มีบทบาทภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบก็ขอจบตอนที่3แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับในตอนสุดท้ายก็เป็นตอนที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแนวโน้มกองทัพครับหลังจากรัฐประหารปี2557ก็คือเป็นแนวโน้มของบทบาทของกองทัพกับการเมืองไทยหลังจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557แน่นอนครับว่าครับการที่กองทัพเข้ามารัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับคือสิ่งที่เรียกว่าการเป็นรัฐบาลทหารทีนี้ครับถ้านักศึกษาดูจากการเมืองไทยที่เกิดขึ้นครับเราก็อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.ครับประมาณ5ปีเป็นยุคที่เรียกว่ากองทัพเข้ามามีบทบาทนำทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากรัฐบาลคสช.เข้ามีอำนาจครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับคือสิ่งที่ว่าการขยายบทบาทของกองทัพที่เกี่ยวข้องกับงานมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงครับการสร้างคอนเนคชั่นของกองทัพกับคอนเนคชั่นกับกลุ่มต่างๆเช่นพวกชนชั้นนำในภาคธุรกิจภาคเอกชนชนชั้นนำภาครัฐซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าเมื่อกองทัพขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ต้องสร้างฐานอำนาจไว้นั่นเองเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีการสืบทอดอำนาจต่อภายหลังจากมีการเลือกตั้งสิ่งสำคัญครับเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนคือสิ่งที่เรียกว่าการมีรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ยังคงไว้ถึงสิ่งที่เรียกว่าการให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.สามารถลงมติเลือกนายกได้ขณะเดียวกันครับนายกและรัฐมนตรีครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ให้บุคคลอื่นนะครับที่อาจจะเป็นทหารหรืออาจจะเป็นใครก็ได้เนี่ยสามารถมาเป็นนายกได้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าก็มีการสืบทอดอำนาจต่อภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแต่สิ่งสำคัญนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มกองทัพที่เห็นชัดเจนคือสิ่งที่เรียกว่ากองทัพเริ่มจะลดบทบาทตัวเองแล้วอาจจะมีบทบาททางการเมืองบ้างครับออกมาแสดงความคิดเห็นแต่บทบาทโดยรวมครับที่จะเข้ามายึดอำนาจหรือเข้ามาทำรัฐประหารเนี่ยก็จะไม่มีก็เป็นแนวโน้มที่สำคัญครับในปัจจุบันครับว่ากองทัพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีการยึดอำนาจอย่างน้อยก็จะไม่มีการรัฐประหารนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นแต่อีกเรื่องนึงครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอครับข้อเสนอการปฏิรูปกองทัพข้อเสนอการป้องกันการรัฐประหารก็จะมีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนครับทั้งในส่วนที่เป็นนักวิชาการทั้งในส่วนที่เป็นพรรคการเมืองข้อเสนอหลักๆครับก็มีอะไรบ้างเช่นลดจำนวนกำลังพลลดนายทหารยศชั้นนายพลยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นระบบทหารสมัครใจรวมถึงครับการปฏิรูปการเมืองครับสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเมือง

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อลดโอกาสของการเข้ามาทำรัฐประหารของทหารนั่นเองซึ่งข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่หลังจากปี2535และเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นแต่ละครั้งภายหลังรัฐประหารข้อเสนอเหล่านี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามมาเสมอบางอย่างก็ประสบความสำเร็จบางอย่างก็อาจยังทำไม่ได้ซึ่งปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นระบบยังไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างเท่าที่ควรอาจจะทำเป็นบางเรื่องครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าอย่างไรก็ตามครับทหารนะก็ยังเป็นสถาบันที่สำคัญในการเมืองไทยนั่นเองครับก็เปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับที่ผมได้พูดมาแล้วครับว่าแม้ว่าทหารอาจจะถอนตัวออกจากการเมืองอาจจะไม่เป็นผู้ปกครองแต่สิ่งหนึ่งครับทหารเองเขายังอยู่ภายใต้ระบบการเมืองได้นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะพูดให้เห็นภาพให้ชัดเจนครับว่าคือที่แล้วมาเขาอาจจะมีการเสนอกันว่ากองทัพต้องหายจากการเมืองกองทัพต้องหายไปเลยซึ่งในความเป็นจริงครับการที่กองทัพเป็นสถาบันหนึ่งของรัฐโดยมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็ทำให้กองทัพยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่ดีแต่การเกี่ยวข้องทางการเมืองของกองทัพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับยกตัวอย่างเช่นครับถ้าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันระดับการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกองทัพก็จะไม่สูงนักแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามครับถ้ามีการยึดอำนาจมีการรัฐประหารระดับการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกองทัพก็จะสูงทันทีเพราะอะไรครับเพราะทหารขึ้นมาเป็นผู้ปกครองนั่นเองทีนี้ถ้าถามว่าในปัจจุบันครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแนวโน้มปัจจุบันครับนับจากการเลือกตั้งในปี2560ณปัจจุบันเราก็ประมาณ3ปีกว่าก็จะ4ปีแล้วก็จะครบอายุของรัฐบาลชุดปัจจุบันบทบาทของกองทัพในทางการเมืองน่ะถือว่าลดลงอย่างมากสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าด้วยจุดยืนครับหรือนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยเหล่าที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนครับว่าเขาจะไม่มีการยึดอำนาจการเมืองจะต้องเดินหน้าโดยประชาธิปไตยไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการรัฐประหารนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นแนวโน้มที่ถึงความเป็นไปได้ครับในปัจจุบันนั่นเองทีนี้ที่ผมบอกการทั้งสามไปเมื่อสักครู่ครับว่าทำไมต้องเป็นกองทัพบกคือกองทัพบกเป็นเหล่าทัพที่มีกำลังพลมากที่สุดมีกำลังพลประมาณ 200,000 คนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเวลาจะมีการพูดถึงว่าข่าวลือว่ารัฐประหารข่าวลือว่าจะมีการยึดอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกมักจะเป็นผู้ที่ออกมาให้ข่าวอยู่เสมอซึ่งในปัจจุบันเราก็ไม่เห็นแนวโน้มตรงนี้ครับคือแนวโน้มในปัจจุบันคือกองทัพก็ต้องไปกับระบอบประชาธิปไตยให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นตามกระแสของประชาธิปไตยที่เติบโตในทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกหรือประเทศที่อยู่ในลาตินอเมริกาหรือถึงในเอเชียเนี่ยหลายประเทศนะครับก็จะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยกันได้หมดแล้วคือยังไงก็ตามครับกองทัพก็ต้องไปได้กับระบอบประชาธิปไตย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกิตติพันธ์นาคมงคลในรายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านเลยครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับและในวันนี้ครับ Green Focus จะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสเรื่องราวครับของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชนบ้านบุงกลุ่มนะครับซึ่งแต่เดิมครับคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับเขาพยายามที่จะดิ้นรนออกไปศึกษาไปทำงานที่ห่างไกลจากถิ่นฐานของตนเองครับแต่ปัจจุบันนี้พวกเขากลับมาแล้วครับกลับมาใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆในการพัฒนาป่าชุมชนของตนเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวคิดในการจุดประกายให้พวกเขากลับมาฟื้นฟูชุมชนของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรนะครับติดตามครับในช่วง Green View

0: ดีครับคุณผู้ชมกลุ่มคนจิตอาสาที่ทำงานเกี่ยวกับป่าชุมชนที่พี่เอพูดถึงนั้นเขาอยู่กันที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับอำเภอนี้เป็นที่ตั้งของพระธาตุสีสองรักโบราณสถานที่สำคัญแล้วก็ยังเป็นอำเภอที่มีการละเล่นผีตาโขนที่สนุกสนานด้วยล่ะครับภายในเทศกาลสำคัญนี้นะครับก็จะมีสมาชิกกลุ่มจิตอาสามาร่วมงานอยู่ด้วยทุกปีมาทำหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคอยสร้างสีสันให้งานประจำปีของอำเภอด่านซ้ายแห่งนี้ล่ะครับ
1: เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองของเหล่าพูดผีที่สมมติขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยด่านซ้ายปรากฏขึ้นควบคู่กับประเพณีงานบุญหลวงหรือบุญพระเวทกระบวนแห่ผีตาโขนคึกคักด้วยชายหญิงต่างวัยกันที่ชวนกันแต่งกายเป็นปีศาจวาดลีลาร่ายรำกันอย่างสนุกสนานนี่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีช่วงเวลาของเทศกาลผ่านพ้นไปแล้วแต่ตำนานอันบ่งบอกเอกลักษณ์และสิ่งของที่สัมผัสได้ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งนี้ก็มีคำตอบให้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องประเพณีงานบุญหลวงที่ชุมชนคนด่านซ้ายร่วมกันอนุรักษ์สืบสานไว้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีเท่านั้นนะครับแต่คนด่านซ้ายก็ยังมีการร่วมใจกันอนุรักษ์น้ำและป่าอีกด้วยสายน้ำอันคดเคี้ยวของลำน้ำหมันนำส่งความชุ่มชื้นสู่พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่ลาบเชิงเขาของชุมชนในตำบลนาหอตลอดทั้งปีสายน้ำแห่งนี้ครับส่วนหนึ่งไหลรินมาจากซัมอีเลอร์หรือลำห้วยในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุงกลุ่มบ้านบุงกลุ่มเป็นชุมชนใหญ่ครับเพราะเกิดจากการรวมคุ้มบ้านทั้ง7คุ้มเข้าด้วยกันปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัยและทำมาหากินในพื้นที่ราบตรงจุดนี้ครับผู้สูงอายุในชุมชนก็มาพบปะกันและรื้อฟื้นความทรงจำในเรื่องของการทำมาหากินให้พี่น้อยอรชัยโพปลัดประธานจิตอาสาป่าชุมชนบ้านบุงกลุ่มฟังอีกครั้งถึงอดีตที่พวกท่านขึ้นเขาไปทำไร่ปลูกพืชผักกันครับโดยแต่ละครอบครัวก็จะตัดทางและจับจองที่ดินบนภูเขาแถบนี้ละครับซึ่งปัจจุบันก็คือพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุงกลุ่มครับ
2: อย่างวันนี้เนี่ยกลุ่มจิตอาสาเราเนี่ยอย่างเราก็ได้มาคุยกับกลุ่มคนในหมู่บ้านอย่างคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีพื้นที่ป่าอยู่ในพื้นที่ป่าข้างบนโดยแต่ละคนเนี่ยก็มีพื้นที่จับจองเป็นของตัวเองหลังจากโครงการอีสานเขียวเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยยอมเสียสละพื้นที่ป่าตรงนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นป่าชุมชนหมายถึงว่าที่พื้นที่ที่เขาจับจองเนี่ยยอมเสียสละพื้นที่เพื่อจะลงมาข้างล่างโดยที่จะไม่ไปทําไร่เลื่อนลอยข้างบนกันอีกเลยเนี่ยอย่างลุงชัยลุงเนี้ยก็มีกี่ไร่ลุงชัยที่อยู่ข้างบน
3: ประมาณ100ไร่
2: 100ไร
3: ่ก็ยอมเสียสละ
2: แล้วยายนี่ปุ๊บมีพื้นที่อยู่ข้างบน
4: เป็น100ไร่ป่ะแน่จับจองไว้อะ
2: ยายเป็น100ไร่แล้วปุ๊บคือกันบ่ปุ๊บ
5: ปุ๊บเข้าเอาขิกมาเคียละกะอันมายังอันแตงอย่างงี้นะแตงขึ้นบ้านเฮานะข้าวโพดน้อยเฮาตะโกนอย่างงี้นะตะกี้เฮานะ
2: การปลูกเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือการลำเลียงของที่ลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากโดยการหาบแต่ละวันกี่รอบยาย
5: แล้วโอ้ยวันละรอบบางทีเกี่ยวเข้าอีกก็สองรอบสามรอบก็ขึ้นเข้าว่ะไปห้า
2: บเอาเข้าลงมาเนี่ยวันละสองรอบสามรอบ
5: สามรอบเนี่ยไปห้าบเอาเข้ามาลงมาบ้านเขานะ
2: ผมก็มีประสบการณ
5: ์ตอนเย็นแล้วก็หาน้องไม้หาเห็ดลงมาที่บ้านกันนะคะหาของป้ามากินทีนะคะ
2: นี่ฮะได้ฟังเรื่องราวของคุณป้าที่แบบการดูแลป่ารักษาป่าในพื้นที่ข้างบนที่แบบว่ายอมเสียสละพื้นที่ตัวเองครอบครองเนี่ยเพื่อให้เกิดพื้นป่าของชุมชนเพื่อให้มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารของชุมชนอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเรามีความภูมิใจที่จะเกิดในพื้นที่ตรงนี้และพื้นที่ตรงนี้ที่เรายอมรับหรือว่าเราจะสานต่อของคุณป้าคุณน้าคุณอาอย่างเงี้ยเราจะดูแลพื้นที่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็เป้าหมายเราไม่ได้อยู่แค่การดูแลตรงนี้เราอยากจะส่งต่อให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปได้รักษาต่อใช่ต่อไปเรามีป่าเนี่ยนี่คืออาหารที่ได้จากป่าเรากินอย่างสบายใจเราไปซื้อที่ไหนเราไม่สบายใจว่ามันเป็นแหล่งของยาพิษไหมแต่ที่นี่เนี่ย
4: ไม่มีเพราะจาน
2: ใช่เป็นเห็ดจากเตาปูนที่ไหนใครๆก็พร้อมที่จะซื้อ
1: คุณผู้ชมครับจากการเสียสละพื้นที่ทำกินของคนในชุมชนนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่ของป่านั้นทำให้พี่น้อยครับได้ตั้งใจที่จะมาสืบสานเจตนารมณ์เหล่านั้นครับซึ่งต้องบอกว่ากว่าที่ป่าจะอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับพี่น้อยและกลุ่มจิตอาสาก็ต้องลงแรงกันอย่างมากเลยทีเดียวครับทั้งการทวงพื้นที่ที่เป็นสิทธิ์ของคนในชุมชนกลับคืนมาแล้วก็ต่อต้านจากการบุกรุกของนายทุนอีกด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากว่าที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะครับจะมีความอุดมสมบูรณ์พวกเขามีภารกิจในการฟื้นฟูป่ากันอย่างไรครับแล้วก็ชมความงามของธรรมชาติแห่งนี้กันด้วยนะครับในช่วง Green Shot ครับ
6: ทุกคนเราทุกกลุ่มเนี่ยยังไงก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเข้ามาถ่ายได้เลยทุกปีเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นลายที่ซ้ำกันเนี่ยอันนี้เป็นหน้ากากกิงคองครับดีครับสวยงามมากหน้ากากกิงคองอันนี้มีอาวุธด้วยสวยงามมากหน้ากากกิงคองนักท่องเที่ยวสาวๆชอบถ่ายรูปครับ

0: เมื่อช่วงเวลาแห่งความคลึกคลื้นหมดลงตัวตนอีกมุมนึงของพี่น้อยก็ปรากฏขึ้นครับจากพี่ชายที่ร่าเริงขี้เล่นเปลี่ยนเป็นคนที่ดูเคร่งครึมจริงจังกับงานจิตอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน
1: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่กลุ่มจิตอาสาป่าชุมชนบ้านมงกุ่มเราได้มีกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อที่จะขยายพื้นที่ป่าให้มากขึ้นโดยการปลูกโดยวิธีการยิงหนังสติ๊กคือยิงตามระยะทางว่าใครยิงใกล้ยิงไกลก็แล้วแต่นี่ก็คือกลุ่มจิตอาสาที่เราจะไปร่วมกิจกรรมกันวันนี้ป่าของเราเนี่ยเป็นป่าที่แบบว่ารวมตัวของกลุ่มจิตอาสากลุ่มเล็กๆของในหมู่บ้านเราเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องพื้นป่าของเราในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ตรงนี้เนี่ยอยากให้แบบป่าในด่านซ้ายเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้น
0: คุณผู้ชมครับพี่น้อยนั้นเคยศึกษาและทำงานในกรุงเทพมหานครครับแม้ช่วงหนึ่งจะห่างหายจากวิถีถิ่นเดิมไปบ้างแต่เมื่อรู้ถึงปัญหาที่ชุมชนกำลังประสบอยู่ความผูกพันที่มีก็ทำให้พี่น้อยและกลุ่มเพื่อนเนี่ยกระโจนลงมาอยู่กับปัญหาและหาทางแก้ไขกันอย่างจริงจังครับ
1: คำว่าจิตอาสาของกลุ่มเราที่เราก่อตั้งกันมาโดยการรวมตัวของกลุ่มน้องๆในหมู่บ้านน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไปทำงานต่างถิ่นแล้วกลับมาบ้านเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเกิดอย่างสมมติป่าของเราเนี่ยในอดีตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากกว่านี้ก่อนที่คนบางคนหลายคนน้องๆที่ออกจากหมู่บ้านไปเนี่ยกลับมาแล้วเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นป่าที่มันเหลือน้อยลงแล้วแหล่งน้ำที่เขาเคยใช้เคยมีเนี่ยมันหายไป
2: ก่อนต้องขับรถเมล์ครับรถทัวร์ครับคราวนี้เราเห็นป่ามันเขาบุกรุกเยอะครับเราต้องรักษาป่าบ้านเราไว้ครับว่าโครงการนี้เป็นการแล้วก็ของนั่นเลยครับเพราะป่าชุมชนบ้านเราต้องรักษาไว้ครับเพราะลูกหลานเราดูครับว่าถ้าไม่รักษาก็ป่าไม้แล้วก็จะหมดเลยครับคราวนี้เวลาฝนตกน้ำก็จะท่วมบ้านเราหมดเลยครับถ้ามีรากไม้รักษาพวกน้ำดูดน้ำไว้ครับเราต้องรักษาไว้ที่สุดนะครับเราต้องสู้ไว้ที่สุดนะครับรักษาป่าบ้านเราครับผมตอนนี้ก็มีอยู่แต่เราก็พยายามสู้ต่อไปครับสู้แล้วต้องป่าเราคืนให้ได้ครับ
1: การรวมตัวเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากไม่กี่คน1 2 3คนแล้วกลุ่มหลักๆเนี่ยเห็นว่าเริ่มต้นมาในทางของการอนุรักษ์น้องๆหลายๆคนก็เริ่มเข้ามาว่าเราทํากันจริงๆถามน้องๆหลายคนว่าท้อมั้ยเรื่องการทํางานป่าหลายคนบอกว่าท้อว่าทํามานาน 4-5 ปีแล้วทุกวันนี้บางทีเราก็ต้องทําใจเพราะเราไม่มีรายได้จากการทํางานป่าตรงนี้เราทํากันแบบจิตอาสาใครว่างก็มาหน้านาก็ไปทำงานก็หลายคนเนี่ยก็ทำงานกันไปทำงานออฟฟิศบางคนก็ทำงานออฟฟิศที่กรุงเทพกลับมาอยู่บ้านก็ทำงานอย่างนี้อยู่ป่าอยู่กับธรรมชาติมันเป็นความสุขของคนในหมู่บ้านนะครับที่แบบว่าได้มาอยู่บ้านเราแล้วเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับแหล่งอาหารที่เราหาได้จากป่าโดยไม่ต้องไปพึ่งพากับในส่วนของที่อื่นมันเป็นความสุขของคนในท้องถิ่นจริงๆที่ได้อยู่กับลมธรรมชาติได้อยู่กับความเป็นไทยด่านซ้ายความเป็นไทยบงกลุ่ม

0: หน้าที่ดูแลรักษาป่าชุมชนในอาณาเขตกว่า 4,100 ไร่ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปลือยป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือเป็นภาระหนักของจิตอาสากลุ่มเล็กๆครับดังนั้นสิ่งที่ต้องการเพื่อความสำเร็จในการรักษาฟื้นฟูป่าก็คือการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6อุดรธานีกรมป่าไม้ครับ
1: พื้นที่ป่าที่เราดูแลอยู่ 4,000 กว่าไร่เนี่ยเราอยากได้มีการให้หน่วยงานเนี่ยเราเป็นแค่จิตอาสากลุ่มเล็กๆเนี่ยกำลังเราค่อนข้างที่จะไปสู้หน่วยงานมันลำบากบางทีเราแรงต้านทานจากทุกด้านเนี่ยเรามีจากนายทุนบ้างหมู่บ้านข้างเคียงบ้างมีการแบบว่าใช้อะไรสื่อต่างๆโจมตีเราเรื่องการปลูกป่าแต่หลักของเราคือจริงๆเนี่ยการอนุรักษ์ป่าเราเป็นจุดหลักของเราของกลุ่มจิตอาสาของกลุ่มเราอยู่แล้วครับ
0: กลุ่มจิตอาสาป่าชุมชนบ้านบุงกลุ่มใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ครับในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์เข้ามาพัฒนาป่าชุมชนของตนเองครับ
1: สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับป่าเนี่ยเราก็จะมีดึงกิจกรรมมาเรื่อยๆอาจจะมีกิจกรรมแบบออกค่ายอาสาเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณด้านป่ามาซัพพอร์ตเราจะใช้หน่วยงานจากหน่วยงานการศึกษาหรือว่าอะไรมาออกค่ายหรือว่ามาทํากิจกรรมกับป่าชุมชนเราอย่างเช่นมีกิจกรรมการบวชป่าแล้วก็ยิงหนังสติ๊กปลูกป่ากิจกรรมล่าสุดที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือมีป้อมยามตรวจการป่าเราทําอยู่ประมาณ4จุดโดยประธานการนําเที่ยวของนจ.เนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องการทําป้อมยามแล้วก็ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าเนี่ยข้อดีก็คือมันยิงได้ระยะไกลแล้วแต่กำลังของแต่ละคนในการยิงมันเป็นการปลูกป่าแบบสนุกสนานนะครับมันไม่ผ่อนคลายดีใครยิงไปจุดไหนไปอะไรอย่างนี้เราอยากจะมีการเล่นเกี่ยวกับการ

0: สนุกสนานเรื่องการปลูกป่าด้วยครับกิจกรรมเราเปิดรับกิจกรรมที่จะเข้ามาทุกกิจกรรมเรื่องป่านะครับเราอยากได้กิจกรรมพวก CSR ที่อยากมาดูแลป่าหน่วยงานไหนนะอยากได้เข้ามาดูแลป่าเนี่ยเข้ามาติดต่อกับเราที่ป่าชุมชนได้เราต้องการจุดนี
1: ้กลยุทธ์ที่กลุ่มจิตอาสาใช้เกิดเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมครับและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยและหนึ่งความสำเร็จที่ทำให้ใจของนักอนุรักษ์กลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้มีพลังที่จะสู้ต่อไปก็คือโครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งกลุ่มครับซึ่งได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนอย่างสมบูรณ์จากกรมป่าไม้ด้วยซึ่งมีรหัสป่าชุมชนที่4205100101ลงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2558ครับซึ่งความสำเร็จของทีมจิตอาสาป่าชุมชนก็กลายเป็นโมเดลสำหรับการก่อตั้งป่าชุมชนของพื้นที่อื่นๆอีกด้วยครับ
0: คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ป่าพื้นนี้เป็นป่าพื้นสุดท้ายของอำเภอด่านซ้ายเนี่ยเราต้องการป่าไข่แดงแห่งนี้เนี่ยขอเป็นป่าของชุมชนของเราจริงๆเราไม่อยากให้มีการลุกล้ำของพื้นที่ป่าของเราอีกแล้วเพราะว่าป่าเราเหลือน้อยจริงๆครับ
1: คำพูดที่ออกมาของพี่น้อยนั้นเป็นคำพูดที่แทนความในใจของพี่น้องในกลุ่มจิตอาสาทุกคนครับที่ได้พยายามปกป้องพื้นป่าอุทิศตัวเพื่อชุมชนและก็เสียสละเพื่อส่วนรวมครับป่าที่เคยถูกรุกถางจับจองเคยถูกภาครัฐเข้าไปทำสัมปทานป่าค่อยๆฟื้นตัวตามธรรมชาติซึ่งในเวลานี้ป่าของทุกคนได้ผลิดอกออกผลให้ประโยชน์ใช้สอยแล้วครับ
0: ทุกวันนี้โลกการสื่อสารมันค่อนข้างที่จะเร็วเราก็ใช้น้องๆกลุ่มจิตอาสาเนี่ยที่มีความรู้เรื่องไอทีเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ดึงกันเข้ามาเราจะมีทำเพจทำเฟซบุ๊กทำอะไรเงี้ยเพื่อให้เข้าถึงหน่วยงานได้มากขึ้นอย่างน้องออฟเนี่ยจะดูแลเรื่องการดูแลทำเพจภูตะโปงแล้วก็ป่าชุมชนบ้านกุ่นที่เราทำขึ้นมา
1: สื่อออนไลน์อย่าง Facebook ในชื่อภูตะโปงป่าชุมชนบ้านบุงกลุ่มก็เป็นอีกช่องทางที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนกว้างนี้ครับและก็ยังแนะนำให้บุคคลภายนอกได้รู้ได้เห็นถึงความสวยงามทางธรรมชาติที่ซุกซ่อนความอัศจรรย์ไว้ในป่าเขียวขจีแห่งนี้ครับภูเตาโปงกำลังเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนิเวศแห่งใหม่ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมประติมากรรมทางธรรมชาติอย่างที่เห็นในตอนนี้นะครับหินยกหรือหินตาผ้าขาวครับซึ่งเป็นหินก้อนใหญ่ๆที่มองเพลินๆแล้วมีรูปดูคล้ายคนแก่หรือหินอิงรักซึ่งเป็นหินก้อนใหญ่2ก้อนนะครับที่มีหน้าคล้ายกับคนหันหน้าเข้าหากันครับก็มาตั้งอยู่บนหน้าผาครับโดยไม่กลิ้งตกไปข้างล่างหรือที่ยอดภูเตาโปงตรงนี้พวกพี่เขาก็สร้างระเบียงไม้ไว้ครับสำหรับตรวจตราพื้นที่ป่าก็เป็นจุดชมวิวอำเภอด่านซ้ายนะครับและชมทะเลหมอกไปด้วยซึ่งจะสามารถชมทะเลหมอกได้ตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนจนถึง10โมงเช้าเลยทีเดียวครับการชมทะเลหมอกเที่ยงคืนที่ภูเตาโปงนั้นเวลาที่เหมาะสมครับก็คือวันขึ้น11ค่ำถึง13ค่ำครับต้องบอกว่าสวยงามที่สุดนะครับเพราะว่าพระจันทร์ก็จะขึ้นพ้นขอบฟ้าหมอกจะสะท้อนแสงพระจันทร์แล้วก็มีแสงจากไฟในตัวเมืองด่านซ้ายครับทะลุม่านหมอกขึ้นมาแหมช่างสวยงามจริงๆเลยนะครับที่บ้านบึงกลุ่มแห่งนี้ครับนอกจากจะมีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อยๆอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นแล้วในป่าแห่งนี้ครับก็ยังมีความสวยงามนะครับนั่นก็คือภูเตาโป่งนั่นเองครับเป็นแหล่งจุดชมทะเลหมอกที่สำคัญนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากๆของจังหวัดเลยแหละครับเอาละครับเรามาดูกันว่าพี่น้อยและกลุ่มเพื่อนนะครับเขาจะมีอะไรแนะนำให้กับพวกเราอีกในช่วง Green Idea ครับ
0: หลังจากที่เราเดินกันมาเหนื่อยๆวันนี้เรามาอยู่ถึงยอดตะโปงแล้วเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำที่ป่าของเราเนี่ยก็คือเป็นเมนูอะไรนะนะจ๊อ
2: ดหลามเห็ดโคน
0: หลามเห็ดโคนก็คือเห็ดโคนคือเห็ดปลวกฮะตามภาษากลางเป็นเห็ดที่เราหาตามระยะทางที่เราเดินขึ้นมากันวันนี้เนี่ยก็เครื่องปรุงที่เราก็เตรียมมาบางส่วนเนี่ยเราก็เตรียมมาจากข้างล่างก็มีนะฮะผักใบมะกรูดแล้วก็มีหอมแปรแล้วก็หัวหอมกระเทียมอันนี้ขิงพริกนี่ที่สำคัญครับ
2: บังหลามครับบังหลาม
0: บังหลามก็คือเราจะเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ความร้อนเอาเครื่องปรุงใส่แล้วที่ขายไม่ได้นะจ๊อดนี่มันคืออะไรเนี่ย
2: โอ้อันนี้เป็นน้ำผักกระทอนของพื้นบ้านครับผม
0: ก็คือเป็นเครื่องปรุงที่แบ

0: มีรสชาติเอกลักษณ์ของอำเภอด่านซ้ายเราก็คือขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยถ้าจะทำอาหารเมนูในป่าของเราเนี่ยก็คือน้ำผักสะทอนตรงเนี้ย
1: น้ำผักสะทอนก็คือน้ำหมักใบอ่อนสะทอนและเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติอาหารครับน้ำผักสะทอนที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานนี้ว่ากันว่าอร่อยไม่แพ้น้ำปรุงรสที่หมักจากปลาทะเลเลยนะครับต้นสะทอนเป็นไม้ยืนต้นมีอยู่มากมายในป่าชุมชนที่นี่ต้นสะทอนจะแตกใบอ่อนในช่วงฤดูร้อนใบอ่อนสีน้ำตาลแดงนี่แหละครับคือวัตถุดิบสำคัญเลยทีเดียว
0: น้ำผักสะทอนที่เราพูดถึงว่าเป็นพระเอกเนี่ยขั้นตอนการทำเนี่ยก็คือขั้นตอนจะเป็นอย่างเงี้ยเก็บใบของต้นสะทอนเนี่ยจะมีที่ป่านชนเราที่อนุรักษ์ไว้เนี่ยเยอะมากเป็นปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดในอำเภอแห่งนี้ไปเก็บใบมาเก็บใบแล้วเราก็เอาไปตำโดยวิธีการตำแบบโบราณตำโคกมองฮะเหยียบหัวเหยียบแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็มีการคุกเขาแล้วไปแช่น้ำไว้3คืนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้ำเฉพาะน้ำผักสะทอนเนี่ยมาต้มเคี่ยวทั้งวันนะฮะเคี่ยวทั้งวันจนได้ปริมาณน้ำจนเป็นสีดำประมาณเนี้ยเราถึงจะเอามาใช้ในการปรุงรสเครื่องปรุงทั่วไปเราก็จะทำเมนูวันนี้ก็คือจะทำเป็น
2: หลามเห็ด
0: โคนครับ
2: แล้วก็จะเป็นซั่วเห็ดน้าเศร้า
0: เห็ดละโง่เห็ดน้าเศร้าเห็ดน้าเศร้าขั้นลองตามเลยนายศขั้นตอนการทำก็ตำพริกก่อนเราอยู่ป่าครับเราไม่มีก็คืออย่างนี้เลยนะเอาแค่แบบบุบๆก็พอกระเทียมก็เนาะอย่างนี้เลยครับอาหารจากป่าเราก็จะเริ่มปรุงเมนูนี้กันแล้วนะครับเอาน้ำใส่ก่อนใส่บั้งข้าวหลามใส่เครื่องปรุงเข้าไปก่อนครับตำแล้วก็เห็ดตามเห็ดยัดไปเลยครับไม่เป็นระเบียบครับเราเน้นไม่เน้นความสวยงามครับเราเน้นรสชาติมันต้องมีตัวตำด้วยเนาะ
2: ไม่ต้องมีไม่แย่
0: อันนี้แย่ได้ไหม
2: ไม่แย
0: ่ได้อยู่มั้งได้อยู่ครับเนี่ยเราก็ใส่ไปค่อนข้างจะน่าจะเต็มแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นเอาไปเผาแล้วก็ให้มันเดือดสุกแล้วก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องการคือขั้นตอนการรับประทาน
3: เอามาจี้ได้จ้าแบบไ
4: หมงานโบราณได้กินได้
3: เห็น
0: ไหมเมนูต่อไปเป็นเมนูพระเอกของวันนี้ที่เราจะนำเสนอก็คือเมนูที่ทำเครื่องปรุงจากน้ำผักสะทอนไม่ต้องคิดอะไรครับใส่ไปเลยครับเรามาลุ้นรสชาติอีกทีนึงหลังจากทุกอย่างเนี่ยเป็นไฮไลท์ก็คือเนี่ยน้ำผักสะทอนที่เราเตรียมมาจากข้างเป็นไฮไลท์หลักรสชาติความนัวความแซ่บจะอยู่จากน้ำผักสะทอนตรงนี้ฮะโอ้โหได้กลิ่นหอมมากครับน้ำผักสะทอนใหม่ทำปีนี้เพิ่งทำต้นปีนี่เองนี่น้ำสีอาจจะดูสีดำแต่รสชาติต้องเรียกพี่เลยครับอร่อยมาก

0: ายยังบอกอีกว่าทุกรายการอาหารของคนด่านซ้ายจะมีน้ำผักสะท้อนเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยเสมอล่ะครับนอกจากนี้น้ำผักสะท้อนของบ้านบุงกุมก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อและสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วยนะครับ
1: พื้นที่ของป่าชุมชนบ้านบุงกุมเนี่ยเราหาอาหารได้ตลอดนอกจากฤดูเห็ดเราก็หาเห็ดมากินได้ฤดูของหน่อไม้เราก็หาหน่อไม้มากินได้ช่วงที่ไม่มีฤดูของป่าแล้วก็หาสมุนไพรจากป่าเนี่ยไปรักษาต้มกินเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายชูกำลังอะไรนี้แล้วก็ทำได้นี่นะฮะ

0: การอนุรักษ์ป่าของเรามันได้จุดที่เราภูมิใจในกลุ่มจิตอาสาเราที่เราอนุรักษ์ป่าตรงนี้เนี่ยเราต้องการมีแหล่งอาหารแหล่งน้ำแหล่งอาหารของชุมชนเราแค่นั้นเองครับ
1: จากแนวคิดป่าอยู่ได้คนอยู่ได้ล้วนอาศัยซึ่งกันและกันก็ส่งผลอย่างที่เราเห็นนะครับเกิดความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามน่าติดตามครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับรับชมรายการ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ป่าต้นน้ำพื้นเดียวของชาวชุมชนบ้านตะกล่าวทองร่วมกันจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาแหล่งน้ำสร้างแหล่งอาหารและจัดกิจกรรมให้กับชุมชนพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงจากป่าที่เสื่อมโทรมเป็นป่าที่สมบูรณ์สวยงามได้อย่างไรติดตามรับชมรายการ Green Focus ตอนรักป่าชุมชนบ้านตะกล่าวทองได้ทาง STU Channel

0: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

สวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับสำหรับชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของเทคโนโลยีประสานระบบกายภาพและระบบดิจิทัลนะครับเราจะมีด้วยกัน3ตอนนะครับตอนแรกนะครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะคุยกัน3หัวเรื่องด้วยกันนะครับก็คือแนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบทางธุรกิจสุดท้ายก็จะเป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับเรามาดูกันเรื่องของแนวคิดนะครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Internet of Things นะครับหรือว่า IoT นะครับเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เครื่องจักรคนนะครับสินค้าและทุกสิ่งที่เราสนใจในโลกนี้นะครับเป็น data point นะครับหรือจุดที่สามารถที่จะกำเนิดข้อมูลนะครับเพื่อเราจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดเก็บแลกเปลี่ยนแล้วก็ถูกนำมาประมวลผลเพื่อนำไปใช้งานในส่วนของธุรกิจนะครับซึ่ง Internet of Things เนี่ยก็จะเป็นสิ่งต่างๆนะครับที่ติดตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ผ่านเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็นำไปสู่ระบบที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้เราสามารถจัดการข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลทางด้านกายภาพเนี่ยผ่านระบบคลาวด์หรือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะรับรู้สถานะนะครับแล้วก็สามารถติดตามนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะควบคุมจากระยะทางไกลได้ซึ่งหัวใจสำคัญนะครับของ Internet of Things ก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรนะครับคนกับเครื่องจักรแล้วก็เครื่องจักรไปสู่คนนะครับกลับไปกลับมาทำให้เราสามารถพูดคุยสื่อสารข้อมูลได้นะครับทำความเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น input หรือ output ที่มีให้กันนะครับคราวนี้เรามาดูInternet ของสรรพสิ่งนะครับและระบบทางธุรกิจนะครับหัวใจสำคัญนะครับของ IoT เนี่ยก็คือการช่วยให้ระบบทางธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถที่จะจัดการนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าความต้องการกระบวนการระหว่างการผลิตนะครับคุณภาพของสินค้าแล้วก็การส่งมอบสู่มือลูกค้าได้นะครับถ้าเราสามารถจัดการได้ทั้งตลอดสายทานคุณค่าเนี่ยก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพกับธุรกิจนะครับถัดมาครับการใช้ IoT เพื่อพัฒนาธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลักนะครับคำว่าผลลัพธ์เป็นหลักนั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการใช้สินค้าเพื่อประโยชน์อะไรมากกว่าที่จะเป็นโฟกัสที่ตัวของสินค้ายกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาเราอาจจะมองว่ายาที่เป็นเม็ดเป็นของเหลวที่เราสามารถกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะสนใจในเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของความสวยงามสีสันแต่แน่นอนที่สุดครับผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการก็คือต้องการเอาไปกินแล้วก็สามารถรักษาตัวของลูกค้าคนนั้นหรือว่าคนไข้คนนั้นได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองใน IoT เนี่ยเราก็จะมองถึงพฤติกรรมของการใช้ของผู้ใช้นะครับว่าตัวยาตัวนั้นน่ะได้ถูกแกะได้ถูกกินตามเวลาหรือเปล่าและเมื่อกินแล้วเกิดผลอย่างไรซึ่งตัว IoT เนี่ยนะครับจะไม่มีผลอาจจะอยู่ในแพ็คเกจอยู่ในกล่องหรืออาจจะเป็นเครื่องมือหรือว่า device ที่ติดกับตัวผู้ใช้งานหรือว่าคนไข้นะครับเพราะเรามองถึงผลลัพธ์เป็นหลักนะครับเราจึงจะต้องเน้นในเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกค้าเป็นสำคัญนะครับถัดมาครับแนวทางที่ทำให้ได้ประโยชน์จาก IoT นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าตัว IoT Ecosystem เนี่ยจะต้องสนับสนุนในลักษณะของเครือข่ายเนื่องจากว่าการที่เราจะติดต่อกันนะครับระหว่างเครื่องจักรระหว่างคนระหว่างลูกค้าหรือว่าระหว่างซัพพลายเออร์แต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนะครับซึ่งมันก็จะมีแพลตฟอร์มของตัวของเขาเองดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมารวมกันก็จะสามารถเป็นระบบนิเวศของระบบทั้งหมดนะครับเราเลยเรียกว่าเป็น IoT
ecosystem นะครับก็จะมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมาทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถลิงก์ข้อมูลในแต่ละกลุ่มและนำมาใช้งานร่วมกันนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดถัดมาก็คือว่าในข้อถัดไปก็คือการร่วมสร้างคุณค่าและร่วมเพิ่มผลิตภาพนะครับเมื่อเราสามารถได้ข้อมูลนำมาใช้ในการประมวลผลทั้งหลายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับและเกิดผลิตภาพในที่สุดถัดมานะครับเรามาดูในเรื่องของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเรามาดูด้วยกันนะครับว่า3ครั้งใหญ่ๆที่มีการปฏิรูประบบทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือพวกการล่าสัตว์นะครับหรือการเก็บผลผลิตจากพืชนะครับมาใช้งานที่เราเรียกว่าเป็นภาคเกษตรกรรมนะครับจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมนะครับมาเป็นภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการใช้แรงงานคนเริ่มมีการจัดตั้งเป็นลักษณะเป็นโรงงานนะครับเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นระบบและมีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะเป็นจากอุตสาหกรรมก็จะเป็นระบบภาคบริการนะครับซึ่งจะมีส่วนของบริการต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆเพื่อให้เกิดกิจกรรมการบริการที่มีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำสินค้านะครับก็จะเป็นสู่การบริการซึ่งในปัจจุบันนะครับทั้ง3ส่วนเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเนี่ยแต่สิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นในเรื่องของภาคการบริการที่เป็นจำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาทักษะความรู้นะครับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ล่ะในส่วนของInternet of Thing เนี่ยและระบบการผลิตแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีส่วนเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นภาคเศรษฐกิจในระดับที่4นะครับจาก1 2 3และปัจจุบันก็คือในส่วนที่4นะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องเชื่อมโยงนะครับกิจกรรมตามแนวขวางหรือนำตามแนวกว้างนะครับที่เรียกว่า Horizontal Value Chain จากซัพพลายเออร์สู่บริษัทแล้วก็สู่คัสโตเมอร์ก็คือลูกค้านะครับซึ่งจะต้องมีการเชื่อมประสานข้อมูลแล้วก็ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงในแนวลึกนะครับที่เราเรียกว่า vertical integration เราก็ต้องสอดประสานใน value chain ที่เป็นทางด้านแนวตั้งนะครับหรือเป็นแนวลึกนั่นเองนะครับเป็นส่วนของบริษัทของเรานะครับหรือส่วนของ supplier หรือส่วนของ customer ซึ่งจะมีที่แตกต่างกันนะครับในแนวลึกคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของระบบอัตโนมัตินะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยมีมานานนะครับแต่เราสามารถที่จะแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละยุคเป็นยังไงนะครับยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ mechanical automation นะครับการใช้เครื่องกลไกเครื่องจักรไอน้ำต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนของเครื่องจักรและช่วยผ่อนแรงคนนะครับทำให้สามารถที่จะผลิตได้เพิ่มมากขึ้นจากนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่2นะครับเป็นยุคระบบอัตโนมัติแบบที่2ก็คือ electrical automation เมื่อพัฒนาการและเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นนะครับก็จะมีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของไฟฟ้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเครื่องจักรแล้วเครื่องจักรก็มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่เราเรียกว่าระบบ CNC การควบคุมด้วยโปรแกรมPLC อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคที่2ก็ทำให้ผลิตภาพในโรงงานเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างมากขึ้นนะครับจึงเป็นส่วนที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลกนะครับคราวนี้เรามาสู่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่3นะครับ Pervasive Digital Automation ยุคนี้เนี่ยเราจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบอัตโนมัติที่เป็นยุคที่3ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนประกอบของระบบการผลิตและธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing, Big Data, IoT หรืออาจจะรวมไปถึง AI ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับซึ่งในตอนที่1เนี่ยในส่วนของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ได้กล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารคำสอนนะครับหรือสื่อเสริมก็ขอให้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับไปหาเพิ่มเติมอาจจะดูในอินเทอร์เน็ต
เพิ่มเติมด้วยก็จะได้รับความรู้ที่กว้างขวางและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ

ำหรับในตอนที่สองนะครับระบบไซเบอร์กายภาพนะครับหรือเรียกว่าไซเบอร์ฟิสิกอลซิสเต็มนะครับเรามาดูในรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะแบ่งด้วยกัน3หัวเรื่องด้วยกันก็คือแนวคิดนะครับของระบบไซเบอร์กายภาพระบบไซเบอร์กายภาพและระบบทางธุรกิจและสุดท้ายก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรามาดูแนวคิดนะครับไซเบอร์ฟิสิกอลซิสเต็มนะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกว่า CPS นะครับก็คือระบบที่เรารวมการทำงานระหว่างโลกไซเบอร์แล้วก็โลกไกลกายภาพนะครับเข้าด้วยกันไซเบอร์เนี่ยก็จะเป็นก็เป็นในเรื่องของที่เป็นโหมดดิจิตอลนะครับโหมดข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะอยู่บนคลาวด์หรือว่าอยู่บนดีไวซ์หรืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหรือว่าการบริการนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ IoT นะครับเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดข้อมูลเกิดขึ้นที่เรียกว่า Data Point ที่กล่าวไปในตอนก่อนหน้านะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการนะครับเลยต้องมีการประสานข้อมูลทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันนะครับเราจึงพัฒนาตัวนี้นะครับเพื่อให้เกิดอะไรครับให้เกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจที่สามารถที่จะแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันนะครับมีการทำงานร่วมกันแล้วก็ในที่สุดก็คือสร้างคุณค่าเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็เกิดระบบที่มีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพนะครับมีต้นทุนต่ำแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังรวมไปถึงการที่ปล่อยมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมก็ทำให้ระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจนั้นมีความยั่งยืนคือเป็นลักษณะที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูครับรูปแบบของการใช้CPS นะครับ CPS เนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตั้งแต่สิ่งที่มีความซับซ้อนน้อยไปถึงซับซ้อนมากๆนะครับอย่างเช่นร้านค้าปลีกไปสู่ระบบโรงกลั่นของปิโตรเลียมนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการจัดการข้อมูลและเอาข้อมูลเนี่ยนำมาใช้นะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็สร้างโอกาสต่างๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเนื่องจากว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทในปัจจุบันเนี่ยเราเลยสามารถที่จะสร้างสรรค์การบริการและก็การประยุกต์ใช้ข้อมูลเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูCPS กับการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจนะครับ อย่างที่บอกนะครับหัวใจสำคัญก็คือ Internet of Things นะครับที่จะเป็นกลไกที่จะผลักดันให้นำข้อมูลเอาไปใช้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมียุคนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เรียกว่าเป็น Internet of Man นะครับหรือ Internet of Human นะครับหรือ IOM ก็คือการที่เมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับพอเรามีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิถีการทำงานและมีการค้าการขายที่มากยิ่งขึ้นเราทุกคนเมื่อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถเปิดร้านค้าของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะขายผลิตผลหรือผลงานของตัวเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอมาในส่วนของ Internet of Things แล้วกลายเป็นสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับในอิเลเมนต์เล็กๆนะครับหรือจุดเล็กๆต่างๆของสายโซ่ของการผลิตนะครับหรือระบบการผลิตทั้งหมดเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะติดต่อสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลสามารถที่จะพยากรณ์หรือสามารถที่จะวางแผนได้อย่างดีมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ครบวงจรและมีการบริเรียกว่าบูรณาการข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้านำมาใช้หรือว่าปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเป็นยุคที่ pervasive digital automation นะครับเป็น automation ที่เอาข้อมูลเข้ามาใช้และมีในเรื่องของ IoT เข้ามาทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็สั่งการหรือว่าสามารถรู้สถานะแบบ real time นะครับหรือแบบทันทีทันใดนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในบทบาทของชั้นธุรกิจนะครับหรือเรียกว่า digital layer นะครับเวลาเราดูเลเยอร์นะครับก็จะเป็นเลเยอร์ของที่เป็นไซเบอร์เลเยอร์แล้วก็ฟิสิคอลเลเยอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับมี2 ส่วนส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล
นะครับส่วนเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีส่วนในการวิเคราะห์ส่วนในการจำลองสถานการณ์ต่างๆเราจะใช้ที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลเลเยอร์นะครับส่วนที่เป็นฟิสิกอลแอสเซทหรือว่าเครื่องมือเครื่องจักรเซนเซอร์แอคชูเอเตอร์หรือส่วนที่ขับเคลื่อนกำลังชิ้นส่วนของเครื่องจักรมอเตอร์นะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นฟิสิกอลเลเยอร์นะครับซึ่งก็แบ่งเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกฟิสิกอลเลเยอร์ก็เป็นลักษณะที่เป็นช็อปฟลอร์นะครับแต่ถ้าเป็นดิจิทัลเลเยอร์ก็จะเป็นระดับท็อปฟลอร์เพราะว่าในปกติเนี่ยช็อปฟลอร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแอคชั่นการผลิตต่างๆส่วนช็อปฟลอร์ก็เป็นเกี่ยวกับวิเคราะห์วางแผนนะครับควบคุมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆแต่ถ้ามองในสโคปเล็กๆในบริษัทแต่ถ้ามองในสโคปใหญ่ๆเราอาจจะดูในลักษณะภูมิภาคหรือดูในระดับโลกที่สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าทุกสิ่งเนี่ยผ่านระบบคลาวด์เราก็สามารถควบคุมทางไกลได้ไม่จำเป็นทางไกลเฉพาะในโรงงานเท่านั้นนะครับในจังหวัดในประเทศในทวีปหรือในโลกเราก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็มอนิเตอร์ข้อมูลต่างๆได้เรียลไทม์นะครับคราวนี้เรามาดูแนวทางในการส่งเสริมนะครับหัวใจสำคัญนะครับก็คือการสร้างคุณค่านะครับคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์ผู้ใช้ก็จะเป็นที่ต้องการนะครับซึ่งตรงนี้ล่ะจะเป็นส่วนสำคัญเมื่อสินค้าและบริการเนี่ยมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้เราก็จะสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องนำดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประสานในระบบการผลิตหรือว่าระบบการให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำอย่างไรให้ลูกค้าได้คุณค่าเหล่านั้นที่มองถึงผลลัพธ์เป็นหลักสำหรับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่จะแนะนำกับ SME นะครับหรือว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็มี3ส่วนสำคัญด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าจะต้องเน้นการผลิตสินค้าแบบ Mass Customization หรือว่า Mass Personalization นะครับแทนแบบเดิมที่เป็น mass production ที่เน้นจำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็มาแข่งขันที่ราคาแต่เราควรจะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับโดยนำเอาการบริการในแบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนะครับก็คือแต่ละบุคคลก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็ควรจะเน้นสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการถัดมาครับก็คือในเรื่องของการสร้างกระบวนการผลิตจากเดิมนะครับที่เป็นแบบลูกโซ่หรือเป็นแบบลำดับขั้นตอนนะครับให้เน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าพันธมิตรในลักษณะเครือข่ายนะครับซึ่งเราก็จะใช้ข้อมูลเป็นตัวเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆและนำมาประมวลและนำมาใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสินค้าและบริการถัดมาสุดท้ายก็คือเราควรจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนะครับและการจำหน่ายสินค้ามาเป็นการบริการที่อาศัยสินค้าเป็นกลไกของการให้บริการนะครับเพราะว่านอกเหนือจากสินค้านั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาศัยตัวกลางของสินค้าน่ะมาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวลูกค้ากับตัวองค์กรนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับแนวทางของIndustry 4.0 หรือว่า Thailand 4.0 เนี่ยหัวใจสำคัญนะครับก็จะประกอบด้วยกัน3ส่วนด้วยกันก็คือสินค้าและบริการนะครับที่เรามีแบบเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการบริการการทำงานนะครับโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของธุรกิจที่ต้องพัฒนาและสอดคล้องให้กับลูกค้าได้ตรงความต้องการนะครับ3ส่วนนี้รวมกันก็ทำให้เกิดสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในตอนที่2นะครับระบบไซเบอร์กายภาพ

ครับในตอนที่3นะครับ Digital Twin Digital Twin เนี่ยก็จะเป็นส่วนย่อยของตัวที่เรียกว่า CPS นะครับซึ่ง Digital Twin เนี่ยเราจะคุยกัน3เรื่องนะครับแนวคิดนะครับแล้วก็ Digital Twin กับระบบทางธุรกิจแล้วก็ Digital Twin ในการผลิตและการบริการนะครับเรามาดูแนวคิดกันครับแนวคิด

ของ Digital Twin นะครับ Digital Twin เนี่ยก็แบบจำลองนะครับดิจิตอลนะครับที่เรียนแบบความจริงทางกายภาพนะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะเป็นกระบวนการหรืออาจจะเป็นระบบที่เป็นระบบใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนที่เราสนใจนะครับแล้วนำผลลัพธ์เนี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหาหรือว่าช่วยในการตัดสินใจต่างๆนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะใช้ข้อมูลในการ

ือว่าใช้ตัวซิมูเลชันการจำลองสถานการณ์นะครับเข้ามาช่วยจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับหรือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นตัวเครื่องจักรเป็นระบบนะครับหรือเป็นกระบวนการในกระบวนการผลิตต่างๆกระบวนการแปรรูปต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจําลองระบบทางกายภาพให้เป็นระบบทางดิจิตอลได้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราสามารถแบ่งตามความแตกต่างของขนาดได้อย่างไรนะครับอาจจะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นระดับเครื่องจักรนะครับที่เราสนใจอาจจะเป็นระดับตัวโรงงานที่ประกอบด้วยเครื่องจักรหลายๆส่วนสนับสนุนการผลิตในแต่ละจุดนะครับแล้วก็ระดับองค์กรที่จะมองภาพกว้างขึ้นนะครับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะครับของตัวซัพพลายเออร์ด้วยของตัวคัสโตเมอร์หรือว่าลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูครับประโยชน์และแนวคิดนะครับด้วยการจำลองสถานการณ์นะครับด้วยการจำลองดิจิตอลของระบบกายภาพมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเห็นและสามารถที่จะคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการกระทำหรือว่าแก้ไขนะครับปัญหาได้อย่างล่วงหน้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบกับธุรกิจหรือว่าทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นได้นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็จะดูนะครับว่าตัวดิจิทัลทวินเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือปรับปรุงกระบวนการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะช่วยพยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์นะครับลักษณะที่เป็น what if scenario นะครับว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นแล้วจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสร้างความสามารถในการมองเห็นนะครับการเห็นด้วยภาพการเห็นด้วยแบบจำลองในลักษณะ2มิติหรือ3มิติก็แล้วแต่จะทำให้ความรู้ความเข้าใจและการสื่อสารเนี่ยดีมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลเชิงลึกนะครับหรือที่เรียกว่า insight นะครับตัว insight ตัวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราแค่ดูตารางดูตัวเลขบางครั้งอาจจะไม่สามารถเห็นความสัมพันธ์ได้หรือเห็นข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับการใช้ระบบดิจิตอลทวินแล้วก็การจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นข้อมูลเชิงลึกและสามารถแก้ไขปัญหาที่เราคาดไม่ถึงได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังช่วยในการประสานระบบต่างๆให้ทำงานสอดคล้องและเห็นภาพการทำงานที่ต่อเนื่องกันนะครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโมเดลทางธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับตัวองค์กรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงแนวคิดหลักสำคัญนะครับที่ประกอบด้วย physical world นะครับแล้วก็ digital world นะครับก็เริ่มจากส่วนที่เป็นฟิสิกอลนะครับชิ้นส่วนต่างๆเครื่องจักรต่างๆเมื่อติดระบบ IoT สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารนะครับผ่านระบบคลาวด์แล้วก็นำไปเก็บในระบบที่เป็นผ่านตัวซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์เมื่อได้ขั้นตอนการวิเคราะห์เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราก็นำข้อมูลไปที่เป็นประโยชน์เนี่ยส่งกลับไปยังฟิสิกอลเวิลด์นะครับหรือว่าโลกทางกายภาพเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับในทางธุรกิจนะครับมี2ส่วนด้วยกันนะครับก็จะต้องเริ่มจากการออกแบบตัวระบบดิจิทัลทวินก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อออกแบบโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องประสานการทำงานระหว่างโลกกายภาพและโลกดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสังเกตครับว่าจากฟิสิกอลโปรเซสเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของดิจิตอลทวินซึ่งจำเป็นจะต้องมีระบบของ IoT นะครับหรือว่าเราเรียกว่า IIoT Industrial IoT นั่นเองนะครับที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารนะครับเพื่อจะนำไปสู่ในระบบของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำข้อมูลเนี่ยส่งกลับไปยังตัว physical process นะครับสำหรับการเริ่มต้นโครงการ Digital Twin เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องจินตนาการก่อนนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่จะมีโอกาสในการนำเอา Digital Twin มาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์นะครับแล้วเราก็ระบุตัว process ที่เราสนใจหรือตัว product ที่เราอยากจะทำให้เกิดแบบจำลองทางดิจิตอลขึ้นมานะครับเราก็ทำเป็นไพลอตโปรเจกต์นะครับเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆแล้วก็ให้โปรเจกต์เล็กๆนั้นน่ะสามารถที่จะเกิดการใช้งานในกระบวนการจริงๆได้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายไปในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ผลกลับเป็นลูปเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ

คราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของดิจิตอลทวินเนี่ยถูกนำไปใช้ในหลายๆกิจกรรมมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบินและอวกาศยานเฟิร์มแวร์ทำให้มีสมรรถนะที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์หรือว่าในกระบวนการผลิตก็ถูกใช้นะครับให้ทำกระบวนการทำยังไงให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนที่สุดสามารถผลิตได้มากที่สุดในเวลาที่จำกัดหรือว่าทรัพยากรที่จำกัดนอกจากนั้นก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการทำเหมืองนะครับหรือว่าทางด้านปิโตรเลียมนะครับแม้แต่ในทางการทางการเดินเรือนะครับสินค้าต่างๆมี GPS ก็สามารถที่จะคำนวณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้นะครับต่อพื้นที่หรือระยะทางที่ต้องเดินทางไปถึงหรือในเรื่องของการเกษตรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มิงนะครับในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับที่เอาข้อมูลมาใช้ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของการศึกษาการสาธารณสุขนะครับต่างๆร้านค้าปลีกหรือด้านการก่อสร้างก็ถูกนำดิจิตอลทวินเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับมีการลดต้นทุนแล้วก็เกิดการบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในตอนที่3นะครับเรื่องของดิจิตอลทวินนะครับนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับสามารถที่จะหาข้อมูลดูเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นจากเอกสารหรือว่าสื่อเสริมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ

0: าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะครับหน่วยที่11การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับอาจารย์ขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่งทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยในอดีตนะครับเคยถูกต่อต้านโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีการพัฒนาที่ต่ำกว่าเนี่ยมองว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองไวน์และสุราของประเทศพัฒนาแล้วที่มีเอกลักษณ์มีสินค้าไวน์และสุราที่มีชื่อเสียงนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินไวน์จากฝรั่งเศสนะครับสุราวิสกี้จากสกอตแลนด์พวกนี้นะครับเขามองว่าเป็นการคุ้มครองประเทศที่มีสินค้าที่มีชื่อเสียงส่งออกไปทั่วโลกมากกว่านะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยแนวคิดในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็เปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าในหลายๆประเทศไม่ได้เฉพาะประเทศพัฒนาแล้วนะครับประเทศทั้งหลายประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยเราด้วยเนี่ยเราก็มีสินค้าที่มี

ตลักษณ์นะครับที่เป็นแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของไทยนะครับสร้างสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่มเพาะทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์เนี่ยทำให้เกิดสินค้าที่สามารถที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับเป็นที่รู้จักและยอมรับกันมากขึ้นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยแต่เดิมเขามองว่าเขามองในเรื่องของความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กันครับความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในที่นี้เนี่ยเป็นความหมายจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546นะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายความว่าชื่อสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดตามที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าตัวความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยท่านนักศึกษาได้อ่านหรือได้ฟังนะครับหน่วยก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บ้างเนี่ยสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาตามคำนิยามที่อาจารย์ได้กล่าวไปนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผสมผสานกันครับระหว่างความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปนะครับภายใต้องค์การการค้าโลกและผสมผสานกับความตกลงลิสบอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องหมายแหล่งกำเนิดในเรื่องของการนำสองคำนิยามของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนำมาผสมผสานการทำให้เราได้นิยามความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับนักศึกษาครับเมื่อกี้อาจารย์ยกนิ้ว3อย่างคือ1คุณภาพ2ชื่อเสียงและ3คุณลักษณะเฉพาะตัวสินค้าที่สามารถจะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไข3อย่างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะสามารถเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้จะต้องมีคุณภาพครับนะครับถ้าไม่มีก็ต้องมีชื่อเสียงหรือมีคุณลักษณะเฉพาะนะครับของสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์นั้นตัวอย่างง่ายๆนะครับข้าวหอมมะลิทุ่งฝาร้องไห้นะครับเครื่องปั้นดินเผาถ่านเกวียนมีดรันยิกนะครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับนนทบุรีก็มีนะครับเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะเกร็ดนะครับเกาะเกร็ดเป็นต้นนะครับมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับกว่า100ชนิดที่ปัจจุบันเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนและได้รับการคุ้มครองไปแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างง่ายๆครับนักศึกษาครับกรณีของการนวดนะครับแผนไทยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่านวดแผนไทยนะครับหรือ traditional Thai massage นะครับการนวดแผนไทยเนี่ยนักศึกษาลองคิดง่ายๆว่าการนวดแผนไทยเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่การนวดแผนไทยเป็นการนวดที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงและมีคุณลักษณะเฉพาะนะครับแต่การนวดแผนไทยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คุ้มครองเฉพาะสินค้าเท่านั้นครับการนวดแผนไทยเป็นบริการในที่นี้นะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะคุ้มครองเฉพาะสินค้าครับไม่คุ้มครองรวมไปถึงบริการดังนั้นนะครับจากคำนิยามของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะให้การคุ้มครองเฉพาะสินค้าครับนักศึกษาดูความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อมาจะเห็นได้ว่าการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้การคุ้มครองสองภาคส่วนด้วยกันครับส่วนแรกครับคุ้มครองเจ้าของครับผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พูดง่ายๆก็คือคนผู้ที่ผลิตสินค้าในชุมชนนะครับแต่กฎหมายของเราเนี่ยยังให้การคุ้มครองรวมไปถึงหน่วยราชการที่อยู่ที่ดูแลสินค้าที่ใช้แหล่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่นะครับรวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคนะครับด้วยของเราจะให้การคุ้มครองที่ค่อนข้างกว้างนะครับส่วนแรกคือคุ้มครองเจ้าของครับเพื่อไม่ให้มีการใช

ท้ายที่ต้องครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้สับสนหลงผิดจากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นนักศึกษาลองนึกภาพนะครับเวลานึกถึงข้าวหลามเนี่ยอร่อยๆนะครับที่มีชื่อเสียงมานานเนี่ยก็จะนึกถึงที่หนองมนนะครับชลบุรีนะครับแต่ตอนหลังที่นครปฐมก็เริ่มมีชื่อขึ้นมานะครับถ้าหากว่ามีการใช้ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ผลิตจากหนองมนหรือนครปฐมแล้วบอกว่าเป็นข้าวหลามหนองมนนะครับโดยที่ไม่ได้ทำจากหนองมนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหนองมนหรือนครปฐมเลยเนี่ยนั่นคือการ1เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องที่เป็นการละเมิดผู้ผลิตข้าวหลามที่หนองมนหรือที่นครปฐม2ครับเป็นการทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดเพราะผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อข้าวหลามหนองมนหรือข้าวหลามนครปฐมตรงนี้เป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะคุ้มครอง2ภาคส่วนก็คือ1ผู้ผลิตสินค้านะครับในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และ2ครับผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าเฉพาะที่มีคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นครับต่อมาครับนักศึกษาครับอาจารย์จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของนอกจากความหมายเนี่ยความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีที่มาจาก2องค์ประกอบครับ1คือองค์ประกอบด้านธรรมชาติและ2องค์ประกอบด้านมนุษย์ครับความเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับถูกมองในแง่ต่อต้านมาตลอดว่าองค์ประกอบด้านธรรมชาติเนี่ยแต่เดิมเขามองว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือปัจจุบันเขาเรียกชื่อย่อๆว่า GI นะครับนักศึกษา GI ก็คือ Geographical Indication นะครับเป็นสิ่งที่ใช้แทนชื่อเรียกคำว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อๆสั้นๆง่ายๆเป็นสากลครับเขาเรียกว่า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เขามองว่าองค์ประกอบด้านธรรมชาติของ GI เนี่ยมันทำให้ GI ไม่มีลักษณะที่เป็นทรัพย์สินธรรมชาติสักเท่าไหร่ตัวอย่างง่ายๆเช่นเกลือครับเกลือในบางประเทศนะครับเป็นเกลือที่มีรสชาติหวานนะครับมีรสชาติหวานฉันก็เคยไปลองชิมนะครับเกลือปกติเค็มนะครับนี่หวานขึ้นมาเขาบอกว่านี่คือคุณลักษณะเฉพาะของเกลือที่ทำให้เกลือนั้นเป็น GI มันไม่ได้เกิดจากมนุษย์เข้ามาแทรกแซงเลยนะครับไม่ได้เกิดจากมนุษย์ที่เข้ามาแทรกแซงอะไรเลยนะครับหรือสกอตวิสกี้นะครับนักศึกษาได้ยินว่าเหล้าสกอตนะครับที่มีชื่อเสียงก็คือวิสกี้ที่มีชื่อเสียงก็คือมาจากสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็คือผลิตเหล้าสกอตที่มีชื่อเสียงเขาก็มองว่าสกอตวิสกี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบด้านทั้งธรรมชาติและมนุษย์กระบวนการขั้นตอนการผลิตของเหล้าสกอตแลนด์เนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าต้องนำน้ำที่ไหลผ่านจากเหมืองแร่นะครับที่มีสีเหลืองอ่อนมันผ่านเป็นน้ำลำธารที่ผ่านเหมืองแร่เก่าๆนะครับมีสีอ่อนๆมีรสชาติเฉพาะของตัวน้ำนั้นนะครับเอามาใช้ในการกลั่นนะครับเพื่อให้เป็นสกอตวิสกี้น้ำที่ผลิตสกอตวิสกี้เนี่ยมาจากลำธารตรงนั้นเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของการนำน้ำนั้นเนี่ยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกลั่นเพื่อให้เป็นวิสกี้และการบ่มในถังไม้โอ๊กเป็นเวลานานมีรสชาตินะครับเพื่อให้มีกลิ่นที่หอมนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณภาพและชื่อเสียงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสกอตวิสกี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็น2ส่วนที่ประกอบกันก็คือองค์ประกอบด้านธรรมชาติและด้านมนุษย์มาทางฝั่งไทยบ้างครับอาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างไข่เค็มชัยยาไข่เค็มชัยยาที่สุราษฎร์ธานีนะครับไข่เค็มชัยยาเนี่ยเป็นจัดทำวัตถุดิบมาจากไข่เป็ดนะครับเป็ดที่ไปกินเปลือกหอยหรือแร่ธาตุที่อำเภอชัยยาที่มีคุณค่านะครับไข่เป็ดจะมีฟองที่โตแล้วก็สีแดงมากนะครับนั่นเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติต่อมามนุษย์เนี่ยนะครับคนที่ชัยยารู้จักการนำไข่ที่มีคุณภาพเนี่ยมา
ทำเป็นไข่เค็มนะครับมาดองมาเป็นไข่เค็มส่งผลให้ไข่เค็มชัยยาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชื่อเสียงและคุณลักษณะเฉพาะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสกอตช์วิสกี้หรือไข่เค็มชัยยาเนี่ยมีองค์ประกอบทั้งสองส่วนก็คือองค์ประกอบด้านธรรมชาติและองค์ประกอบด้านมนุษย์ปัจจุบันครับนักศึกษาไม่มีใครสงสัยแล้วล่ะว่าถ้าเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติอย่างเดียวหรือสองด้านไม่ว่าจะธรรมชาติหรือมนุษย์เนี่ยนะครับประกอบกันเนี่ยทำให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ปัจจุบันนะครับถูกมองรวมไปทั้งหมดไม่ว่าจะองค์ประกอบด้านธรรมชาติอย่างเดียวหรือประกอบกับองค์ประกอบด้านมนุษย์ด้วยนะครับก่อให้เกิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดครับนักศึกษาครับต่อมาอาจารย์จะขอพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับเครื่องหมายการค้าครับเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยถูกมองว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอย่างยิ่งหลายๆประเทศครับให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าแต่เครื่องหมายการค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดครับก็คือเจ้าของสิทธิ์ครับเจ้าของสิทธิ์ที่ในเครื่องหมายการค้าก็คือเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวครับในขณะที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่นั้นๆทั้งหมดครับทั้งหมดที่ทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกตนะครับทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันหมดคนที่บ่อสร้างที่ทำร่มขึ้นมาที่เชียงใหม่นะครับทุกเจ้านะครับที่ทำร่มขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเจ้าของทั้งหมดไม่ใช่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใดผู้หนึ่งครับนั่นก็คือสิ่งบ่งชี้ทางเลือกที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับเครื่องหมายการค้าก็คือความเป็นเจ้าของมีหลายอย่างนะครับที่เป็นความแตกต่างที่จะเห็นได้ว่ามีความต่างกับเครื่องหมายการค้าอย่างเห็นได้ชัดอาจารย์ยกตัวอย่างอีกอย่างนึงครับเครื่องหมายการค้าจะเน้นในเรื่องของลักษณะวงเฉพาะคำว่าลักษณะวงเฉพาะคือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายหนึ่งกับอีกเครื่องหมายหนึ่งแต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ความสำคัญกับคุณภาพชื่อเสียงและคุณลักษณะเฉพาะของตัว GI นั้นครับข้อที่มาของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นักศึกษาครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีที่มาในการคุ้มครองนานนะครับนับเป็นร้อยๆปีแล้วของประเทศไทยเราเนี่ยมีพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546 21ปีเท่านั้นนะครับแต่ในของต่างประเทศเนี่ยให้การคุ้มครองมานานปีแล้วครับที่มาของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะมีที่มาการคุ้มครองที่คล้ายๆกับเรื่องของเครื่องหมายการค้าถ้านับตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือมนุษย์ต้องการที่จะบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพพอต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยก็ต้องเลือกเครื่องหมายใช่ไหมครับเลือกเครื่องหมายเขาก็รู้ว่าเครื่องหมาย1 A B C มีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบรสนิยมแล้วก็ทุนทรัพย์ในการที่จะใช้สินค้านั้นๆที่มาไม่ได้ต่างกันนะครับนั่นก็คือมนุษย์รู้จักที่จะเลือกใช้ของที่มีแบรนด์นะครับพอมีแบรนด์ขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการที่จะแสวงหาก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้าสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าที่เป็นใช้ชื่อเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดของสินค้าอาจารย์ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยเขามีกฎหมายให้การคุ้มครองไวน์นะครับกับทุรามาเป็นเวลานานแล้วนะครับเหมือนกับสกอตแลนด์นะครับคุ้มครองตัววิสกี้ของเขานะครับมาเป็นเวลานานสวิตเซอร์แลนด์เช่นกันสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงด้านช็อกโกแลตนะครับไวน์ก็ด้วยนะครับและที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ก็คือนาฬิกานักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนาฬิกาที่ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์หรือใช้ตัวชื่อในตัวหน้าปัดนาฬิกาว่าสวิตเมดสวิตเมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สวิตชาวสวิตภาคภูมิใจในการทำนาฬิกาโดยเฉพาะนาฬิกาที่เป็นจักรกลนะครับจักรกลที่สามารถเดินได้อย่างเที่ยงตรงจะเป็นจักรกลหรือเป็นใช้ควอนหรือใช้ฐานก็ตามเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์
ผลิตนาฬิกามาเกิน100ปีนะครับแล้วก็ทำให้ชาวโลกเห็นได้ว่านี่คือสินค้า

ที่มีคุณภาพคนที่อยากใช้นาฬิกานะครับที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพมีคุณลักษณะเฉพาะเนี่ยก็อาจจะมาซื้อของของสวิสนะครับที่มีคำว่าสวิสเมดนะครับนั่นก็คือที่มาที่เป็นการคุ้มครองสินค้าเฉพาะอย่างผู้บริโภคเริ่มที่จะแยกแยะระหว่างสินค้าที่มีคุณภาพนะครับก็เลยมาเกิดกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองทีนี้กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองภายในประเทศเท่านั้นนะครับไม่มีผลไปสู่การคุ้มครองประเทศอื่นๆไม่มีผลในการห้ามประเทศที่มี GI หรือสิ่งของชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยดังๆที่มีคุณภาพชื่อเสียงเนี่ยก็เริ่มรวมตัวกันเพื่อที่จะก่อตั้งอนุสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ๆเพื่อการคุ้มครองนะครับ GI ระหว่างประเทศดังนั้นนะครับก็จะมีการจัดตั้งอนุสัญญาต่างๆเพื่อที่จะให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขยายอาณาเขตจากประเทศของตนออกไปสู่ประเทศต่างๆอาจารย์ขออนุญาตไปสู่สไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายระหว่างประเทศขออนุญาตยกตัวอย่าง4นะครับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับ อนุสัญญาแรกครับอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ค.ศ.1883นะครับก็ร้อยกว่าปีแล้วมีการกล่าวถึงการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมครับคุ้มครองมาเกิน100ปีแล้วครับให้การคุ้มครองในระดับระหว่างประเทศนะครับแต่ก่อนประเทศไทยเราก็ไม่ได้เป็นภาคีนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผลจากการที่เราเป็นสมาชิกของข้อ4นะครับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปภายใต้การค้าโลกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องผนวกอนุสัญญากรุงปารีสเข้ามาเพื่อสิทธิพิเศษบางประการเราจำเป็นต้องเข้าร่วมอนุสัญญากรุงปารีสในภายหลังครับในส่วนที่2และส่วนที่3เนี่ยประเทศไทยเรายังไม่เป็นมาดริดนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะครับแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้เป็นภาคีเขานะครับความตกลงมาดริดเนี่ยนะครับมันที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่นักศึกษาจะต้องไปรับฟังจากเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่มีเรื่องของพิธีสารแมดดิกใต้ในที่นี้นะครับความตกลงแมดดิกเนี่ยเป็นความตกลงที่เก่าแก่นะครับรองลงมานะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1891นะครับใช้ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มานะครับคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาตรงนี้แต่เดิมมีประเทศที่เป็นภาคีน้อยนะครับเพราะมีบทบัญญัติในการคุ้มครองที่ค่อนข้างเคร่งครัดมีประเทศภาคีค่อนข้างน้อยนะครับต่อมาครับเป็นความตกลงลิสบอนนะครับลิสบอนไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นะครับประมาณ19กว่านะครับประมาณไม่กี่สิบปีนะครับลิสบอนเนี่ยให้การคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกำเนิดนะครับเครื่องหมายแหล่งกำเนิดเครื่องหมายแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ความตกลงลิสบอนกำหนดขึ้นมาในลักษณะฟนีประนอมแล้วก็เป็นรูปแบบอย่างเนี่ยที่ทำให้ข้อ4เนี่ยความตกลงทริปเนี่ยเวลายกร่างคำนิยามของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยได้รับอิทธิพลจากความตกลงลิสบอนค่อนข้างมากพูดง่ายๆก็คือคำนิยามของความตกลงทริปในเรื่องของ GI หรือแม้แต่กฎหมาย GI ของประเทศไทยเรานะครับก็มีที่มาจากความตกลงลิสบอนลิสบอนบอกถึงองค์ประกอบของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับค่อนข้างชัดว่ามีที่มาจากองค์ประกอบด้านธรรมชาติและด้านมนุษย์ครับแต่เราไม่ได้เป็นภาคีครับเราอาศัยมีการยกร่างภายใต้อนุสัญญาภายใต้ความตกลงทริปนะครับและเรารับข้อพันธะจากทริปมากำหนดเป็นความหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546ครับส่วนที่4ครับมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศทั่วโลกที่เป็นภาคีกว่า100ประเทศความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
เรามักจะเรียกย่อๆว่าความตกลงทริปส์นะครับความตกลงทริปส์เนี่ยเป็นความตกลงหนึ่งในองค์การการค้าโลกพูดง่ายๆครับนักศึกษาเราเข้าร่วมเป็นภาคีขององค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกมีความตกลงย่อยๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินธรรมยาที่เกี่ยวกับการค้าเขามองว่าทรัพย์สินธรรมยามีความเกี่ยวข้องกับทางด้านการค้าก็เลยหยิบยกเอาทรัพย์สินธรรมยามาอยู่ในองค์การการค้าโลกแล้วก็ร่างข้อตกลงขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินธรรมยาที่เกี่ยวกับการค้าเราเป็นภาคีขององค์การการค้าโลกเราต้องรับมาซึ่งข้อพันธะทั้งหมดในความตกลงทั้งหมดรวมถึงความตกลงทริปหรือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าด้วยครับผลของการที่เราเป็นภาคีของทริปเนี่ยหรือในข้อ4เนี่ยนะครับทำให้ประเทศไทยเราต้องมีทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆนะครับหลายฉบับเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางการค้าเป็นต้นครับนั่นคือผลจากการที่เข้าประเทศไทยเราเข้าร่วมในองค์การการค้าโลกครับต่อมาครับนักศึกษาอาจารย์จะพูดถึงเนื้อหาของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546ครับอาจารย์ขอพูดถึง6หัวข้อครับหัวข้อแรกในเรื่องของความหมายเราก็ได้กล่าวกันมาแล้วนักศึกษาครับ GI ไม่ว่าจะของประเทศไหนนะครับคุ้มครองเฉพาะสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีเงื่อนไข3ประการ1คุณภาพนะครับหรือ2ชื่อเสียงหรือ3คุณลักษณะเฉพาะของตัวสินค้านั้นสินค้าจะต้องมีความเกาะเกี่ยวกับ3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่มีความเชื่อมโยงนะครับกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั่นเองไม่รวมถึงบริการนะครับเฉพาะสินค้าเท่านั้นนะครับเฉพาะสินค้าเท่านั้นครับ2ครับการขึ้นทะเบียน GI เราไม่ใช้การจดทะเบียนครับเราไม่ใช้การจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกับสิทธิบัตรสิทธิบัตรกับเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องของการจดทะเบียนแต่ GI เราใช้คำว่าขึ้นทะเบียนคำว่าขึ้นทะเบียนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงสิทธิของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยไม่ได้จำกัดแต่เพียงเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สินค้าในพื้นที่นั้นๆผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนหรือคนที่เป็น อยู่ในแหล่งผลิตนั้นๆนะครับมีหลายเจ้านะครับอาจจะนับ10นับ100ก็ได้นะครับที่ทำสินค้าที่มีGI นะครับตัวอย่างเช่นที่จังหวัดน่านนะครับทำผ้าทอลายน้ำลายทอผ้ากันแล้วก็ใช้คำว่าผ้าทอลายน้ำลายจังหวัดน่านทุกเจ้าที่ทำผ้าทอลายน้ำลายสามารถใช้ชื่อว่าผ้าทอลายน้ำไหลได้ขึ้นทะเบียนได้ครับส่วนราชการในพื้นที่ในจังหวัดน่านนะครับท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ในจังหวัดน่านก็สามารถขึ้นทะเบียนได้รวมไปถึงผู้บริโภคเช่นกันสามารถที่จะขึ้นทะเบียน GI ได้ครับการขึ้นทะเบียน GI ไม่ได้เป็นสิทธิ์แต่ผู้ใดผู้หนึ่งคนคนเดียวไม่สามารถที่จะผูกขาดการขึ้นทะเบียน GI โดยเฉพาะคนเดียวได้ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วว่า GI เป็นสิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นคนที่ขึ้นทะเบียนก็คือชุมชนผู้ผลิตนะครับสินค้าในพื้นที่นั้นครับข้อ3ครับการใช้และการสั่งระงับการใช้การใช้จะต้องเป็นการใช้ที่ถูกต้องนะครับเพราะกระแมเกาะสมุยก็ต้องผลิตที่เกาะสมุยผ้าทอเกาะยอก็ต้องผลิตที่เกาะยอจังหวัดสงขลานะครับข้าวสังหยดพัทลุงก็ต้องเป็นพัทลุงนะครับถ้าเป็นจังหวัดอื่นที่ไม่พัทลุงแล้วมาทำข้าวพัทลุงโดยใช้คำว่าข้าวสังหยดนี่คือการใช้ที่ไม่ถูกต้องครับสามารถที่จะถูกสั่งระงับการใช้ได้ครับเพราะถือได้ว่าเป็นการละเมิดนะครับผู้ผลิตในที่สามารถใช้ชื่อได้อย่างถูกต้องครับ
หัวข้อที่4การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าเฉพาะอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วก็คือมีกฎกระทรวงที่กำหนดให้สินค้าเฉพาะอย่าง4ประเภทเป็น

สินค้าเฉพาะอย่างที่ได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหนือกว่า GI ทั่วๆไปนะครับกล่าวคือข้าว2ไหม3ไวน์และสุราพันธกรณีใช้คำว่าไวน์สุราแต่เราเพิ่มอัตลักษณ์ของไทยขึ้นมาก็คือรวมถึงข้าวนะครับไหมไวน์และสุราด้วยพวกนี้เป็นสินค้าเฉพาะอย่างที่มีระดับการคุ้มครองที่เหนือกว่า GI ในสินค้าธรรมดาครับประการที่5ครับสินค้าที่ใช้ GI ภายใต้กฎหมายไทยมีการขึ้นทะเบียนนับร้อยๆประเภทแล้วนะครับร้อยๆจำพวกแล้วนะครับเป็นสินค้าหลายๆอย่างที่มีการขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอาหารกรรมอุตสาหกรรมต่างๆมีการทยอยมาขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะสินค้าเฉพาะอย่างข้าวไหมไวน์สุราขึ้นแล้วนะครับของต่างประเทศก็มาขอขึ้นทะเบียนได้เช่นเดียวกันGI ไทยก็ไปขึ้นทะเบียนที่ต่างประเทศได้ครับได้รับการคุ้มครองอย่างที่นักศึกษาจับเคยได้ยินนะครับกาแฟดอยตุงดอยช้างพวกนี้นะครับไปขึ้นทะเบียนในยุโรปเป็นต้นนะครับสุดท้ายจริงๆครับเป็นเรื่องของตราสัญลักษณ์ GI ไทยตราสัญลักษณ์ GI ไทยไม่มีในบทบัญญัติของกฎหมายนะครับแต่เป็นกลไกที่กรมทรัพย์สินธรรมยาสร้างขึ้นมาเพื่อให้การควบคุมและคุ้มครอง GI ที่มาขึ้นทะเบียนต่างหากเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพให้ผู้บริโภคสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับมีการควบคุมโดยส่วนราชการคือกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับครับนักศึกษาก็เนื้อหาหน่วยที่11จบเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์นะครับซึ่งสัญญาฝากทรัพย์นี้เป็นชื่อของเอกเทศสัญญาในลักษณะหนึ่งแต่ที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยนะฮะกฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองบุคคลที่เรียกว่าผู้ฝากนะครับกับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับฝากนะครับโดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตลอดจนความระงับแห่งสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวและข้อกำหนดที่ว่าด้วยในเรื่องของอายุความนะครับนะฮะสัญญาฝากทรัพย์ครับมีลักษณะนะครับเป็นเอกเทศสัญญาครับนะฮะลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์นะครับที่มีรายละเอียดนอกเหนือจากการที่เป็นเอกเทศสัญญาก็คือผู้รับฝากต้องเก็บรักษาทรัพย์สินนะฮะไว้ไหนฮะไว้ในอารักขาของตนนะฮะแล้วจะคืนให้นะฮะนะครับโดยผู้รับฝากนะฮะไม่ได้รับบำเหน็จค่าฝากเว้นแต่จะมีข้อตกลงหรือพึงคาดหมายได้โดยพฤติการว่ามีบำเหน็จค่าฝากนะครับความบริบูรณ์ของสัญญาฝากทรัพย์นั้นอยู่ที่การส่งมอบทรัพย์สินที่ฝากครับนักศึกษาครับนะฮะซึ่งการส่งมอบทรัพย์สินที่ฝากนั้นนะฮะไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีแบบพิเศษแต่อย่างใดนะครับนะฮะเพียงแต่การส่งมอบก็ถือว่านะครับเข้าในส่วนของลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์แล้วนะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นนะครับนะวางหลักในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์ไว้ในมาตรา657นะครับโดยสัญญาฝากทรัพย์นี้คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ฝากนะครับส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับฝากและผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้โอ้โหนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับฟังไปอ่านไปอ่านมาอารักขาไอ้ปวุ่นจิ้นกับจันเจ้าหรือเปล่านะครับมีความหมายใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะครับก็คือต้องดูแลไว้ครับนะอารักขาคือดูแลไว้ครับนะฮะดังนั้นนะครับพอฟังความหมายตามมาตรา657นี้แล้วนะครับเราก็พอที่จะจำแนกสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์นี้ออกได้เป็น5ประการด้วยกันนะครับประการที่1ครับในเรื่องที่1นะครับนะอย่างที่บอกครับในสัญญาฝากทรัพย์มีผู้ฝากกับผู้รับฝากดังนั้นสัญญาฝากทรัพย์นั้นเป็นสัญญา2ฝ่ายนะครับสัญญา2ฝ่ายและไม่ต้องการหลักฐานเป็นหนังสือหรือแบบนะฮะหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเพื่ออะไรครับนะฮะพวกเราก็คงจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการกู้ยืมเงินมาแล้วนะครับนะฮะหลักฐานเป็นหนังสือก็เพื่อเป็นหลักฐานนะเป็นหลักฐานในการอะไรครับในการฟ้องร้องบังคับคดีกรณีมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาไงครับนะฮะและก็ไม่จำเป็นต้องมีแบบครับแบบเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะถ้ากฎหมายนะฮะกำหนดหรือบังคับให้ต้องดำเนินการหรือก็ทำตามแบบถ้าไม่ทำตามแบบนะฮะนิติกรรมในเรื่องนั้นก็จะตกเป็นโมฆะไปนะครับแล้วก็ในลักษณะนะครับประการที่2ฮะประการที่2นะครับนะฮะประการที่2ของสัญญาฝากทรัพย์นะครับก็คือนะครับสัญญาฝากทรัพย์เป็นสัญญาประเภทที่บริบูรณ์ด้วยการส่งมอบฮะนะครับเอาละนะครับนะฮะฉันจะเอานะครับสิ่งของเนี่ยฝากไว้กับเธอนะนะครับก็แค่ส่งมอบนะฮะนะครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งของนะฮะหัวใจฝากไว้กับใครไม่ได้นะครับประการที่3นะครับนะในเรื่องที่3นะครับก็เป็นวัตถุของสัญญาฮะนะครับวัตถุของสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยนะครับต้องเป็นทรัพย์สินนะครับอย่างที่บอกเมื่อครู่เนี่ยอย่างหัวใจนี่ฝากกับใครไม่ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับนะครับวัตถุนะครับวัตถุแห่งสัญญาฝากทรัพย์ต้องเป็นทรัพย์สินนะฮะนะครับนะฮะต้องเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินพวกเราก็คงทราบแล้วนะครับว่านะครับเป็นวัตถุนะครับทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างมีราคาถือเอาได้ครับนะฮะแหมนะครับถ้าพูดอย่างนี้อาจารย์แล้วสมมติว่าหัวใจผ่าออกมาขายแล้วอันนี้อาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับนะครับแต่นั้นเปรียบไม่เห็นว่านะครับสัญญาฝากทรัพย์สำคัญเลยต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุนะครับนะฮะแล้วก็ในประการที่4ครับประการที่4นะครับนะฮะเมื่อครู่นี้ประการที่3แล้วมาประการที่4นะครับลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์นะครับหนี้ของสัญญาฝากทรัพย์คือผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้นะครับนะฮะคำว่าในอารักขาตนแล้วจะคืนให้ก็คือนะครับนะฮะไม่ได้เอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองนะนะครับเพียงแต่จะเก็บไว้ให้นะครับ
นะฮะแล้วก็จะคืนให้ในภายหลังนะครับแล้วก็สัญญาฝากทรัพย์เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทนนะฮะหลักการเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต่างตอบแทนไม่มีค่าตอบแทนแต่มีข้อยกเว้นฮะนะครับข้อยกเว้นที่ว่านั่นก็คือเว้นแต่ว่านะฮะตกลงกันระหว่างคู่กรณีผู้ฝากกับผู้รับฝากว่าจะมีค่าตอบแทนหรือโดยพฤติการพึงคาดหมายได้ว่ามีค่าตอบแทนนะครับดังนั้นนี่คือ5ลักษณะสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์นะครับในเรื่องต่อมาหน้าที่นะครับหน้าที่ของผู้นะครับหน้าที่ของผู้รับฝากจริงๆแล้วนะครับนะฮะจะมีหน้าที่นะครับก่อนที่จะมีหน้าที่ผู้รับฝากก็ต้องมีสิทธินะครับสิทธิของผู้รับฝากนะครับสิทธิและหน้าที่ก็แล้วกันนะครับสิทธิของผู้รับฝากนั้นนะครับนะฮะมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายในการคืนทรัพย์สินที่ฝากนะฮะสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ฝากนะครับนะสิทธิเรียกบำเหน็จค่าฝากและก็สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ฝากนะครับอันนี้คือนะครับสิทธิก่อนแต่ที่จะต้องพิจารณาต่อมาก็คือนอกจากมีสิทธินะหรือสิทธิเนี่ยนะครับนะฮะผู้รับฝากยังมีหน้าที่อยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกครับที่

เป็นหน้าที่ของผู้รับฝากก็คือในเรื่องของการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ฝากครับการสงวนรักษาทรัพย์สินเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นหน้าที่ที่นักศึกษาต้องดอกจันดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยไว้ว่าอ๋อผู้รับฝากมีหน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญประการที่หนึ่งนะฮะของผู้รับฝากเลยก็คือนะครับนะหน้าที่ของผู้รับฝากในการสงวนรักษาทรัพย์สินนะครับหากผู้รับฝากผิดหน้าที่ก็จะต้องรับผิดต่อผู้ฝากในความเสียหายอย่างใดๆที่จะเกิดขึ้นนะครับและโดยที่ระดับของความระมัดระวังในการสงวนรักษาทรัพย์สินของบุคคลนะย่อมแตกต่างกันครับในดำแกอาจจะเป็นขี้หลงคนขี้หลงขี้ลืมในแดงเป็นคนเคร่งครัดนะฮะจำได้หมดแต่ก็อาจจำไม่หมดทุกอย่างนะครับในขาวก็โอ้โหเป็นคนที่นะครับใช้ความระมัดระวังอย่างมากดังนั้นกฎหมายก็จึงได้กำหนดนะครับนะฮะหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินนะครับเป็นไปตามในเรื่องของมาตราต่างๆนะครับนะฮะเช่นนะครับสัญญาฝากทรัพย์โดยไม่มีค่าบำเหน็จค่าฝากหรือการรับฝากทรัพย์เป็นการทำให้เปล่าในมาตรา659ผู้รับฝากก็ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินเหมือนเช่นเคยปฏิบัติในกิจการของตนนะครับนะเคยทำอะไรกับกิจการของตนก็ดูแลทรัพย์สินที่ฝากอย่างนั้นนะครับนะฮะและก็นะครับสัญญาฝากทรัพย์ที่มีบำเหน็จค่าฝากตามมาตรา659วรรค2เมื่อคู่วรรคแรกนะครับวรรค1นะครับในกรณีมีบำเหน็จนะครับนะฮะผู้รับฝากจำต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวนรักษาทรัพย์สินเหมือนเช่นวินยูชนจะพึงปฏิบัติโดยพฤติการดังนั้นทั้งนี้ย่อมรวมทั้งการใช้ฝีมืออันพิเศษเฉพาะการที่พึงจะใช้ฝีมือนั้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือดูแลเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่รักษาทรัพย์สินนะครับในระดับนะฮะบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในระดับกลางๆนะครับในระดับกลางๆรักษารับทรัพย์สินที่ไม่ใช่เป็นการละเอียดละออเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นการละเลยในการรักษาเกินไปนะครับและก็ในกรณีสัญญาฝากทรัพย์ที่มีบำเหน็จค่าฝากและผู้รับฝากเป็นผู้ประกอบอาชีพเพื่อการนั้นโดยเฉพาะในมาตรา659ถามครับนะฮะรักษาอย่างไรนะครับนะฮะต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจำต้องใช้และสมควรจะต้องใช้อย่างกิจการค้าขายหรืออาชีวะนั้นนะฮะอันนี้จะเข้มงวดขึ้นมานะครับอันแรกเนี่ยนะครับรักษาเหมือนทรัพย์สินของตนอันที่สองเนี่ยนะครับนะฮะรักษาเหมือนคนทั่วๆไปส่วนเลเวลที่3ก็คือรักษาเหมือนกับตนประกอบอาชีพในการรับฝากทรัพย์นั้นนะครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องนะครับการสงวนรักษาทรัพย์สินแล้วมาดูหน้าที่ต่อมาครับหน้าที่ต่อมาของผู้รับฝากก็คืองดเว้นการใช้สอยทรัพย์สินหรือให้คนอื่นนะเก็บรักษาทรัพย์ที่ฝากนะครับเขาฝากเนี่ยนะครับฝากกับตัวผู้รับฝากโดยตรงนะครับนะดังนั้นนะครับความเชื่อใจในการทำเข้าไปทำสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่นะครับผู้ฝากเนี่ยนะฮะมั่นใจหรือเชื่อใจผู้รับฝากด้วยดังนั้นผู้รับฝากก็พึงที่จะงดเว้นการใช้สอยทรัพย์สินที่ฝากไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์ไปฝากก็ขี่ว่อนกันทั้งตำบลอำเภอเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าผู้รับฝากเนี่ยทำผิดหน้าที่นะครับนะฮะและในประการต่อมาครับนะฮะผู้รับฝากต้องบอกกล่าวแก่ผู้ฝากเมื่อถูกฟ้องหรือถูกยึดทรัพย์สินที่ฝากอันนี้ต้องบอกด้วยนะนะครับนะฮะบอกให้เขารู้ด้วยนะครับเพราะเขาจะได้ใช้สิทธิและหน้าที่ของเขาในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปนะครับและก็หน้าที่ประการสุดท้ายก็คือนะครับเอาละเมื่ออยู่ในอารักขาของผู้รับฝากแล้วนะครับผู้ฝากก็มาเอาทรัพย์คืนนะครับก็มีหน้าที่คืนทรัพย์ที่ฝากพร้อมด้วยในกรณีมีดอกผลก็ให้ดอกผลแก่ผู้ฝากไปด้วยนะครับ ต่อมานะครับสิทธิเราว่ากันไปแล้วทีนี้หน้าที่ผู้ฝากนะครับหน้าที่ผู้ฝากมีหน้าที่อยู่3ประการด้วยกันนะครับหน้าที่ของผู้ฝากนะครับหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้ง2ฝ่ายเนื่องจากเป็นนิติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฝากกับผู้รับฝากนะครับแต่เมื่อคู่เราพูดในเรื่องของนะครับกรณีผู้รับฝากก่อนทีนี้นะครับนะฮะหน้าที่ของผู้ฝากมีอะไร

บ้างล่ะนะครับนะฮะหน้าที่ของผู้ฝากประกันแรกก็คือหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายคืนทรัพย์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายความว่าสัญญาฝากทรัพย์นั้นมีขึ้นเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาดังนั้นในมาตรา667นะครับจึงวางหลักไว้ว่า ขออภัยนะครับค่าคืนทรัพย์ซึ่งฝากนั้นย่อมตกแก่ผู้ฝากเป็นผู้เสียนะฮะเป็นผู้เสียนะครับนะฮะถ้าผู้ฝากไม่เสียผลคืออะไรผู้รับฝากย่อมฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับได้อันนี้เป็นหน้าที่ประการที่1 นะครับหน้าที่ประการที่2ก็คือหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์นะครับเมื่อคู่นี้ผู้รับฝากเขาดูแลให้ตามเลเวล1เลเวล2เลเวล3แล้วนะนะครับอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับกรณีแต่ละกรณีไปทีนี้เมื่อเขาดูแลให้แล้วก็เป็นหน้าที่ผู้ฝากแล้วครับที่มีหน้าที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์นะครับนะฮะซึ่งในมาตรา668เขามีหลักอย่างนี้ครับว่าค่าใช้จ่ายใดอันควรแก่การบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นผู้ฝากจำต้องชดใช้แก่ผู้รับฝากด้วยนะครับนะครับและหน้าที่ประการต่อมานะครับซึ่งหน้าที่ประการสุดท้ายนะครับของกรณีหน้าที่ผู้รับฝากก็คือนะครับหน้าที่ชำระบำเหน็จค่าฝากตามข้อตกลงนะครับนะฮะนะครับซึ่งตามปกติแล้วก็อย่างที่บอกหลักก็คือไม่ได้มีค่าตอบแทนในการรับฝากทรัพย์นะครับนะฮะแต่คู่ตกลงก็คู่กรณีฮะนะอาจจะคู่ตกลงซะแล้วคู่กรณีอาจตกลงกันเนี้ยให้มีบำเหน็จค่าฝากได้นะครับดังนั้นเมื่อตกลงกันแล้วนะครับผู้ฝากก็มีหน้าที่ที่จะชำระบำเหน็จค่าฝากตามข้อตกลงนั้นนะครับนะฮะทีนี้มาดูฝากฝั่งของสิทธิ์บ้างนะครับสิทธิของผู้ฝากผู้ฝากก็มีสิทธินะครับผู้ฝากก็มีสิทธิอยู่3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือสิทธิฟ้องบังคับให้สงวนรักษาทรัพย์และก็ห้ามใช้สอยทรัพย์หรือห้ามคนอื่นเก็บรักษานะครับซึ่งทรัพย์สินที่ฝากนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากหน้าที่ของผู้รับฝากนะครับนะฮะซึ่งนะครับถ้าผู้รับฝากไม่ทำตามหน้าที่ก็เกิดสิทธิแก่ผู้ฝากก็คือสิทธิในการฟ้องบังคับให้สงวนรักษาทรัพย์และห้ามใช้สอยหรือห้ามคนอื่นเก็บรักษาทรัพย์นั้นได้นะครับในกรณีต่อมาก็คือสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนนะฮะเกี่ยวแก่การฝากทรัพย์นะครับนะฮะนะครับและก็กรณีนี้นะครับนะฮะกฎหมายก็ได้วางหลักไว้ว่าผู้ฝากสามารถเรียกร้องนะครับโดยการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในเมื่อผู้รับฝากกระทำผิดหน้าที่ให้ก่อให้เกิดนะฮะก่อให้เกิดความเสียหายถ้าผู้รับฝากก่อให้เกิดความเสียหายครับสิทธิของผู้ฝากก็จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะอะไรล่ะที่เป็นความเสียหายที่นะครับกรณีผู้รับฝากก่อให้เกิดขึ้นก็อย่างเช่นกรณีผู้รับฝากไม่สงวนรักษาทรัพย์ที่ฝากนะครับผู้รับฝากใช้สอยหรือให้คนอื่นเก็บรักษาทรัพย์นะครับหรือกรณีผู้รับฝากไม่บอกกล่าวเมื่อถูกฟ้องหรือถูกยึดทรัพย์สินที่ฝากนะครับอย่างนี้ก็เกิดสิทธิในการฟ้องนะครับนะครับแล้วก็สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์แล้วก็สิทธิในการเรียกคืนทรัพย์นั้นและก็ดอกผลนะครับนะฮะเอาละนะครับนะฮะแล้วสัญญาฝากทรัพย์ระงับไปเพราะเหตุใดนะครับสัญญาฝากทรัพย์ระงับไปด้วยเหตุ4ประการนะครับระงับแล้วนะครับระงับไป4ประการประการแรกก็คือระงับตามข้อตกลงฮะตกลงกันไว้ว่าอย่างไรล่ะนะครับนะตกลงกันไว้ยกตัวอย่างเช่นว่านายกิจฝากแหวนให้แก่นายเข่งมีกำหนด7วันเมื่อครบ7วันตามที่ตกลงสัญญาฝากทรัพย์ก็ระงับไปนะครับแล้วก็ระงับเมื่อส่งคืนทรัพย์นะครับสัญญาฝากทรัพย์นั้นผู้รับฝากเขาตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์ใช่ไหมครับตกลงไว้แล้วว่าจะเก็บไว้ในอารักขานะข้าพเจ้าจะอารักขาท่านเองนะฮะตกลงกันไว้อย่างนี้เมื่อมีการส่งคืนทรัพย์ก็ระงับไปครับ
นะฮะสัญญาฝากทรัพย์ก็ย่อมระงับไปนะครับแล้วในประการต่อมาก็คือระงับเมื่อทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลายไปหมดนะครับหรือถูกบุคคลภายนอกยึดทรัพย์ที่รับฝากไปโดยชอบนะฮะนะครับกรณีนี้นะครับนะฮะเมื่อทรัพย์สินเนี่ยนะได้รับการส่งมอบแล้วนะครับในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์แต่สูญหายหรือถูกทำลายไปหมดเลยนะฮะไปหมดเลยเพราะเหตุสุดวิสัยนะครับหรือเพราะเหตุอื่นใดอันไม่ใช่ความผิดของผู้รับฝากก็เป็นการพ้นวิสัยที่จะคืนทรัพย์นะครับนะฮะดังนั้นก็สัญญาฝากทรัพย์ก็ระงับไปและประการสุดท้ายนะครับก็คือในกรณีที่การที่สัญญาฝากทรัพย์เมื่อผู้ฝากตายนะครับครับสำหรับอายุความการฝากทรัพย์ครับเป็นอายุความที่สำคัญนะครับนักศึกษาต้องทราบในเรื่องนี้ก็คืออายุความในเรื่องของการฝากทรัพย์แบ่งเป็นอายุความเฉพาะฮะคือในข้อความรับผิดเพื่อใช้เงินบำเหน็จค่าฝากทรัพย์ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายหรือใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาแค่6เดือนนะครับและก็6เดือนนี้นับเมื่อไหร่ก็คือนับแต่วันสิ้นสัญญานะครับส่วนอายุความในการเรียกคืนทรัพย์ที่ฝากนะครับในกรณีอื่นๆมีกำหนดระยะเวลา10ปีครับครับในตอนที่2นะครับเป็นเรื่องเก็บของในคลังสินค้านะครับเอาของไปเก็บไว้ในคลังสินค้านะครับซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับของเอกเทศสัญญาที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเก็บของในคลังสินค้าครับนะฮะคืออะไรนะครับการเก็บของในคลังสินค้าเนี่ยเป็นการฝากทรัพย์อย่างหนึ่งนะฮะเมื่อครู่ในเรื่องของฝากทรัพย์นะฮะเราพูดถึงทรัพย์ในอารักขาแต่การเก็บของเนี่ยนะครับเป็นการฝากทรัพย์อย่างหนึ่งซึ่งมีสถานที่นะครับซึ่งบุคคลใช้เก็บสินค้าโดยเฉพาะเรียกว่าคลังสินค้าครับนักศึกษาครับนะฮะซึ่งนะครับการเก็บของในคลังสินค้าน่ะเป็นสัญญาระหว่างนายคลังสินค้านะครับเป็นผู้รับฝากกับผู้ฝากสินค้านะครับนะการฝากทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์สินนะฮะทั่วๆไปนะครับแต่การเก็บของในคลังสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ฝากไว้ในคลังนะฮะหรือมีสถานที่โดยเฉพาะนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งกรณีที่เราจะต้องทราบต่อมานะครับก็คือสิทธิและหน้าที่ของนายคลังสินค้าเพราะนายคลังสินค้าเนี่ยเป็นคนสำคัญนะฮะที่ฝากนะครับที่รับฝากนะฮะของนะก็คือสินค้านั่นเองนะครับนายคลังสินค้ามีสิทธิและหน้าที่หลายประการด้วยกันครับนะฮะได้แก่สิทธิได้รับบำเหน็จเข้าฝากนะครับนะฮะสิทธิในการเก็บรักษาทรัพย์นะที่ฝากซึ่งต้องเป็นสินค้าเท่านั้นนะครับนะขีดเส้นใต้เอาไว้3เส้นใหญ่ๆเบาๆนะเอ๊ะทำไมต้องใหญ่ต้องเบานะครับต้องเป็นสินค้าเท่านั้นนะฮะหน้าที่บอกกล่าวเมื่อบุคคลภายนอกอ้างสิทธิเหนือทรัพย์สินที่รับฝากและก็คืนทรัพย์ที่ฝากนะครับและหน้าที่เบ็ดเตร็ดอื่นๆรวมทั้งนะครับนายคลังสินค้าเองเนี่ยมีความรับผิดเนื่องจากการรับสินค้าไว้ในคลังสินค้าด้วยเช่นกันนะนอกจากนี้สำหรับนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝากสินค้าก็มีสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดที่เกิดขึ้นในการเก็บของไว้ในคลังสินค้านั้นด้วยนะครับนะฮะซึ่งคลังสินค้านะครับคืออะไรอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งก็คืออาคารหรือสถานที่ซึ่งบุคคลใช้เก็บสิ่งของวัสดุพืชผลที่ไว้สินค้านั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับ

ครับมาในเรื่องของประนีประนอมยอมความและการพนันและขันต่อนะครับประนีประนอมยอมความการพนันและขันต่อคือเรื่องอะไรทำไมการพนันนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับวางหลักไว้ด้วยมาดูกันครับโดยเริ่มจากนะครับประนีประนอมยอมความฮะประนีประนอมยอมความเนี่ยเป็นสัญญาที่

ยอมความเข้าจัดการข้อพิพาทเนี่ยก็ได้นะครับนะซึ่งการประนีประนอมยอมความชื่อก็ซอฟๆนะฮะก็คือการผ่อนผันให้กันนะครับนะฮะและนะครับในเรื่องของการประนีประนอมยอมความนั้นเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกอย่างหนึ่งนอกจากการฟ้องคดีต่อศาลนะฮะเพราะว่าการไปศาลเนี่ยนะฮะก็นะครับอาจทำให้เกิดปัญหาและข้อยุ่งยากหลากหลายประการดังนั้นประนีประนอมยอมความจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่นำมาใช้และก็เป็นมาตรการที่ถือเป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือปปพ.ของเราด้วยนะครับนะฮะในกรณีใดนะครับที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับนะฮะของบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญานะฮะในกรณีในเรื่องของประนีประนอมยอมความนะครับเช่นนะครับความสามารถของคู่สัญญานะฮะมีความสามารถไหมพร่องในความสามารถหรือเปล่าเป็นผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถไหมนะครับและเจตนาในการทำสัญญาก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่เสียไปเพราะเจตนาโดยใจไม่สมัครไม่เสียไปเพราะว่าเป็นเจตนาวิปริตนะครับต้องไม่บกพร่องนะครับแต่ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้บทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษบังคับกับสัญญาประนีประนอมยอมความนะครับเช่นการมีหลักฐานเป็นหนังสือของสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของนะครับประนีประนอมยอมความเนี่ยยังแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะฮะ2ประเภทนะครับนะฮะก็คือประนีประนอมยอมความกันนอกศาลนะฮะซึ่งเป็นการประนีประนอมข้อพิพาทที่ดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นคู่กรณีนะครับที่พิพาทตกลงกันเองนะตกลงจะให้ใครนะครับหรือบุคคลภายนอกเข้าไปช่วยไก่เกลี่ยโดยข้อพิพาทนั้นยังไม่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลหรือเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วนะครับแต่คู่กรณีตกลงประนีประนอมยอมความกันเองนอกศาลนะโดยที่ศาลไม่ได้รับรู้ถึงการประนีประนอมยอมความประเภทนี้นะครับนะฮะต่อมาก็คือการประนีประนอมยอมความกันในศาลกรณีนี้นะครับเป็นการประนีประนอมยอมความข้อพิพาทนะซึ่งอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลและศาลมีส่วนร่วมในการประนีประนอมยอมความในข้อพิพาทนั้นนะครับนะฮะประนีประนอมยอมความไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานนะครับนะฮะไม่มีแบบนะครับแบบกับหลักฐานต่างกันนะครับตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับในเรื่องของประนีประนอมยอมความนี่ไม่มีแบบนะฮะแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องบังคับคดีกันได้โดยผลของประนีประนอมยอมความย่อมทำให้มีการเรียกร้องของแต่ละฝ่ายที่ได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปนะฮะและแต่ละฝ่ายมีสามารถได้สิทธิ์ตามที่ตกลงกันนะครับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นต้องกระทำโดยการฟ้องคดีต่อศาลนะครับสำหรับประนีประนอมยอมความนอกศาลนะครับนะฮะหรือบังคับโดยขอให้ศาลออกหมายบังคับนะครับออกหมายบังคับสำหรับประนีประนอมยอมความในศาลและอายุความสำหรับการฟ้องคดีเพื่อบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีกำหนด10ปีครับหากไม่มีการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความคดีย่อมขาดอายุความอันทำให้คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีสามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้นะครับนะฮะสามารถนะฮะใช้ตรงนี้ได้การพนันและขันต่อครับการพนันและขันต่อเป็นสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะซึ่งคู่สัญญานะครับนะฮะตกลงกันว่าฝ่ายแพ้จะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นฝ่ายชนะนะมีแพ้กับมีชนะนะครับเมื่อเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่เป็นสัญญาที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้หรือผลที่ใช้บังคับกันได้นะครับนะการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้นะครับการพนันคืออะไรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การพนันก็คือการเล่นเอาเงินนะครับหรือทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือของผู้เล่นโดยในการแพ้ชนะกันนะครับโดยคู่สัญญาจะต้องมีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะกันส่วนการขันต่อฮะนะฮะการขันต่อคือการต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเหตุการณ์นั้นไม่แน่นอนครับเป็นเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่กำหนดข้อแพ้หรือข้อชนะโดยการเอาแพ้ชนะกันนั้นคู่สัญญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะกันนั้น
นะครับ

นะฮะการพนันนี่เกี่ยวข้องขันต่อเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะครับกับเหตุการณ์นะฮะซึ่งผลของการพนันและขันต่อก็คือไม่ก่อให้เกิดหนี้ฮะซึ่งทำให้ตัวเงินนะครับตัวเงินหรือตราสารที่ออกไปใช้นะครับเพื่อใช้เงินยืมที่เล่นการพนันนั้นเป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์และใช้บังคับกันไม่ได้เนื่องจากการพนันและขันต่อไม่ก่อให้เกิดหนี้นั่นเองครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นพาร์ทที่สำคัญมากเพราะว่าการที่ธุรกิจจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มันแปลว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีโปรเซสต่างๆที่ต้องดำเนินการให้มันทะลุไปถึงเป้าหมายที่ต้องการดังนั้นเนี่ยวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่ให้ความสำคัญในด้านนี้มากๆโดยการที่เราอ่ะมีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการทำงานในการมานั่งตรวจสอบว่าการควบคุมภายในของกิจการดีหรือยังในปัจจุบันจะต้องมีการอัปเดตอย่างไรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่รวมถึงในส่วนของการดูภาพรวมในส่วนของความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่มีปัจจุบันหรือในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมีความเสี่ยงเรื่องอะไรเราควรจะใช้อะไรบ้างที่จะแก้ไขประเด็นความเสี่ยงนั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของกิจการเรามาดูภาพรวมของแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนี้กันค่ะวิชาชีพการตรวจสอบภายในนะคะพูดถึงกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นอิสระในมุมมองในส่วนของการดูหลักฐานดูเนื้อหาแล้วก็พูดถึงความเป็นกลางอิสระต่อการให้คำแนะนำดังนั้นเนี่ยการดำเนินงานของการตรวจสอบภายในมันจะมีพาร์ทในส่วนของการให้ความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่กิจการทำอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงให้คำแนะนำอย่างเที่ยงธรรมโดยในกระบวนการเนี่ยต้องเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการอย่างเช่นตรวจพบสิ่งนี้ถ้าอยากจะเพิ่มคุณค่าหรืออยากให้กระบวนการมันดีมากขึ้นธุรกิจควรจะเสริมในเรื่องใดเป็นพิเศษประมาณนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการรวมถึงเราต้องมีการทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลกระบวนการของกิจการในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การกำกับดูแลอย่างที่เรารู้กันว่าการที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวก็เป็นเจ้าของคนเดียวในการควบคุมเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กิจการมีโครงสร้างที่ใหญ่มากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นเรื่องการควบคุมการกำกับดูแลก็จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยในส่วนของความโปร่งใสของกิจการด้วยนะคะมาดูภาพรวมของงานการตรวจสอบภายในการว่าเรามีการให้บริการอยู่2ส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่าการบริการความเชื่อมั่นมีองค์ประกอบของบุคคล3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือผู้ตรวจสอบภายในก็เป็นทีมของเขาเนาะแล้วก็มีผู้ใช้ผลของการตรวจสอบว่าพอไปตรวจสอบมาปุ๊บแล้วผลเป็นอย่างไรรวมถึงหน่วยงานของผู้ถูกตรวจโอเคไหมคะก็จะมี3กลุ่มดังนั้นเนี่ยค่ะกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องมีการระบุนะว่าเขาไปตรวจสอบกิจกรรมนี้ในเรื่องอะไรขอบเขตอะไรบ้างระยะเวลาการสอบหรือระยะเวลาการตรวจสอบเนี่ยนานแค่ไหนแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องเซตข้อมูลไว้พอสมควรจากนั้นเนี่ยค่ะเขาก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรมเนาะด้วยข้อมูลมีการประเมินในส่วนของกระบวนการนะคะรวมถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริตหรือไม่หรือทุจริตแล้วทิศทางที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องอะไรจะแก้ไขอย่างไรอันนี้คือเขาเรียกว่าการให้บริการความเชื่อมั่นนั่นเองนะคะรวมถึงการตรวจสอบในมุมมองของความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆที่กิจการได้ใช้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของการให้บริการความเชื่อมั่นอันต่อมาเขาเรียกว่าการให้บริการคำปรึกษามาอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องจะมีแค่2กลุ่มค่ะคือผู้ให้บริการกับผู้ตรวจสอบภายในเราจะเกิดงานนี้เกิดขึ้นก็คือผู้ให้บริการไปร้องขอว่าให้ผู้ตรวจสอบภายในมาช่วยงานนี้ซะหน่อยไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษาคำแนะนำหรือว่าฝึกอบรมนะคะการที่มีการให้บริการจะต้องทำเป็นรูปแบบของรายละอักษรพูดถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนขอบเขตงานอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นให้ไปช่วยดูในส่วนของการซื้อกิจการควบรวมกิจการประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวิชาชีพตรวจสอบภายในก็คือมีให้ทั้งให้การเชื่อมั่นแล้วก็ให้คำปรึกษานั่นเองมาดูกันอันนี้คือกระบวนการของการตรวจสอบภายในนะคะว่ามันจะมีเนื้อหาทั้งหมดเนี่ย5ขั้นตอนซึ่งใน5ขั้นตอนเนี่ยนะคะจะมีรายละเอียดตั้งแต่หน่วยที่10 11 12แล้วก็13เนาะคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมอย่างในส่วนของการวางแผนและการตรวจสอบเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ที่หน่วยที่10ข้อ2ก็คือการดำเนินงานตรวจสอบจะอยู่ที่หน่วยที่11การประเมินและการวิเคราะห์จะอยู่ที่หน่วย12และการรายงานผลรวมถึงการติดตามเนี่ยจะอยู่เนื้อหาที่หน่วยที่13คุณสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เราตรวจสอบภายในเนี่ยมันต้องมีการวางแผนก่อนเนาะ
ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาหรือความเชื่อมั่นใช่ไหมคะตะกี้ที่เราคุยกันเราก็ต้องมีเริ่มตั้งแต่สเต็ปที่หนึ่งการวางแผนการตรวจสอบต้องดูว่าตรวจสอบอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างมีการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบว่าเขามีความเสี่ยงระดับไหนซึ่งก็จะมีเนื้อหาการทำก็คือเป็นลิสต์เมทริกเนาะก็คือสามารถมานั่งดูว่าความเสี่ยงนี้ถ้าเกิดบ่อยไหมลองทดสอบทำแล้วเหมือนกับที่หน่วยงานนั้นทำหรือเปล่าหน่วยงานที่เราไปตรวจเขาอะค่ะเราต้องมานั่งคำนวณว่าเอ้ยตัวเลขมันตรงไหมหรือว่าสัมภาษณ์ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการประเมินแล้วก็การวิเคราะห์ด้วยว่าจากการที่เราไปประเมินผลการตรวจสอบภายในเราวิเคราะห์แล้วว่าค้นพบเรื่องอะไรเป็นประเด็นสำคัญอะไรคือความสำคัญของปัญหาแล้วก็สรุปข้อค้นพบในส่วนของการรายงานผลค่ะเป็นพาร์ทที่สำคัญมากอย่าเขียนให้มันย่นเยอะต้องเขียนให้มันดูชัดเจนให้คนเข้าใจง่ายอะนะคะก็คือเราต้องจะทำรายงานการตรวจสอบต้องควบคุมเนาะหมายถึงว่าต้องครอบคุมในมุมของตรวจสอบแล้วพบอะไรรวมถึงข้อเสนอแนะด้วยนะคะว่าควรจะทำทิศทางไหนถึงจะดีขึ้นแล้วก็มีการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาอันนี้สำคัญเพราะว่าเราเน้นการเพิ่มคุณค่าไม่ได้เพียงแค่บอกว่าคุณผิดเราจะบอกว่าคุณผิดแล้วควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นในอนาคตในการกำจัดจุดที่มันดูเป็นความเสี่ยงก็คือเพิ่มคุณค่าส่วนสุดท้ายค่ะการตรวจติดตามเขาเรียกว่าการติดตามผลการสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในผู้ที่ประกอบวิชาชีพ

นี้เวลาที่ทําการตรวจสอบภายในเราก็ต้องมีกรอบแนวทางเนาะเป็นแนวทางการปฏิบัติแต่ไรก็ตามเนี่ยการที่มีแนวทางเราสามารถเอาไปปรับประยุกต์กับธุรกิจที่เราไปทําการตรวจสอบภายในได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือบริบทของธุรกิจนั้นๆนะคะมาดูเนื้อหาเรื่องนี้กันค่ะเราบอกว่าการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยนะฮะทางด้านตรวจสอบภายในเรามีมาตรฐานสากลอยู่ตัวหนึ่งค่ะเรียกว่า Global Internal Audit Standard อันนี้มีการจัดทําโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือเรียกว่า IIA ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้และก็ประยุกต์ในบริบทต่างๆได้ IIA มีการประกาศใช้ทั่วโลกนะคะดังนั้นเนี่ยท่านสามารถเอาไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมลักษณะธุรกิจความซับซ้อนได้เลยโดยมุ่งเน้นกระบวนการตรวจสอบภายในที่สร้างคุณค่าให้กับกิจการค่ะมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในค่ะ Global Internal Audit Standard เป็นแนวทางที่ใช้สำหรับวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยเฉพาะจัดทำโดย IIA หรือว่าสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลที่เราเกริ่นไปซึ่งในเวอร์ชันนี้เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่มกราคม2568หรือว่าปีค.ศ.2025เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะเป็น IPPF นะคะแต่ปัจจุบันเราได้ใช้ในส่วนของ Global Internal Audit Standard ค่ะเรามาดูเนื้อหากันว่าองค์ประกอบอย่างไรบ้างที่มีการอัปเดตกันไปมาตรฐานฉบับนี้นะคะคุณสามารถดูรูปที่ชมมาอันนี้ได้เลยว่ามันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดมี5โดเมนนะคะองค์ประกอบ5โดเมนมีอะไรบ้างเรามาดูกันในส่วนแรกค่ะพูดถึงขอใช้อนุญาตคำว่าใช้โดเมนเลยนะคะโดเมนที่1ก็คือพูดถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในว่าวัตถุประสงค์ต้องกำหนดอย่างไรมีอะไรเป็นจุดสำคัญในเรื่องนี้ไหมส่วนโดเมนที่2ค่ะผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะต้องมีจริยธรรมมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสำหรับงานนั้นๆ นะคะรวมถึงโดเมนที่3การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดเมนที่4การบริหารจัดการการตรวจสอบภายในและโดเมนสุดท้ายโดเมนที่5พูดถึงการดำเนินงานการให้บริการงานตรวจสอบภายในค่ะองค์ประกอบแต่ละโดเมนมีเรื่องดังนี้อย่างโดเมนที่1อะค่ะพูดถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของการตรวจสอบภายในบอกว่าเราเน้นเหลือเกินในการสร้างคุณค่าการปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจนั้นให้มันเป็นไปอย่างลุล่วงตามเป้าหมายที่กิจการตั้งไว้โดยให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆมีการประเมินมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการกำกับดูแลต่างๆที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทคุณต้องดำเนินงานตามนั้นรวมถึงคนที่ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในต้องมีการรักษาความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการตรวจสอบด้วยเนาะรวมถึงข้อสุดท้ายค่ะการตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดมาดูตัวอย่างการเราบอกว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยค่ะต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญและก็ทักษะให้เพียงพออย่างที่เรารู้กันว่าการตรวจสอบภายในคุณต้องดูว่าคุณตรวจสอบธุรกิจประเภทไหนใช่ไหมฮะดังนั้นคุณต้องมีความเชี่ยวชาญกับธุรกิจด้านนั้นรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับที่กิจการนั้นได้ใช้สำหรับการทำธุรกิจของเขารวมถึงในส่วนของการใช้เทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องค่ะเราก็ต้องมีการให้ข้อมูลว่าสิ่งที่กิจการมีมันเพียงพอหรือยังหรือจุดไหนที่ต้องเป็นจุดสำคัญในการต้องปรับปรุงแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบทุจริตด้วยว่ามีกระบวนการอะไรที่มันดูเป็นความเสี่ยงทำให้กิจการรับทราบได้ว่าหน้าจุดไหนต้องเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญในอย่างอาทิเช่นการแยกตำแหน่งงานประมาณนี้นะคะแล้วก็โฟลเอกสารต่างๆที่สามารถตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในก็คือคุณต้องเชี่ยวชาญในงานคุณต้องมีการประเมินผลในการทำงานแล้วก็มีการรักษาความเป็นอิสระด้วยนะคะประเด็นต่อมาค่ะโดเมนที่2เรื่องของจรรยาบรรณทางด้านบัญชีมีความเป็นจรรยาบรรณเสมอนะคะจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องจะมี5องค์ประกอบอันที่1ก็คือต้องซื่อสัตย์ด้วยความที่การทำงานตรวจสอบภายในถือว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างอิสระดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำงานได้ถึงแม้ว่าอยู่ในสภาวะที่มีแรงกดดันเรารู้จักกันที่2คือเป็นกลางหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วก็เราต้องมีความรู้ความสามารถซึ่งอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเป็นมืออาชีพมากพอในการจัดทำงานรวมถึงการทำงานต้องจัดทำเป็นรูปแบบของรายละอักษรด้วยรับผิดชอบว่าต้องทำยังไงบ้างในการจัดทำงานตรวจสอบภายในส่วนผู้บริหารระดับสูงค่ะคุณต้องให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับหน่วยงานตรวจสอบภายในด้วยส่วนที่2ค่ะเขาเรียกว่าตำแหน่งที่เป็นอิสระหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในต้องยืนยันความเป็นอิสระของหน่วยงานนะคะต่อคณะกรรมการประจำปีเลยว่าปีนี้มีความเป็นอิสระนะอย่างชัดเจนอ่ะรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบค่ะต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ในการรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและก็หน่วยงานตรวจสอบภายในผู้บริหารระดับสูงค่ะต้องรับรายงานโดยตรงจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการส่วนที่3กำกับดูแลโดยคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลการตรวจสอบนะคะรวมถึงข้อสรุปคำแนะนำส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยจะมีการสื่อสารกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อเข้าใจว่าการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของหน่วยงานตรวจสอบภายในนะส่วนสุดท้ายค่ะผู้บริหารระดับสูงเขาจะมีการวางตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับที่ไม่สามารถมีการแทรกแซงจากหน่วยงานอื่นได้เพราะว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเน้นความเป็นอิสระนั่นเองโดเมนที่3เนี่ยนะคะตะกี้ที่เราพูดคำว่ากฎบัตรกฎบัตรเนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการตรวจสอบภายในเป็นรูปแบบที่มันไม่ได้จำกัดอย่างชัดเจนเนาะแต่ว่าต้องมีเนื้อหาที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะซึ่งการจะทำกฎบัตรเนี่ยต้องมีการอัปเดตตลอดโดยเฉลี่ยประมาณ1ปีครั้งในการที่ดูว่ามันเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีมาตรฐานบางอย่างเปลี่ยนแปลงหรือโครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาบัตรด้วยนะคะในส่วนของโดเมนที่4ค่ะการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในเราบอกว่าการตรวจสอบภายในก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะการตรวจสอบสิ่งใดก็ตามเราต้องวางแผนกลยุทธ์ด้วยว่ารูปแบบเนื้อหาระดับของรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบเหมาะสมไหมสำหรับหน่วยงานที่เราจะไปตรวจสอบนั้นๆถ้าเป็นบางธุรกิจบางหน่วยงานเราต้องมีการมานั่งคุยกับทีมงานก่อนว่าใช้รูปแบบไหนดีโครงสร้างความซับซ้อนของหน่วยงานที่เราไปตรวจเนี่ยมีเยอะระดับไหนความคาดหวังแล้วก็ดูในส่วนของระเบียบกฎระเบียบที่หน่วยงานนั้นต้องจัดทำอีกทั้งอย่างไรก็ตามภาพรวมเราต้องสับสนบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตั้งไว้ด้วยวางแผนไว้อย่างดีแต่ต้องกลับมาดูอีกจุดหนึ่งก็คือทรัพยากรที่เราต้องใช้เทคโนโลยีพร้อมไหมบุคลากรต้องใช้คนไหนเข้ามาเสริมหรือเปล่าแล้วก็มีทางด้านการเงินด้วยเพราะว่ามีบุคลากรมีเทคโนโลยีก็ต้องมีทางด้านการเงินรวมถึงเราต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนนะทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะเรามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบของเราเนี่ยตั้งเป้าในทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพด้วยเพื่อให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบแปลว่าการประเมินความเสี่ยงมีเนื้อหาอีกหน่วยนึงนะคะก็จะพูดถึงว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นบ่อยไหมและถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยผลเสียหายจะเยอะระดับไหนรวมถึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตการตรวจสอบการประเมินความเหมาะสมของการตรวจสอบด้วยแล้วก็รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องไปนะคะรวมถึงการสื่อสารการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเนาะคือเนื้อหาการตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบเยอะแล้วดังนั้นการสื่อสารมันก็ต้องดูว่าเราสื่อสารให้กับผู้บริหารรับทราบควรจะต้องเขียนให้มันอ่านง่ายชัดเจนนอกจากที่เป็นเนื้อหาเชิงพรรณนาคุณอาจจะใช้กราฟใช้อะไรเข้ามาผสมได้ด้วยนะคะทำให้มันเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นให้มันเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลผลกระทบของการตรวจสอบพร้อมข้อสรุปทั้งคำแนะนำอย่าลืมอีกตัวนึงก็คือหลังจากที่เราตรวจสอบสื่อสารเรียบร้อยเราต้องมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานด้วยนะหลังจากที่เราบอกเขาไปแล้วว่าจุดที่ควรจะแก้ไขคืออะไรจุดที่ปรับปรุงคืออะไรเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็ต้องมานั่งดูว่าเขาได้จัดทำตามที่เราได้ให้คำแนะนำไว้หรือยังนะคะอันนี้คือเนื้อหาสำหรับ5องค์ประกอบที่เราใช้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสากลใช้เหมือนกันทั่วโลกเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าเราสามารถปรับประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจกำกับสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนกลุ่มที่3ที่เป็นสีเขียวค่ะเขาเรียกว่ากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการกำกับดูแลในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะอาทิเช่นคุณจะเห็นว่ามีการนำตัวการตรวจสอบภายในมาใช้นี้ของหน่วยงานนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไปมาพูดถึงประกาศนียบัตรกันบ้างว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะที่ดูง่ายๆกลุ่มด้านซ้ายเนี่ยค่ะสอบโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือ IIA มันจะมีองค์ประกอบสมาคมได้นะคะแล้วก็ดูว่ารูปแบบข้อสอบอาการสอบต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วท่านก็ไปลองสอบดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจที่เป็นสากลคุณก็สามารถไปที่ทางด้านของสถาบันผู้สอบภายในสากลได้เลยส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นการจัดทำการตรวจสอบภายในที่เน้นในรูปแบบของเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็มาการตรวจสอบท่านจะเห็นว่าการรีพอร์ตตรงเนี้ย

0: มันทำให้เกิดความเป็นอิสระมากขึ้นว่าตรวจสอบพบอะไรได้บ้างเพราะว่าบางครั้งการที่เราตรวจสอบอาจจะพบความเป็นทุจริตในบางอย่างที่ผู้บริหารระดับสูงเขามีส่วนร่วมดังนั้นเนี่ยค่ะการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมีการตรวจดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ธุรกิจต้องการโดยที่พยายามลดความเสี่ยงให้กิจการมีอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามต้องมีการจัดทำข้อมูลแล้วก็รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบค่ะกรณีก็จะเป็นรูปแบบของการตรวจสอบภายในเนาะท่านจะเห็นว่าเรื่องนี้ที่เราพูดกันมาในหน่วยที่3ตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นประเด็นทั้งแต่ในรูปแบบของเราต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานไหนถ้าเราอยากจะพัฒนาวิชาชีพของเราเราจะพัฒนาวิชาชีพอย่างไรนอกจากมีการอัปเดตความรู้อัปเดตมาตรฐานอัปเดตทักษะเราก็สามารถที่ไปสอบ certificate ที่เกี่ยวข้องอาจจะสอบของไทยสอบของสากลหรือสอบของสากลที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีก็ได้ดูตามความเหมาะสมนะคะข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในเนื้อหาในหนังสือค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดผมมาตลอดครับ
2: การตรวจสอบภายในสำหรับหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายในประกอบไปด้วย3หัวข้อย่อยนะครับคือเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายในการวางแผนการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาและก็การวางแผนการตรวจสอบภายในตามลักษณะงานในรายละเอียดที่จะอธิบายให้ฟังนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของการวางแผนการตรวจสอบภายในหรือที่เราเรียกว่า internal audit planningเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาตามความเสี่ยงโดยที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการในการจะทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นล่วงหน้านะครับเพื่อกำหนดว่าเราจะทำการตรวจสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในที่เราเรียกว่า audit planอันนี้จะเป็นการวางแผนการตรวจปฏิบัติการก่อนที่เราจะเข้าตรวจนะครับเป็นการทำแผนในช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานไหนบ้างที่จะมีการตรวจระยะเวลาเท่าไหร่ผู้รับผิดชอบในการตรวจเป็นใครรวมทั้งประมาณการตัวงบประมาณหรือจะต้องออกเดินทางไปในต่างจังหวัดจะต้องมีค่าเดินทางค่าที่พักต่างๆนะอันนี้เป็นการวางแผนตรวจสอบระยะปานกลางซึ่งเป็นการพัฒนามากขึ้นจากสมัยโบราณนะครับอันนี้ทำให้ดีขึ้นอันถัดไปเป็นเรื่องการวางแผนการตรวจสอบประจำปีอันนี้จะลงรายละเอียดแล้วครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนต่างแต่ละอันเนี่ยครับมันจะเป็นการกำหนดเพื่อทำให้เราเห็นขอบเขตของการตรวจแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประกอบไปด้วยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบให้ประสบความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์อันที่2เป็นการวางแผนการตรวจสอบทางการเงิน financial auditเป็นกรณีที่มุ่งเน้นการถูกต้องของความเชื่อถือได้ของข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเราเรียกว่า compliance audit นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจในเชิงกฎหมายในเชิงกฎระเบียบต่างๆขององค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นได้ปฏิบัติและมีจุดควบคุมภายในที่เพียงพอข้อที่4คือการวางแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน operation audit เราจะเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเข้าไปตรวจหน่วยงานลงสถานที่จริงเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเข้าไปตรวจเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆนั้นที่ดำเนินการอยู่ได้ประสบผลความสำเร็จมีประสิทธิผลประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับลงในกระบวนการอันนี้ก็เป็นแวลูที่สำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับหน่วยงานรับตรวจการวางแผนการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่สำคัญมากเพราะทุกกิจกรรมขนาดนี้ใช้เทคโนโลยีก็ต้องดูเรื่องของ security นะครับและปัจจุบันเราจะรู้จักคำว่า PDPA นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าขณะนี้มีหลายบริษัทที่ถูกปรับนะฮะ7ล้านบาทจากการไม่ปฏิบัติตาม PDPA หรือปล่อยให้ข้อมูลหลุดรั่วไหลและอันสุดท้ายเป็นการวางแผนการตรวจสอบการทุจริตอันนี้ก็เป็นหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติในการดูว่าสิ่งใดที่ควรจะต้องตรวจนะครับหรือว่าสิ่งใดที่ควรที่จะต้องเป็นแจ้งเบาะแสเราจะเห็นในเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีระบบรับข้อร้องเรียนเมื่อมีระบบรับข้อร้องเรียนก็ทำการตรวจประเมินนะครับมันจะมีหลักเกณฑ์ของการรับแจ้งเบาะแสเราก็ต้องปฏิบัติตามรับแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะเป็นเรื่องของความลับครับอันนี้ก็เป็น6ประ

ภทของการตรวจสอบภายในตามลักษณะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการวางแผนเป็นแผนงานตรวจสอบนะครับก็เป็นการลงรายละเอียดนะครับหลังจากที่เราวางแผนตรวจสอบในขั้นแรกสำหรับหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครับอันที่สองเป็นการเลือกหน่วยงานและขั้นตอนในการวางแผนปฏิบัติงานอันที่สามเนี่ยผมเองอยากจะแนะนำในเรื่องของหน่วยงานตรวจสอบภายในมันมีมาตรฐานสากลนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เราเรียกว่า internal audit global internal audit standard นะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่9มกราคม2568เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการวางแผนเพราะนั้นการตรวจสอบภายในที่เราดูเนี่ยครับมันจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพียงแต่เราเลือกใช้อย่างไรแอปพลายใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่เรารับตรวจนะครับสำหรับการเตรียมตัวจัดทำแผนนั้นประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนเรื่องการตรวจสอบภายในจากที่พูดจากตอนแรกนะครับเราจะเห็นเรื่องของความเสี่ยงที่เราจะต้องประเมินที่เราจะต้องจัดลำดับนะครับเพราะความเสี่ยงสูงควรจะได้รับการตรวจก่อนถ้าไม่ตรวจจะเกิดความเสียหายอย่างยิ่งความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงหมายถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆที่เกิดจากภายในหรือภายนอกก็ได้นะครับที่อาจจะทำให้องค์กรนั้นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แบ่งเป็น2กรณีครับเป็นความเสี่ยงที่เกิดตามลักษณะหรือธรรมชาติกับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังจากที่เราบริหารจัดการไปแล้วขออธิบายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือธรรมชาติก่อนเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานปกตินะครับมันจะมีความเสี่ยงที่สืบเนื่องกันที่เราเรียกว่า inherent risk นะครับเป็นความเสี่ยงก่อนที่จะมีมาตรการจัดการควบคุมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดว่าวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างไรแต่ความเสี่ยงก่อนการจัดการควบคุมหรือมาตรการควบคุมอันเนี้ยนะครับเป็นความเสี่ยงตามลักษณะของงานพอเราบริหารการจัดการควบคุมแล้วนะครับมีกระบาลลดความเสี่ยงแล้วการจัดการความเสี่ยงแล้วเราเรียกว่าความเสี่ยงคงเหลือในหลังการจัดการหรือควบคุมที่เราเรียกว่า residual risk เป็นความเสี่ยงหลังจากที่มีมาตรการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นตามลักษณะหรือธรรมชาติของกิจกรรมนั้นให้ลดระดับลงหรือให้ลดผลกระทบลงให้เกิดความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับเราจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงครับเราต้องเลือกหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบนะครับและจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานนั้นๆหรือกิจการนั้นๆที่จะทำการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังกำหนดความถี่ของการที่จะเข้าตรวจสอบอันนี้เป็นภาพใหญ่ของการจัดทำแผนตัวที่หนึ่งคือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงสำหรับอันต่อไปก็เป็นเรื่องของระดับความเสี่ยงครับประเมินความเสี่ยงเนี่ยเวลาเราดูจริงๆเวลาเราเข้าตรวจนะครับเราอาจจะต้องมองภาพใหญ่แผนที่เราวางแผนตรวจสอบนั้นสามารถครอบคลุมได้ทั้งภาพใหญ่ลงมาถึงภาพย่อยนะครับมันก็จะทำให้การวางแผนการคิดแนวทางต่างๆที่เราจะตรวจสอบหรือแผนงานที่เรากำลังวางแผนนั้นครอบคลุมความเสี่ยงขององค์กรนั้นได้ทีนี้เราคงมาดูในรายละเอียดต่อประกอบไปด้วยความเสี่ยงสูงหมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดได้บ่อยมากและมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างรุนแรงความเสี่ยงปานกลางหมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดได้ค่อนข้างบ่อยและมีผลกระทบพอสมควรความเสี่ยงต่ำก็เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากและผลกระทบนั้นมีเพียงเล็กน้อยนี่คือหลักการในการประเมินซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองครับเราอาจจะประเมินแบบประเมินโดยใช้ likelihood 3ระดับโอกาสเกิด3ระดับตามภาพฝั่งซ้ายนะครับแล้วดูฝั่งขวาก็จะเห็นว่าเราใช้5ระดับนะครับเป็น5คูณ5ตามแมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณการจัดระดับคะแนนและการจัดระดับความเสี่ยงก็เลือกปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่สำคัญที่สูงที่สุดให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมนะครับที่เป็นโอกาสเกิด1 2 3 4 5หรือ1 2 3เวลาดูผลกระทบถ้าเกิดแล้วเป็น1 2 3 4 5หรือ1 2 3แล้วก็รวมคะแนนครับมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปของสกิลแมทริกซ์ที่ผมขอใช้คำว่า risk matrix ถ้าเราดูที่5คูณ5เราจะเห็นว่ามีสีแดงนะครับเข้มสีแดงอ่อนสีส้มสีเหลืองสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลความในแต่ละอันกันนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราเลือกเสร็จเมื่อเราประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบไม่ออกมาเป็นระดับสีเขียว2สีเขียวนะครับเขียวอ่อนกับเขียวเข้มอันนี้หมายความว่ามีระบบงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอละความเสี่ยงที่มีอยู่เนี่ย

อยู่ในระดับที่เรายอมรับได้แสดงว่ามีการควบคุมภายในการบริหารจัดการที่ดีมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เราต้องจัดการให้อยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือจัดการให้มันลดระดับลงมาจนถึงระดับที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ยังมีข้อควบคุมในการที่จะจัดทำอยู่นะครับอาจจะมีการตรวจสอบกลุ่มเนี่ยครับทุกปีก็ได้หรือมากกว่าก็ได้สำหรับในกรณีสุดท้ายคือกรณีที่สีแดงกับสีแดงเข้มนะครับเป็นกรณีที่ใจที่เราจะตรวจหรือเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ตรวจแล้วกำลังจะตรวจสอบต่อเนื่องนะครับเพื่อให้มันคำนึงถึงเพื่อให้มันครอบคลุมถึงขอบเขตของการวางแผนที่จะครอบคลุมความเสี่ยงลำดับที่4คือเรื่องการกำหนดและจัดทำแนวทางการตรวจสอบครับเป็นเรื่องของการพิจารณาหลักฐานต่างๆที่จำเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลวิธีการเก็บและข้อสุดท้ายคือการเสนอแผนเป็นแผนงานการตรวจสอบภายในข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งครับที่เราจะต้องส่งแผนที่เป็นการตรวจสอบภายในไปให้หัวหน้าตรวจสอบภายในพิจารณาครับว่ามันครอบคลุมหรือไม่หัวหน้าอาจจะมองว่ายังไม่เพียงพอหรือที่เราประเมินนั้นอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็กลับมาประเมินใหม่ครับทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานถ้าเรามองต่อไปอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าการตรวจสอบภายในนั้นมันมีมาตรฐานสากลกำกับนะครับและโดยเฉพาะมาตรฐานสากลปีนี้ที่เรามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2568ในวันที่9มกราคมเนี่ยครับเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดขึ้นมาใหม่นะครับในตำราฉบับนี้ก็นำมาตรฐานฉบับนี้มาเลยนะครับในเรื่องของการควบคุมดูแลหรือการแผนการตรวจสอบภายในนั้นประกอบไปด้วยหลักการที่9ครับการวางแผนยังมีกลยุทธ์มาตรฐานมีประกอบไปด้วย 9.1 จนถึง 9.5 นะครับเราสามารถไปอ่านในรายละเอียดได้นะครับสามารถจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลการแผนความเสี่ยงและการควบคุมเราจะเห็นไหมครับว่าในการกับดูแลการตรวจสอบภายในสมัยก่อนครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลคือ governance การบริหารความเสี่ยงคือ risk และการควบคุมภายในคือ internal control นะครับข้อ 9.2 เป็นเรื่องกลยุทธ์แล้วก็ลงรายละเอียดต่อไปครับจนกระทั่งถึง 9.5 เป็นการประสานงานและพึ่งพาผลงานของผู้อื่นหมายความว่าบางครั้งเวลาเราไปตรวจเราอาจจะมีความสามารถไม่เพียงพอเราสามารถจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็จบในหมวดของการดูมาตรฐานนะครับจะเห็นได้ว่ามาตรฐานสากลนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกรอบในการให้ทีมงานตรวจสอบภายในนำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ทราบในเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบนะครับผมคิดว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือเรื่องเราจะทำยังไงให้ผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีความสามารถที่สามารถจะตรวจสอบหน่วยงานที่เราไปตรวจนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับหรือได้ประโยชน์กับผู้รับการตรวจหัวข้อนี้ผมคิดว่าเป็นหัวข้อสำคัญนะฮะเราเลยยกขึ้นมาเป็นหัวข้อหนึ่งคือเรื่องการพัฒนาตัวผู้ตรวจสอบภายในในการพัฒนาตัวผู้ตรวจสอบภายในนั้นน่ะสิ่งสำคัญจริงๆเป็นเรื่องของการวางแผนครับเราจะพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในอย่างไรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นตอบโจทย์ของบริษัทมากขึ้นและถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีหลายๆบริษัทมีโฮลดิ้งมีบริษัทย่อยเราจะตรวจอย่างไรให้มีความครอบคลุมถึงกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทเป้าหมายของแต่ละบริษัทมันมีมาตรฐานสากลในการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในด้วยนะครับอันถัดไปก็คือกระบวนการต่างๆเราจะพัฒนาอย่างไรแคเรียหรือว่าวิชาชีพที่เขาจะโตไปอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในที่มองให้เห็นภาพจากวันนี้ไปในอนาคตอีก3ปี5ปีหรืออีก7ปีข้างหน้าจะต้องทำอย่างไรสำหรับในหัวข้อนี้ครับการวางแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากลเนี่ยพูดชัดเจนประกอบไปด้วยการพัฒนาในเรื่องของจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพครับในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจรรยาบรรณเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีจรรยาบรรณนะครับคือเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของความมีสมรรถนะความสามารถในหน้าที่หรือในมาตรฐาน 3.2 ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นได้ว่าความสามารถในหน้าที่มันอาจจะมีผู้ตรวจสอบอาจจะมีที่เราเรียกว่า competency ของผู้ตรวจสอบภายในระดับที่เป็นน้องเข้าใหม่ในระดับที่เป็นหัวหน้างานที่เป็นทีมลีดหรือในระดับที่เป็นหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจสอบภายในที่เราเรียกว่า Chief Audit Officer หรือ CAE Chief Audit Executive นะครับหรือ CAE เพราะนั้นแต่ละอันจะมีระดับเลเวลของการพัฒนานะครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีจรรยาบรรณนะฮะกรรมการคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยจะมีจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวคณะกรรมการตรวจสอบ

วางแผนในการพัฒนาตัวผู้ตรวจสอบภายในนะครับสิ่งที่สำคัญคือการคำนึงถึงการวางแผนในการพัฒนาเราจะต้องกำหนดแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนงานตรวจสอบที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับทั้งระยะปานกลางแผนการตรวจสอบประจำปีทั้งนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะต้องนำแผนตัวนี้ครับหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบและยิ่งมาตรฐานฉบับใหม่เราต้องหารือกับผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจเพื่อให้เห็นเป้าหมายร่วมกันแล้วก็มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนสิ่งสำคัญในขณะนี้ที่ผมขอยกเป็นตัวอย่างก็คือว่าแผนในการพัฒนาในการที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เอา IT มาใช้เอาดิจิตอลมาใช้เราจะตรวจสอบได้อย่างไรถ้าธุรกิจใช้คอมพิวเตอร์แบบชนิดเยอะมากนะครับสามารถจะใช้ในระบบที่เราเรียกว่าทำโรบอติกโปรเซสออโตเมชันนะครับ RPA นะฮะเดี๋ยวนี้ในการบันทึกรายการเราใช้หุ่นยนต์หรือเราเรียกว่าเราใช้ระบบ RPA เนี่ยเป็นตัวลงบัญชีให้นะครับ RPA อาจจะทำการมีระบบในการอ่านข้อมูลจากอ่านข้อมูลเสร็จลงบัญชีให้เลยนะครับแล้วเราเป็นตรวจสอบเรารู้เรื่องเหล่านี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงอย่างนี้ครับเราต้องเรียนรู้เราต้องพัฒนาให้ทีมของเรารับทราบนะครับหรือการทำการตรวจสอบหรือหัวหน้าตรวจสอบภายในต้องพัฒนาในเรื่องนี้ไม่งั้นธุรกิจไปแล้วเราตามไม่ทันที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดิจิตอลเราจะเห็นว่าปัจจุบันดิจิตอลเข้ามาดิสรัปต์เราเห็นการใช้ AI ขึ้นมามากขึ้นนะครับขณะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและ AI ไม่ได้ใช้เพื่อเ

0: ว่าสามารถจะตรวจสอบในเชิงกระบวนการของ IT ความคืบหน้าของสารสนเทศกระบวนการควบคุมต่างๆข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มันหลุดแล้วก็รั่วไหลนะครับสำหรับการให้ความรอบรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นการตรวจสอบสามารถจะตรวจสอบทั้งในประเทศตรวจสอบในต่างประเทศนะครับในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในต่างประเทศผู้ตรวจสอบก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาที่เราจะไปนะครับภาษาท้องถิ่นเราเข้าใจไหมหรือเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมนะครับที่นี่พูดถึงวัฒนธรรมอย่างนี้เราไปทำวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนแล้วเราไปตรวจสอบหรือเราเข้าไปในโรงงานแล้วเขาควบคุมความเสี่ยงในเรื่องของเซฟตี้เราไปทำแล้วไม่เซฟตี้อันนี้จะทำให้มีประเด็นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่องค์กรนั้นกำหนดที่สำคัญก็คือตัวคอมพิเทนซีนะครับที่ผมเรียกว่าสมรรถนะของผู้ตรวจสอบที่ได้กล่าวไปสักครู่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าแนวทางในการประเมินนั้นประกอบไปด้วยสมรรถนะความสามารถศักยภาพนะครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญคือเราจะต้องกำหนดคอมพิเทนซีให้เขามีคอคอมพิเทนซีมีความเข้าใจธุรกิจสภาพแวดล้อมสังคมcore competency ของหน่วยงานตรวจสอบมีความเข้าใจในเรื่องของ GRC กำกับดูแลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและมีความคิดที่สำคัญในเชิงคิดวิเคราะห์และก็สร้างสรรค์นะครับในเรื่องการกำหนดแผนพัฒนาต่อไปก็เป็นว่าเราจะพัฒนาอาชีพผู้ตรวจสอบภายในอย่างไรให้เป็นไปตามแผนที่เรากำหนดขณะเดียวกันเราจะสร้างความสามารถในการให้ความเชื่อมั่นแล้วเพิ่มในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของนั้นๆสามารถจะพัฒนาให้คนนั้นเป็นที่ปรึกษาได้หรือไม่อันถัดไปเป็นเรื่องความรู้ทางธุรกิจที่ต้องเข้าใจทั้งภาพกว้างและรายละเอียดนะครับเพราะอย่างเรียนที่ได้ทราบครับปัจจุบันนี้เหตุการณ์ปัจจัยทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราต้องเรียนรู้ให้ทันอันที่3เป็นเรื่องทักษะส่วนหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้า CAE ต้องถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ลงมาสำคัญนะครับลงมาให้น้องๆอันถัดไปเป็นเรื่องการฝึกอบรมครับการฝึกอบรมสามารถทำแบบ on the job training ซึ่งตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ที่มีความสามารถก็จะทำ on the job training นะครับหรือเป็น classroom training หรือทำ workshop และอันสุดท้ายที่สำคัญในขณะนี้ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในจะยกระดับตัวเองขึ้นก็คือว่าเป็นการให้คำปรึกษานะครับที่เราเรียกว่า advisory อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะประสบความสำเร็จเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบแล้วครับต้องมีการพัฒนาให้เป็นสามารถจะให้คำปรึกษาได้นะครับอันนี้เป็นการยกระดับผู้ตรวจสอบนอกจากการให้ความเชื่อมั่นเป็นการให้ความปรึกษาเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในที่สำคัญ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่น
3: ฐานการตรวจสอบภายในมีได้หลายลักษณะหลายหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นกระดาษหรือเอกสารก็อย่างเช่นในเรื่องของคำรับรองหนังสือยืนยันต่างๆอันที่2คือเทปดิสก์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นในรูปของแฟ้มข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่าอีเมลเนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบและแหล่งที่มาของหลักฐานทำให้น้ำหนักความเชื่อถือของหลักฐานมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของที่จะต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนะในการที่จะระบุและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะทีนี้เรามาดูคุณลักษณะที่สำคัญของหลักฐานการตรวจสอบภายในกันค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือความเพียงพอข้อที่2ความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือได้ข้อที่3ความเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายคือความมีประโยชน์ค่ะเรามาเริ่มที่คุณลักษณะข้อแรกนะคะคือความเพียงพอความเพียงพอก็จะมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญอยู่2ข้อค่ะได้แก่ต้องเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อสมมติฐานนะคะต้องผ่านการพิสูจน์ของผู้ตรวจสอบภายในข้อที่2ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถโน้มน้าวผู้รับการตรวจสอบนะหรือผู้ที่มีความรู้โดยทั่วไปนะซึ่งอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกให้มีความเห็นไปในทางเดียวหรือเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในนะคะความเพียงพอของหลักฐานก็เป็นการพิจารณาถึงความชัดเจนของหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงนะนำมาพิสูจน์หรือยืนยันในประเด็นที่ตรวจสอบและอย่างเช่นเรื่องของ ถ้าเราพูดถึงความเพียงพอเราอาจจะบอกว่า

ถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบในเรื่องของความมีอยู่จริงของหลักฐานนั้นนะคะหรือความเป็นเจ้าของของหลักฐานนั้นนะอาจจะยกตัวอย่างเรื่องของการตรวจสอบที่ดินนะถ้าเราเรียกหลักฐานที่เป็นโฉนดที่ดินนะคะที่เป็นตัวต้นฉบับชื่อที่ปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดินเราถือว่าเป็นหลักฐานทางตรงของผู้ที่มีกรรมสิทธิ์คือแม้จะเพียงแค่ชิ้นเดียวนะคะก็ถือว่าหลักฐานนั้นมีความเพียงพอแล้วนะคะเพราะนั้นความเพียงพอไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะว่าจะต้องมากหรือน้อยนะคะถัดไปก็เป็นความน่าเชื่อถือนะคะสำหรับความน่าเชื่อถือนะคะก็จะต้องมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือนะคะกับส่วนที่สองก็คือมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะดังนั้นจึงเป็นองค์ประกอบของความเชื่อถือได้ของหลักฐานภายในที่จะต้องที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณานะคะสองส่วนก็คือแหล่งที่เชื่อถือได้กับวิธีการที่ใช้นะคะ 3. คือความเกี่ยวข้องนะคะในส่วนของความเกี่ยวข้องก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะสิ่งที่ช่วยยืนยันหรือสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบโดยก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะคะความสัมพันธ์ข้อแรกก็คือความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตนะฮะก็โดยที่หลักฐานการตรวจสอบภายในที่ได้มาจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้ทดแทนวัตถุประสงค์อื่นๆได้กับข้อที่สองก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนะคะของสิ่งที่ตรวจพบหรือสนับสนุนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในนะคะดังนั้นความเกี่ยวข้องของข้อมูลหรือหลักฐานก็จะช่วยให้สามารถพิจารณาได้ว่าควรจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบภายในชนิดใดนะคะในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะคะซึ่งในหนังสือนะคะก็จะกำหนดตัวอย่างไว้มากมายนะฮะอาทิเช่นในเรื่องของถ้าเราพูดถึงความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความถูกต้องเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของเอกสารหลักฐานเช่นในเรื่องของการจัดซื้อก็ดูใบสั่งซื้อนะคะเป็นต้นถ้าวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติรายการก็ควรจะต้องดูหลักฐานที่เกี่ยวกับการอนุมัติรายการเป็นต้นนะคะ4คือความมีประโยชน์นะความมีประโยชน์ก็สรุปได้เป็น2ข้อค่ะก็คือต้องทันเวลานะคะรายงานการตรวจสอบผลการตรวจสอบที่ปรากฏจะต้องทันเวลาที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ข้อที่2คือต้องมีน้ำหนักเชื่อถือได้หรือมีสาระต่อการสรุปผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะโดยสรุปแล้วในส่วนของคุณลักษณะสำคัญก็มีด้วยกันดังที่กล่าวนะคะ4ประการนะก็เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลที่กำหนดไว้นะคะซึ่งให้เป็นเครื่องมือของผู้ตรวจสอบภายในที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลหรือสารสนเทศนะคะว่าควรจะนำสิ่งใดมาใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ยืนยันประเด็นที่เราตรวจสอบนะคะสำหรับประเภทและความน่าเชื่อถือนะคะก็มีด้วยกัน4ประเภทก็ได้แก่หลักฐานเอกสารนะคะหลักฐานคำรับรองหลักฐานการวิเคราะห์แล้วก็หลักฐานสภาพจริงนะคะเรามาเริ่มที่หลักฐานเอกสารกันก่อนนะคะในลักษณะของเอกสารนักศึกษาก็อาจจะมีความเข้าใจหรือเห็นภาพได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนะคะก็ได้มาจากทั้งแหล่งภายในหรือแหล่งภายนอกของหน่วยงานที่เราตรวจสอบนะคะอย่างเช่นในเรื่องของถ้าเรากำลังจัดซื้อสินค้านะคะใบขอซื้อก็ถือเป็นเอกสารภายในใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการชำระเงินในการจัดซื้อของเราก็เป็นหลักฐานที่ได้จากภายนอกเป็นต้นนะคะสำหรับข้อที่2คือหลักฐานคำรับรองก็หมายถึงหลักฐานที่ได้มาจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์นะหรืออยู่ในรูปของความเห็นหรือคำรับรองนะการรับรู้ของบุคคลที่เป็นผู้ให้หลักฐานนั้นนะเช่นในเรื่องของการยืนยันของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของหน่วยงานนะคะคำรับรองของเจ้าหน้าที่ที่รับการตรวจสอบจากเรานะคะเราอาจจะเป็นต้องขอคำรับรองเกี่ยวกับเรื่องของคดีความหรือเรื่องของข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานที่เราตรวจสอบนะคะ3นะคะก็คือหลักฐานการวิเคราะห์นะคะก็เป็นหลักฐานที่ได้มาจากการเปรียบเทียบนะเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ของข้อมูลกับสิ่งที่ต้องตรวจสอบนะเช่นเทียบกับข้อเท็จจริงที่เราตรวจสอบได้กับมาตรฐานหรือกฎหมายระเบียบนะคะข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ นะคะก็มาจากการที่นำหลักฐานมาวิเคราะห์นะคะ4ก็คือหลักฐานสภาพจริงนะคะก็คือหลักฐานเชิงกายภาพนะคะของ

คลสินทรัพย์หรือเหตุการณ์นะที่รวบรวมจากการใช้เทคนิคการตรวจคนภายนอกนะเช่นใบสั่งซื้อเนี่ยเราส่งให้บุคคลภายนอกถ้าเป็นในส่วนของการขายสินค้าก็คือใบเสร็จรับเงินใช่ไหมเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าให้เราเราก็ต้องส่งหลักฐานใบเสร็จให้กับบุคคลภายนอกแต่ถ้าภายในก็คือเป็นใบขออนุมัติเดินทางนะทะเบียนวัสดุหรือว่าใบสำคัญการบันทึกรายการบัญชีเป็นต้นนะคะส่วนเทคนิควิธีการนะในการรวบรวมหลักฐานนะฮะก็กล่าวได้ว่านะหลักๆที่มาจากเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันมากขึ้นนะคะยังไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเช่นพวกโปรแกรม Excel โปรแกรม Word นะคะหรือการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตรวจสอบสำเร็จรูปนะคะเช่นพวกโปรแกรม ACL นะคะหรือโปรแกรม IDEA นะหรือปัจจุบันก็มีโปรแกรมพวกวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นนะคะพวกนามพวกPython นะพวก Rapid Miner พวกนี้ก็ถือเป็นโปรแกรมตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจสอบได้นะคะ3ก็คือเทคนิคการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์หรือการสื่อสารนะก็เป็นวิธีการในการที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์สอบถามนะใช้หลักของมนุษยสัมพันธ์นะมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตัวอย่างนะคะสำหรับหัวข้อเลือกตัวอย่างเนี่ยก็มีวิธีการที่ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ได้ใน2วิธีหลักๆนะคะการเลือกตัวอย่างแบบเชิงสถิติและการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่เชิงสถิตินะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะพูดถึงความน่าเชื่อถือก็จะต้องเป็นความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างที่เป็นเชิงสถิตินะที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบมีความมั่นใจในกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกนะคะสำหรับในส่วนของการเลือกตัวอย่างเชิงสถิตินะก็มีตัวอย่างนะคะคือเป็นลักษณะของการเลือกแบบซูมตัวอย่างนะคะกับการใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งก็จะมีความสลับซับซ้อนมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะพวกนี้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานในการเลือกตัวอย่างของเราได้นะคะกับวิธีที่ไม่ใช้เชิงสถิติก็คือใช้ดุลพินิจเช่นด้วยประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบอาจจะมองว่าถ้าเลือกจากข้อมูลที่สำคัญข้อมูลที่มีจำนวนเงินสูงจะให้ตัวแทนที่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเราเลือกตัวอย่างมาเพื่อการทดสอบนะจะใช้วิธีการใดจึงจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เสมือนกับเป็นประชากรของทั้งหมดนะของหน่วยที่เราตรวจสอบนะคะอย่างเหมาะสมและเพียงพอนะคะในตำราเราก็จะยกตัวอย่างของการเลือกตัวอย่างไว้นะคะเขาจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราตรวจแค่เพียง50รายการจากรายการทั้งหมดเนี่ย 100,000 รายการนะแล้วเราพบว่าใน50เนี่ยมีไม่ถูกต้องซะ10คิดเป็น 20% เราจะมาเคลมว่าทั้ง 20% ของ 100,000 คือ 20,000 รายการไม่ถูกต้องเนี่ยคงจะให้ความมั่นใจอย่างนั้นคงไม่ได้นะคะจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าขนาดประชากรที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรามั่นใจแล้วค่ะตอนที่2การกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะเรามีประเด็นที่พูดคุยกันนะคะ4ประเด็นด้วยกันคือความหมายและวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการตรวจสอบภายในประเภทของกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะการจัดทำกระดาษทำการแล้วก็การเก็บรักษาและการควบคุมดูแลกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากจะฝากนักศึกษานะคะก็คือเรื่องของกระดาษทำการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะในการทำงานตรวจสอบนะคะแล้วก็มีคำภาษาอังกฤษค่ะที่เราต้องท่องกันขึ้นใจเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพก็คือ no doc no done นะคะไม่มีเอกสารถือว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากนักศึกษาไว้ด้วยนะคะทีนี้เรามาเข้าหัวข้อกันนะคะเริ่มที่ความหมายกันก่อนนะคะกระดาษทำการคืออะไรถ้าในเรื่องของการทำงานที่เป็น manual นะคะเราก็จะบอกว่าก็คือเอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นนะคะเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการทำงานนะตั้งแต่วางแผนจนกระทั่งจนจบสิ้นการปฏิบัติงานเลยทีเดียวนะคะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปเอกสารแล้วเนาะอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการนะคะก็ใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลนะคะแล้วก็จัดทำรายงานของผู้ตรวจสอบภายในนะคะใช้เป็น

ตัวช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้ทราบว่าการทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะข้อที่3ก็คือเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบหรือไม่นะคะแล้วก็ทำตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลหรือเปล่านะคะข้อที่4ใช้เป็นเกณฑ์วัดความสามารถค่ะแล้วก็ผลการปฏิบัติงานเนาะผู้ตรวจสอบภายในก็ถือเป็นบุคลากรในองค์กรยังต้องมีในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือใช้เป็นเครื่องมือที่คอยเป็นเครื่องชี้แนวทางในการทำงานตรวจสอบภายในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็สุดท้ายคือใช้เป็นแหล่งทุนในการศึกษาหรือพัฒนานะคะก็เลเซอร์เลิร์นของผู้ตรวจสอบภายในนั่นเองนะคะที่จะต้องเข้ามารับงานต่อนะคะในเจเนอเรชันต่อๆไปเนาะนะคะสำหรับประเภทกระดาษทำการนะคะก็จำแนกได้2ลักษณะค่ะอันที่1ก็คือลักษณะของการใช้งานนะคะกับข้อที่2ก็คือตามแหล่งที่ได้มานะคะในลักษณะการใช้งานนะคะก็จำแนกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกก็คือกระดาษทำการที่เป็นกระดาษทำการวางแผนและบริหารโครงการนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมภาพใหญ่ก่อนเริ่มการทำงานนั่นเองนะคะจะต้องมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็ติดตามการทำงานด้วยนะคะข้อที่2ก็คือกระดาษทำการการปฏิบัติงานนะคะในการขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานก็ต้องมีกระดาษทำการสนับสนุนเป็นหลักฐานไว้นะคะ3คือกระดาษทำการเกี่ยวกับการสื่อสารในโครงการตรวจสอบภายในอาจจะได้มาจากการสอบถามสัมภาษณ์นะคะการพูดคุยประชุมนะระหว่างผู้ตรวจสอบภายในด้วยกันเองในทีมนะคะหรือระหว่างผู้รับการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในแล้วก็สุดท้ายคือการสรุปผลและรายงานนะคะถัดไปในลักษณะที่เป็นการจำแนกตามแหล่งที่ได้มานะคะก็มีแบบที่กระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้นเองนะคะก็คือแผนการตรวจสอบนะบันทึกผลการตรวจสอบหรือรายละเอียดเป็นต้นนะคะ2กระดาษทำการที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยรับตรวจนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสำเนาหลักฐานที่เราขอมาใช้ประกอบการตรวจสอบของเรานะคะผังทางเดินของระบบงานนะคะเพื่อจะศึกษาหรือวิเคราะห์ถึงระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานหรือในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับการตรวจสอบนะคะแล้วก็รวมถึงจดหมายชี้แจงประกอบข้อมูลการตรวจสอบด้วยนะคะ3คือกระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบได้รับมาจากบุคคลภายนอกเช่นพวกหนังสือยืนยันต่างๆนะคะหนังสือร้องเรียนการทุจริตในส่วนของแนวทางถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องของแนวทางการจัดทำกระดาษทำการนะคะก็แน่นอนค่ะเริ่มด้วยกระดาษทำการก็ต้องเป็นไปตามลักษณะของกระดาษทำการที่ดีนะคะก็คือมีความสมบูรณ์ถูกต้องนะชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นการใช้ประโยชน์นะในหนังสือจะมีตัวอย่างของกระดาษทำการตรวจสอบภายในในทุกๆขั้นตอนนะพวกเราลองไปพลิกดูนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีโดยหลักๆแล้วจะมี2-3 ส่วนประกอบนะคะคือส่วนหัวกระดาษนะส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนท้ายกระดาษหรือบทสรุปนั่นเองนะคะ2คือกระดาษทำการแต่ละรายการก็จะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการนั้นๆนะคะก็อย่างที่กล่าวไว้ก็ดูใน3ส่วนหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะ3รูปแบบนะคะรูปแบบก็ต้องออกแบบให้ง่ายต่อการจัดทำและสอบทานนะคะแล้วก็มีขนาดที่เป็นมาตรฐานนะคะข้อที่4ในเรื่องของการถ่ายเอกสารหรือสำเนาเอกสารหลักฐานการตรวจสอบต่างๆเนี่ยให้ทำเท่าที่จำเป็นต้องใช้นะคะไม่จำเป็นต้องไปถ่ายมาทั้งหมดแล้วก็ของททนะคะอย่ารอให้งานเสร็จแล้วมาทำนะพอถึงเวลานั้นแล้วผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเพียงแค่1งานนะตอนหนึ่งช่วงเวลานะในปีนึงเราทำงานหลายงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำแล้วก็จัดทำกระดาษทำการทันทีนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันส่งให้กับผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในนะคะเขาสอบทานตลอดเวลาอย่ารวมไว้ให้เสร็จแล้วก็ค่อยส่งนะเกิดต้องมีการแก้ไขหรือว่าต้องได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลากลายเป็นต้องมาขยายระยะเวลาการตรวจสอบต่อไปนะอันนี้ก็จะทำให้ไปกระทบกับการทำงานในส่วนอื่นๆของเราด้วยนะคะข้อที่6ก็คือนะก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่จะต้องมีเหมือนกันก็คือรหัสหรือดัชนีกระดาษทำการนะก็ต้องมีการออกแบบไว้นะคะในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ใครที่รับผิดชอบกระดาษไหนนะคะเขาก็จะต้องมีการให้รหัสดัชนีส่วนใหญ่รหัสดัชนีก็

0: ะอ้างอิงไว้ที่มุมบนขวาของกระดาษทำการนะคะถัดไปก็คือการจัดเรียงเข้าแฟ้มนะจัดทำสารบัญก็ต้องทำอย่างเป็นระบบมีตัวอย่างนะคะในตำราของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะไปดูว่าเวลาเขาจัดทำแฟ้มกระดาษทำการเนี่ยก็จะเริ่มจากเรียงตามขั้นตอนการทำงานเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นนะคะคือวางแผนไปจนกระทั่งถึงสรุปผลแล้วก็ออกรายงานนะนี่คือรูปแบบของการจัดทำแฟ้มกระดาษทำการในขณะเดียวกันนะคะแนวทางนี้สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับการที่เขาออกแบบระบบการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะเขาก็จะใช้หลักการเหล่านี้แล้วค่ะเป็นแนวทางในการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในนะคะเดี๋ยวนี้เราใช้หลักของการทำงานที่ไร้กระดาษมากขึ้นนะเพราะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆก็จะเป็นข้อมูลดิจิทัลไปแล้วนะคะสำหรับการสอบทานกระดาษทำการนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในนะคะแบ่งออกได้เป็น2ระยะด้วยกันนะคะก็คือการสอบทานในขณะที่ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานนะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงแนวทางการจัดทำจะเห็นว่าทำแล้วให้ทยอยส่งผู้ควบคุมงานก็คือเขาจะได้สอบทานไปในระหว่างการปฏิบัติงานถ้ามีข้อมูลใดที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้อย่างเพียงพอก็ปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลานะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสอบทานเมื่องานเสร็จสิ้นนะคะการให้จำคำว่า no doc no done นะคะไม่มีกระดาษทำการไม่มีเอกสารหลักฐานก็ถือว่าไม่ได้ทำงานนั้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดทำขึ้นนะคะมีความชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะเป็นระบบระเบียบนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะกระดาษทำการนั้นเมื่อจัดทำแล้วต้องมีการสอบทานมีผู้ควบคุมใช่ไหมผู้บริหารงานตรวจสอบผู้ควบคุมงานตรวจสอบที่จะต้องควบคุมดูแลแล้วก็จัดเก็บไว้ตามระยะเวลาอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะเป็นเครื่องมือของตัวผู้ตรวจสอบภายในเองนะหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่จะใช้ในการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานนะรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบในรอบต่อไปนะคะหรือรวมกระทั่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นฐานข้อมูลเรียนรู้นะคะสำหรับผู้ตรวจสอบภายในรุ่นใหม่ๆนะคะหรือว่าบุคคลภายนอกที่มีความสนใจต่อกระบวนการตรวจสอบภายในก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของตอนที่1หลักฐานการตรวจสอบภายในและตอนที่2กระดาษทำการตรวจสอบภายในค่ะ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าคือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะเป็นเรื่องการตรวจสอบภายในของกระบวนการธุรกิจซึ่งผู้ตรวจสอบภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นของกิจการอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องทราบว่ากระบวนการธุรกิจของในกิจการที่เราตรวจเนี่ยประกอบด้วยกิจกระบวนการอะไรบ้างนะคะเพราะถ้าเรารู้ไม่หมดเนี่ยเราก็จะวางแผนงานตรวจสอบภายในได้ไม่หมดปัญหาของผู้สอบบัญชีคือบางทีผู้สอบบัญชีก็จะไม่รู้นะคะว่ากระบวนการธุรกิจของทางภาคธุรกิจของเขามีอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์สุวิมลก็จะยกตัวอย่างนะคะเราจะเรียกว่าเป็นรายการวงจรรายการค้านะคะซึ่งประกอบด้วยวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรรายการผลิตวงจรจัดหาเงินแล้วก็กระบวนการอื่นๆซึ่งถ้ารวมแล้วอาจจะมีกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอาจจะมากกว่า10กระบวนการหรืออาจจะเป็น20บางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นถึง30 40ก็แล้วแต่ว่าในองค์กรนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเรามาดูในทีละวงจรนะคะวงจรรายได้นะคะวงจรรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการขายสดนะคะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจขายปลีกเนี่ยก็จะมีการขายสดที่ออกไปถ้าเป็นธุรกิจขายทั่วๆไปก็จะเป็นกระบวนการขายเชื่อนะคะหลังจากที่เราขายเชื่อไปนี่คะเราก็ต้องมีกระบวนการจัดเก็บเงินเพราะเราจะมีลูกหนี้เยอะเราก็ต้องเก็บเงินมาแล้วเราก็จะมีถ้าเกิดว่าเราเป็นธุรกิจธนาคารนะคะเราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการการให้สินเชื่อเ

นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าลีสซิ่งอะไรต่างๆนี่นะคะจะอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะการให้สินเชื่อนะคะจะมีลูกหนี้เยอะแยะเลยที่มากู้นะคะกระบวนการที่จะมีในทุกธุรกิจเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการตลาดนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องส่งเสริมทางการตลาดเนี่ยออกไปเราถึงจะได้มีรายได้เข้ามาขณะเดียวกันถ้ามีสาขามากนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าจะเป็นธุรกิจอื่นๆนี่นะคะเราก็จะเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติงานสาขานะคะเอาละต่อไปเราจะเป็นกระบวนการอื่นดังด้านวงจรทางด้านรายจ่ายนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องตรวจมากๆเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงมากเลยก็คือกระบวนการจัดซื้อซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันมากเลยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็จะต้องมีกระบวนการจัดซื้อขณะเดียวกันกระบวนการจ่ายเงินจ่ายเงินอาจจะเป็นการจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอกหรือว่าจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายในเราจะเรียกว่ากระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดนะคะต่อไปเป็นรายวงจรรายการผลิตนะคะจะดูว่าจะมีกระบวนการผลิตถ้ายิ่งถ้าผลิตมาเพื่อขายหรือผลิตมาเพื่อใช้บริการอะไรต่างๆก็กระบวนการนี้ก็จะส่วนใหญ่จะมีเอนจิเนียร์หรือว่ามีช่างเนี่ยที่ต้องนั่งทำงานเพื่อผลิตเนี่ยขึ้นมาไม่ว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามนะคะเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็ของที่ได้มาเนี่ยนะคะสินค้าสำเร็จรูปก็จะมาอยู่ในคลังสินค้าแล้วก็จะมีการจัดส่งออกไปเราเรียกกระบวนการนั้นว่ากระบวนการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งค่ะนะคะเรามาดูวงจรบริหารการเงินนะคะเพราะว่าพอเรามีเงินนี่นะคะเงินเพื่อให้มีสภาพคล่องเราก็จะต้องมีการจัดหาเงินเนี่ยเข้ามาเงินพอมีพอสมควรแล้วเนี่ยคะเราก็จะมีกระบวนการลงทุนเพราะว่าเราก็จัดเงินเนี่ยออกไปว่าเราจะลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะเราก็จะลงทุนในเรื่องอะไรเพื่อให้ได้ดอกผลเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการอื่นๆนะคะซึ่งอาจารย์สุมนจะขอยกตัวอย่าง9กระบวนการนะคะซึ่งกระบวนการอื่นๆนี่ก็จะเป็นกระบวนการที่ไม่ได้อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรรายการผลิตหรือวงจรจัดหาเงินนะคะมาดูนะอื่นๆได้มีอะไรบ้างกระบวนการก็คือกระบวนการแรกคือกระบวนการ IT นั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกตัวเต็มว่าเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในธุรกิจต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางด้าน IT เนี่ยเข้ามานั่งทำพัฒนางานนะคะหรือว่าต้องบริหารเน็ตเวิร์กทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต่างๆจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะกระบวนการที่2นะคะก็คือกระบวนการบัญชีบริหารนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยคือทางฝ่ายบัญชีเนี่ยเขาก็จะต้องมานั่งทำบัญชีบริหารเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อให้ทางคณะกรรมการทางคณะกรรมการบริหารนะคะเพื่อดูเพื่อใช้ในการตัดสินใจดูผลการปฏิบัติงานรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือรายปีอะไรต่างๆก็จะเกิดในกระบวนการบัญชีบริหารขึ้นมานะคะกระบวนการที่3ก็เรียกว่ากระบวนการงบประมาณซึ่งการทำงบประมาณนี่ก็ทำตอนช่วงสิ้นปีแล้วก็จะการเบิกจ่ายก็จ่ายกันทั้งปีเพราะนั้นงบประมาณนี่ก็จะทำเพื่อการวางแผนและการควบคุมไปในตัวนะคะกระบวนการที่4ก็เป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากจะต้องทำให้คนจะต้องรู้จักกิจการด้วยก็จะมีฝ่าย PR เนี่ยค่ะซึ่งเขาทำงานประชาสัมพันธ์ก็จะนั่งทำงานอยู่ในกระบวนการนี้กระบวนการกฎหมายถ้าหากเรามีเรื่องหรือมีสัญญานี่นะคะที่จะต้องทำนะคะก็จะมีนักกฎหมายมาทำในกระบวนการกฎหมายถ้าเกิดการฟ้องร้องก็จะอยู่ในนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่ต้องการเหมือนกันเพราะว่าทางการบริหารความเสี่ยงจะต้องดูว่ากลยุทธ์มีอะไรแล้วเราต้องบริหารเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ให้ได้นะคะกระบวนการ HR ก็กระบวนการที่7นะคะก็คือกระบวนการบริหารบุคคลซึ่งเป็นที่คุ้นเคยมากนะคะเมื่อเราเข้าทำงานบริษัทส่วนใหม่ส่วนใหญ่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสัมผัสกับทางฝ่ายของบริหารบุคคลเนี่ยค่ะกระบวนการธุรการอันนี้ก็เป็นมีความสำคัญยิ่งยวดเลยนะคะก็คือเขาจะบริหารงานตั้งแต่การสร้างอาคารการจัดหาอาคารสถานที่การดูแลนะคะการดูแลการเบิกจ่ายอะไรต่างๆในการของส่วนกลางนะคะแล้วก็กระบวนการจริยธรรมธุรกิจอันนี้เป็นกระบวนการที่ทางด้านจะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีค่านิยมหรือว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกันก็เรียกว่ากระบวนการธุรกรรมกระบวนการจริยธรรมธุรกิจนะคะก็เกิดขึ้นมายังมีกระบวนการอื่นอีกนะคะอีกเยอะแยะซึ่งอาจารย์สุวิมลก็ขอยกตัวอย่างแค่9กระบวนการเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงวิธีการตรวจสอบแล้วนะคะเราจะมาเป็นวิธีการตรวจสอบภาคสนามแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องวางแผนการตรวจสอบแล้วเราต้องตรวจจริงๆนะคะคราวนี้เวลาเราเข้าไปตรวจจริงๆนี่นะคะเรามีวิธีการตรวจเนี่ยนะคะตามแบบอยู่2แบบนะคะมีแนวทางที่1ก็คือการตรวจตามความเสี่ยงนะคะ risk based audit approach นะคะอันนี้นะคะเราจะต้องระบุความเสี่ยงที่มีที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์นะคะออกมาแล้วเราก็จะตรวจตามนั้นแนวทางที่2คือการตรวจระบบการควบคุมภายในนะคะอันนี้เป็นการตรวจ

ประเมินนะคะประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งจะแบ่งเป็นฮาร์ดคอนโทรลนะคะกับซอฟต์คอนโทรลซึ่งฮาร์ดคอนโทรลก็คือเป็นการควบคุมที่เราจับต้องได้นะคะส่วนครอบซอฟต์คอนโทรลนี่เป็นการควบคุมด้วยจิตสำนึกนะคะซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจทั้งสองอย่างนะคะเอาละเราก็จะมาดูยกตัวอย่างนะคะว่าเราจะตรวจกระบวนการในวงจรรายได้สมมตินะคะเราจะต้องตรวจตัวนี้เราใช้ Risk Based Audit Approach นะคะเราก็จะมาตรวจเราจะตรวจสอบนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้เนี่ยครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นะคะโดยการพิจารณาว่าหลักฐานใดนะคะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่ารายได้นั้นเกิดขึ้นจริงนะคะนักศึกษาจะต้องดูก่อนว่าหลักฐานใดนะคะแล้วรายได้เกิดขึ้นเนี่ยคู่กับอะไรเช่นการขายสินค้านะคะรายได้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่สินค้าลดลงถ้าเกิดเป็นการให้เช่าห้องพักเนี่ยการเคลื่อนไหวของหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากวงจรจากตัวมิเตอร์ไฟฟ้านี่นะคะจะทำให้รู้ว่าห้องนั้นน่ะถูกใช้จริงๆนะคะการดูเพียงสัญญาอย่างเดียวของค่าเช่าเนี่ยไม่ได้หรือการขายสินค้าดูเพียงใบเสร็จรับเงินที่ออกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะเราจะต้องเทียบค่ะหาหลักฐานนะคะว่าหลักฐานใดเป็นอันที่ทำให้รายได้นี่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เราจะเกิดตรวจรายได้ได้อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะอันนี้บริการห้องเช่านะคะในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งห้องเช่าทุกรายเนี่ยจะต้องทำสัญญาเช่าแล้วก็จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าได้ทุกเดือนทุกเดือนต้องจ่ายชำระค่าน้ำค่าไฟตามจริงที่ปรากฏตามมิเตอร์นะคะองค์กรนี้นะคะมีค่าเช่าเนี่ยทั้งหมดอยู่มีห้องเช่าทั้งหมดอยู่400ห้องบางเดือนจะปรากฏห้องว่างนี่นะคะประมาณ 20-50 ห้องเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องเช่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่ห้องกันแน่ห้องว่างที่บอก 20-50 ห้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็เป็นไปได้ถ้าเกิดห้องเช่าจริงๆน้อยกว่านั้นรายได้ก็จะหายไปจริงไหมคะเพราะนั้นการตรวจนี่นะคะเราต้องตรวจยังไงนะคะเราจะตรวจเราก็ต้องเริ่มต้นเลยนะคะว่าเราจะต้องตรวจโดยการที่เราจะต้องระบุนะคะว่าวัตถุประสงค์คือรายได้จะต้องถูกต้องจริงไหมคะความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้รายได้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็คือเกิดเหตุการณ์ว่านำห้องเช่าเนี่ยไปให้เช่านะคะโดยที่ไม่ส่งรายได้ให้องค์กรหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ให้ส่วนลดราคาห้องเช่าเกินจริงนะคะเราก็จะมาดูว่าตรวจยังไงถึงจะพิสูจน์ได้นะคะว่ามีการนำห้องเช่านั้นเอาไปเช่านะคะโดยที่ไม่ส่งรายได้เนี่ยนะคะเริ่มต้นต้องหาก่อนว่าห้องเช่าใดมีผู้ลูกค้าเนี่ยมาเช่านะคะตรวจวิธีง่ายๆเลยตรวจหาหลักฐานที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการที่จะบอกได้ว่าห้องเช่านั้นได้รับการเช่าแน่นอนก็คือการเคลื่อนไหวของมิเตอร์กระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่บอกเลยนะคะบอกได้ชัดเจนมากกว่าสัญญาการเช่าเพราะว่าสัญญาการเช่าอาจจะมีเฉพาะห้องที่บอกว่ามีการเช่าแต่ว่าอาจจะเป็นห้องที่ไม่ได้ให้รายได้กับเราจริงๆก็ได้นะคะทำให้การตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้านี่นะคะถ้าผู้ตรวจสอบบัญชีไปตรวจหน่วยการใช้ไฟฟ้าจะรู้เลยค่ะว่าห้องไหนเช่าได้แล้วก็จะมาดูเทียบกับสัญญาว่าห้องมีกี่ห้องแล้วก็สัญญามีเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ว่ารายได้ถูกต้องหรือไม่เรามาดูอีกกรณีศึกษานึงนะคะจะเป็นตัวอย่างการขายออนไลน์นะคะลูกค้าสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เลยจ่ายเงินล่วงหน้านะคะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าสแกน QR code ก็ได้ตัดบัญชีดิจิทัลวอลเล็ตก็ได้อันนี้เป็นงานที่ทันสมัยมากเลยสินค้าเนี่ยคะจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยภายใน3วันลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ภายใน10วันนะคะอันนี้นี่นะคะนักศึกษานะคะก็ต้องดูนะคะว่าผู้ตรวจสอบภายในเวลาเขาตรวจตัวมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจเนี่ยเราต้องตรวจให้เปรียบเทียบกันสินค้าที่ออกเนี่ยนะคะกับตัวของเงินเนี่ยที่เข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าที่ส่งคืนก็เหมือนกันก็ต้องดูด้วยว่าเขารับคืนหรือว่าส่งคืนสินค้าเนี่ยกันไปยังไงแล้วก็มาได้แล้วก็ถูกต้องไหมเข้าออกเนี่ยถูกต้องไหมนะคะเอาละคราวนี้เรามาด้วยการวงจรตัวขาตลาดนะคะสินค้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรต้องการสินค้าต้องได้มาตามเวลาที่กำหนดแล้วก็เพื่อความโปร่งใสด้วยเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องระบุความเสี่ยงให้ครบทุกวัตถุประสงค์นะคะทีละวัตถุประสงค์เลยว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเรามาดูแผนงานตรวจสอบของระบบจัดซื้อนะคะสมมติว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงนะคะมีเหตุการณ์นึงก็คือว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด

่อให้เกิดปัญหาว่าระบบจัดซื้อเนี่ยอาจจะแบบซื้อของแพงกว่าราคาตลาดนี่นะคะมันก็คือการซื้อของผ่านในหน้าคราวนี้เราจะตรวจยังไงคะถึงจะรู้ว่าองค์กรเราเนี่ยนะคะมีการซื้อของผ่านในหน้าและทำให้แพงจริงๆเริ่มต้นนี่นะคะในตัวออดิตโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องมองหาก่อนว่าลูกค้าคนขายเราเนี่ยนะคะผู้ขายเราเนี่ยคะที่เป็นในหน้าเนี่ยเป็นใครนะคะเราก็จะต้องดูว่าในระบบจัดซื้อผู้ขายที่ขายของได้หลายๆชนิดนี่นะคะโดยที่เป็นของที่แตกต่างกันขายของได้มากมายเลยนะคะก็ไม่น่าจะเป็นผู้ขายที่มาจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะน่าจะเป็นในหน้าแน่ๆยิ่งถ้าขายตั้งแต่ไม้จิ้นฟันยันเรือลบได้นี่แสดงว่าคนนั้นต้องเป็นในหน้าแน่เพราะนั้นเราจะต้องเสิร์ชหาด้วยนะคะผู้ขายที่ขายสินค้าได้หลากหลายสินค้า5ถึง10ถึง20สินค้าในลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยคือผู้ขายรายใดอันนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะถ้าเราเซิร์ชเจอนี่นะคะเราก็สามารถรู้ว่าผู้ขายรายใดรายนั้นเนี่ยเป็นในหน้าแล้วเราก็จะมาดูว่าเขาขายแพงกว่าราคาตลาดไหมเราสินค้าที่เขาขายเนี่ยค่ะไปเทียบราคากับราคาตลาดเราก็จะรู้ได้เราก็จะตรวจได้นะคะตอนที่2นี่นะคะเป็นการตรวจสอบการทุจริตและจริยธรรมธุรกิจนะคะเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาดูกันในเรื่องการทุจริตก่อนนะคะการทุจริตนะคะคือการปกปิดหลอกลวงเพื่อนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะส่วนใหญ่คนที่ทำทุจริตนะคะก็จะเอาอะไรไปเขาจะเอาเงินสดไปเอาสินค้าไปหรือเอาข้อมูลนะคะข้อมูลของลูกค้าไปขโมยไปอย่างเงี้ยหรือเอาทรัพย์สินไปนะคะเพราะฉะนั้นการทุจริตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทุจริตใน4รูปแบบเนี่ยนะคะที่อาจารย์สิริวรรณจะมีการพูดถึงนะคะเรามาดูนะคะการทุจริตจะเกิดขึ้นนี่นะคะจะเกิดขึ้นจากแรงกดดันแล้วก็โอกาสแล้วก็ทัศนคติแนวคิดเหตุผลเข้าข้างตัวเองซึ่งเราจะเห็นดูข้างในหน้าจอนี่นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมทุจริตหรือว่า fraud triangle นะคะเพราะฉะนั้นการทุจริตจะเกิดขึ้นได้เนี่ยทั้ง3เหลี่ยมเลยนะคะทั้ง3มุมของแรงกดดันแล้วก็โอกาสแล้วก็ทัศนคติเหตุผลข้างตัวเองเนี่ยจะต้องครบทั้ง3องค์เลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดองค์ใดองค์หนึ่งออกไปเช่นเราตัดโอกาสออกไปเนี่ยการทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนมากการป้องกันการทุจริตก็คือเราต้องตัดโอกาสออกไปเพื่อให้3เหลี่ยมเนี่ยเป็น3เหลี่ยมไม่ได้ถ้าเป็น3เหลี่ยมได้การทุจริตก็จะเกิดนะคะคราวนี้เรามาดูสัญญาณเตือนภัยสัญญาณเตือนภัยด้านการทุจริตนี่นะคะส่วนใหญ่ก็คือคนที่ทำการทุจริตเนี่ยก็ส่วนมากก็จะใช้จ่ายเงินเนี่ยเกินฐานะยืมเงินผู้ใต้บังคับบัญชานี่นะคะก็คือผู้จัดการเนี่ยยืมเงินผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานมันเลยทำให้เรารู้เลยว่าเขาเงินไม่พอนะคะหรือใครก็ตามที่สนิทสนมกับคู่ค้าเกินกว่าปกตินะคะหรือใครก็ตามที่ไม่ค่อยจะยอมโอนย้ายงานทำงานอยู่ที่เดิมไม่ลาพักร้อนนะคะหรือบุคคลที่บุคลากรที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือแม้กระทั่งครอบครัวนั้นมีบุคคลที่3ก็ตามนี่นะคะการที่ถ้าเป็นสามีหรือภรรยาแล้วมีบุคคลที่3จะใช้จ่ายเงินเกินตัวเพราะเงินทองจะต้องจ่ายมากขึ้นกว่าครอบครัวปกตินะคะก็ทำให้เขาจะต้องการเงินนะคะเอาละคราวนี้ในการป้องกันการทุจริตนี่นะคะเป็นการป้องกันคือการตัดโอกาสที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตเลยในการทุจริตเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะป้องกันให้เหลือศูนย์เลยเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่เขาจะใช้นิยมใช้กันเลยก็คือการรับแจ้งเบาะแสนะคะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเลยรับแจ้งเบาะแสในการจากการกระทำที่อาจจะเป็นการทุจริตนะคะหรือการประพฤติมิชอบขัดจริยธรรมผิดกฎหมายผิดวินัยนี่นะคะเรียกว่า whistleblowing policy เพราะฉะนั้นนี่ก็บางคนจะเรียกว่าการเป่านกหวีดนะคะนโยบายแจ้งเบาะแสเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเลยเพราะการทุจริตเนี่ยจะตรวจพบได้จะค้นหาได้หรือจะเจอได้จาก whistleblowing policy นี่นะคะคนเป่านกหวีดเขายินดีจะเป่าให้เพราะเขารักองค์กรนะคะเขาก็จะเห็นเรื่องใดที่ทุจริตประพฤติมิชอบขัดจรรยาบรรณเขาก็จะบอกมาทำให้ผู้ตรวจสอบภายในก็สามารถที่จะล่วงรู้ได้แล้วก็สับได้นะคะเรามายุดดูตัวอย่างนะคะของการทุจริตด้านเงินสดอันนี้ง่ายๆเลยนะคะเขาขายของเงินสดเนี่ยแล้วเขาเอาเงินออกไปเลยนะคะนี่เป็นร้านสะดวกซื้อใกล้ๆโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อนี่นะคะซื้อน้ำดื่มค่ะตอนเช้าพอซื้อน้ำดื่มแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาที่ใกล้จะเคารพธงชาติด้วยเข้าคิวจ่ายเงินอยู่เนี่ยเด็กก็จะหยิบเงินนะคะหยิบเงินไปให้แคชเชียร์หยิบเงินเท่ากับจำนวนเงินเลยจำนวนเงินที่เป็นค่าน้ำเช่นค่าน้ำ8 บาทเด็กก็จะหยิบ8 บาทถ้า10 บาทเด็กก็จะหยิบ10

บาทโดยที่ไม่รอรับใบเสร็จรับเงินนะคะเด็กบอกว่าถ้ารอรับใบเสร็จรับเงินแล้วเดี๋ยวกลัวจะเข้าแถวไม่ทันเพราะนั้นการที่ลูกค้าไปซื้อของนะคะจ่ายเงินให้แคชเชียร์โดยที่ไม่รับใบเสร็จรับเงินมีสิทธิ์ได้มากที่แคชเชียร์จะไม่บันทึกรายการขายเข้าไปในระบบเลยเพราะเขาไม่ต้องหยิบเงินทอนเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นการโกงด้านเงินสดได้อย่างหน้าร้านได้เลยอย่างง่ายๆนะคะคราวนี้มาดูด้านสินค้านะคะอันนี้เป็นการเอาสินค้าออกไปก็จะมีกรณีศึกษาหนึ่งนะคะชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาได้ยินตอนตีสามเนี่ยค่ะมีรถเนี่ยมาบรรทุกนะคะรถสิบล้อมาสองคันมาบรรทุกของเนี่ยติดต่อกัน1เดือนเลยนะคะจนเขาต้องร้องเรียนมาที่บริษัทนะคะว่าลูกชายเขาเนี่ยอายุน้อยมากเลยแค่2ขวบนอนไม่หลับเลยขอร้องให้องค์กรนั้นเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนเวลาในการขนสินค้าจากกลางดึกเนี่ยมาเป็นกลางวันแทนเท่านั้นแหละนะคะการแจ้งมาทำให้องค์กรรู้ว่าจริงๆแล้วรถ10ล้อ2คันที่เอามาส่งเอามาทําแก้เอาของมาส่งหรือว่าเอาของออกไปตอนกลางดึกตอนตี3เนี่ยมันไม่ใช่งานของในองค์กรเลยมันเป็นขโมยต่างหากที่มาเอาของไปโดยอาจจะมีการร่วมมือกันนะคะปรากฏว่าพอตรวจเข้าไปลึกๆนะคะพนักงานคลังสินค้าเนี่ยติดการพนันกันค่ะใช้เงินเนี่ยเกินฐานะก็เลยต้องการเงินก็เลยเอาขโมยสินค้าออกไปขายนะคะเอาละเรามาดูเรื่องการจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ไม่มีตัวตนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่หลายคนก็ไม่ค่อยตรวจเพราะระบบเงินเดือนมักจะเป็นความลับนะคะแต่จริงๆผู้ตรวจสอบภายในตรวจได้เราตรวจเฉพาะจำนวนคนที่ไม่มีตัวตนนะคะวิธีการตรวจนี่นะคะเราก็จะดูว่าเงินที่จ่ายใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีรายชื่อใครบ้างนะคะแล้วก็เราวิเคราะห์ดูนะคะว่ารายชื่อนะคะของพนักงานเหล่านั้นนะคะมีตัวตนอยู่หรือเปล่าพิสูจน์ความมีตัวตนโดยดูว่าเขาเคยใช้ข้อมูลอะไรบ้างเขาเคยล็อกอินนะคะล็อกออนเนี่ยเข้าไปในระบบ IT เห็นในการที่ค้นข้อมูลในระบบ IT หรือว่าทำงานในระบบ IT หรือว่าเคยป่วยเคยลาในระบบ HR ลาป่วยลากิจนี่นะคะเราจะรู้เลยนะคะว่าพนักงานรายใดนะคะถ้าเขาเป็นพนักงานที่จะต้องสแกนนิ้วมือหรือว่าต้องบันทึกเซ็นชื่อเข้างานเราก็จะเห็นร่องรอยของการที่ปีตัวตนของพวกเขาเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นเราจะดูว่ามีรายใดนะคะที่ไม่มีข้อมูลเลยแต่มีรายชื่ออยู่ในการจ่ายเงินเดือนนะคะใน6เดือนที่ผ่านมามีรายชื่อการจ่ายแต่ไม่มีข้อมูลที่เราตรวจวิเคราะห์ตัวตนของเขาได้เลยนี่นะคะเพราะนั้นแสดงว่าเริ่มมีพนักงานที่ไม่มีตัวตนพนักงานที่ไม่มีตัวตนบางคนเรียกว่าพนักงานผีนะคะพนักงานผีนี่แหละบางคนก็ใช้คำนั้นเราก็จะดูว่ามีพนักงานกี่คนกี่เดือนแล้วที่จ่ายไปแล้วมันเกิดสาเหตุเนื่องจากอะไรเราไปเขียนข้อเสนอแนะต่อไปได้คะจะมีวิธีการตรวจได้โดยการถามคำถามนะคะตั้งแนวคำถามไปอาจจะตั้งมาสัก20ข้อก็ได้แล้วส่งคำถามเนี่ยไปถามทุกๆคนในองค์กรให้ตอบมาเพื่อเข้าใจขนาดไหนนะคะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะคะอาจารย์สมบัติขอยกตัวอย่างคำถามนะคะคำถามแรกเนี่ยค่ะก็ลองดูนะคะท่านไปทานอาหารกับครอบครัวเนี่ย10คนนะคะแล้วก็คู่ค้าขององค์กรมาพบโดยบังเอิญนะคะแล้วก็เข้ามาทักทายด้วยนะคะท่านก็อนุญาตนะคะมาขออนุญาตให้มาจ่ายค่าอาหารของท่านและครอบครัวนะคะคู่ค้าคนนี้มาจ่ายให้โดยที่ท่านเองอนุญาตแล้วก็กล่าวขอบคุณท่านคิดว่าการทำของท่านเนี่ยขัดจริยธรรมธุรกิจหรือว่าไม่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจนะคะลองดูคำถามถัดไปนะคะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะแล้วก็ท่านทราบว่ามีคู่ค้ารายหนึ่งขายหมวกให้กับองค์กรเนี่ย 20,000 ใบในราคาหนึ่งนะคะท่านก็เลยติดต่อคู่ค้ารายนั้นนะคะขอซื้อหมวกนะคะเพียง20ใบเพื่อให้ครอบครัวของท่านและขอแถมอีกเพียง4ใบนะคะท่านคิดว่าการทำของท่านเนี่ยขัดจริยธรรมธุรกิจหรือว่าไม่ขัดจริยธรรมธุรกิจนะคะคำถามต่อไปท่านเป็นพนักงานจัดซื้อองค์กรนะคะท่านและผู้ขายเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะด้วยกันนะคะทุกวันหยุดทุกสุดสัปดาห์เลยนะคะเมื่อวิ่งเสร็จท่านและผู้ขายก็จะแวะทานอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ขายขอจ่ายค่าอาหารทั้งหมดแต่ท่านปฏิเสธทุกครั้งท่านจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนในส่วนของท่านเองนะคะท่านคิดว่าการทำของท่านขัดจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ขัดจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจแต่ไม่เหมาะสมการที่ท่านไปวิ่งกับผู้ขายทุกสัปดาห์เป็นประจำเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะ

ในตอนที่3นี่นะคะจะเป็นการปฏิบัติงานด้านการบริการให้คำปรึกษานี่นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถบริการด้านการให้คำปรึกษาเนี่ยอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างทางด้านการที่จะสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือเรียกว่า Control Self Assessment สามารถจัดเวิร์กช็อปได้เลยนะคะจัดเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการอยู่หน้าห้องแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่หน้าห้องทำเวิร์กช็อปให้กับทางฝ่ายจัดการได้อันนี้จะดีมากเลยซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO ERM 2017นะคะเป็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานและต้องเข้าใจกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการของ COSO IC 2013ด้วยค่ะถึงจะสามารถทำเวิร์กช็อปได้นะคะเอาละในการตอบสนองต่อความเสี่ยงนี่นะคะเวลาทำเวิร์กช็อปนี่นะคะเราก็จะต้องบอกว่ามีอยู่5แนวทางนะคะให้เลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงแนวทางที่1คือการยอมรับความเสี่ยงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยหรือการหลีกเลี่ยงต่อความเสี่ยงนะคะการดำเนินงานต่อนี่หมายถึงให้ลุยต่อให้ทำต่อโดยที่ผลการปฏิบัติงานจะต้องได้ด้วยนะคะหรือการลดความเสี่ยงอันนี้คือลดให้ความเสี่ยงเหลือน้อยลงนะคะกับการแบ่งปันความเสี่ยงโอนความเสี่ยงออกไปเลยอย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องระดับความเสี่ยงให้ยอมรับได้ด้วยนะคะเพราะว่าการยอมรับความเสี่ยงก็คือจะต้องเทียบกับระดับความเสี่ยงยอมรับได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเริ่มเดินงานต่อการลดความเสี่ยงการแบ่งปันทุกอย่างจะต้องให้ความเสี่ยงเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะการให้คำปรึกษานะคะอีกด้านหนึ่งซึ่งผู้ตรวจสอบภายในนะคะผู้ตรวจสอบภายในจะมีความเชี่ยวชาญนะคะก็คือด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศอันนี้นะคะเราจะต้องรู้ว่าการควบคุมด้านระบบสารสนเทศเนี่ยมีที่สำคัญมีอยู่4เรื่องนะคะก็คือการควบคุมในแง่ของรายละเอียดนะคะที่ต้องการใช้ก็คือ requirement control หรือเป็นการควบคุมการพัฒนาให้มันตรงกับตัวของ requirement control ที่ต้องการมากับรายละเอียดของงานที่ต้องการมาหรือการควบคุมด้านโปรแกรมกับควบคุมด้านเทคนิคอันนี้คือต้องเข้าใจให้มากๆถึงจะสามารถที่จะให้คำปรึกษาทางด้านสารสนเทศได้นะคะเป็นตัวอย่างนึงนะคะของการที่เราจะต้องเข้าใจความต้องการใช้ของการพัฒนาระบบสารสนเทศยกตัวอย่างในกระบวนการจัดเก็บเงินสมมติว่าเรามีความเสี่ยงอยู่ว่าแคชเชียร์ทำการยกเลิกใบเสร็จโดยที่ลูกค้าคือแคชเชียร์สามารถยกเลิกใบเสร็จได้เองโดยที่เมื่อตอนที่ลูกค้ามาขอยกเลิกนะคะกิจกรรมการควบคุมนะคะจะต้องมี requirement มานะคะว่าคือต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างแคชเชียร์กับหัวหน้าแคชเชียร์นะคะโดยแคชเชียร์ทำรายการยกเลิกแต่หัวหน้าแคชเชียร์ต้องเป็นคนอนุมัติรายการตรงนี้จะต้องบอกเลยว่ามีความต้องการว่าตัวของโปรแกรมหรือการระบบงานที่ต้องการพัฒนามาจะต้องทำตามนี้ตามความต้องการนี้นะคะแล้วก็ข้อ 1.2 ก็คือต้องมีรายงานสรุปการยกเลิกประจำวันด้วยอาจจะมีประจำวันประจำเดือนประจำไตรมาสประจำครึ่งปีประจำปีให้เลือกได้โดยต้องแบ่งแต่ละต่อแคชเชียร์เลยนะคะต่อสาขาเลยเพื่อให้ผู้จัดการสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าใครคือคนที่ทำการยกเลิกแบบผิดปกตินะคะ

พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์

0: ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับ

0: ภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยกรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-100-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ

0: มัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
2: แล้วเจอกันนะครับ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
5: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เอวันนี้ทานอะไรดีคะ
1: มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับ
0: วันนี้ได้เห็ดฟางดอกใหญ่มานะคะอาจารย์เอจะรับเป็นต้มยำเห็ดฟางน้ำข้นกับข้าวไข่เจียวแล้วร้อนประจานไหมคะ
1: เอางั้นก็ได้ครับ
0: ค่ะต้มยำน้ำข้นข้าวไข่เจียว
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมารับประทานต้มยำเห็ดฟางที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับร้านนี้นะครับผมมาทานเป็นประจำเลยครับเพราะว่าเขามีบริการแนะนำอาหารตามวัตถุดิบที่มีในร้านนั่นเองครับและในวันนี้นะครับเป็นเห็ดฟางจานนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าพูดถึงเห็ดฟางครับต้องบอกว่าเป็นเห็ดหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารที่เราคุ้นเคยเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะเป็นเห็ดธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ว่าเห็ดนั้นเป็นพืชที่ไม่ธรรมดาและมีความพิเศษมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับรู้ความพิเศษของเห็ดกันนะครับในช่วงเช็คอินครับแต่ตอนนี้ผมขอลิ้มรสความอร่อยของต้มยำเห็ดฟางจานนี้ก่อนครับ
0: ได้แล้วครับอาจารย์เ
1: อขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ต้มยำเห็ดฟางกุ้งอร่อยมาก
2: ในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะคะก็แบ่งออกมาเป็น5อาณาจักรใหญ่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะคือพวกเห็ดและราซึ่งเห็ดและรานี้ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัว

0: นะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ค่อยสลับซับซ้อนแล้วก็การมีการเจริญออกมาเป็นเส้นใยแล้วพอถึงเวลาที่ขยายพันธุ์ก็มีการสร้างสปอร์ซึ่งมันก็จะมีหลากหลายสีนะคะแล้วแต่ชนิดทีนี้ทั้งเห็ดและราเนี่ยมันก็จะมีทั้งประโยชน์และโทษถ้าเรามาดูในเรื่องของการเป็นโทษก่อนนะคะการเป็นโทษเนี่ยก็จะมีพวกราที่ทำให้เกิดโรคในคนในสัตว์ในพืชนะคะถ้าอย่างในคนก็อย่างเช่นทำให้เกิดโรคผิวหนังถ้าในสัตว์ในพืชก่อนถ้าเป็นในพืชนี่ก็จะทำนะถ้าเป็นเห็ดเนี่ยเราก็จะเอามาบริโภคนะคะซึ่งก็มีหลายชนิดมีทั้งที่เราไปเก็บเองตามธรรมชาติอย่างที่ชาวบ้านจะไปเก็บในป่านะคะก็จะมีเห็ดที่มันขึ้นเองอย่างเช่นเห็ดโคนที่ขึ้นตามจอมปลวกอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็มีเห็ดที่เราสามารถที่จะเพาะเป็นการค้าได้นะก็อย่างพวกเห็ดฟางนะคะเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้านะคะแล้วก็เห็ดหอมอะไรเหล่านี้ก็มีมากมายหลายชนิดนะคะ
1: ประเทศร้อนชื้นอย่างบ้านเรานั้นมีเห็ดมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทานครับหนึ่งในเห็ดที่เรารู้จักกันดีนั้นก็คือเห็ดฟางที่มีอยู่ในแกงถ้วยนี้นะครับ
0: ในบรรดาพวกเห็ดเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการก็จะไม่ต่างกับพวกผักเท่าไหร่ก็จะมีพวกวิตามินนะคะมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีในปริมาณที่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีพวกเส้นใยนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันเนี่ยจะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะก็จัดว่าเป็นอาหารสุขภาพได้นะคะก็มีคนที่นิยมนำมาเพาะกันเพื่อที่จะขายเป็นการค้าอย่างเห็ดฟางเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เขาเพาะเห็ดฟางกันเขาก็จะเพาะในฟางถึงได้เรียกว่าเห็ดฟางนะคะก็หลังจากที่ทำนาเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะเหลือฟางข้าวเนี่ยเขาก็เอามาใช้ก็เอาเชื้อเห็ดฟางเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเพาะก็นิยมทำเป็นกระบะไม้นะคะเอาฟางใส่ลงไปมีการใส่เส้นใส่เชื้อเห็ดลงไปแล้วก็เพาะจนกระทั่งมันเก็บดอกเห็ดได้นะคะ
1: ไม่ผิดหวังจริงๆครับกับรสชาติความอร่อยครับมีทั้งเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เห็ดนุ่มๆน่ารับประทานและอร่อยมากๆเลยล่ะครับเอาละเรามาพูดคุยกันเรื่องของเห็ดฟางกันต่อครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเห็ดบางบัวทองครับเมื่อเราได้ชิมเห็ดกันไปแล้วเรารู้ถึงวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารกันไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าต้นตอจริงๆเห็ดนั้นปลูกได้อย่างไรนะครับช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ฟาร์มเห็ดบางบัวทองคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยกับช่วงซูมอินผู้ชมครับแล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเห็ดฟางบางบัวทองครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนเก่งกันครับแต่ตอนนี้พี่เอเขาอยู่ไหนนะคุณผู้ชมตามผมไปพบกับพี่เอกันเลยครับ

0: นี่แหละครับจุดหมายปลายทางที่ผมพามาในวันนี้ฟาร์มของพี่เอกิติพงศ์กระดิ่งสายอดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังสินค้าในประเทศของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพี่เอเริ่มต้นอาชีพเกษตรอย่างจริงจังเมื่อพ.ศ. 2555ครับพื้นที่ทั้งหมดของฟาร์ม2ไร่2งานถูกจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัย1หลังโรงเรือนเพาะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าขนาด4คูณ6เมตรจำนวน5โรงเรือนโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกขนาด2คูณ4เมตรจำนวน1โรงเรือนแปลงปลูกผักอินทรีย์พื้นที่สวนที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดและสระน้ำเล็กใหญ่เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำและเพื่อการเกษตรครับ
1: เมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆแล้วครับก็เห็นว่าพี่ไม่ได้เป็นแค่ฟาร์มเห็ดธรรมดาก็ยังมีการปลูกพืชอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: ครับผมก็ที่นี่มีเยอะนะฮะเนื่องจากว่าเราทำเกษตรเป็นแบบเกษตรผสมผสานนะฮะเราจะมีพืชผลทางด้านการเกษตรตัวนี้อยู่ค่อนข้างจะเยอะมากนะหลายอย่างแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ดังนั้นคนที่เดินเข้ามาที่นี่จะได้เรียนรู้กับการทำเกษตรเนี่ยหลากหลายนะซึ่งเราสามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเช่นที่นี่เราก็จะมีในส่วนของผักไฮโดรโปนิกนะเป็นผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งผักไฮโดรโปนิกแบบอินทรีย์นะมีสตรอเบอรี่มีไม้ผลนะมีเลี้ยงสัตว์มีประมงนะเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้นะมีเห็ดนางฟ้าและสิ่งที่สำคัญที่นี่นะเราจะมีเห็ดฟางเราจะทำเห็ดฟางเป็นหลักนะเป็นอาชีพหลักของเราก็คือในการทำเห็ดฟางครับ
1: เรียกได้ว่าตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะมีผลผลิตที่เราปลูกเนี่ยให้หมุนเวียนได้กินแล้วก็ได้จำหน่ายตลอดทั้งปีเลยทีเดียว
2: ถูกต้องครับผมจริงๆแล้วที่เนี่ยเราตอนแรกเราทำเป็นเห็ดฟางมานะตั้งแต่ปี55นะเพราะว่าน้ำท่วมปี54ใช่ไหมมันที่เนี่ยมิดหัวเลยนะมันล้างไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะต้นไม้ผลอะไรต่างๆนะที่ผมเคยปลูกเอาไว้

0: ไอ้เนี่ยมันหายไปหมดเลยผมก็เลยจุดประเด็นที่ตั้งแต่ปี55เป็นต้นมาในการที่จะทําแล้วค่อยๆทําเกษตรไปเรื่อยๆทีละอย่างทีละอย่างแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นที่นี่ก็จะเป็นจะมีหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะแล้วก็มาสนับสนุนนะทำให้เรามีความหลากหลายแล้วก็ได้คัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบนะเป็นศูนย์การเรียนรู
1: ้
0: นะฮะชุมชนต้นแบบของกศน.นะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของพัฒนาชุมชนนะแล้วก็ที่นี่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
1: ที่เป็นศูนย์เรียนรู้นี่คือผู้ที่มาสนใจเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามายังไงแล้วก็เรียนรู้อะไรได้บ้าง
0: เขาสามารถที่จะ walk in เข้ามาเรียนรู้ฟรีได้ที่นี่เลยนะเราจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะใครที่ยังไม่มีทิศทางนะในการที่จะทําการเกษตรมีหลายๆคนกันที่โทรมานะว่าไม่มีทิศทางในการทําการเกษตรคุณมาที่นี่นะคุณมาเลือกดูเอามาชมเอาคุณชอบแบบไหน
1: อันนี้ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็คือเห็ดฟางจากที่ผมพอทราบมาหรือว่าคุณผู้ชมคงจะทราบนะครับการทําเห็ดฟางเนี่ยจะต้องเกิดจากการทําจากฟางเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าเห็ดฟาง
0: ครับผม
1: ใช่มั้ยต้องเพาะจากฟางแต่ที่นี่มีความพิเศษก็คือว่าไม่ได้เพาะจากฟางละ
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงครับอธิบายนิดนึง
0: ต้นแบบตัวนี้มาจากทางภาคใต้นะก็คือภาคใต้ตัวนี้เขามีทะเลปาล์มเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาไปสังเกตอยู่ว่าเกษตรกรเนี่ยเอาทะเลปาล์มไปเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้วเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วก็เอาทะเลปาล์มเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่บ้านหรือว่ามันตกหล่นอยู่ที่บ้านปรากฏว่าเชื้อเห็ดฟางมาไปขึ้นเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ดูเลยว่าเฮ้ยปาล์มมันก็สามารถที่จะเชื่อให้ฟังสามารถที่เดินแล้วก็ออกผลผลิตได้นะเขาก็เลยเอาทะไลปาล์มตัวนี้ไปวางเรียงกันนะในร่องปาล์มแล้วก็ร่องยางนะแล้วก็เอาเชื้อเห็ดตัวนี้ไปโรยนะมันก็สามารถได้ขึ้นมาแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาได้ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นในส่วนของทางภาคกลางหรือว่าทางต้นๆทางภาคใต้ตัวนี้เขาก็ประยุกต์ขึ้นมานะฮะว่าเอ้ยทำไมได้ไม่เอาทะไลปาล์มตัวนี้เอามาเข้าโรงเรือนเอามาทำในโรงเรือนนะผมก็เลยว่าทางลาดบุรีตรงนี้เขาเริ่มทำแล้วก็หลายๆที่เขาทำกันแล้วผมก็ไปศึกษาดูงานของเขามาแล้วก็เอามาทดลองทำดูซึ่งมันก็ได้ผลนะก็เราสามารถที่จะค่อยๆประยุกต์เอาทะไลปาล์มได้ซึ่งมันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายมากและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าที่นี่เราบริหารจัดการเป็นแบบซีโร่เวสต
1: ์
0: ก็คือใช้วัสดุครบวงจรทั้งหมดเลยนะไม่มีขยะ
1: แล้วอย่างตรงนี้ครับเวลาเราไปอธิบายให้ความรู้เขานี่คือยังไง
0: ครับผมอันนี้คือหลายๆคนเนี่ยอยากขอร้องขอมามากเลยอยากเพาะเห็ดฟางอยากมีเห็ดฟางกินเอง
1: เพราะว่าเราเด่นเรื่องเห็ดฟาง
0: ถูกต้องทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีพื้นที่ทีนี้ไม่มีพื้นที่เราจะทำไงล่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักว่าเห็ดฟางแบบตะกร้าถูกไหมฮะทีนี้การเห็ดฟางแบบตะกร้าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะดูแลยากผลผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วมันไม่คุ้มทุนกันผมก็เลยมีการประยุกต์แล้วก็มีการศึกษาในข้อมูลกับคนที่ทำเห็ดฟางหลายๆเจ้าเหมือนกันซึ่งมีอาจารย์อยู่ท่านนึงนะเขาคิดประดิษฐ์นะครับในการทำเห็ดฟางแบบถังขึ้นมานะผมก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เอามาทดลองทำดูซึ่งมันเป็นผลสำเร็จนะซึ่งออกมาแล้วก็คือเป็นเห็ดฟางแบบถังซึ่งเขาตัวนี้เขาสามารถไปวางไว้ในบ้านได้วางไว้ในครัววางไว้ที่ไหนก็ได้ที่เป็นที่ร่มเขาก็สามารถที่จะมีเห็ดฟางเอาไว้รับประทานเองได้อยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ันนี้เป็นการทำงานที่ง่ายมากแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างจะต่ำเขาสามารถที่ทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็ผมได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ตัวนี้ให้กับหลายๆชุมชนเนี่ยเยอะมาก
1: พี่เอครับการเพาะเห็ดที่ดีเนี่ยจะต้องมีโรงเรือนด้วยป่ะอันนี้เกี่ยวข้องกันไหม
0: จำเป็นนะเพราะถ้าเราต้องการทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยควรที่จะทำเป็นระบบโรงเรือนเพราะว่าการทำโรงเรือนเนี่ยเราสามารถที่คุมปัจจัย4ของมันได้นะปัจจัย4ก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิความชื้นแสงแล้วก็สภาพอากาศนะที่เห็นนะว่าทำไมโรงเรือนถึงต้องเป็นสีฟ้าม
1: ี
0: คำถามอยู่เยอะมากว่าทำไมโรงเรือนต้องเป็นผ้าพลาสติกสีฟ้าเพราะว่าจากการวิจัยนะกับคนที่ทำเห็ดทั่วๆมาแล้วเนี่ยสีแสงสีฟ้าเป็นสีที่เห็ดเนี่ยเหมาะสมมากที่สุดไม่สว่างมากเกินไปแล้วก็ไม่ทึบจนมากเกินไปนะทำให้เห็ดสามารถที่จะเจริญงอกงามได้ผลผลิตเนี่ยสูงที่สุดก็คือแสงสีฟ้าโรงเห็ดส่วนใหญ่ก็ถึงจะใช้เป็นโรงเรือนเป็นผ้าใบสีฟ้าๆแบบนี
1: ้
0: ครับผม
1: แล้วที่ฟาร์มแห่งนี้มีเทคนิคในการควบคุมปัจจัยสีนี้ยังไงบ้าง
0: ก็คือ1ในการที่คุมอุณหภูมิส
1: ัง
0: เกตว่าตอนนี้เรามีต้นไม้ในการคุมเข้ามาช่วยนะอุณหภูมิที่อยู่ใต้ต้นไม้จะแตกต่างกันค่อนข้างจะน้อยมากแต่ถ้าอุณหภูมิที่ไม่มีต้นไม้นะบ่จะร้อนก็ร้อนเต็มที่ห
1: ร
0: ือบ่จะเย็นก็คือเย็นแตกต่างกันเยอะมากซึ่งเห็ดไม่ชอบนะทีนี้แล้วก็ในส่วนของความชื้นนะความชื้นตัวนี้เราสามารถที่ฉีดน้ำได้อยู่ตลอดเวลานะถ้าอุณหภูมิข้างนอกไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ความชื้นก็จะไม่แตกต่างนะแสงนะที่ตกกระทบกับต้นไม้ผ่านลงมาปั๊บเนี่ยแสงก็จะไม่จ้านะนะฮะแล้วก็สภาพอากาศรู้อยู่แล้วสภาพอากาศของที่อยู่ใต้ต้นไม้อากาศจะดีมากนะฮะนี่ฮะเราแค่มีต้นไม้ปกคลุม ทุกอย่างจบเลยนะฮะนี่คือข้อดีของ
1: เราเทคโนโลยีที่ใช้ครับพี่ใช้เทคโนโลยีอะไร
0: เวลาที่ผมไม่อยู่หรือว่าผมไปเป็นวิทยากรหรือผมไปอบรมปั๊บเนี่ยผมก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่คือให้น้ำให้ระบบไอหมอกทางมือถือ นะผมก็คือผมติดตั้งเอาไว้แบบนั้นแหละผมรู้อยู่แล้วว่าเรือนเนี้ยจะต้องให้น้ำเย็นนี้แต่ว่าเย็นนี้ผมไม่อยู่ผมไปอบรมต่างจังหวัดนะผมก็จะออนไลน์เข้ามาแล้วก็ฉีดน้ำพอถึงเวลาตอนเย็นๆปั๊บเนี่ยโอเคแดดลมตกละผมก็จะออนไลน์มาให้มันฉีดน้ำเลยเพื่อเดี๋ยวเพิ่มความชื้นแล้วก็ไล่อากาศมันโดยที่ผมไม่อยู่ผม
1: ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
0: ใช่ถูกต้องเพราะในเมื่อเรามีกิจกรรมข้างนอกใช่มั้ยเราเรียนมาเทคโนโลยีเรามีมันทำงานได้นะทางมือถือตัวนี้เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนั้น
1: อย่างนี้เราก็ต้องมีเครื่องวัดใช่ไหมว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้อุณหภูมิเท่าไรในแต่ละจุด
0: ข้างในมีอยู่
1: อันนี้คือเราติดตั้งไว้ทุกจุด
0: ในโรงเรือนมันจะมีเทอร์โมมิเตอร์กับเครื่องวัดความชื้นอยู
1: ่
0: นะอันนี้เรามีคอยวัดอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทราบนะถ้าเราอยู่ได้เราหายใจออกหายใจคล่องไม่อึดอัดไม่ร้อนจนเกินไปเห็ดก็อยู่เหมือนกับเรานะสังเกตอยู่ง่ายๆแค่นี้เองครับ
1: ก็ดูเหมือนไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย
0: ครับผม
1: ถ้าศึกษาไปลึกๆอาจจะง่าย
0: ใช่
1: อย่างนี้ต้องใช้ประสบการณ
0: ์ถูกต้องเราต้องมีประสบการณ์สูงเพราะว่าปัญหาในแต่ละฤดูจะไม่เหมือนกันฤดูหนาวก็ปัญหาอย่างนึงร้อนก็อย่างนึงฝนก็อย่างนึงนะแต่ละฤดูเนี่ยการทำเห็ดจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะทำเห็ดจากตรงนี้คือต้องมีความอดทนต้องมีความหนักแน่นนะแล้วก็มีใจสู้ด้วยนะแล้วก็พยายามที่จะศึกษาหาแก้ปัญหาอยู่ได้อยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้คือเป็นเหมือนคุณสมบัติของเกษตรกรที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเพาะเห็ดหรือว่าด้วยปลูกอะไรก็ตาม
0: ต้อง
1: มีคุณสมบัติเดียวกันก็คือความอดทน
0: เราใส่ใจมันอดทนมันเรารักมันในเมื่อเรารักมันปั๊บนะเราก็ทุ่มทุกอย่างที่เราจะสามารถที่จะทุ่มเทให้กับมันได้ครับครับ
1: เอาละครับเรามาสู่ขั้นตอนของการเพาะเห็ดกันดีกว่าอยากจะรู้ครับยากหรือเปล่าพี่แรกๆ
0: ขั้นตอนเพาะเห็ดเนี่ยมันก็ยากนะในแต่ละภาคนะเราจะมีวัสดุในการเพาะที่ไม่เหมือนกันภาคอีสานก็จะเป็นพวกกากมันนะฟางกากมันภาคเหนือก็จะเป็นพวกกากถั่วเปลือกถั่วอะไรพวกนี
1: ้
0: ภาคกลางจะเป็นฟางฝ้ายภาคใต้ก็จะเป็นทลาย
1: ปาล์ม
0: แต่ผมอยู่ภาคกลางผมใช้ทลายปาล์มนะทีนี้ในการทำงานเนี่ยผมก็สั่งซื้อจากทลายปาล์มเนี่ยมาจากทางสุราษฎร
1: ์
0: นะฮะเอามาเป็นรถเนี่ยเอามาลงทีละ10ตันนะแล้วก็เอามาทยอยใช้ขั้นตอนในการทำงานก็คือเอาทลายปาล์มเนี่ยแหละเอามาแช่น้ำไว้2คืนนะแล้วก็เอามากองเป็นชั้นๆนะสูงประมาณ80เซนแล้วก็กว้างประมาณ2เมตรแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆนะเอามาหมักไว้ประมาณ 5-7 วันเพื่อให้ปลามันนิ่มนะแล้วก็เกิดความร้อนนะแล้วก็มีการย่อยสลายอาหารตัวนี้เอาออกมาซึ่งอาหารในทลายปลาเนี่ยมีเยอะเยอะอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่หมักได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปเลี้ยงในโรงเรือนเลี้ยงไปเป็นชั้นๆนะเราจะมีชั้นเพาะอยู่นะในแต่ละโรงเรือนเนี่ยเราจะมีชั้นเพาะอยู่ประมาณ4ชั้นเอามาเลี้ยงให้ติดกันแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราก็อบไอ้น้ำฆ่าเชื้อนะเราไม่ใช้สารเคมีในการที่ทำเห็ดฟางใดๆทั้งสิ้นนะเราฆ่าเชื้อโดยการที่อบในน้ำก็คือเราใช้เตาถัง200ลิตรเนี่ยใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็อัดไอ้น้ำเข้าไปในโรงเรือน6ชั่วโมงในการที่ฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีเชื้อเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเห็ดมันก็จะได้เติบโตมาอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีศัตรูนะหลังจากที่มันเย็นเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็เอาเชื้อโรยนะโรยเชื้อพอโรยเชื้อปั๊บเนี่ยเราจะนับวันที่1ละนะเริ่มการทำงานวันที่1โรยเชื้อไปเราจะบ่มเชื้อประมาณ5วันนะ5วันนี้คือเราต้องปิดโรงเรือนตัวนี้ให้หมดเลยนะอากาศจะค่อนข้างจะสูงอากาศจะอึดอัดมากคือเราไม่ต้องการให้อากาศถ่ายเทนะให้อุณหภูมิสูงอยู่ที่ประมาณ 35-40 องศานะสูงอยู
1: ่
0: นะ5วันพอหลังจาก5วันปั๊บเนี่ยมันกินอาหารได้เต็มที่มันยิ่งร้อนยิ่งอึดอัดเนี่ยยายก็จะแตกตัวเดินเต็มที
1: ่
0: พอ5วันเรียบร้อยปั๊บเราจะเปิดอากาศละเปิดอากาศแล้วก็เริ่มให้น้ำมันนะนี่คือมันกินอิ่มเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกดอกละนะวันที่6วันที่7วันที่8นะมันก็จะเริ่มค่อยๆจับเม็ดขึ้นมานะเริ่มเป็นดอกเห็ดเล็กๆละ
1: ครับ
0: เนี่ยขึ้นมานะ
1: เริ่มมีสีขาวๆดอก
0: ใช่วันที่8วันที่9เราเริ่มเก็บได้ละบางจุดเนี่ยมันก็จะโตเต็มที่ละนะมันจะโตไม่พร้อมกันนะวันที่9วันที่10วันที่11เนี่ยจะค่อยๆโตมาเรื่อยๆนะวันที่12คือวันที่โตมากที่สุดพร้อมกันมากที่สุดเราจะได้ผลผลิตสูงสุดในวันที่ประมาณ11 12ในตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บยาวไปเลย20วัน
1: ครับ
0: นะพอ20วันปั๊บเราก็จะหมดเชื้อก็จะหมดอาหารก็จะหมดความร้อนของทลายปาล์มก็จะนะแล้วก็จะจบการผลิตในแต่ละรอบเพราะนั้นรอบการผลิตตัวนี้ก็คือ1เดือนนะนับตั้งแต่วันที่เราโรยเชื
1: ้
0: อนะโรยเชื้อ5วันบ่มนะ10วันเก็บนะแล้วก็เก็บไปอีก20วันนะครับนี่คือรอบการผลิตของการทำเห็ดฟาง
1: ก็หมดรอบการผลิตแล้วคราวนี้ก็เริ่มกระบวนการใหม่
0: ใช่
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมได้เข้ามาอยู่ที่โรงเรือนเพาะเห็ดฟางนะครับของพี่เอเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะทำการเก็บเห็ดฟางนี้ไปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับต้องถามพี่เอว่าวิธีการเก็บเนี่ย ยากหรือเปล่าครับ
0: ไม่ยากครับผมเราก็จะดูเห็ดไซส์ดอกใหญ่ๆนะดอกขนาดเนี้ยในขนาดเนี้ยพวกเนี้ยนะขนาดลูกปิงปองหรือขนาดลูกชิ้นใหญ่ๆตัวเนี้ยเราสามารถที่เก็บได้ส่วนอันเล็กๆตัวเนี้ยเราก็เอาเก็บไว้ก่อนอีก12ชั่วโมงมันจะโตได้ขนาดเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ทั้งหมดเลยแค่12ชั่วโมงเอง
1: 12ชั่วโมงสามารถโตได้ขนาดนี้แสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยผลผลิตก็ออกมาเยอะพอสมควร
0: ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเอาอย่างง่ายๆคือวันในวันที่12เนี่ยที่เราเก็บเราบอกว่าวันที่12เป็นยอดที่เราเก็บได้ปริมาณสูงสุดนะก็อย่างลงเรือขนาดนี้จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าโลนะพอทราบไหมฮะว่าโลหนึ่งประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ที่ผมส่ง
1: เคยซื้อโลละ150
0: อันนั้นเป็นราคาขายราคาส่งของผมก็คือโลละ100ผมส่งให้กับทางแม่ค้าหรือว่าขายเองกันเนี่ยคือโลละ100เขาจะได้ราคาถูกมากเลยซึ่งวันนั้นถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าวันที่12เราได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กว่าโลนะฮะโลละ100เราก็ได้เงินถึง 2,000 บาทใช่นะฮะทีนี้รอบการผลิตทั้งหมดทั้งเดือนเนี่ยตัวนี้ออกมาเนี่ยผลผลิตมันจะตกอยู่ที่ประมาณ100ถึง120กิโลต่อ1โรงเรือนนั่นหมายถึงว่าเราจะมีเงินต่อ1โรงเรือนเนี่ยเป็นรายได้เนี่ยประมาณ10,000กว่าบาทเลย10,000ถึง 12,000 บาทนะอันนั้นต่อ1โรงเรือนนะฮะ
1: สำหรับตลาดนะครับพี่หมายถึงว่าเราพอเราเก็บแล้วเนี่ยเขาจะมารับเราโดยตรงเลยไหม
0: ก่อนที่เราจะเก็บเรามีตลาดอยู่ในมืออยู่แล้ว
1: อ๋อใช่
0: เราต้องทราบก่อนนะผมต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนนะว่าผลผลิตผมจะออกเนี่ยประมาณเท่าไหร่กันผมต้องมีลูกค้าอยู่ในมือทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่าผมเก็บ20โลใช่ไหม20โลผมมีลูกค้าจองกี่โลลูกค้าจองทั้งหมด10โล
1: ครับ
0: ทีนั้นผมก็ติดต่อกับแม่ค้านะที่เป็นแม่ค้ารายใหญ่เนี้ยอีก10โลนะเท่ากับว่าผมจะต้องวางแผนตลาดนำการผลิตนะฮะเนี่ยนี่คือการทำงานของผม
1: อย่างนี้ผู้ที่เป็นมาศึกษาเรียนรู้หรือว่ามาดูงานอย่างผมเนี้ยมาดูอย่างเงี้ยแล้วอยากจะได้เห็ดกลับไปเนี่ยก็ไม่การันตีว่าจะมีผลผลิตหรือเปล่า
0: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราพยายามที่จะให้มีผลผลิตอยู่ตลอดเวลาถ้าใครมาจังหวัดไหนที่โชคดีนะฮะก็จะได้เห็ดฟางตัวนี้เอากลับไปทานนะฮะถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีออเดอร์ล่วงหน้านะก่อนที่ผมจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่แล้วครับ
1: แสดงว่าวันนี้ผมโชคดีมากครับเพราะว่ามีเห็ดไว้รอผมเยอะขนาดนี้เลยทีเดียวครับ
0: ที่เราขายตลาดนะเราขายแบบนี้อันนี้คือเห็ดราคาที่ดีที่สุดนะอันนี้จะเห็ดเป็นเห็ดที่ราคารองลงมานะราคาจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเห็ดที่ไม่มีราคา
1: อ๋อแต่กินได้ไหมไม่มีราคาก
0: ินได้อันนี้กินได้แต่ทีนี้ผมไม่กินอ่ะรู้ไหมว่าเห็ดที่บอกว่าไม่มีราคาเนี่ยผมสามารถทำให้มีราคามากกว่าเห็ดพวกนี้ได
1: ้
0: โดยการที่เอาไป
1: แปรรูป
0: เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับมันได
1: ้เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปครับช่วงโกลกรีนนะครับพี่เอจะพาเราไปดูการแปรรูปจากเห็ดที่เรียกได้ว่าไม่มีราคานี
0: ้
1: สามารถสร้างมูลค่า
0: ไม่มีใครเขาซื้อนะตัวนี้แต่ว่าผมทำให้มันมีมูลค่ามากกว่าเห็ดที่เป็นตัวพระเอกมันได้ด้วย
1: และช่วงนี้ครับช่วงโกกรีนครับอย่างที่บอกไปพี่เอจะนำเราทำอะไรนะ
0: ข้าวเกี๊ยบ
1: ข้าวเกี๊ยบจากเห็ด
0: ใช่ครับผม
1: เห็ดที่เราได้จากการเก็บเมื่อกี้แล้วอย่างเช่นเห็ดตรงนี้ที่เรียกว่าเห็ดทิ้งเห็ดเ
0: ชื้อใช่ใช่นี่คือเห็ดที่เขาไม่ทานกันนะแล้วก็ในนี้ต้องบอกมันจะไม่มีราคาในท้องตลาดเลยแต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเห็ดตัวนี้มันมีราคาสูงนะสูงกว่าพวกนี้อยู่เยอะนะ
1: สูงอย่างไร
0: เราเอามาแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยบเห็ดนะทีนี้ในการทำข้าวเกี๊ยบเห็ดมีอะไรบ้างนะง่ายๆเลยนะครับเราจะมีเครื่องปรุงอยู่นะฮะก็จะมีอันดับแรกคือถังนะอัตราส่วน1กิโลนะเห็ดฟาง1กิโลนะฮะแล้วก็จะมีแป้งมันสับปะหลังแล้ว1กิโลก็คือ1ต่อ1เลยนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงเช่นผงปรุงรสนะครับพริกไทยเกลือนะพวกนี้อย่างละ25กรั
1: ม
0: นะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะ100กรัมนะแค่นี้เองนะแล้วก็มาผสมกันนะนวด1ชั่วโมงถ้านวดด้วยมือประมาณ1ชั่วโมงถ้านวดด้วยเครื่องก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่นวดเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะมาปั้นเป็นแท่งนะฮะเป็นแท่งแบบนี้
1: อันนี้ออกมาเป็นแท่ง
0: ๆอ๋ออันนี้จะเป็นเห็ดนะอันนี้จะเป็นธัญพืชนะเป็นแท่งๆแบบนี้นะแล้วก็เอาไปนึ่งนะนึ่ง1ชั่วโมงนะแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นนะเข้าตู้เย็นอีก2คืนเพื่อให้มันแข็งเซตเป็นแข็งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอามาหั่นนะหั่นแล้วก็เอาไปตากนะตากให้แห้งแล้วก็จะได้เป็นแผ่นดิบแบบนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นแผ่นดิบของเห็ดนะฮะอันนี้เป็นแผ่นดิบของธัญพืชนะอันนี้จะเป็นมันม่วงอันนี้จะเป็นฟักทองผสมมันม่วงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาหลังจากที่ตากได้ที่แห้งเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะมาทอดแบบนี
1: ้
0: นะฮะเห็นไหมทอดมันก็จะฟูเราทอดง่ายมากเร็วมากประมาณสัก5วินาทีเองเร็วมากเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวลองดูนะฮะนะนับนะ1 2 3 4 5 5วินาทีตัวเนี้ยใช้ได้แล
1: ้
0: วเรารีบขึ้นง่ายมากเลยฮะเร็วมากแป๊บเดียวนะเราชิมได้เลยตรงนี้
1: ตอนนี้ครับที่นวดออกมาเนี่ยมีกี่รสชาติแล้ว
0: ตอนนี้เรามีทั้งหมด8รสชาตินะฮะอันนี้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับ เราจะแบ่งแยกเป็นเห็ดทั้งหมด4รสชาตินะฮะจะประกอบด้วยเห็ดดั้งเดิมนะฮะอันนี้เราไม่ได้ปรุงรสนะฮะเห็ดงาดำนะอันนี้เราใส่งาดำเข้าไปนะแล้วก็เราจะปรุงรส2รสชาติแล้วก็คือรสชาติของต้มยำกับรสชาติของไข่เค็ม
1: คือเห็ดต้มยำหรือว่าไง
0: ใช่ไม่ใช่เอาดั้งเดิมตัวเนี้ยไปคลุกกับผงต้มยำแล้วก็ผงไข่เค็ม
1: ครับ
0: นะเราก็จะได้เป็น4รสชาติของเห็ด
1: รสชาติที่เกี่ยวกับเห็ด
0: ใช่
1: นอกจากนี้มีอะไรบ้าง
0: เราก็จะมีธัญพืชอีก4ตัวก็คือกล้วยหอมนะครับมันม่วงฟักทองแล้วก็ฟักทองผสมมันม่วงจะเป็น2สีแบบนี้นะอร่อยมากเลยตัวนี
1: ้ก็จากวันนี้นะครับที่ได้มาที่ฟาร์มเห็ดแห่งนี้

0: วันนะครับก็เห็นว่าพี่เนี่ยได้เกิดความรู้หลากหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่การเพาะเห็ดรวมถึงการแปรรูปด้วยสุดท้ายครับให้พี่เอฝากถึงคนที่อยากจะทำการเกษตรหรือว่าคนยุคใหม่ที่มีแนวคิดที่อยากจะทำแต่ไม่กล้าที่จะทำ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องค้นหาตัวตนของเราที่แท้จริงให้ได้ก่อนนะครับว่าเราชอบอะไรเราอยากที่จะทำอะไรนะเมื่อเราค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราได้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็ไปศึกษาหาความรู้นะจากปลาจากผู้มีความรู้จากสถานที่ให้ความรู้ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างออกมานะฮะเราทำในสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขในสิ่งที่เรารักนะเราค้นหาตัวเองแล้วว่าเรารักอะไรเราก็ทำในสิ่งนั้นเป็นต้นไปนะคนที่จะทอดความรู้เนี่ยมีอยู่เยอะอยู่แล้วนะฮะเราก็สามารถติดต่อได้หรือถ้าท่านไม่มีทิศทางอะไรปั๊บท่านมาติดต่อที่เราได้เลยนะเรามีหลากหลายกิจกรรมในการทำการเกษตรเนี่ยเยอะมากเพราะเรารู้ว่าหลายๆคนไม่มีทิศทางงั้นคุณมาที่ทางที่กับเราและติดต่อเรากับเราได้นะครับเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนอยู่แล้วฟรีเดิน walk in เข้ามาฟรีได้เลยครับผม
0: ผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับการที่ผมได้มาเยี่ยมฟาร์มเห็ดแห่งนี้ครับทำให้ผมรู้ว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของเห็ดโดยตรงเลยอย่างที่พี่เอเคยบอกไว้นะความสุขจากการทำงานใดๆไม่เทียบเท่าจากการเป็นเกษตรกรนั่นเอง
1: ต้องครับผม
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอมากครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ครับ
1: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับผมกิติพันธ์นั่งคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: ครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีการศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาประชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

น่วยที่11สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ์นะคะเราจะมาศึกษาเรื่องสิทธิยึดหน่วงก่อนนะซึ่งก็อยู่ในประมวลแพ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา241ถึง250นะคะในเรื่องสิทธิยึดหน่วงนี้ต้องกล่าวก่อนว่าเราจะศึกษาเฉพาะสิทธิยึดหน่วงทั่วไปนะคะจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเราจะแบ่งสิทธิยึดหน่วงได้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงเฉพาะนะคะซึ่งจะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะคะกับสิทธิยึดหน่วงทั่วไปอย่างที่เราจะศึกษานี้นะคะในการบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยเราจะต้องบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเฉพาะเสียก่อนนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาสิทธิยึดหน่วงทั่วไปกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าทำไมกฎหมายจะต้องกำหนดถึงสิทธิยึดหน่วงเอาไว้นะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะคะก็จะมีนะคะผู้ว่าจ้างนะคะกับผู้รับจ้างนะคะสองฝ่ายนะคะเขาก็มีสัญญาระหว่างกันก็คือสัญญาจ้างทำของนั่นเองนะคะก็คือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกาไปให้ผู้รับจ้างนะคะคือเป็นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยนะคะซ่อมนาฬิกานะคะค่าจ้างซ่อมนาฬิกาเนี่ยก็300บาทนะคะเมื่อช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาซ่อมเสร็จนะคะเขาก็บอกว่าให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกามารับนาฬิกาไปได้นะคะแล้วก็ชำระค่าซ่อมซะหน่อยนะคะคือ300บาทนะคะปรากฏว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะบอกไม่มีตังค์นะคะยังไม่จ่ายขอเอานาฬิกากลับไปก่อนได้ไหมนะคะกรณีนี้นะคะผู้รับจ้างจะทำยังไงนะคะเป็นกรณีที่ว่าลูกหนี้เนี่ยนะคะค่าซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาไม่ชำระหนี้อะค่ะนะคะจะไปฟ้องศาลนะคะให้บังคับชำระหนี้ให้นะคะมูลหนี้ก็แค่300บาทเท่านั้นเองนะคะจะต้องเสียทั้งค่าทนายความเสียเวลานะคะแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะคะอีกประการหนึ่งเนี่ยนะคะการศาลเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินไวนะคะอาจจะ2ปี3ปีก็ยังไม่รู้นะคะแล้ว300บาทนี่จะทำยังไงนะคะอาจจะต้องเสียตังค์มากกว่า300บาทก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะจึงให้สิทธินะคะเจ้าหนี้นะคะก็คือผู้รับจ้างเนี่ยนะคะจะเก็บนาฬิกานั้นไว้นะคะยึดหน่วงคือเก็บไว้นะคะไม่ให้ไปกับผู้ว่าจ้างได้นะคะจนกว่าหนี้ของเขาคือ300บาทเนี่ยนะคะจะได้รับชำระหนี้นะคะก็เป็นมาตรการหนึ่งของเจ้าหนี้ที่จะบีบบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะชำระหนี้ให้แก่ตนนะคะอันนี้คือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงคือสะดวกนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะทำให้มีการบังคับชำระหนี้กันได้ในทางความเป็นจริงนะคะข้อดีของสิทธิยึดหน่วงนะคะหรือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิยึดหน่วงเนี่ยไม่ถูกบังคับโดยอายุความนะคะโดยหลักแล้วหนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีอายุความทั้งนั้นนะคะแต่สำหรับกรณีเช่นตัวอย่างเนี่ยอายุความก็อาจจะ2ปีนะคะแต่เมื่อแม้ว่าอายุความจะหมดไปแล้วนะคะผู้รับจ้างเนี่ยก็เก็บนะคะนาฬิกาไว้ได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องคืนแม้ว่าจะหมดอายุความแล้วนะคะเพื่อที่จนกว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะจะเอาตังค์300มาคืนเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงนะคะประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการนึงนะคะก็เป็นการที่จะสอดคล้องนะคะกับแนวปฏิบัติของคนในสังคมนะคะจากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะกรณีนี้เป็นการซ่อมโทรศัพท์นะคะก็จะมีบุคคล3ฝ่ายมีช่างซ่อมโทรศัพท์นะคะมีผู้มาว่าจ้างนะคะแล้วก็มีเจ้าของโทรศัพท์ในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่มาว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโทรศัพท์อะค่ะเขาอาจจะยืมโทรศัพท์เพื่อนมาแล้วก็ทำชำรุดนะคะก่อนที่จะไปคืนเพื่อนนะคะก็ต้องเอามาซ่อมซะก่อนนะคะเมื่อเอามาซ่อมแล้วปรากฏว่าไม่มีตังค่าซ่อมอาจจะแพงมากนะคะอาจจะไม่มีตังนะคะกรณีนี้นะก็เกิดสิทธิยึดหน่วงได้เหมือนกันนะคะแม้ว่าทรัพย์นั้นเนี่ยจะไม่ใช่ทรัพย์ของผู้ว่าจ้างก็ตามนะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงไว้ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดนะคะว่าทรัพย์ที่รับมาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นของผู้ว่าจ้างนะคะและถามว่าแล้วเจ้าของทรัพย์ทำยังไงอ่ะใช้อำนาจกรรมสิทธิ์มาเรียกคืนจากผู้รับจ้างได้ไหมกรณีนี้ไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นกรณีที่ว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยสามารถใช้ยัน
นะคะเมื่อเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถใช้ต่อสู้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นะคะก็เป็นการบีบบังคับนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยอาจจะแค่500นะคะโทรศัพท์เนี่ยอาจจะต้อง 5,000 นะคะถ้าอยากได้โทรศัพท์นะคะก็สมควรที่จะต้องชำระค่าซ่อมไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราเข้าใจนะคะแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิยืดหน่วงแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยืดหน่วงได้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะสิทธิยืดหน่วงเนี่ยเป็นมาตรการทางอ้อมนะคะในการบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้นะคะถ้าไม่ชำระเจ้าหนี้ก็ยึดทรัพย์ไว้นะคะเป็นสิทธิที่เจ้าหนี้ใช้ได้เองไม่ต้องฟ้องศาลนะคะเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นไปตามมาตรา241นั่นเองนะคะก็คือผู้ใดเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้แต่ความที่กล่าววันนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดนะคะส่วนวรรคสองเนี่ยนะคะบอกว่าท่านมิให้ใช้บังคับนะคะถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่การอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะมาตรา241เนี่ยนะคะวรรคแรกบอกเราถึงเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยึดหน่วงและมาตราวรรค2นะคะบอกเราถึงข้อจำกัดนะคะที่ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะนะคะหลักเกณฑ์จากมาตรา241เรามาแยกได้ดังนี้นะคะ1เนี่ยจะต้องมีการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นก่อนนะคะการครอบครองนี้นะคะต้องเป็นการครอบครองตามกฎหมายนะคะก็คือการได้สิทธิ์ครอบครองมาโดยชอบนะคะต้องมีการยึดถือก่อนนะคะเป็นการยึดถือเพื่อตนด้วยนะคะเพื่อตนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายึดถือเพื่อให้เกิดกรรมสิทธิ์นะยึดถือเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะเช่นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาก็ยึดถือนาฬิกาไว้เพื่อที่จะซ่อมเพื่อที่เขาจะได้ค่าจ้างนะคะอย่างนี้ก็เป็นการยึดถือเพื่อตนแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดว่าเป็นการยึดถือเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์นะคะส่วนการครอบครองนั้นนะคะก็ต้องเป็นการครอบครองที่ได้มาจากการส่งมอบการครอบครองโดยชอบนะคะการแย่งการครอบครองแม้ว่าในทางกฎหมายแล้วจะได้สิทธิครอบครองก็ตามนะคะแต่มาตรา241เนี่ยต้องเป็นการครอบครองโดยชอบไม่ใช่แย่งมานะคะต่อมาเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นก็หมายความทรัพย์สินนั้นที่จะยึดหน่วงไว้เนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะเป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของลูกหนี้ด้วยนะคะเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นนะคะต่อมาเรามาดูหลักเกณฑ์ข้อ2นะคะก็คือมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งได้ครองนั้นนะคะต้องมีความสัมพันธ์นะคะฉันลูกหนี้กับเจ้าหนี้คือต้องมีมูลหนี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าไม่มีมูลหนี้แม้จะได้ครองทรัพย์สินไว้นะคะก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงเช่นอะไรคะเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปยึดของผิดกฎหมายมานะคะก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะหรือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะเขาก็ครอบครองทรัพย์สินนะคะซึ่งเขาจะบังคับคดีต่อไปก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะต้องมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ด้วยแล้วนะคะแล้วทรัพย์สินนั้นก็ต้องเกี่ยวกับหนี้นะคะเช่นถ้าเป็นหนี้เงินกู้นะคะมีหนี้เงินกู้แต่ว่าเพื่อนก็เราเอาให้แหวนเรามานะคะเราบอกว่าถ้าหากว่าเธอไม่คืนหนี้ฉันไม่คืนแหวนเธอนะคะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะหนี้กับทรัพย์สินนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะประการที่3นะคะหนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระแล้วนะคะถึงจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะใช้บังคับได้นะคะแม้จะขาดอายุความนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายข้อใดนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา193/27นั่นเองนะคะก็คือว่าบัญญัติไว้ดังนี้นะคะผู้รับจำนองผู้รับจำนำผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นะคะอันตนได้ยึดถือไว้นะคะมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองจำนำหรือสิทธิที่ยึดถือไว้นะคะ

แม้ส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วนะคะอันนี้กรณีนี้ก็สิทธิยุติหนึ่งก็รวมอยู่ในมาตรา193/27ด้วยนะคะขาดอายุความแล้วก็บังคับได้ทีนี้เมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะแม้ว่าจะเข้าหลักกฎหมายหลักเกณฑ์เมื่อกี้นี้ที่เราศึกษามานะคะว่าเกิดสิทธิยึดหน่วงได้นะคะแต่กฎหมายนะคะก็บัญญัติไว้เหมือนกันนะคะว่าในกรณีใดบ้างนะคะที่จะไม่สามารถที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงได้นะคะก็มาตรา242ก็บัญญัติไว้นะคะใน3กรณีกรณีแรกก็คือไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้นะคะกรณีที่2ไม่สมกับคำสั่งที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้นะเช่นอะไรนะคะเช่นในเวลาที่เขาส่งมอบของนะคะในการซ่อมนาฬิกากันเขาจะบอกว่าเธอจะมายึดหน่วงนาฬิกาฉันไว้ไม่ได้นะถ้าฉันมาขอรับคืนเธอต้องคืนนะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ลูกหนี้ให้ไว้ก่อนหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะไม่อาจจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้หากว่าการใช้สิทธิยึดหน่วงนั้นจะมีผลเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นอะไรคะเช่นหน่วยราชการนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถดับเพลิงนะคะปรากฏว่าทำสัญญาซ่อมกันเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วนะคะถึงเวลางบประมาณยังไม่ออกนะคะงบประมาณเนี่ยยังไม่ออกนะคะแต่ช่างซ่อมเนี่ยเขาซ่อมเสร็จแล้วเขาบอกอ้าวถ้าไม่จ่ายค่าซ่อมผมไม่คืนรถให้นะนะคะกรณีนี้โดยทั่วไปแล้วทำได้นะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะแต่ต้องห้ามเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการที่นะคะเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยนะคะจะยึดนะคะรถของราชการไว้นะคะก็จะเกิดผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะอย่างแน่นอนนะคะการยึดนั้นก็เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะเมื่อประโยชน์ส่วนตนเมื่อเทียบกับประโยชน์สาธารณะแล้วประโยชน์สาธารณะนั้นก็อยู่เหนือกว่าทีนี้ถือว่าใช้สิทธิยึดหน่วงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะเพราะว่ารถนี้ก็ต้องเอาไปใช้ดับเพลิงนะคะหากเกิดดับเพลิงขึ้นมานะคะจะยอมให้มีสิทธิยึดหน่วงนั้นก็น่าจะไม่เหมาะนะคะทีนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีนี้เป็นการว่าไม่สมกับภาระของเจ้าหนี้นะคะที่รับภาระไว้ในหมุนหนี้นะคะกรณีนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นการขัดต่อหน้าที่ของเจ้าหนี้นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีบุคคล2ฝ่ายนะคะมีผู้ขนส่งนะคะกับผู้ส่งนะคะเขาก็ทำสัญญากันนะคะว่าผู้ขนส่งเนี่ยนะคะจะต้องขนส่งสินค้าจากโรงงานนะคะลงเรือเดินทะเลนะคะแล้วก็อย่างนั้นถือว่าทำงานเสร็จนะคะเมื่อขนสินค้าเนี่ยลงเรือเดินทะเลไปนะคะแล้วก็จะได้รับค่าจ้างนะคะเมื่อทำงานเสร็จนะคะทีนี้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำงานเสร็จใช่ไหมคะในระหว่างที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะก็คือถ้าหากตราบใดที่สินค้ายังไม่ลงไปในเรือนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ยังไม่เกิดแต่พอสินค้าลงไปในเรือปั๊บนะคะจะยึดหน่วงอะไรนะคะนะเพราะว่าต้องยึดหน่วงทรัพย์สินนะคะที่เกี่ยวด้วยนี่สินค้าก็ไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรให้ยึดหน่วงนะคะกรณีนี้ก็จึงเป็นการขัดนะคะต่อภาระของเจ้าหนี้ในมูลหนี้นั้นนะคะก็คือยึดหน่วงอะไรไม่ได้นะคะนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูนะคะเมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วเนี่ยผลของสิทธิยึดหน่วงจะก่อให้เกิดสิทธิต่อผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงอย่างไรบ้างนะคะกรณีแรกเราก็เรียนไปแล้วนะคะก็คือว่าสามารถยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกัดกลกว่าจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะหมายความว่ายังไงนะคะเช่นนะคะซ่อมรถค่าซ่อมรถเนี่ย 5,000 นะคะลูกเจ้าของรถมาบอกกับเจ้าของอู่บอกว่าเขามีตัง 3,000 นะคะเอาไปก่อนได้ไหม 3,000 เนี่ยนะคะแล้วเขาจะขอรถไปก่อนนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะเจ้าของอู่รถจะอ้างได้เลยว่ารับมาได้ 3,000 นะคะแต่ว่าไม่คืนนะคะยังไม่คืนรถจนกว่าคุณจะเอามาอีก 2,000 นี่ความหมายคืออย่างนี้นะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงมันจะครอบคลุมไปทั่วทั้งหมดทั้งทรัพย์นะคะมันแบ่งแยกไม่ได้ตราบใดที่การชำระหนี้จนยังไม่ได้สำเร็จจนสิ้นเชิงเนี่ยเขาก็จะยังมีสิทธิยึดหน่วงอยู่อย่างนั้นแหละนะคะอันที่2นะคะสามารถเก็บดอกผลนะคะที่เกิดจากทรัพย์สิน
ที่ยึดหน่วงไว้ได้นะคะสิทธิประการที่3เรียกเอาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะที่ได้ใช้ไปอันเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะก็เช่นนะคะการรักษาทรัพย์นั่นเองรักษาทรัพย์เนี่ยหมายความว่าทำให้ทรัพย์นั้นมันคงสภาพไม่เสื่อมถอยไปนะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเช่นอะไรนะคะก็เช่นว่าสมมุติว่ายึดใช้สิทธิยึดหน่วงยึดถือรถจักรยานไว้นะคะแล้วก็ต้องมีการหยอดน้ำมันบ้างนะคะขัดถูมันบ้างนะคะซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเช่นซื้อน้ำมันมาซื้อน้ำยามาขัดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นหนี้อีกต่างหากนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะต่อมาก็สามารถใช้สอยทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ได้เพื่อการรักษาทรัพย์นะคะอันนี้ตัวบทเขียนชัดเจนนะคะว่าต้องใช้สอยเพื่อรักษาทรัพย์เท่านั้นนะคะจะใช้สอยเพื่อประโยชน์ของผู้ยึดหน่วงเองนั้นนะคะไม่ได้นะคะเช่นสมมุติว่ารับซ่อมรถแท็กซี่ไว้นะคะเจ้าของรถแท็กซี่ไม่ยอมมานะคะชำระค่าซ่อมนะคะอย่างมากนะคะเราก็จะต้องเอารถนั้นไปวิ่งนะคะเพื่อไม่ให้ล้อมันโคตรบ้างนะคะหรือไม่ให้เครื่องมันชำรุดนะคะแต่จะถึงขนาดว่าจะเอารถแท็กซี่คันนั้นไปให้เช่าเองบ้างอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะเพราะถือว่ามันเกินกว่าที่จะทรัพย์แล้วนะคะนี่เป็นเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะนั่นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนะคะต่อมานะคะสิทธิยึดหน่วงเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะระงับสิ้นไปได้นะคะด้วยเหตุหลายประการนะคะประการแรกนะคะหนี้ระงับไปนะคะหนี้ระงับก็หมายความว่าอาจจะระงับไปโดยเหตุที่ว่าลูกหนี้เนี่ยเขามาชำระหนี้แล้วเต็มจำนวนหนี้ก็ระงับนะคะก็ต้องคืนทรัพย์นั้นไปนะคะกรณีต่อมาเป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิ์ยึดหน่วงฝ่าฝืนหน้าที่นะคะอย่างเช่นที่ศึกษาไปแล้วนะคะผู้ทรงสิทธิ์ที่ยึดหน่วงเนี่ยเขามีหน้าที่รักษาทรัพย์นั้นไว้นะคะไม่ให้มันชำรุดทรุดโทรมนะคะถ้าหากว่าฝ่าฝืนหน้าที่นะคะคือไม่รักษาทรัพย์นั้นเลยนะคะปล่อยทรัพย์นั้นทรุดโทรมเสียหายนะคะหรือเอาทรัพย์นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้นะคะฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะเจ้าของทรัพย์เนี่ยถ้าเขาได้ทราบเข้านะคะเขาก็จะมาขอนะคะให้คืนทรัพย์เข้าไปโดยอ้างว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงเนี่ยฝ่าฝืนหน้าที่นะคะโดยผลของกฎหมายสิทธิยึดหน่วงนั้นก็ย่อมระงับไปนะคะต้องคืนทรัพย์เข้าไปนะคะต่อมาลูกหนี้หาประกันไว้ให้ตามสมควรนะคะอย่างที่เรียนไว้นะคะว่าทรัพย์ที่นำมานะคะให้เจ้าหนี้นะคะเช่นเอามาซ่อมเนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงนะคะแต่ค่าซ่อมเนี่ยนะคะมูลค่าไม่ได้มากเท่าไรนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จึงยอมนะคะว่าถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีความจำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์นะคะเช่นเขาต้องเอาแท็กซี่ไปขับนะคะเพื่อหาเงินนะคะถ้าเขาไม่หาเงินมาเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ค่าซ่อมใช่ไหมคะก็กฎหมายบอกถ้ากรณีอย่างเนี้ยให้หาประกันมาวางไว้ตามสมควรได้ตามสมควรหมายความว่าสมควรแก่หนี้นะคะไม่ใช่สมควรแก่มูลค่าของทรัพย์เช่น 5,000 นะคะหลักประกันก็น่าจะมีตีราคาได้แล้วก็พอๆกับนะราคา 5,000 ที่เป็นค่าซ่อมนะคะเช่นเขาอาจจะบอกว่าพี่เจ้าของอู่นะผมมีพระอยู่องค์นึงนะตีราคาได้ก็ราวๆ 6-7,000 เนี่ยผมขอวางเป็นประกันได้ไหมผมไม่มีตังค์นะผมขอรถไปขับก่อนเดี๋ยวผมหาเงินได้แล้วผมจะเอาเงินมาชำระอย่างนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยหาประกันให้แล้วตามสมควรนะคะเจ้าหนี้นะคะเจ้าของอู่ต้องยอมนะคะยอมให้ลูกหนี้เนี่ยนำรถไปได้นะคะแล้วก็รับประกันนั้นไว้นะคะแทนนะคะค่าซ่อมนั่นเองนะคะเมื่อเขามีเงินเขาจะเอาค่าซ่อมมาชำระให้นะคะประการสุดท้ายนะคะที่สิทธิยึดหน่วงจะระงับสิ้นไปก็คือการครอบครองทรัพย์สูญสิ้นไปนะคะอาจจะเป็นว่าทรัพย์นั้นถูกทำลายไปหมดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนั้นสละการครอบครองนะคะคือยินยอมคืนทรัพย์นั้นไปนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ระงับไปด้วยนะคะนั่นก็จบในเรื่องสิทธิยึดหน่วงไปแล้วนะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องบุริมสิทธิ์นะคะซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา251ถึง289นะคะบุริมสิทธิ์นะคะ เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่านะคะบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะหมายความว่ายังไงนะคะบุริมสิทธิ์นั้นนะคะก็หมายความว่านะคะ
สิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นนะคะจริงแล้วบุริมสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เกิดแต่อุปกรณ์แห่งหนี้นะคะที่กฎหมายกำหนดนะคะคือมันจะต้องมีหนี้ซะก่อนนะคะถึงจะเกิดบุริมสิทธิ์ขึ้นได้นะคะกฎหมายกำหนดเรื่องบุริมสิทธิ์ขึ้นเอาไว้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่การจัดการและการเฉลี่ยทรัพย์ระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายเฉลี่ยทรัพย์ก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องมีเจ้าหนี้หลายคนนะคะแล้วสันเนี่ยนะคะของลูกหนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอที่จะชำระให้เจ้าหนี้ทุกรายได้อย่างพอเพียงจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ทำธุรกิจนะคะเขามีเงินอยู่เพียงทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมีแค่ล้านเดียวเท่านั้นเองแต่เขามีเจ้าหนี้อยู่3รายรายแรกเป็นธนาคารเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นะคะมีมูลหนี้อยู่10ล้านนะคะอีก2รายเนี่ยนะคะเป็นลูกจ้างเขาเองนะคะเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะคะไม่ได้จ่ายตังค์ให้ลูกจ้างนะคะก็เป็นหนี้ในค่าจ้างนะคะจะเห็นได้ว่าหนี้เนี่ยรวมกันแล้วถึง10ล้าน5แสนบาทให้ลูกหนี้ทั้ง3รายให้เจ้าหนี้ทั้ง3รายนี้นะคะเฉลี่ยไปก็ลูกหนี้รายเล็กเจ้าหนี้รายเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้อย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะจึงเป็นการกำหนดนะคะการเฉลี่ยทรัพย์นะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของมูลหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นหลักนั่นเองนะคะว่าใครเนี่ยควรจะได้รับชำระหนี้เท่าใดใครจะชำระหนี้ก่อนหลังนะคะนะคะอันนี้ภาพนี้นะคะก็แสดงให้เราเห็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะคะมีเจ้าหนี้2ประเภทนะคะเจ้าหนี้สามัญเจ้าหนี้ทั่วไปนะคะกับเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์ที่นี้บุริมสิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็สิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้จากกฎหมายกำหนดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โดยผลของกฎหมายนะคะเราจะมานั่งคิดเอาเองไม่ได้นะคะว่าใครจะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ส่วนเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุริมสิทธิ์สามัญกับบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้ลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นะคะนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะบุริมสิทธิ์พิเศษเนี่ยจะได้รับชำระหนี้ก่อนนะคะแต่มีกรณีของเป็นกรณีที่ว่าบุริมสิทธิ์สามัญอย่างหนึ่งนะคะที่จะอยู่ในลำดับที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษก็คือบุริมสิทธิ์สามัญในค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะได้รับชำระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้เราก็นะคะได้ความคิดแล้วนะคะว่าบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นเอาแล้วในระหว่างบุริมสิทธิ์ด้วยกันเองล่ะนะคะถ้ามีแต่เจ้าหนี้หลายๆคนแต่ละคนทุกคนก็มีบุริมสิทธิ์กันทั้งนั้นนะคะแล้วใครจะได้มีสิทธิ์ดีกว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายเรียกว่าลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นั่นเองนะคะก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเช่นกันนะคะกฎหมายเนี่ยจะไม่ถือนะคะว่าหนี้รายใดเกิดก่อนเกิดหลังนะคะกฎหมายจะถือลักษณะของหนี้นั่นเองนะคะนะคะบทกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าถ้าบุริมสิทธิ์สามัญนะคะจะได้รับชำระหนี้เมื่อไหร่นะคะแล้วบุริมสิทธิ์สามัญได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นบุริมสิทธิ์สามัญกฎหมายกำหนดไว้5กรณีอย่างเงี้ยนะคะเช่นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันค่าปงศพค่าภาษีอากรค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะอย่างนี้นะคะต่อมานะคะอะไรบ้างที่เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้นะคะกรณีนี้ก็มี7ประการใช่ไหมคะนะคะนะคะเช่นเช่าอสังหาริมทรัพย์พักอาศัยในโรงแรมรับขนอย่างเงี้ยคะอันนี้เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสัง

นี่ก็เป็นการจัดลำดับนะคะก่อนหลังนะคะกรณีที่บุริมสิทธิ์เหล่านี้แย้งกันนะคะหมายความว่าแต่ละคนทุกคนเนี่ยเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิ์ทั้งนั้นใครจะได้ชำระก่อนก็จัดอันดับเอาไว้นะคะเป็น3ลำดับนะคะลำดับแรกก็เช่าอสังหาลำดับที่2รักษาอสังหานะคะลำดับที่3ซื้อขายสังหานะคะค่าเมล็ดพันธุ์ค่ากสิกรรมอย่างนี้นะคะต่อมานะคะก็เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเนื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือให้สิทธิ์กับเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้นั่นเองนะคะซึ่งกฎหมายก็กำหนดมูลหนี้ที่จะมีอสังบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ได้ไว้3กรณีนะคะก็คือรักษาอสังหาริมทรัพย์จ้างทำของเป็นการงานขึ้นนะคะบนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะส่วนลำดับจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามรูปขวามือนะคะก็คือรักษาอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจ้างทำของตามมานะคะและลำดับสุดท้ายก็คือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับบุริมสิทธิ์นั้นยังมีเนื้อหาอีกกอถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็มาดูว่ากออ้างว่าอะไรนะคะกออ้างว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะขอไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาต้องสามารถติดตามเอาทรัพย์ของเขาคืนได้ถ้าใครเอาทรัพย์ของเขาไปนะคะเรื่องนี้นะคะก็ประสงค์จะวัดนักศึกษาว่าทราบถึงหลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วงหรือไม่ว่ามันกอเนี่ยเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันในสัญญาซ่อมนะคะกอเนี่ยมีฐานะเป็นลูกหนี้เขานะคะคือยังไม่จ่ายค่าซ่อมนะคะแล้วเขาก็มีทรัพย์ของกอนะคะยึดหน่วงเอาไว้นะคะ เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ด้วยนะคะว่าเป็นหนี้ค่าซ่อมแล้วก็เป็นการซ่อมรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูแล้ว1มีการครอบครองทรัพย์นะคะ2นะคะมีหนี้นะคะที่เป็นคุณนะคะเกี่ยวกับทรัพย์นั้นนะคะก็คือมี1มีรถนะคะมีหนี้ซ่อมรถนะคะอันนี้นะคะแล้วก็หนี้นั้นถึงกําหนดชําระแล้วนะคะก็ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะเราเรียนกันมาแล้วว่าสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะเป็นทรัพยสิทธิ์อย่างนึงนะคะกฎหมายเนี่ยให้ใช้ยันได้นะคะกับแม้แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะจนกว่าเขาจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะข้ออ้างของขอถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเพราะกรณีของสิทธิยึดหน่วงนั่นเองนะคะต่อมานะคะคำถามข้อ2ค่ะโจทย์ก็คือก็เป็นเจ้าหนี้ในงอในมูลหนี้ค่าจ้างซึ่งงอติดค้างกออยู่นะคะส่วนขอก็เป็นเจ้าหนี้งอเหมือนกันนะคะในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำถามก็คือระหว่างเจ้าหนี้กอกับเจ้าหนี้ขอนะคะใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้งอก่อนนะคะคำถามอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพิจารณาว่าน่าจะเป็นกรณีที่ลูกหนี้งอเนี่ยนะคะมีทรัพย์สินไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งสองคนได้อย่างพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามจึงถามว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเพราะว่าหากชำระหนี้รายใดรายหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะทรัพย์สินที่งอมีเหลืออยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายอื่นๆต่อไปนะคะคำตอบนะคะก็คือนะคะขอมีสิทธิ์ดีกว่านะคะขอเป็นใครนะคะเราก็มาดูโจทย์นะคะขอเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำตอบข้อนี้นะคะได้มาจากไหนที่ขอมีสิทธิ์ดีกว่านะคะก็เป็นไปตามมาตรา277นะคะก็คือเมื่อบุริมสิทธิ์สามัญหลายรายแย้งกันนะคะท่านให้ถือก่อนหลังดังที่เรียงลำดับไว้ในมาตรา253นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งกอและขอนะคะเป็นเจ้าหนี้ในบุริมสิทธิ์สามัญทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ใครจะมีสิทธิ์ดีกว่านะคะ277เขาก็ตัดสินว่านะคะให้ไปดูมาตรา253ซึ่งเรียงลำดับเอาไว้นะคะมาตรา253เขาก็เรียงลำดับไว้ดังนี้นะคะ1ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน2ค่าปลงศพ3ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะเป็นเจ้าหนี้ในลำดับ3นะคะส่วนขอไข่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ในลำดับที่1นะคะตามมาตรา253ดังนั้นเนี่ยขอจึงมีสิทธิ์ดีกว่าก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการจบนะคะคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่11นะคะสิทธิยึดหน่วงและ

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับ
1: วันนี้จะมาพูดถึงความผิดในหน่วยที่11นะครับซึ่งความผิดในหน่วยที่11เนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศนะฮะความผิดทำให้แท้งลูกความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งคนป่วยเจ็บหรือคนชรานะฮะซึ่งมีอยู่หลายเรื่องเดียวกันนะแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะอาจารย์ก็คงจะได้อธิบายแต่เฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศนะเฉพาะนะในเรื่องที่อาจารย์เตรียมมานะเพื่อให้ตรงกับเวลานะก็คือ1ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นคิดว่าจะเป็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษานะ2ก็คือความผิดเกี่ยวกับการกระทำชำเราเด็กนะ3ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารนะ4ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กก็คงจะเท่าเวลาที่จำกัดนะหวังว่านะครับนักศึกษาคงจะเข้าใจนะครับส่วนในเนื้อหาอื่นๆก็หาอ่านในหนังสือของมจท.นะที่อาจารย์เขียนได้ในหน่วยที่11นะครับเรื่องแรกก็คือความผิดฐานข่มขืนนะกระทำชำเราผู้อื่นนะซึ่ง อยู่ในมาตรา276นะซึ่งจะมีองค์ประกอบนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือผู้ใดนะข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทนะก็โทษค่อนข้างสูงนะครับทีนี้นะอาจารย์ก็จะอธิบายไปเป็นองค์ประกอบไปนะสำหรับคำว่าผู้ใดเนี่ยนะครับนะคือเดิมทีเดียวนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะกฎหมายก็พูดแต่เฉพาะชายข่มขืนหญิงนะแต่เดี๋ยวนี้นะกฎหมายได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขนะครับว่าผู้กระทำเนี่ยนะครับนะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะกล่าวคืออาจเป็นชายข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราชายหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือชายข่มขืนกระทำชำเราชายนะซึ่งเป็นเพศเดียวกันก็ได้ทั้งผู้กระทำความผิดนะอาจเป็นสามีข่มขืนกระทำชำเราภรรยาตัวเองหรือภรรยาข่มขืนกระทำชำเราสามีของตนเองก็ได้เช่นกันนะถึงอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่แก้ใหม่นะครับส่วนนะครับลักษณะของการกระทำความผิดนะฮะก็จะมีเริ่มต้นจากการข่มขืนกระทำชำเรานะผู้อื่นนะจะมีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นนะคำสองคำเนี้ยนะคำว่าข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะครับนะมันติดกันก็จริงแต่ว่าความหมายมันคนละความหมายเลยนะเพราะว่าข่มขืนเนี่ยหมายถึงการบังคับนะขืนใจหรือกระทำโดยผู้ถูกข่มขืนไม่ยินยอมซึ่งการข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นตามมาตราเนี้ยนะจะต้องใช้วิธีหนึ่งนะครับวิธีใดนะตามที่บัญญัติไว้ในตัวบทก็คืออันแรกที่เห็นอยู่แล้วก็คือโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆนะหมายถึงการกระทำใดๆที่ทำให้กลัวนะว่าจะเกิดพยานอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือกิจการใดๆของผู้ถูกกระทำนั่นเองหรือผู้อื่นโดยอาจกระทำโดยวาจาหรือกริยาอาการก็ได้นะคือทำให้กลัวนะครับคือเขาไม่ยอมหรอกครับนะเพราะมันเป็นการ

ข่มขืนคือการบังคับนะส่วนนะการกระทําต่อไปก็คือโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะเมื่อกี้ขู่แต่ตอนนี้ลงมือลงไม้นะก็คือมีความหมายนะครับอยู่ในมาตรา1วงเล็บ6คือทําการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะทําโดยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอื่นใดนะครับซึ่งหมายรวมถึงการกระทําใดซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้นะเช่นนะมอมยานะใช้ยามึนเมานะครับรวมทั้งมีการสะกดจิตนะหรือใช้วิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจนเขาไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายนะครับหรือโดยผู้อื่นนั้นนะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้นะครับนะก็คือหมายความว่าจำยอมโดยไม่สมัครใจนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถขัดขืนได้ซึ่งอาจจะเกิดอยู่ก่อนเช่นเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้นะแล้วก็ภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั้นนะจะเกิดจากการกระทําของผู้กระทําความผิดนะหรือจะเกิดจากตัวผู้ถูกกระทําเองคือเขาเป็นมาก่อนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากการกระทํานะของผู้กระทําเนี่ยนะมันก็จะเป็นการกระทําฐานใช้กำลังประทุษร้ายนะครับตามข้อขอด้วยนะครับคือทั้งขู่เข็นทั้งใช้กำลังประทุษร้ายนะทั้งทําให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นี่ทําได้ทุกองค์ประกอบเลยนะครับดังนั้นนะครับข้อต่อไปนะโดยทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดนะว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะหมายถึงทําให้ผู้ถูกกระทำนะสําคัญผิดในตัวบุคคลนะเช่นคิดว่าคนที่มากระทำเนี่ยเป็นคนรักของตัวเองนะมอมหน้ามอมตานะครับมือแต่งหน้าแต่งตาคล้ายๆกับคนรักของตัวเองนะถ้าเป็นคนรักก็ยอมให้กระทําชําเรานะนะทางรู้ว่าไม่ใช่เขาก็ไม่ยอมนะฮะอันนี้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนรักนะฮะเขาก็ยอมให้กระทําชําเราอย่างนี้ก็ยังอยู่ในความหมายของคําว่าข่มขืนกระทําชําเราเหมือนกันนะเพราะผู้กระทําเนี่ยทําให้เข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นคนที่เขายอมให้กระทําชําเรานะก็เป็นองค์ประกอบของความผิดนะครับคราวนี้นะครับเมื่อพูดของคำว่าข่มขืนแล้วเนี่ยนะครับความหมายอีกความหมายหนึ่งซึ่งก็มีการแก้นะครับนะมีการแก้หลายครั้งด้วยกันนะครับครั้งปัจจุบันนะที่นักศึกษาฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยนะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมนะครับความหมายของคำว่ากระทําชำเราเนี่ยในมาตรา1วงเล็บ18นะหมายความว่านะครับนะนะมาตรา1วงเล็บ18นะกระทําชําเราหมายความว่ากระทําเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทํานะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทําล่วงล้ําอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะครับอันเนี้ยเพิ่งแก้นะครับนะนี่แก้ใหม่ไม่นานนี้เองนะครับนะแก้ครับแก้อีกว่างั้นเถอะนะเพราะนั้นพอเราพูดถึงคําว่ากระทําชําเราเราต้องคิดถึงมาตรา1วงเล็บ18นะครับนะเป็นความหมายพิเศษนะฮะนะมาตรา1วงเล็บ18กระทําชําเราหมายความว่านะกระทําเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทํานะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทําล่วงล้ํานะขีดคําว่าล่วงล้ํานะครับอวัยวะเพศนะทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะอันนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะครับนะเพราะนั้นการที่ใช้เอาไว้ว่าเพศเนี่ยนะครับเมื่องามก็ไปทั้งอวัยวะเพศทั้งทวารหนักนะทั้งช่องปากเนี่ยนะครับถือเป็นการกระทําชําเราทั้งหมดนะครับซึ่งมีลักษณะแบ่งออกเป็นนะครับได้ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันถึงจะถือว่าเป็นกระทําชําเรานะครับซึ่ง1ลักษณะของการกระทําทางกายนะครับอันนี้ก็บอกแล้วว่านะครับผู้กระทําจะเป็นเพศใดก็ได้นะได้ใช้อวัยวะเพศอวัยวะเพศของผู้กระทําล่วงล้ําอวัยวะเพศของผู้ถูกกระทําซึ่งจะเป็นเพศใดก็ได้นะเช่นเดียวกันนะที่ว่าชายข่มขืนหญิงข่มขืนชายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับยังหมายถึงการใช้อวัยวะเพศเนี่ยล่วงล้ํานะครับนอกจากอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศแล้วเนี่ยยังล่วงล้ําเข้าไปในทวารหนักนะครับหรือว่าในช่องปา

นะครับของผู้ถูกกระทำนะซึ่งจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้กระทำหรือคนละเพศก็ได้นะเช่นนั้นนะครับคำว่าล่วงล้ำกับก็น่าจะหมายถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำเนี่ยนะครับสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในทวารหนักหรือสอดใส่เข้าไปในช่องปากของผู้ถูกกระทำในลักษณะที่สามารถกระทำได้นะถ้าไม่ได้สอดใส่เข้าไปหรือไม่สามารถสอดใส่เข้าไปได้ก็ไม่เป็นการล่วงล้ำนะไม่เป็นการกระทำชำเราสำเร็จอาจเป็นเพียงพยายามกระทำชำเรานะหรือความผิดฐานกระทำอนาจารก็ได้แล้วแต่กรณีด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าหญิงเนี่ยนะครับไม่น่าที่จะใช้อวัยวะเพศของตนเองเนี่ยล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของชายหรือของหญิงผู้ถูกกระทำอันจะเป็นการกระทำชำเรานะครับได้นะแต่อันนี้ก็ยังเป็นความเห็นนะครับเพราะว่านี่เพิ่งแก้ไขใหม่นะครับมีนักกฎหมายบางท่านให้ความเห็นโดยตีความคำว่าล่วงล้ำนั้นนะฮะยังหมายถึงการที่หญิงใช้อวัยวะเพศของหญิงเองเนี่ยสวมใส่ลงไปบนอวัยวะเพศนะฮะของเพศชายนะครับนะกับอวัยวะเพศของตนเนี่ยนะครับสวมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศชายด้วยนะซึ่งถือว่าการกระทำของหญิงดังกล่าวเป็นการกระทำชำเราชายได้เช่นกันยังเป็นความเห็นอยู่นะฮะซึ่งผู้เขียนก็เห็นว่าก็มีเหตุผลอยู่นะครับทำไมถึงมีเหตุผลอยู่ก็เพราะว่านะครับคำเนี้ยเขาใช้คำว่าล่วงล้ำไม่มีคำว่าเข้าไปนะคือถ้าล่วงล้ำเข้าไปเนี่ยนะครับก็คงจะยากนะนะแต่นี่ล่วงล้ำเนี่ยหมายถึงการล้ำนะครับล่วงล้ำการกระทำนะครับนะนะโดยการที่เอาอวัยวะเพศของตนเนี่ยนะครับสวมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศชายนะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องคอยคำพิพากษาฎีกานะครับหากศาลเห็นว่าการกระทำนี้ไม่เป็นการกระทำชำเราอย่างน้อยก็เป็นการกระทำอนาจารส่วนลักษณะนะครับลักษณะทางจิตใจของผู้กระทำคือผู้กระทำจะต้องมีเจตนานะครับที่จะกระทำชำเราด้วยนะครับนะในกฎหมายใหม่เนี่ยนะต้องมีเจตนาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำเองนะครับนะไม่ใช่สนองความใคร่ของคนอื่นนะครับนะเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำเองคำว่าความใคร่ก็หมายถึงความพึงพอใจทางเพศนะส่วนผู้ถูกกระทำก็คือนะครับผู้อื่นนะซึ่งจะเป็นใครก็ได้นะครับซึ่งได้อธิบายไว้ในความหมายของคำว่าผู้ใดแล้วนะครับว่าผู้ถูกกระทำหรือผู้ที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรานั้นจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้ข่มขืนกระทำชำเราหรือเป็นคนละเพศกับผู้ข่มขืนกระทำชำเราหรือผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเรานั้นอาจเป็นสามีหรือภรรยาของผู้ข่มขืนกระทำชำเราก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายใหม่ซึ่งเราก็คงจะต้องคอยนะครับอาจจะต้องดูคำพิพากษาหรือว่าดูความเห็นอะไรกันต่อไปนะส่วนองค์ประกอบภายในเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลักอยู่ในอายะ1นะครับคิดว่านักศึกษาคงจำได้นะครับคือว่าถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยนะเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของเจตนานะครับก็คือมาตรา59วรรค1นะบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนานะฮะนะเจตนาว่าประสงค์ต่อผลอะไรเห็นผลอะไรเนี่ยนะครับเว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนานะเพราะนั้นถ้าไม่ได้เขียนไว้นะครับในตัวความผิดนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าผู้กระทำเนี่ยนะจะรับผิดต่อเมื่อเป็นการกระทำโดยเจตนานะแต่ถ้าเป็นการกระทำโดยประมาทเขาต้องเขียนไว้ในตัวบทเลยว่าผู้ใดกระทำโดยประมาทนะมันก็มีความผิดเล็กๆน้อยๆความผิดระหูโทษนะครับแต่ว่าในบทบัญญัติของความผิดระหูโทษนั้นเองเนี่ยครับเขาได้บัญญัติเอาไว้นะครับให้ตีความได้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะครับถึงไม่ได้กระทำโดยเจตนาก็เป็นความผิดนะส่วนมากก็เป็นเรื่องความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับทิ้งขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้องไปดู
นะครับในเรื่องของความผิดโทษว่าความผิดหรือโทษนะครับว่าเขามีเจตนาอย่างนั้นนะฮะคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการข่มขืนกระทําชําเราเหตุที่ทําให้นะผู้ข่มขืนกระทําชําเราผู้อื่นต้องได้รับโทษหนักขึ้นนะคือหนักกว่ามาตรา276นะครับวรรค1ธรรมดาเนี่ยนะมีอะไรบ้างครับก็คือถ้าการกระทําความผิดตามวรรค1ได้กระทําโดยทําให้ผู้ถูกกระทําเข้าใจผิดว่าผู้กระทํามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะต้องระวังโทษนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือโทษที่สูงกว่านะวรรคแรกนะหรือวรรค1ที่ว่าเนี่ยนะก็เพราะว่าไปทำให้เขาเข้าใจผิดนะที่เขากลัวเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่าไปบอกเขาว่าฉันมีปืนนะถ้าขัดขืนเนี่ยฉันยิงแน่นอนนะอย่างนี้ก็เลยเขาก็กลัวเขาก็เลยต้องทนให้ผู้กระทำเนี่ยนะข่มขืนเขานะเพราะนั้นอันนี้เป็นเพียงที่ว่าจริงๆไม่มีหรอกนะครับนะแต่ทำให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยเข้าใจผิดนะก็มีโทษหนักขึ้นอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีวรรค3อีกนะครับอันนี้มีของจริงครับนะก็คือถ้าการกระทําความผิดตามวรรค1ได้กระทําโดยมีใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะอันนี้มีจริงฮะนะนะเอาวัตถุระเบิดมาขู่ด้วยนะครับหรือโดยใช้อาวุธนะครับใช้อาวุธอำนะกับชายในลักษณะเดียวกันนะฮะก็นะต้องระวังโทษหนักขึ้นนะครับกว่าวรรค1ไปอีกนะฮะอันนี้ก็มีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับเป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดนะฐานข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยได้กระทำโดยมีเจตนานะครับนะโดยมีเจตนาใช้นะครับสิ่งที่เอามานะครับเป็นอาวุธนะครับหรือใช้ในการข่มขู่เขานะครับทำให้โทษมันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนหมุนเวียนกระทำต่อเนื่องกันไปหรืออาจจะกระทำพร้อมๆกันก็ได้คนหนึ่งเข้าทางทวารหนักคนหนึ่งเข้าทางอวัยวะเพศนะคนหนึ่งเข้าทางช่องปากพร้อมๆกันก็มีลักษณะเป็นการส้วมหญิงได้นะครับคราวนี้ความผิดตามมาตรา277ทวินะครับนะถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา277วรรค4ที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเป็นเหตุให้นะครับผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสนะโทษก็สูงขึ้นถึงแก่ความตายถึงประหารชีวิตเลยเห็นไหมครับนะมานั้นอันนี้ก็นะครับไปอ่านตามแต่ละมาตราที่อาจารย์บอกนะครับคราวนี้นะครับมีโทษหนักขึ้นอีกอันนึงนะครับก็คือนะตามมาตรา285นะฮะนะซึ่งอันเนี้ยนะครับมันมีการกระทำนะครับ276ที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เนี่ยนะครับก็ยังมี277ที่อาจารย์กำลังจะสอนต่อไป277ทวิ277ตีอะไรเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นนะครับพอถึงตรงนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยเคยสอนแล้วนะครับคือถ้าหากว่าเป็นการกระทำนะครับเกี่ยวกับฐานะของผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำเนี่ยนะครับนะเช่นนะครับเป็นการกระทำแก่บุพการีนะครับข่มขืนพ่อข่มขืนแม่นะครับนะผู้สืบสันดานนะครับข่มขืนลูกเต้าตัวเองพี่น้องร่วม บิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดานะญาตินะสืบสายโลหิตสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุมนะครับตามหน้าที่ราชการนะครับผู้อยู่ในความปกครองในความพิทักษ์นะหรือความอนุบาลหรือผู้อยู่ภายใต้อำนาจนะครับด้วยประการใดๆอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับพวกนี้เป็นผู้ที่นะครับไม่น่าที่จะต้องมาถูกข่มขืนเลยนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ด้วยฐานะนะครับนะแต่ว่าได้ถูกข่มขืนเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเหตุให้ผู้กระทำนะครับจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับ1ใน3นะครับหนักถึง1ใน3นะครับนะแล้วการกระทำตามมาตราที่ว่าเนี่ยนะครับนะเป็นการกระทำแก่บุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองอันเนื่องมาจากทุกพลภาพนะครับคนที่ไม่มีแขนมีขานะครับไม่สมประกอบนะคนที่จิตบกพร่องคนบ้าใบ้นะครับจิตฟั่นเฟือนสติไม่ดีคนป่วยเจ็บนะคนเจ็บป่วยคนชราส
ตัดตีคนท้องก็ยังไปข่มขืน

นะครับ หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถนะครับรู้ผิดชอบเห็นไหมครับพวกนี้น่าสงสารมากนะครับแล้วไปข่มขืนเขาเนี่ยนะครับหรือไปทําในมาตราอื่นๆกระทําอนาจารหรือกระทําอื่นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทําก็สมควรนะครับที่จะต้องนะครับได้รับโทษหนักกว่าความผิดนั้นๆเพิ่มขึ้นมาอีก1ใน3ครับนะคราวนี้มีโทษหนักขึ้นอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เนื่องจากไฮเทคกันเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับมีการโซเชียลกันเยอะแยะมีการบันทึกภาพมีเสียงมีอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่านะครับผู้กระทำเนี่ยนะครับตา276คือข่มขืนแล้วก็อนาจารหรืออะไรต่างๆตามมาตราเนี้ยได้บันทึกภาพหรือเสียงนะการกระทำชำเรานะกระทำชำเราไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยกระทำอนาจารไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะครับเอาไปขายนะเพื่อเจตนาจะเอาไปขายเพื่อเจตนานะครับนะจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ตัวบันทึกภาพสำหรับตนเองนะหรือผู้อื่นนะครับก็จะต้องหนักขึ้นอีก1ใน3นะครับแล้วก็วรรค2นะครับนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะถ้าผู้กระทํานะตามวรรค1เผยแพร่นะหรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทํานะครับชำเราหรือกระทําอนาจารที่บันทึกไว้นะต้องระวางโทษหนักขึ้นไปอีกกึ่งนึงนะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอีกนะครับนะต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับการข่มขืนกระทําชำเราระหว่างคู่สมรสนะนะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะคู่สมรสนะครับไม่เป็นความผิดนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นความผิดนะครับเมื่อข่มขืนกระทําชำเรากันนะสามีข่มขืนภรรยาภรรยาข่มขืนสามีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดนะซึ่งในมาตรา276วรรคท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งนะเป็นการกระทําความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยายังไงฉันก็ยังรักนะเธอข่มขืนฉันฉันก็ยังรักนะครับนะก็ยังอยากอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับทางแหลงศาลศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้นะครับหรือนะครับจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษนะครับให้นอนห่างๆกันสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะไปลงโทษจำคุกนะครับอย่างนี้ก็เป็นโอกาสนะครับนะที่จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันได้อย่างไรทำนองนี้นะครับหรือในกรณีที่ศาลบอกโหนี่ยังไงแรงมากนะเพราะนั้นศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเลยนะครับพอลงโทษจำคุกก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่คนนึงไปนอนในคุกอีกคนนึงอยู่บ้านนะครับคราวนี้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําเนี่ยนะครับนะเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาประสงค์ที่จะไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไปงับประสงค์ที่จะหย่าให้คู่สมรสฝ่ายนั้นนะครับแสดงให้ศาลทราบนะและศาลก็แจ้งพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการฟ้องหย่าให้นะครับอันนี้ก็คือก็จะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องข่มขืนไม่ต้องทําร้ายจิตใจกันต่อไปนะการข่มขืนกระทําชําเราเนี่ยนะครับมีมาตรานะครับที่สามารถที่จะยอมความกันได้คือยอมความกันได้ก็ทําให้คดีอาญามันเลิกไปนะครับนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นสิทธิของผู้เสียหายนะครับเขาไปแจ้งความว่าต่อมาเขาอาจจะไม่ประสงค์จะดําเนินคดีแล้วนะครับเขาก็ไปยอมความกันคดีก็เลิกกันไปนะความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็คือความผิดตามมาตรา276วรรคหนึ่งนะครับ278นี่กำลังจะอธิบายต่อไปนะครับซึ่งเป็นการกระทําระหว่างคู่สมรสนะต้องระหว่างคู่สมรสนะครับถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทางกำนันนะครับทางกำนันก็คือมีคนเห็นหรือสถานที่ที่เปิดเผยที่คนอาจจะเห็นได้นะฮะนะพวกนี้ก็เป็นต่อหน้าทางกำนันคือทําให้อับอายอะครับนะถ้าไปทําในห้องมิดชิดมันก็ไม่ค่อยเสียหน้าเสียตาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปทำกันกลางฝูงชนนะครับให้อับอายหรือว่ามีคนที่สามารถจะเห็นได้เนี่ยนะครับก็เป็นต่อหน้าทางกำนันนะหรือไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำนะต้องได้รับอันตรายสาหัสข่มขืนได้จนขาเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะหรือถึงแก่ความตายคาที่ไปเลยนะครับนะครับไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุในการยอมความกันได้อันหนึ่งนะหรือมาตรา278วรรคหนึ่งนะถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทางกำนันนะไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำนะรับอันตรายสาหัสหรือถึง

แก่ความตายหรือไม่ได้กระทำแก่บุคคลนะครับที่บัญญัติไว้ในมาตรา285นะมือ285ทับ2นะไปอ่านดูนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยอมความกันได้

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
2: เป็นการบรรยายในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับเป็นหน่วยที่11สถาบันกองทัพนะครับสำหรับในเรื่องของสถาบันกองทัพเนี่ยในหัวข้อแรกครับที่นักศึกษาจะต้องทราบคือสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกองทัพครับถ้ากำลังพลมีอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้านักศึกษาได้ดูจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในของอาวุธยุทโธปกรณ์การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กองทัพมักเข้ามามีกลุ่มผลมามีผลประโยชน์ด้วยนั่นเองการเป็นเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการที่นำโดยทหารแน่นอนครับว่าการจะสถาปนาระบอบเผด็จการขึ้นมาได้เนี่ยใต้การพัฒนาประเทศแน่นอนครับว่าทหารพวกนี้เขาเชื่อว่าประเทศเป็นเผด็จการพัฒนาประเทศตามเสร็จรวมถึงในยุโรปใต้นั่นเองครับก็ขอจบหัวข้อที่2เท่านี้ครับหน้าตัวเองได้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับอยู่ที่ในปี2490ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่กองทัพก็มีจุดสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดในปี2516จากเหตุการณ์14ตุลาคมนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับกองทัพกับสถานการณ์หลังจากรัฐประหาร22พฤษภาคม

นับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มกองทัพที่เห็นชัดเจนคือสิ่งที่เรียกว่ากองทัพอะเริ่มจะลดบทบาทตัวเองแล้วอาจจะมีบทบาททางการเมืองบ้างครับออกมาแสดงความคิดเห็นแต่บทบาทโดยรวมครับที่จะเข้ามายึดอำนาจหรือเข้ามาทำรัฐประหารเนี่ยก็จะไม่มีก็เป็นแนวโน้มสิ้นครับในปัจจุบันครับว่ากองทัพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีการยึดอำนาจอย่างน้อยก็จะไม่มีการรัฐประหารนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นแต่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอครับข้อเสนอการปฏิรูปกองทัพข้อเสนอการป้องกันการรัฐประหารก็จะมีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนครับทั้งในส่วนที่เป็นนักวิชาการทั้งในส่วนที่เป็นพรรคการเมืองข้อเสนอหลักๆครับก็มีอะไรบ้างเช่นลดจำนวนกำลังพลลดนายทหารยศชั้นนายพลยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นระบบทหารสมัครใจรวมถึงครับการปฏิรูปการเมืองครับสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภายใต้สบความสำเร็จบางอย่างก็อาจยังทำไม่ได้ซึ่งปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นระบบยังไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างเท่าที่ควรอาจจะทำเป็นบางเรื่องครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าอย่างไรก็ตามครับทหารนะก็ยังเป็นสถาบันที่สำคัญในการเมืองไทยนั่นเองก็เปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับที่ผมได้พูดมาแล้วครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดให้เห็นภาพให้ชัดเจนครับว่าคือที่แล้วมาเขาอาจจะมีการเสนอกันว่ากองทัพต้องหายจากการเมืองกองทัพต้องหายไปเลยซึ่งในความเป็นจริงครับการที่กองทัพเป็นสถาบันหนึ่งของรัฐโดยมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงภายทางการเมืองของกองทัพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับยกตัวอย่างเช่นครับถ้าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันระดับการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกองทัพก็จะไม่สูงนักแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามครับถ้ามีการยึดอำนาจมีการรัฐประหารระดับการขันครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแนวโน้มปัจจุบันครับนับจากการเลือกตั้งในปี2562ณปัจจุบันเราก็ประมาณ3ปีกว่าก็จะ4ปีแล้วก็จะครบอายุของรัฐบาลชุดปัจจุบันบทบาทของกองทัพในทางการเมืองเนี่ยถือว่าลดลงอย่างมากสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าด้วยจุดยืนครับหรือนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยเหล่าที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนครับว่าเขาจะไม่มีการยึดอำนาจการเมืองจะต้องเดินหน้าโดยประชาธิปไตยไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการรัฐประหารนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นแนวโน้มที่ถือความเป็นไปได้ครับในปัจจุบันนั่นเองทีนี้ที่ผมบอกการทั้งสามไปเมื่อสักครู่ครับว่าทำไมต้องเป็นกองทัพบกคือกองทัพบกเป็นเหล่าทัพที่มีกำลังพลมากที่สุดมีกำลังพลประมาณ200,000มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเวลาจะมีการพูดถึงว่าข่าวลือว่ารัฐประหารข่าวลือว่าจะมีการยึดอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกมักจะเป็นผู้ที่ออกมาให้ข่าวอยู่เสมอซึ่งในปัจจุบันเราก็ไม่เห็นแนวโน้มตรงนี้ครับคือแนวโน้มในปัจจุบันคือกองทัพก็ต้องไปกับระบอบประชาธิปไตยให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นตามกระแสของประชาธิปไตยที่เติบโตในทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกหรือประเทศที่อยู่ในลาตินอเมริกาหรือถึงในเอเชียเนี่ยหลายประเทศนะครับก็จะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยกันได้หมดแล้วคือยังไงก็ตามครับกองทัพก็ต้องไปได้กับระบอบประชาธิปไตย

0: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับเรามาพบรายการสอนเสริมนะครับชุดวิชา92311นะครับการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์นะครับของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้ารับชมรายการสอนเสริมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับช่องทาง STOU Channel นะครับหรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th นะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกที่ Editorial นะครับจากนั้นก็เซิร์ชนะครับชุดวิชา92311นะครับท่านตอนการสอนเสริมครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับนักศึกษาครับมันจะประกอบไปด้วย3หน่วยด้วยกันนะครับคือหน่วย7หน่วย8หน่วย9นะครับในหน่วยที่7นี่ก็จะเป็นในเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและบริการของสหกรณ์ครับก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์นามวงศ์เป็นบรรยายสรุปให้ฟังคดีสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหน่วยที่8นะครับเป็นการกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ก็บรรยายสรุปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัยสิงห์เลิศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์แล้วก็หน่วยที่9นะครับก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การเงินของสหกรณ์เดี๋ยวครูก็จะบรรยายสรุปเองนะครับในรายการของเราก็จะแบ่งเป็นช่องสองช่วงหลักๆก็คือบรรยายสรุปประมาณสัก20นาทีนะอาจารย์นะครับสรุปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยในประเด็นหลักๆจริงๆเลยว่าเอ๊ะถ้าเราเรียนชุดวิชานี้เราทำไงให้สอบผ่านเนาะอาจารย์นะทำไงให้สอบผ่านแล้วดูยังไงแล้วมาคุยกันหลังจากนั้นประมาณสักอีกหลังจากนั้นนะครับหลังจากรายการนั้นนะครับช่วงแรกนี่เดี๋ยวเราให้อาจารย
1: ์แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะก็จะมีเรื่องของความหมายความสำคัญนะคะกระบวนการวางแผนแล้วก็การวิเคราะห์สภาพการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะสำหรับตอนที่ 7.2 นะคะก็จะพูดถึงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะในส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดนะคะวัตถุประสงค์การวางแผนการผลิตการวางแผนกำลังการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะในส่วนตอนที่ 7.3 นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์ค่ะก็จะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะก็เป็นเรื่องของการควบคุมแล้วก็ประเมินผลนะคะในส่วนของหน่วยนี้ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์โดยภาพรวมซึ่งนักศึกษาอาจจะได้รับฟังการบรรยายไปแล้วในการสอนเสริมครั้งที่1 นะคะของท่านอาจารย์ส่งเสริมซึ่งอาจารย์ก็สรุปให้เราดูว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสหกรณ์มีการจัดการธุรกิจที่หลากหลายนะคะถ้าสหกรณ์เนี่ยทำธุรกิจหลายธุรกิจแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการทำธุรกิจแบบครบวงจรหรือว่าธุรกิจอเนกประสงค์นะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยการจัดการกลยุทธ์นะคะการผลิตและการบริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะพบนะคะในส่วนของธุรกิจนะคะในเรื่องของการรวบรวมนะคะธุรกิจแปรรูปนะคะหรือจะเป็นในส่วนของการให้บริการนะคะหรือว่าเป็นธุรกิจเงินรับฝากซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาจากตัวพันธกิจรวมหรือวิสัยทัศน์รวมของสหกรณ์ก่อนว่าแผนกลยุทธ์ใหญ่ในระยะยาว5ปีที่สหกรณ์ตั้งไว้ในระดับสหกรณ์เนี่ยมีพันธกิจหรือว่ามีเป้าหมายนะคะในระดับหน้าที่นะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นำมาสู่ในส่วนของการผลิตและการบริการอย่างไรซึ่งจะให้กิจกรรมที่ทำในส่วนนี้ตอบสนองกับกลยุทธ์ใหญ่ทั้งหมดในภาพรวมของสหกรณ์นะคะซึ่งในการจัดการธุรกิจรวบรวมและการรูปนะคะก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเกี่ยวกับกลยุทธ์การผลิตของสหกรณ์นะคะซึ่งสหกรณ์ก็ต้องมีการวางแผนที่จะผลิตอย่างไรผลิตแล้วขายอย่างไรนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนักศึกษาถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจในการจัดการธุรกิจรวบรวมหรือว่าแปรรูปเนี่ยนักศึกษาย้อนกลับไปฟังการสอบเสริมในครั้งที่1ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจบริการเองเนี่ยสหกรณ์บางสหกรณ์บางประเภทนะคะอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะสหกรณ์เครดิตยูเนียนหรือว่าสหกรณ์บริการเนี่ยก็จะไม่มีการแปรรูปหรือการผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายหรือว่าการรวบรวมเนี่ยเราก็จะมีการให้บริการนะคะสมาชิกในเรื่องของเงินฝากเองหรือว่าถ้าเป็นสหกรณ์การเกษตรเองเนี่ยแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการบริการสูบน้ำนะคะการเกี่ยวข้าวหรือว่าให้บริการตลาดกลางทางการเกษตรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้กลยุทธ์นะคะการวางแผนการจัด

การธุรกิจบริการของสหกรณ์ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของความหมายนะคะในการผลิตและการบริการของสหกรณ์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะรวมถึงกิจกรรมที่สหกรณ์ทุกประเภทได้ดำเนินการนะคะโดยอาศัยกระบวนการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตนะคะโดยใช้ปัจจัยนำเข้านะคะให้ออกมาเป็นปัจจัยนำออกเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่านะคะในรูปของสินค้าและบริการนะคะทั้งในรูปของสินค้าด้านกายภาพและไม่ใช่ด้านกายภาพนะคะสินค้าที่ไม่ใช่ด้านกายภาพก็จะเป็นในพวกของบริการนะคะการให้บริการของสหกรณ์นั่นเองนะคะลักษณะของการบริการนะคะที่มีความแตกต่างนะคะจากการผลิตสินค้านะคะประเด็นแรกเลยก็คือการบริการเนี่ยเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมนะคะไม่มีสินค้าคงเหลือนะคะในรูปของสินค้าสำเร็จรูปนะคะลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยมักมีส่วนร่วมในขณะที่การบริการนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนนะคะการวัดผลิตภาพของการบริการเนี่ยทำได้ยากกว่าการผลิตนะคะการประกันคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าการผลิตนะคะแล้วก็การบริการเนี่ยจดสิทธิบัตรได้ยากกว่าการจดสิทธิบัตรในตัวสินค้านะคะทีนี้เรื่องของการจัดการการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะเหมือนที่ได้พูดไปในความหมายโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นการที่นำเอาปัจจัยนำเข้าอาจจะเป็นในพวกของวัตถุดิบนะคะแรงงานเครื่องจักรที่ดินทุนต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาสู่กระบวนการแปรสภาพนะคะอาจจะเป็นการผลิตหรือว่าการปฏิบัติการเนี่ยเพื่อให้นำสู่เป็นปัจจัยนำออกเป็นสินค้าหรือบริการของสหกรณ์นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการควบคุมนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ย้อนกลับมาก่อนที่จะมีการแปลงสภาพในรอบต่อไปนะคะในส่วนของปัจจัยนำเข้าและผลผลิตนะคะของระบบการผลิตของสหกรณ์นะคะตัวอย่างเช่นนะคะสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์นะคะปัจจัยนำเข้าอาจจะเป็นในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เองนะคะอุปกรณ์สำนักงานวัสดุสำนักงานแล้วก็สารอุปโภคต่างๆในสหกรณ์นะคะผลผลิตที่ได้นะคะก็จะเป็นบริการทางการเงินเช่นการให้สินเชื่อการรับฝากเงินเป็นต้นนะคะในส่วนของสหกรณ์การเกษตรเองนะคะสิ่งที่เราเป็นนำเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการผลิตก็จะเป็นเครื่องจักรนะคะอุปกรณ์โรงงานนะคะแรงงานหรือว่าเป็นพลังงานหรือเป็นวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะผลผลิตที่ออกมาก็จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่สหกรณ์ผลิตออกมานะคะอาจจะเป็นข้าวสารเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์นะคะนม UHT น้ำพริกเผากล้วยอบต่างๆหรือว่าถ้าเป็นบริการนะคะก็จะเป็นบริการสีข้าวนะคะหรือว่าเป็นบริการรวบรวมข้าวเปลือกนะคะบริการลานตักข้าวหรือบริการปรับปรุงพื้นที่เป็นต้นนะคะถ้าเป็นสหกรณ์ร้านค้านะคะในการปัจจัยที่นำเข้าอาจจะเป็นในส่วนของร้านจำหน่ายสินค้านะคะเครื่องบันทึกเงินสดคลังสินค้าแล้วก็พนักงานที่ให้การบริการนะคะในหน้าร้านของร้านสหกรณ์นะคะผลผลิตที่ออกมาก็จะเป็นการขายสินค้านะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าการรับฝากขายสินค้าจากสมาชิกนะคะในส่วนของสหกรณ์ประมงนะคะตัวอย่างปัจจัยที่นำเข้าก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงการเก็บรักษานะคะการแปรรูปสัตว์น้ำแล้วก็เป็นพนักงานที่ให้อำนวยความสะดวกในสหกรณ์นะคะผลผลิตที่ออกมาก็จะเป็นสัตว์น้ำเช่นปลากุ้งนะคะเป็นการให้บริการจัดหานะคะวัสดุในการประมงนะคะมาจำหน่ายแก่สมาชิกนะคะความสำคัญนะคะของการจัดการนะคะการกำหนดกลยุทธ์นะคะการผลิตและการบริการที่มีต่อสหกรณ์นะคะถ้าสหกรณ์เนี่ยมีการวางแผนกลยุทธ์หรือมีการกำหนดกลยุทธ์นะคะในการผลิตและการบริการแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผลผลิตที่สหกรณ์ผลิตออกมาเนี่ยมีคุณภาพนะคะช่วยเพิ่มผลิตภาพนะคะช่วยให้การดำเนินงานของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์นะคะแน่นอนว่าสหกรณ์เนี่ยไม่ได้ต้องการกำไรสูงสุดนะคะต้องการที่จะให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกที่ดีขึ้นนะคะแต่ในการที่ดำเนินงานสหกรณ์ก็ต้องมีผลกำไรนะคะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ด้วยแล้วก็มีการปันผลแล้วก็เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยเมื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกนะคะสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีส่วนเหลื่อมทางธุรกิจหรือว่าผลกำไรเนี่ยมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตนะคะช่วยให้มีการนำทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสูงสุดแก่สังคมนะคะช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่สังคมและประเทศชาตินะคะในส่วนของขั้นตอนการสร้างแผนกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์เนี่ยก็จะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับการกำหนดกลยุทธ์ด้านอื่นๆนะคะของสหกรณ์เองอาจจะเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดหรือว่าด้านการเงินนะคะหรือว่าด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะต้องมีการกำหนดงานหลักนะคะมีการยึดมั่นในสมรรถนะหลักนะคะการสร้างข้อได้เปรียบหลักของสหกรณ์ว่าถ้าเราจะทำแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เรามีข้อกำหนดงานหลักที่จะสนองต่อกลยุทธ์การผลิตและ

การบริการของสหกรณ์นะคะแล้วก็เลือกลักษณะที่จะเข้าข่ายกลยุทธ์ที่เราจะให้ความสำคัญแล้วก็วางตำแหน่งขององค์กรนะคะในส่วนของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยประกอบด้วย6ขั้นตอนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินนะคะสถานการณ์ของสหกรณ์อีกก่อนว่าตอนนี้สหกรณ์เรามีการผลิตหรือมีการให้บริการสินค้าชนิดใดบ้างนะคะแล้วสินค้าแต่ละชนิดแล้วเนี่ยเราต้องมีการวางแผนอย่างไรนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำนะคะแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพในระดับที่ผู้บริโภคนะคะหรือว่าสมาชิกเนี่ยรับได้แล้วก็สามารถขายได้ด้วยนะคะต้องมีการกำหนดทิศทางของสหกรณ์นะคะว่าเราจะมีการวางแผนว่าการผลิตการบริการของเราจะไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์นะคะมีการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนกลยุทธ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการกำหนดแผนการกำหนดกลยุทธ์นะคะการผลิตแล้วก็การบริการของสหกรณ์เนี่ยเราจะล้อมาจากภาพรวมของกลยุทธ์ใหญ่ของสหกรณ์นะคะเพราะว่าถ้าสหกรณ์ใดมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ในระดับ5ปีแล้วนะคะก็จะมีวิสัยทัศน์รวมทั้งองค์กรว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะซึ่งกลยุทธ์ด้านผลิตและบริการเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันย่อยๆหรือว่าเป็นกลยุทธ์ย่อยๆของแผนกลยุทธ์ใหญ่ของสหกรณ์นะคะในส่วนที่นักศึกษาเห็นในภาพเนี่ยจะได้รับฟังการบรรยายไปแล้วในการสอนในครั้งแรกนะคะซึ่งกลยุทธ์ของการผลิตและการบริการเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ระดับที่ย่อยลงมานะคะก็จะเป็นกลยุทธ์ในระดับหน้าที่หรือในระดับปฏิบัติการละในการผลิตแล้วว่าเราจะเน้นในส่วนกลยุทธ์นี้เนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดเป็นแผนงานนะคะมีการกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการโครงการแล้วก็กำหนดเป็นกิจกรรมนะคะเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่สนองตอบต่อกลยุทธ์ด้านการผลิตแล้วก็การบริการนะคะค่ะในส่วนของขอบเขตของแผนกลยุทธ์แผนการผลิตนะคะของการผลิตและการบริการของสหกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนผลิตภัณฑ์นะคะการวางแผนกำลังการผลิตนะคะการเลือกทำเลที่ตั้งการวางแผนผังสถานประกอบการนะคะการวางแผนการผลิตโดยรวมนะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะการจัดการซัพพลายเชนนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะคะการจัดการคุณภาพนะคะแล้วก็การออกแบบงานแล้วก็การวัดงานนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดการและการบำรุงรักษานะคะซึ่งทั้ง10ตัวเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการกลยุทธ์นะคะแผนกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะซึ่งเนื้อหาในหน่วยของในหน่วยที่7นี้นะคะก็จะได้นำเสนอไม่หมดเนาะแต่ว่าจะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มานำเสนอไว้ในเนื้อหานะคะในส่วนของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการนะคะที่เราต้องสร้างให้เกิดเป็นแผนกลยุทธ์นะคะเกิดการกำหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของสหกรณ์ก็เพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนะคะโดยการใช้กลยุทธ์การรวมตัวนะคะมีการขยายตัวของธุรกิจภาคบริการการขยายตัวของการแข่งขันที่รุนแรงนะคะจะต้องตระหนักถึงจริยธรรมทางธุรกิจแล้วก็สามารถนำมากำหนดไว้ในขอบเขตนะคะการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์ได้นะคะค่ะในส่วนของตรงนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของกระบวนการจัดการการผลิตและการบริการนะคะซึ่งนักศึกษาไปสามารถนะคะเปิดหนังสือดูได้จากหน้าที่17นะคะค่ะกิจกรรมสำคัญนะคะในการจัดการการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องโดยทั่วไปที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้ว10ประเด็นเมื่อกี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการก็จะมีทั้งปัจจัยภายนอกนะคะด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีแล้วก็การตลาดนะคะปัจจัยภายในนะคะที่สหกรณ์จะต้องดูแลนะคะจัดบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวสินค้านะคะและบริการความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะความสัมพันธ์กับผู้ขายความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งปัจจัยภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่สหกรณ์สามารถบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมได้นะคะวัตถุประสงค์ของการวางแผนนะคะการผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะก็เพื่อทำให้สหกรณ์เนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำลงมีกำไรเพิ่มขึ้นนะคะลูกค้ามีความพึงพอใจนะคะการลงทุนในสินค้าคงเหลือต่ำสุดนะคะมีการเปลี่ยนนะคะอัตราการผลิตต่ำสุดระดับแรงงานต่ำสุดแล้วก็เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดนะคะในส่วนของการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์นะคะการผลิตของสหกรณ์เนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งก็จะมี4ช่วงในการคือช่วงของการแนะนำนะคะการเจริญเติบโตแล้วอิ่มตัวแล้วก็ช่วงการถดถอยนะคะซึ่งตรงนี้รายละเอียดก็จะมีค่อนข้างเยอะในหนังสือนะคะนักศึกษาก็ควรจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะถ้าสหกรณ์มีการผลิตสินค้ามาใหม่เพื่อจำหน่ายเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินว่าเราอยู่ในช่วงไหนบ้างแล้วต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของสินค้าที่เราออกมาจำหน่ายแล้วนะคะ
ในส่วนของกล

0: ยุทธการจัดห่วงโซ่อุปทานเองเนี่ยสหกรณ์ก็ต้องวางตัวเองดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะว่าจะทำอย่างไรให้สามารถบริหารจัดการทั้งแต่วัตถุดิบการผลิตแล้วก็การจัดจำหน่ายเนี่ยได้ด้วยตนเองนะคะในส่วนของการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็จะต้องดูในเรื่องของประสิทธิภาพของคนของงานนะคะของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีแล้วก็คุณภาพของระบบการบริหารงานนะคะการควบคุมคุณภาพนะคะก็จะมีเป้าหมาย2ประการก็คือลดการสูญเสียนะคะวัตถุดิบแล้วก็ผลผลิตลดการสูญเสียเวลาการทำงานแล้วก็ทำให้ลดการสูญเสียวัตถุดิบแล้วก็ผลผลิตลดเวลาการทำงานแล้วก็ลดต้นทุนได้ขณะเดียวกันก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะค่ะกลยุทธ์ในการวางแผนการผลิตและบริการโดยทั่วไปนะคะก็จะมี4วิธีด้วยกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงเหลือนะคะการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงในการทำงานการลดขนาดของแรงงานแล้วก็การเพิ่มการจ้างผู้รับเหมาช่วงนะคะในส่วนของกระบวนการผลิตและบริการถ้าเรามีการวางแผนเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของกลยุทธ์นะคะมุ่งเน้นกระบวนการมุ่งเน้นการทำซ้ำนะคะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์แล้วก็มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มนะคะค่ะในส่วนของการกลยุทธ์นะคะการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาแล้วก็พยากรณ์ว่านะคะเราควรจะมีการผลิตสินค้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะผลิตในระดับไหนผลิตในที่ระดับสม่ำเสมอหรือผลิตตามความต้องการของผู้ซื้อนะคะโดยการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวนะคะก็จะมีการกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการระยะสั้นนะคะก็เช่นการเก็บสินค้าคงเหลือนะคะการค้างส่งสินค้าการปรับระดับพนักงานนะคะส่วนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการระยะยาวก็เช่นการขยายกำลังการผลิตนะคะแล้วก็กลยุทธ์เพื่อการคงกำลังการผลิตไว้เมื่อความต้องการลดลงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสหกรณ์ก็ต้องเลือกให้ใช้ให้เหมาะสมว่าเราควรจะเลือกใช้กลยุทธ์ไหนนะคะค่ะสำหรับกลยุทธ์นะคะการวางแผนกำลังการผลิตนะคะโดยอุปสงค์เนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตในระดับที่สูงกว่าอุปสงค์แล้วก็ต่ำกว่าอุปสงค์นะคะปัจจัยสำคัญนะคะในการวางแผนการผลิตแล้วก็การบริการนะคะเราก็ต้องดูที่สถานที่การผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตบุคลากรการปฏิบัติการแล้วก็ปัจจัยภายนอกอื่นๆนะคะเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะจำนวนชั่วโมงการทำงานนะคะแล้วก็การสร้างความปลอดภัยในการทำงานการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถ้าจะมีการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและบริการเนี่ยสหกรณ์ต้องใช้มาช่วยในการประเมินในครั้งแรกด้วยนะคะค่ะในการวางแผนอัตราการผลิตในกำลังคนเนี่ยเราก็ต้องมองถึงเรื่องคนนะคะที่เป็นกำลังในการผลิตด้วยก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายขององค์กรนะคะต้องมีการวิเคราะห์กำลังคนนะคะการวิเคราะห์หาความแตกต่างแล้วก็การจัดทำแผนอัตรากำลังคนนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้รับฟังรายละเอียดในหน่วยที่8นะคะซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกลยุทธ์นะคะการกำหนดทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์โดยตรงนะคะค่ะโดยสรุปนะคะความหมายของคุณที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยสหกรณ์เนี่ยต้องมีการควบคุมคุณภาพนะคะเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำนะคะแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะถ้าสินค้ามีคุณภาพแล้วเนี่ยก็จะสามารถลดต้นทุนแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้นะคะโดยที่ในกระบวนการนั้นเนี่ยเราต้องมีการกำหนดมาตรฐานมีการประเมินคุณภาพมีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็ปรับปรุงนะคะซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆซึ่งจะอยู่แทรกในกระบวนการผลิตเพื่อให้การควบคุมคุณภาพเกิดขึ้นนะคะเกิดการควบคุมกลยุทธ์นะคะในการผลิตแล้วก็บริการของสินค้าได้ด้วยในระหว่างการผลิตนะคะค่ะซึ่งที่อาจารย์ได้พูดไปก็คือว่าเมื่อเรามีการควบคุมคุณภาพแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างผลกำไรให้สหกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิตและบริการนะคะก็จะต้องอยู่ในเรื่องของการกำหนดคุณภาพในระบบในระดับนโยบายนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การควบคุมคุณภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพในระยะจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งแล้วก็การใช้ประโยชน์นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของการจัดการคุณภาพการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะค่ะเราก็เดี๋ยวเราเข้าไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงท้ายของรายการนะคะ
1: ครับนักศึกษาครับเราได้ฟังสรุปจากอาจารย์ดร.สิริรัตน์และสิริรักษ์นำวงแล้วนะครับในประเด็นหลักๆที่นักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายอีกทีว่าจุดเน้นของหน่วยนี้เน้นอย่างไรนะ
0: ร
1: อฟังนะตอนท้ายนะครับจุดเน้นตรงไหนเรื่องไหนจะเคยฟังครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราค่อยถัดไปเดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัยนะครับเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญอาจารย์วรชัยบรรยายสรุปในหน่วยที่8นะเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์เดี๋ยวเชิญอาจารย์นะครับ
2: ครับสำหรับในหน่วยที่8นะ

ครับเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีเนื้อหา3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ก็จะมีเนื้อหาในเรื่องของความหมายความสำคัญของกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์การกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และปัจจัยที่จะมานำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์นะครับตอนที่2เป็นเรื่องของกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยกลยุทธ์การวางแผนการสรรหาและการคัดเลือกต่อมาเป็นกลยุทธ์การฝึกอบรมและการพัฒนากลยุทธ์การจูงใจค่าตอบแทนและรายงานสัมพันธ์และสุดท้ายเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตอนที่3เป็นเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการจัดการความรู้ของสหกรณ์การบริหารจัดการคนเก่งของสหกรณ์และองค์การแห่งการเรียนรู้ของสหกรณ์นะครับสำหรับความหมายของกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นการกำหนดวิธีการในการที่จะวางแผนการดำเนินงานของสหกรณ์โดยจะต้องมีการเตรียมคนนะครับให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงานและเวลาอย่างพอเพียงรวมถึงการพัฒนาบุคลากรนั้นเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพนะครับและมีประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์และบรรลุเป้าหมายโครงสร้างของสหกรณ์เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรโดยสหกรณ์แต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปนะครับต่อมาคือค่านิยมของสหกรณ์นะครับโดยตรงนี้เนี่ยสหกรณ์เองเนี่ยจะต้องรู้ว่านะครับว่าตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็จะมีวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างไรบ้างต่อมาคือความสามารถหลักของสหกรณ์นะครับสหกรณ์แต่ละประเภทนั้นเนี่ยก็ต้องมีความสามารถนะครับในการที่จะผลิตหรือบริการต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองต่อกับข้อที่ผมกล่าวมาขั้นต้นเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์ของสหกรณ์และจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะบริหารจัดการคนในสหกรณ์เนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเมื่อมีการกำหนดกลยุทธ์ในสหกรณ์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเช่นกันสำหรับกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นการกำหนดวิธีการในการดำเนินการนะครับการกำหนดวิธีการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานนะครับและเวลาอย่างพอเพียงรวมถึงจะต้องมีการพัฒนาคนของตนเองเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพนะครับและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของสหกรณ์นั่นเองสาเหตุที่เราจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นการที่จะขยายตัวของสหกรณ์หรือลดขนาดของสหกรณ์นะครับมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับหรือคุณภาพของตัวบุคลากรในองค์กรการเกษียณการโยกย้ายนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆอัตราการลาออกนะครับและการขยายตัวและการถดถอยทางเศรษฐกิจโดยกลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1เราจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรเนี่ยเกิดความน่าสนใจนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับแรงจูงใจนะครับการกระเสียนนะครับหรือสิ่งต่างๆนะครับอาจจะเป็นที่ว่า attraction นะครับ retaining แล้วก็ motivate ต่อมาคือการรื้อนะครับฟื้นโครงสร้างของบุคลากรแนะนำองค์กรนะครับหรือแนะนำบุคลากรใหม่ๆนะครับให้รู้จักกับองค์กรการพัฒนาคุณภาพนะครับเครื่องมือการสรรหานะครับการประเมินผู้สมัครที่จะเข้ามาในสหกรณ์การบริหารการจัดการนะครับบุคลากรการสรรหาผ่านบล็อกนะครับผ่านมือถือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในสหกรณ์ได้ด้วยนะครับสุดท้ายคือการยกระดับการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากรกลยุทธ์การคัดเลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการที่จะตัดสินใจว่าจ้างบุคคลที่จะเข้ามานะครับทำงานในสหกรณ์โดยจะต้องพิจารณาเห็นถึงความสามารถของบุคลากรนั้นๆว่ามีความสามารถในระดับใดนะครับที่จะ เข้ามาทำงานแล้วเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์โดยหลักในการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์

รุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยร่างกายนะครับดูสุขภาพอนามัยของผู้สมัครนะครับความรู้ความสามารถในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์นวัตกรรมต่างๆนะครับปฏิภาณไหวพริบนะครับที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับความถนัดนะครับความสามารถนะครับแล้วก็ความเต็มใจในการที่จะทํางานให้กับสหกรณ์อย่างเต็มที่นะครับสําหรับกลยุทธ์การฝึกอบรมนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรียนรู้ภายในเรียนรู้ภายนอกนะครับจากผู้มีความรู้ต่างๆการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการการเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงนะครับการเรียนรู้บนพื้นฐานของสมรรถนะตัวบุคลากรนั่นเองนะครับหรือในเรื่องของการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับอาจจะส่งนะครับไปฝึกอบรมนะครับไปเทรนนิ่งต่างๆในต่างประเทศหรือต่างประเทศนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสุดสบายนะครับต่อมาคือความสามารถเนี่ยมันก็มองในเรื่องของว่าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆได้นะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองสำหรับกลยุทธ์ค่าตอบแทนนะครับเป็นกระบวนการที่นำมาใช้ในการกำหนดนะครับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนสำหรับกลยุทธ์ที่ใช้นั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับกลยุทธ์ค่าตอบแทนโดยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของสหกรณ์นะครับจะต้องมีการปรับตัวนะครับให้กับสภาพแวดล้อมโดยกลยุทธ์นี้เนี่ยจะต้องสอดคล้องกับกิจการภายในของสหกรณ์นั่นเองต่อมากลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนค่าตอบแทนนะครับที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่บนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนะครับโดยอาศัยว่าบุคลากรแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีความสามารถที่แตกต่างกันโดยอาจจะสายเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานเป็นต้นการกำหนดกลยุทธ์ที่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมความเสมอภาคนะครับและประสิทธิภาพของบุคลากรต่อมาเป็นกลยุทธ์การบริหารของสหกรณ์นะครับกลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์โดยกลยุทธ์นี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการกำหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะลดขนาดทางด้านการบริหารของสหกรณ์และการบริหารของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป้าหมายที่สำคัญก็คือว่าการบริหารแรงงานสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างความเข้าใจดีนะครับต่อลูกจ้างก็คือนายจ้างกับลูกจ้างแล้วก็ลูกจ้างกับลูกจ้างด้วยกันนะครับสำหรับองค์ประกอบที่สำคัญในส่วนของกลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการยอมรับนะครับไว้ใจกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีการสื่อสารนะครับระหว่างกันซึ่งการสื่อสารนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะกำหนดกิจกรรมต่างๆนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การอธิบายการชี้แจงนะครับการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆที่นายจ้างมีต่อลูกจ้างดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการติดต่อสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจอันดีเนี่ยนะครับมันจะมีการเกิดการยอมรับนะครับมันจะเป็นการลดปัญหานะครับก่อให้ลดปัญหาเรื่องความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแรงงานสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นในส่วนของการบริหารจัดการคนภายในองค์กรนะครับซึ่งมันจะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปได้สำหรับกลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพเพียงใดแล้วนำผลนั้นเนี่ยนะครับมาประเมินต่อมาคือการประเมินแบบ360องศาอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการประเมินความสามารถหลักนะครับของผู้ปฏิบัติงานโดยอาศัยมุมมองของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชานะครับหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับสำหรับเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยการจัดการความรู้ของสหกรณ์โดยการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการตลอดจนประสบการณ์ของบุคลากรเพื่อที่จะสร้างความรู้โดยมีผลกระทบต่อองค์กรนะครับก็คือว่าองค์กรนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งในรูปของการจัดการข้อมูลนะครับการเข้าถึงนะครับเพื่อที่นำความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับไปใช้แล้วก็เกิดก่อให้เกิดการถ่ายทอดนะครับไปทั่วองค์กรสำหรับองค์ประกอบของการจัดการความรู้นั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยคนนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดนะครับและจะต้องเป็นผู้นำความรู้นั้นเนี่ยไปใช้ด้วยในส่วนของเทคโนโลยีนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการที่จะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บนะครับค้นหาข้อมูลตลอดจนการแลกเปลี่ยน

0: ข้อมูลนั้นด้วยสุดท้ายคือกระบวนการความรู้นะครับก็คือเป็นการบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะนำความรู้นั้นเนี่ยนะครับไปใช้นะครับก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองโดยเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่มากมายนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยผมขอจะยกตัวอย่างนะครับที่สำคัญนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการใช้ระบบพี่เลี้ยงนะครับหรือให้คำปรึกษานะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเป็นการสอนงานนะครับการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดฐานความรู้บทเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดความกำหนดข้อมูลนะครับต่างๆที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลนะครับโดยสามารถที่จะดึงนำมาใช้ได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการถอดบทเรียนนะครับก็คือเป็นการสกัดนะครับเอาความรู้ที่มาอยู่ในตัวคนนั้นเนี่ยนะครับออกมาเป็นบทเรียนนะครับแล้วนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็นรูปธรรมนั่นเองวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการจัดการความรู้นะครับที่มีอยู่นะครับอาจจะอยู่ในรูปของเอกสารนะครับเป็นรูปของไฟล์นะครับก็ได้นะครับการเสวนานะครับก็คือเป็นการพูดคุยนะครับกับปราชญ์นะครับแล้วก็ที่มีความรู้ต่างๆนะครับตารางแห่งอิสระภาพนะครับก็คือเป็นตารางที่วัดถึงขีดความสามารถของตนเองว่าเรามีความสามารถอยู่ในระดับใดโดยปกติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับก็คือระดับ0 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาคือเป็นทานปัญญาก็คือมองในเรื่องของการกระจายขีดความสามารถหลักของผู้สอนนะครับโดยมีต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะต่อมาคือบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นลักษณะของระดับความสามารถนะครับของบุคลากรที่จะเพิ่มในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้กันโดยการบริหารจัดการคนเก่งของสหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับการวางแผนการกำหนดตำแหน่งของบุคลากรที่มีความสามารถนะครับโดยจะต้องก่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นเลิศนะครับแล้วก็เป็นระบบโดยจะต้องทำให้องค์กรนั้นเนี่ยนะครับมีความสามารถหลักนะครับและมีความแข่งขันได้อย่างเป็นเลิศนั่นเองสำหรับกลยุทธ์ที่นำมาใช้ก็คือเป็นการให้รางวัลนะครับกับงานที่ทำเช่นการชมเชยการขอบคุณนะครับการให้งานที่ท้าทายนะครับคนเก่งจะต้องได้รับการมอบหมายที่งานท้าทายที่คนอื่นทำไม่ได้นะครับและต้องใช้ความสามารถที่สูงการเรียนรู้อย่างเข้มข้นก็คือส่งเสริมการเรียนรู้นะครับการถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็การพัฒนาตนเองการจ้างงานแบบยืดหยุ่นนะครับก็คือการตกลงร่วมกันนะครับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับการเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือมองในเรื่องของ Fast Track นะครับว่าเส้นทางการเจริญเติบโตนั้นเป็นอย่างไรบ้างการให้อำนาจและความมั่นคงนะครับคนเก่งแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรการเพิ่มอำนาจนะครับผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีภาวะผู้นำที่ชัดเจนนะครับเน้นการสอนงานการเป็นพี่เลี้ยงนะครับที่ดีนะครับให้แก่ผู้บังคับบัญชาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปการจัดการองค์ความรู้นั้นเนี่ยนะครับเป็นการจัดการเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์เช่นในเรื่องของการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับการจัดเก็บข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลหรือระดับตัวบุคคลมองระดับกลุ่มแล้วก็มองระดับองค์กรนะครับอันนี้มันจะเป็นการประสานกันทั้ง3กลุ่มด้วยกันต่อมากลยุทธ์ที่จะใช้ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นเนี่ยก็จะมี3กลยุทธ์ด้วยกันนะครับกลยุทธ์แรกคือการรู้จักการเรียนรู้นะครับการสร้างความยึดมั่นความผูกพันและการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการสรุปนะครับทั้งหมดนะครับในส่วนของในหน่วยที่8นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประเด็นที่สำคัญนะครับในช่วงท้ายของรายการนะครับ
1: ครับในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัยสิงห์เลิศมากนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกสักรอบนึงนะในรายละเอียดนะเอาฟันตรงๆเลยนะคร
0: ับ
1: ครับสำหรับในหน่วยที่9นะครับนักศึกษาเราเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินของสหกรณ์นะครับในหน่วยนี้ก็จะมีสำคัญอยู่3ตอนนะครับก็ตอนแรกก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินของสหกรณ์นะครับตอนที่2กลยุทธ์ด้านจัดการสินทรัพย์ของสหกรณ์แล้วก็ตอนที่

3คือกลยุทธ์ด้านโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์นะครับนี้เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมเราต้องความสำคัญหรือความหมายของมันคืออะไรนะครับการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินหมายถึงการกลยุทธ์ทางการเงินเนี่ยเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่1นะครับนักศึกษาครับระดับหน้าที่ด้านการจัดการสินทรัพย์หรือการใช้เงินทุนเนาะมันมี2ด้านด้านสินทรัพย์ด้านการใช้เงินกับด้านการจัดโครงสร้างทางการเงินหรือเค้าเรียกว่าการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่ออะไรครับเพื่อให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์จากตัวงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์เนี่ยครับอันแรกก็คือด้านการจัดหาเงินทุนหรือการใช้เงินทุนนะครับก็คือเราดูไปเลยนะครับก็คือด้านสินทรัพย์ก่อนนะเรามาเรียกว่าจัดการสินทรัพย์ก็จะมีสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับก็จะมีทั้งเงินสดเงินฝากธนาคารเงินลงทุนลูกหนี้ระยะสั้นแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสหกรณ์จะต้องจัดการตรงนี้นะครับอย่างไรเพื่อให้เกิดรายได้แล้วก็สภาพคล่องด้วยนะครับรายได้และสภาพคล่องอีกด้านหนึ่งก็คือด้านเขาเรียกว่าด้านการใช้เงินทุนหรือการจัดการในสินทรัพย์นั่นเองอีกด้านหนึ่งก็คือด้านหนี้สินก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนเช่นเจ้าหนี้การค้าเงินรับฝากเป็นหนี้สินหมดเลยนะครับโอดีธนาคารอะไรเนี่ยครับแล้วก็เรื่องหนี้สินระยะยาวอย่างเงินกู้ระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นทุนของสหกรณ์ฝั่งนี้เราจะจัดการอย่างไรเพื่อให้มันจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะครับทำยังไงให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่ำสุดอันนี้เขาเรียกว่าเราฝั่งนี้สินทรัพย์ใช่ไหมครับการใช้เงินทุนสินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้ฝั่งนี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายรายได้ลบค่าใช้จ่ายก็จะเป็นกำไรเป้าสุดท้ายของการจัดการก็คือกำไรและกำไรก็จะทำให้มูลค่าของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นฝั่งนี้เขาเรียกว่าการจัดหาเงินทุนนะครับหรือจัดโครงสร้างทางการเงินนั่นเองนะครับฝั่งนี้การใช้คือเราจัดหาเงินทุนมาแล้วเอาเงินตัวเนี้ยไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้เกิดรายได้เขาเรียกว่าฝั่งจัดหาเพื่อไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้สุดท้ายกำไรก็จะเพิ่มเป็นทุนของสหกรณ์นั่นเองนะครับนี่เราดูความสำคัญของมันนะครับเราจะจัดการกลยุทธ์ทางการเงินอย่างไรนะครับคืออันแรกคือให้มีทุนเพียงพอในการดำเนินงานอันที่สองทำให้สินทรัพย์เห็นไหมครับสินทรัพย์ฝั่งสินทรัพย์เมื่อกี้มีกำไรแล้วก็สภาพคล่องนะครับแล้วก็จัดโครงสร้างการเงินก็คือฝั่งหนี้สินและทุนนั่นเองจัดโครงสร้างยังไงให้เหมาะสมให้มีต้นทุนต่ำที่สุดนะครับแล้วยังไงก็คือนำยังไงให้ต้นทุนต่ำที่สุดแล้วมีความยืดหยุ่นสุดท้ายทำยังไงให้มูลค่าของสหกรณ์เพิ่มขึ้นแต่สหกรณ์มันเป็นองค์กรของสหกรณ์มูลค่าสหกรณ์มันวัดที่มันได้วัดที่มูลค่าหุ้นนะครับวัดที่กำไรที่มันสูงขึ้นฉะนั้นปัจจัยสำคัญนะปัจจัยสำคัญที่เราจะมาดูเราจะวิเคราะห์และกำหนดมูลกลยุทธ์ทางการเงินอะไรอันแรกคือเรามาดูเรื่องปัจจัยภายนอกก่อนเนาะปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกดูที่อัตราดอกเบี้ยทั่วๆไปนะครับเรื่องของตลาดการเงินเรื่องของสถาบันการเงินในตลาดการเงินต่างๆเรื่องของนโยบายการเงินการคลังเรื่องสภาวะของการต่างของสหกรณ์ในการทำธุรกิจเดียวกันเนี่ยตัวนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงต่อการเงินของสหกรณ์อันที่สองก็ดูเรื่องปัจจัยภายในเรื่องระบบบัญชีเรื่องความรับผิดชอบเรื่องนโยบายของสหกรณ์เรื่องความรู้ความสามารถของคนต่างๆแล้วก็ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอันนี้ดูจากงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์นะครับทีนี้เครื่องมือนะครับเครื่องมือสำคัญที่เรามาสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการเงินของสหกรณ์ก็คือ1การวิเคราะห์งบโดยใช้อัตราร้อยละนะครับก็มาดูจากงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินเราดูซิว่ารายการต่างๆในงบต่างๆเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับถ้าในงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็ดูที่สินทรัพย์รวมเป็นร้อยละร้อยถ้างบกำไรขาดทุนก็ดูที่ยอดขายเป็นร้อยละร้อยเราก็จะดูว่าเราจะกำหนดตัดสัดส่วนตรงนี้สักเท่าไหร่เพื่อให้เกิดสภาพคล่องเกิดรายได้หรือไม่ก็ดูจากข้ออัตราส่วนทางการเงินที่เราคุ้นๆก็คือการวิเคราะห์คาเมลนะครับการวิเคราะห์โดยใช้งบประมาณและเครื่องมืออื่นนะครับนะตัวอย่างเช่นวิเคราะห์ร้อยละเนี่ยครับก็คือร้อยละของงบแสดงฐานะการเงินร้อยละงบกำไรขาดทุนนะครับวิเคราะห์เรื่องของอัตราส่วนทางการเงินต่างๆที่เราคุ้นมากก็คือวิเคราะห์คาเมลนะครับก็คือคาเมล6มิติคาเมลก็จะมีตัวที่สะท้อนต่างๆหลายตัวเช่นตัว C ใช่ไหมครับความเพียงพอของเงินทุนในแต่ละตัวแต่ละตัวพวกนี้ก็จะมีอัตราส่วนสะท้อนของแต่ละตัวออกมาอย่างชัดเจนอย่างเช่นตัว C ตัวคุณภาพของสินทรัพย์เรื่องของการจัดการเรื่องของความสามารถในการทางกำไรแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องนะครับแล้วก็เรื่องของsensitivity เรื่องของความอ่อนไหวของ

ตัวนี้ในแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมีอัตราส่วนที่สะท้อนถึงความเพียงพอสะท้อนถึงสภาพคล่องนะครับในรายละเอียดของในชุดวิชาเราก็จะระบุไว้ให้นักศึกษาชัดเจนนะครับแต่นี้อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกอันหนึ่งคือการวิเคราะห์โดยใช้งบประมาณก็จะมีหลายแบบอยู่นะครับนักศึกษาส่วนใหญ่สกองก็จะใช้อยู่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าจริงๆงบประมาณระยะยาวงบประมาณลงทุนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจระยะยาวงบประมาณดำเนินงานเช่นงบประมาณขายงบประมาณผลิตงบประมาณการเงินก็คืองบกำไรขาดทุนล่วงหน้างบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าหรือเราจะทำงบประมาณในแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายชัดเจนไปเลยหรือจะทำแบบงบประมาณคงที่หรืองบประมาณผันแปรเพื่อจะดูว่างบประมาณที่เรากำหนดไปแล้วเนี่ยเราสามารถจัดการได้ตามงบประมาณที่เราใช้หรือไม่อีกตัวหนึ่งที่เข้าดูนะคือเรื่องเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคือเหตุการณ์ต่างๆหรือที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบอย่างแน่นอนนะครับมันกระทบยังไงต่อสหกรณ์ก็จะมีความเสี่ยงอยู่3ลักษณะคือความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจนะครับเช่นเราปล่อยสินเชื่อรับเงินฝากหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและความเสี่ยงจากบางทีในทางการเงินใช่ไหมครับมันมีข้อล้อแหลมบางทีเราเสี่ยงที่เราตรวจสอบไม่พบนะครับเขาก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเทคนิคนะเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงเขาก็จะมีตารางผลกระทบแล้วก็โอกาสที่จะเกิดใช่ไหมครับเทคนิคคือทำยังไงจะลดความเสี่ยงทำยังไงจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทำยังไงจะโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงทำยังไงหรือรับความเสี่ยงบางเสี่ยงบางอันที่บางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องรับไปเองเวลาเขาจะวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือในการจะลำดับความเสี่ยงดูเรื่องของระดับของผลกระทบระดับของโอกาสแล้วก็ให้คะแนนเป็น1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5จัดลำดับเอามาคูณกันเนี่ยแต่มาครับคูณกันถ้าสูงสุดก็คือ25เราจะป้องกันความเสี่ยงอย่างไรนะครับก็มีทั้งยอมรับเรื่องหลีกเลี่ยงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอีกตัวนึงก็คือการควบคุมและใช้ในกิจกรรมการควบคุมคือป้องกันความเสี่ยงเช่นการแบ่งแยกหน้าที่ที่เรามีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายสินเชื่อฝ่ายต่างๆเนี่ยเพื่อการป้องกันความเสี่ยงของการควบคุมภายในหรือการอนุมัติรายการทุกครั้งทุกรายการเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเงินใช่ไหมครับใครมีอำนาจในการป้องกันในการจ่ายในการเบิกจ่ายต่างๆนะครับการป้องกันการดูแลสินทรัพย์การวางแผนทางการเงินที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือการสอบทานการปฏิบัติงานก็เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกลยุทธ์ด้านการจัดการสินทรัพย์นี่เรามาลงดูแล้วครับในการจัดสินครับเขาดูทีละตัวก่อนนะครับนักศึกษาดูที่สินทรัพย์หมุนเวียนก่อนเนาะการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนดูทีละตัวก่อนนะว่าสินทรัพย์หมุนเวียนดูฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับก็เป็นพวกเงินสดเงินฝากธนาคารเนี่ยเขามีแนวทางหรือนโยบายในการจัดการอยู่3นโยบายคือแบบระมัดระวังแบบปานกลางและแบบแข็งกร้าวนะครับแต่นี้เรามันจริงการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนหรือการกำหนดสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยเป้าสุดท้ายของเขาคือมันจะมีผลกระทบอยู่2อันคือเรื่องสภาพคล่องกับความสามารถในการทางกำไรนะครับสภาพคล่องกับความสามารถในการทางกำไรถ้าเราต้องการสภาพคล่องมากเนี่ยเขาก็วัดที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับคือสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนถ้าสูงแสดงว่าสภาพคล่องดีแสดงว่าเราต้องเก็บสินทรัพย์หมุนเวียนไว้เยอะๆสภาพคล่องมันดีแต่โอกาสที่จะทำกำไรมันก็จะน้อยเวลานโยบายตัวต่างๆพวกนี้มันจะมีนโยบายแบบระมัดระวังแบบสายกลางแบบแข็งกร้าวถ้าแบบระมัดระวังเราก็จะเน้นสภาพคล่องแต่มันก็ทำให้เกิดกำไรน้อยถ้าแบบปานกลางก็จะอยู่กลางๆถ้าแบบแข็งกร้าวนะครับก็จะเน้นเรื่องรายได้มากกว่าสภาพคล่องนะครับแต่นี้พอเราจัดการเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ๊ะเราจะจัดหาเงินทุนยังไงให้มันสอดคล้องกันเวลาเราจัดการเมื่อกี้เราดูเรื่องทางสินทรัพย์ใช่ไหมครับเรื่องการใช้เงินทุนมันมาจากการจัดหาเงินทุนใช่ไหมครับสินทรัพย์ก็จะเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนี่สินกระทุนก็เป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเวลาเราจัดการเนี่ยเราต้องดูแผนป้าให้มันสอดคล้องกันเงินที่มาจากหมุนเวียนเป็นเรื่องระยะสั้นก็ควรจะไปใช้ในเรื่องของระยะสั้นเงินเรื่องระยะยาวก็ใช้ไปเรื่องของระยะยาวใช่ไหมครับเวลาเราดูกราฟเราจะเห็นไหมครับนักศึกษาเห็นไหมมีแหล่งเงินทุนการใช้เงินทุนต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นจุดหลักเลยเป็นนโยบายการจัดการเงินทุนของสากลที่สำคัญนะครับอีกตัวหนึ่งเรื่องของเมื่อเราลงทุนในสินทรัพย์นะครับเมื่อกี้เราจัดการเรื่องของสภาพคล่องแล้วใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งที่สหกรณ์ต้องลงทุนในสินทรัพย์

0: ็จะมีพวกลงทุนในหลักทรัพย์พวกตราสารหนี้ตราสารทุนหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแล้วก็หลักทรัพย์ต่างๆพวกนี้นะครับเวลาเราจะลงทุนนะมันมีข้อกำหนดนะสกอร์มันมีข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนเราควรลงทุนอะไรได้หรือไม่ควรลงทุนได้ดังนั้นถ้าเราลงทุนเกินกว่าที่ข้อกำหนดอันนั้นนะครับกฎหมายก็จะไม่ยอมให้เราลงทุนนะครับแต่นี่ก็คือประเด็นหลักๆในเรื่องของการลงทุนในหลักทรัพย์ก่อนนะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือ

0: สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
1: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
3: ครับเรามารับฟังรายการสรุปในหน่วยที่9ต่อนะครับนักศึกษาครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนของสหกรณ์เมื่อกี้เราบอกว่าสหกรณ์จะไปลงทุนหรือทำมาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆอะไรเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ว่ามันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับเวลาเราวิเคราะห์เราวัดที่ค่าเบี่ยงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับการวิสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะบางทีเราดูเราอยากได้ผลตอบแทนมากแต่ในผลตอบแทนมากมันก็จะมีความเสี่ยงด้วยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาวิเคราะห์นะครับถ้าผลตอบแทนเท่ากันดูที่ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำแสดงว่าเสี่ยงต่ำนะครับแต่ถ้าผลตอบแทนไม่เท่ากันส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เท่ากันเขาก็จะวิเคราะห์โดยใช้ค่า CV หรือค่าความแปรปรวนนะครับ

ก็จะมีแนวในการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับคือเราเอาตัวค่าผลตอบแทนหารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวนี้ก็เป็นตัวถ้าตัวไหนได้ค่าน้อยแสดงว่าความเสี่ยงน้อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ตัวที่ดูเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์เบต้าคือเปรียบเทียบความเสี่ยงของตลาดถ้า1เท่ากับตลาดมากกว่า1ก็คือมากกว่าตลาดหรือน้อยกว่า1นะครับแล้วก็ดูจากการจัดลำดับความน่าเชื่อถือเขาเรียกว่าเครดิตการจัดลำดับเครดิตของบริษัทจัดการนะครับถ้าเราจะลงทุนอย่างของกฎหมายสากลเนี่ยเขาเรียกมีการจัดลำดับความน่าเชื่อถือนะครับก็จะมีทั้ง AAA หรือ A หรือ A เดียวหรือ B 3 B หรือ A ลบ B ลบอะไรอย่างเนี้ยของสากลจะมีกฎหมายเฉพาะของมันเลยนะครับว่าเราต้องลงได้ประมาณไหนนะครับแต่นี้การกำหนดกลยุทธ์เมื่อกี้พูดถึงการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับแต่นี่ถ้าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรพวกนี้เป็นการลงทุนระยะยาวใช่ไหมครับเพราะนั้นการลงทุนระยะยาวมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะมีความผูกพันระยะยาวมีผลกระทบต่อการดำเนินงานเช่นเราจะสร้างโรงสีสร้างโรงงานต้องเงินลงทุนเยอะๆถ้าเราวิเคราะห์ไม่ดีน่ะมันจะกระทบต่อการดำเนินงานของสองเขาจะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์อยู่2กลุ่มนะครับอันแรกก็คือเรื่องวิเคราะห์ในการลงทุนสินทรัพย์ถาวรเช่นเราจะสร้างโรงสีสร้างเครื่องจักรซื้อฐานที่ประกอบมาเขาเรียกว่าโดยไม่คิดค่าของเงินตามเวลาใช้ว่าระยะเวลาคืนทุนกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยก็ PB กับ ARR นะครับแต่นี้แล้วที่คิดค่าของเงินตามเวลาก็จะมี NPV PI แล้วก็ IRR นะครับNPV ก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิดัชนีกำไรหรืออัตราผลตอบแทนภายในโครงการอันนี้เอาค่าของเงินตามเวลาเพราะในทางการเงินเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องโครงการระยะยาวนะครับนักศึกษาเงินตามเวลาเนี่ยเงินคนละเวลามันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาค่าของเงินตามเวลาเทียบเงินที่ผลตอบแทนได้อนาคตตีกลับมาเป็นปัจจุบันแล้วถึงจะมาเทียบกันได้นะครับอันนี้ในแต่ละตัวก็จะมีสูตรในการคำนวณสูตรในการคิดที่แตกต่างกันที่ไม่ยากนะครับถ้าไม่คิดค่าของเงินตามเวลาก็จะง่ายหน่อยดูกระแสเงินสดจ่ายลงทุนกระแสเงินสดที่สู่รับแล้วเอามาหารกันนะครับถ้าผลตอบแทนอันนี้คือระยะเวลาคืนทุนใช่ไหมครับถ้าสั้นสุดก็จะดีสุดนะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่มันไม่ยากนะครับอันนี้เราไม่ได้เน้นเนาะถ้าเป็น AR ก็คือกำไรเฉลี่ยต่อปีหารด้วยเงินลงทุนเพราะทุกครั้งที่เราลงทุนต้องมีเงินลงทุนและปีก็ได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างไรแล้วก็เฉลี่ยว่าผลตอบแทนเท่าไหร่เราก็คิดที่ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราที่เราจะต้องการนะครับถ้าเป็นคิดค่าของเงินตามเวลานะครับก็ NPV เนาะ NPV Net Present Value นะครับก็ดูจากเงินลงทุนคือ I เงินลงทุนในโครงการแล้วก็กระแสเงินสดที่ได้รับแต่ละปีตลอดโครงการตีกลับมาเป็นปัจจุบันก็คือ I 1 บวก I ยกกำลัง T เนี่ยคือค่า Discount Rate ที่ตีกลับมาเป็นปัจจุบันเขาก็ดูรายรับที่ได้ตลอดอายุโครงการมากกว่าเงินลงทุนหรือเปล่านะครับถ้ารายรับมันมากกว่าค่าตัว NPV มากกว่า0แสดงว่าโครงการนั้นดีรับมากกว่าจ่ายนั่นเองนะครับ NPV คือเอารับลบจ่ายนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีตัวอย่างถ้าเป็น PI นะครับ PI ก็คือดัชนีตัวอย่างนะครับคืออันนี้รับมากกว่าจ่ายนะครับถ้าเป็นดัชนีกำไรก็คือรับหารด้วยจ่ายนะเห็นไหมครับรับหารด้วยจ่ายก็คือถ้ามากกว่า1ก็คือรับมันมากกว่า1ก็คือรับมันมากกว่าจ่ายก็ต้องมากกว่า1แสดงว่าโครงการนี้ดีมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนะครับมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับอีกตัวนึงก็คือ IRR นะครับ IRR ก็คือเอาให้รับเท่ากับจ่ายแต่เราต้องมากำหนดค่า I เองก็คือหาอัตราผลตอบแทนเมื่อกี้เนี่ยกำหนดค่า Discount Rate เองคือ I เนี่ยI คือค่า discount rate คือตีค่าจากอนาคตเกณฑ์ปัจจุบันนะครับเรียกว่าค่า I ปัจจุบันแต่นี้เราจะต้องหาตัว I ตัวเนี้ยนะครับเป็น IR ที่ทำให้มูลค่ากระแสเงินสดที่เรารับตลอดโครงการเท่ากับเงินลงทุนคือเรียกว่า IRR ถ้า I มากกว่าอัตราผลตอบแทนหรือต้นทุนของเงินลงทุนที่แท้จริงของเราเนี่ยเราก็จะยอมรับถ้าต่ำกว่าเราก็ไม่ยอมรับนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปใน2ประเด็นอันนี้นะครับนี่ดูสูตรจริงๆคือสูตรเดียวกันนะนักศึกษาครับพอดูแล้วเหมือนยากเนาะ NPV คือเอารับลบจ่ายเห็นไหมครับรับลบจ่ายถ้า PI เอารับหารด้วยจ่ายรับลบจ่ายถ้ามันมากกว่าก็แสดงว่ามันมากรับมันมากกว่าก็มากกว่า0นะครับถ้า PI

0: I ก็คือมากกว่า1ถ้า IR คือกำหนดตัวนี้ให้หาตัวนี้เพื่อให้ทำให้2ตัวนี้เท่ากันนะครับจริงๆไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเห็นไหมตัวอย่างในการคำนวณเช่น NPV รับลบจ่าย PI รับหารด้วยจ่าย IRR คือทำให้ตัวนี้เท่ากันนะครับแต่นี้เวลาเราจัดการการเงินโดยภาพรวมภาพสรุปของมันนะครับการจัดการการเงินของสหกรณ์เมื่อกี้ครูพูดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองฝั่งเนาะสองฝั่งคือด้านการใช้เงินทุนกับด้านการจัดหาเงินทุนนะครับการใช้เงินทุนก็ฝั่งสินทรัพย์ก็จะแบ่งสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้านการใช้เงินทุนก็เป็นหนี้สินระยะสั้นหนี้สินระยะยาวนะครับเขาก็เรียกว่าการใช้เงินทุนการจัดหาเงินทุนเขาเรียกว่าโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์เราจะจัดการเมื่อกี้เราพูดถึงตัวนี้ไปแล้วนะสินทรัพย์หมุนเวียนเราเน้นสภาพคล่องเน็ตความมีกําไรส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเน้นระยะยาวเราทํายังไงให้มันคุ้มกับการลงทุนแต่ในฝั่งนี้เราจะจัดหาเงินทุนยังไงเขาเรียกว่าจัดโครงสร้างทางการเงินหนี้สินและส่วนของทุนอย่างไรให้มันเหมาะสมเป้าหมายสุดท้ายคือทําให้ต้นทุนทางการเงินเราต่ําหลักของมันคือสินหนี้สินหมุนเวียนควรจะไปใช้ในสินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินระยะยาวหรือทุนก็ลงควรไปใช้ในสินทรัพย์ระยะยาวนะครับของสหกรณ์อันนี้เครื่องในการวิเคราะห์เนี่ยครับในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมเขาก็มีอัตราส่วนอยู่เราจัดหาเงินทุนสุดท้ายตัวที่มันจะวัดเขาจะสะท้อนว่าถ้าหนี้สิน 200% กับหนี้สิน 100%ตัวจะวัดสุดท้ายเนี่ยอัตราส่วนหนี้สินใช่ไหมครับอันนี้66อันนี้ก็50ตัวที่เขาจะวัดคืออัตราผลตอบแทนใช่ไหมครับถ้ามีหนี้สินมากจริงแต่อัตราผลตอบแทนมันจะสูงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจำนวนหุ้นมันไม่ได้เพิ่มครับเหมือนสหกรณ์เนี่ยเรารับค่าหุ้นเพิ่มหุ้นเราเพิ่มเยอะๆอัตราผลตอบแทนต่อหุ้นมันก็จะต่ําเวลาเรามองมันต้องมองทั้งข้อดีและข้อเสียเวลาวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินเนี่ยเขาก็เรียกว่าวิเคราะห์ต้นทุนผัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสหกรณ์เขาเรียกว่าการจัดโครงสร้างเงินทุนทำยังไงให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่ำที่สุดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วสุดเราก็ไปพูดถึงเรื่องของนโยบายเงินปันผลละนะครับสหกรณ์เมื่อกี้ฝั่งหนี้สินและทุนใช่ไหมการจัดหาเงินทุนพอสุดท้ายสหกรณ์มีกำไรนะสหกรณ์มีกําไรเราจะจัดสรรเงินปันผลอย่างไรนะครับก็จะมีจัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นจัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนจัดสรรเป็นทุนสํารองถ้าสมมุติเราจ่ายเป็นเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนมากๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้สินทรัพย์ของสหกรณ์ลดลงทําให้เราต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มถ้าเมื่อไหร่เราจัดสรรเป็นทุนสำรองเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราเอาทุนสำรองไปหมุนต่อทำให้สหกรณ์มีกำไรมีสามารถหมุนนั่นเป็นการจัดสรรนโยบายเงินปันผลปกติสหกรณ์เราเองเนี่ยเราก็จะปันผลทุนสำรองก็ตามกฎหมายอยู่เนาะส่วนใหญ่ก็จะจ่ายปันผลไปเยอะเพราะจ่ายปันผลเยอะมันก็ถมกระทบต่อกำไรของสหกรณ์เราต้องไปจัดหาเงินทุนเพิ่มจัดหาเงินทุนเพิ่มก็หมายถึงว่าสหกรณ์ก็ต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับในหน่วยที่9นี่นะครับทั้งสาครับมีประเด็นหลักๆอยู่ที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจอยู่ประมาณนี้นะครับครับในช่วงท้ายของรายการนะครับก็จะประเด็นเจาะลึกเลยนะประเด็นสำคัญในแต่ละหน่วยนะครับที่นักศึกษาจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยครับในช่วงแรกเอาหน่วย7ก่อนนะอาจารย์นะหน่วย7หน่วย8หน่วย9เรามาประเด็นคำถามแรกเลยว่าเอ๊ะถ้าในหน่วยนี้เนี่ยถ้าการบริการนะอาจารย์นะการบริการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะได้รับบริการในขณะทีหรือการเปิดงานนั้นแล้วเสร็จเป็นลักษณะยังไงมันแตกต่างกับสินค้างั้นลักษณะของการสินค้าบริการเป็นยังไงจะต่างกัน
1: เพราะว่าตัวสหกรณ์เนี่ยที่เขามีการกําหนดกลยุทธ์การผลิตแล้วก็การบริการของสหกรณ์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นสินค้าเราจะจับต้องได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสหกรณ์ให้บริการใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือให้บริการรับส่งสินค้าก็ได้นะคะหรือว่ารถเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้ค่ะ
0: บางทีมันต้องแยกได้ไหมอันไหนเป็นสินค้าอันไหนเป็นบริการมันมี2อันนะสินค้ากับบริการเป็นสองอัน
1: เพราะว่าสหกรณ์บางสหกรณ์เขาอาจจะให้ทำธุรกิจเฉพาะการให้บริการแต่ว่าไม่ได้ทำการผลิตแต่บางสหกรณ์ก็ผลิตอย่างเดียวไม่ได้ให้บริการแต่สหกรณ์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาคการเกษตรเขาก็จะทำทั้งการให้การผลิตแล้วก็การบริการค่ะอ
0: ย่างเช่นสินเชื่อเป็นบริการเงินฝากเป็นบริการถ้าเป็นสินค้าเป็นผลิตการเป็นปุ๋ยเนี่ยนักศึกษาต้องแยกได้นะอันไหนเป็นสินค้าอันไหนเป็นบริการประเด็นคำถามที่สองนะอาจารย์ครับ
1: ค่ะในประเด็นคำถามแรกนะคะอาจารย์ขอไปปรับไปแป๊บนึงก็คือว่ามันเริ่มทําให้การบริการเนี่ยไม่มีสินค้าคงเหลือค่ะอาจารย์เพราะว่าไม่มีของให้จับไหมคะอาจารย์
0: จุดเน้นคือไม่มีสินค้าคงเหลือใช่ไหม

0: ใช่ค่ะความแตกต่างเลยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเรามาใช้บริการกับสหกรณ์แล้วสหกรณ์ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีสินค้าคงเหลือจากการบริการเก็บไว้ต่อ
1: ในขณะที่เป็นสินค้าจะมีสินค้าคงเหลือมีปุ๋ยคงเหลือ
0: ค่ะแต่ถ้าสหกรณ์ผลิตปุ๋ยผลิตข้าวเนี่ยก็ต้องกังวลอีกแล้วถ้าให้ขายไม่หมดเราก็ต้องมีการสต็อกสินค้าไว้ค่ะนี่เป็นความแตกต่าง
1: ประเด็นคำถามที่สองคือเวลาเราทำกลยุทธ์ด้านการผลิตเอ๊ะทำไมเราต้องมีระบุพันธกิจกระดูกขั้นพันธกิจไปอยู่ในขั้นตอนอะไรของแผนด้านการผลิต
0: ค่ะเหมือนที่นำเรียนไปในข้างต้นนะคะอาจารย์เพราะว่าการกำหนดกลยุทธ์การผลิตแล้วก็การบริการของสหกรณ์เนี่ยเป็นการกำหนดกลยุทธ์ของสหกรณ์ในระดับหน้าที
1: ่
0: ซึ่งมันจะต้องสอดรับกับมิชชั่นก็คือตัวพันธกิจหรือภารกิจใหญ่ที่อยู่ในแผน5ปีอะค่ะ
1: ก็มีกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจธุรกิจสินเชื่อในสินเชื่อก็ระดับหน้าที
0: ่
1: การเงินการผลิตการตลาดทรัพย์กับมนุษย์เป็นเรื่องของหน้าที
0: ่ซึ่งมันจะต้องสอดรับกับแผนใหญ่ของที่สหกรณ์ทำ5ปีอะค่ะเพราะฉะนั้นในการกำหนดกลยุทธ์นะคะหรือว่าการกำหนดพันธกิจเนี่ยมันจะถือเป็นงานหลักของการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและบริการของสหกรณ
1: ์
0: เพราะว่าเราเป็นฟังก์ชันเล็กๆภายใต้แผนใหญ่ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องทำงานหลักให้สอดคล้องกับมิชชั่นหรือว่าพันธกิจที่สหกรณ์กำหนดมาไว้ในแผนนะคะ
1: มีวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกลยุทธ
0: ์
1: กลยุทธ์ระดับองค์กรระดับธุรกิจและระดับหน้าที
0: ่เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของระดับหน้าที่ของสหกรณ์หรือว่ากลยุทธ์การผลิตเนี่ยต้องสอดรับกับพันธกิจซึ่งเป็นการกำหนดหลักในการทำงานของกลยุทธ์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็คำถามปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจมีอะไร
0: ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็บริการของสหกรณ์เนี่ยอาจจะมีหลายอย่างอาจารย์อย่างเช่นราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นของสภาวะการตลาดนะคะความอ่อนไหวของราคาตลาดบางทีเราขายข้าวเปลือกหรือข้าวสารที่สหกรณ์ผลิตแต่ว่าราคาข้างนอกเขาขายที่ถูกมากแต่สหกรณ์แล้วก็เน้นว่าเราสินค้าเราคุณภาพดีนะเราจะขายราคาเนี้ยมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะควบคุมทำให้เราไม่สามารถจะขายสินค้าหรือว่าผลิตได้กับตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการลดกำลังการผลิตหรือใช้เทคนิคอื่นเพื่อมากำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สามารถสู้กับตรงนี้ได้ค่ะอาจารย
1: ์เวลาเป้าหมายของการผลิตเนี่ยเราจะผลิตสินค้าหรือบริการให้มันตรงกับความต้องการของลูกค
0: ้
1: า
0: ให้มีคุณภาพโดยที่ต้นทุนต่ำที่สุดผลิตยังไงที่ต้นทุนต่ำคุณภาพดีขายได
1: ้ทันเวลา
0: แล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับสหกรณ์
1: เพราะนั้นเราต้องมาดูปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคืออะไรบ้างนักการ ต้องระบุ
0: ได้ตัดสินใจง่ายๆคือนักการมองว่าปัจจัยภายนอกคือสิ่งที่สหกรณ์ไปควบคุมเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมีผลกระทบกับสหกรณ์แน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ความอ่อนไหวจะเป็นเรื่องอื่นแต่ถ้าเรื่องไหนท่านนักศึกษามองว่าสหกรณ์บริหารจัดการเองได้เนี่ยมันคือปัจจัยภายใน
1: ต้องแยกให้ได้ภายในภายนอกคืออะไร
0: ครับ
1: แล้วทำยังไงอ่ะทำไงให้ต้นทุนต่ำหรือการเพิ่มกำไรสหกรณ์ต้องทำไงเน้นเรื่องต้นทุนเนาะการผลิตนี่เน้นเรื่องต้นทุนนะนักศึกษาครับ
0: ในหัวใจหลักของการกำหนดกลยุทธ
1: ์ที่เยอะผลิตภัณฑ
0: ์เดียวไม่หลากหลาย
1: ไม่หลากหลาย
0: เอาจำนวนเยอะไปก่อน
1: ต่ำใช่ไหมก็คิดง่ายๆเนี่ยเราผลิตเยอะๆต้นทุนตัวหน่วยมันก็จะต่ำเนาะอาจารย
0: ์ค่ะทีนี้มันก็จะไปพันกับสินค้าที่ว่าเรามุ่งตลาดเฉพาะหรือ niche market อาจารย
1: ์
0: niche market นี่คือเราจะไม่เน้นเรื่องปริมาณละเราจะเน้นที่คุณภาพที่ดีที่สุด
1: ผลิตแบบไงเพื่อมีสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับต้องการนะครับอันนี้ประเด็นหลักๆทั้งหมดของหน่วยนี้อาจารย์จะมีอะไรเติมอีกไหมในหน่วย
0: ก็คือหลักๆถ้าอาจารย์ให้นักศึกษาจับก็คือว่ากลยุทธ์การผลิตและบริการของสหกรณ์เนี่ยก็คือผลิตสินค้าให้มี
1: ค
0: ุ
1: ณภาพ
0: เพราะฉะนั้นในการควบคุมหรือว่าประเมินเนี่ยก็คือเป็นการประเมินคุณภาพโดยรวมของ
2: แล้วต้องมองที่คุณค่าของสหกรณ์โดยคุณค่าของสหกรณ์นั้นเนี่ยหรือว่าค่านิยมของสหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดว่าสหกรณ์เกิดภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในตัวสหกรณ์นะครับแล้วก็มันคือเป็น image ที่ดี
1: เราเป็นลูกเป็นทำเด็ดไปเรื่องของอะไรครับ
2: ก็เรื่องของความรู้เนาะความรู้ที่มันมีอยู่ในตัวคนเนี่ยคือจริงจริงมันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือ tacit knowledge ก็คือความรู้ที่มีตัวคนกับ explicit knowledge ก็คือความรู้ที่อยู่ด้านนอกนะครับที่อยู่นอกตัวคนนั้นเนี่ยทีนี้ว่าในส่วนของการที่เราจะสกัดความรู้นั้นเนี่ยอย่างมีไม่เพียงพออะไรหนังนี้เนี่ยคือมันเหมือนว่ามีเหรียญ2ด้านที่มันจะมากระทบกันในส่วนของการทำงานนั่นเอง
1: เวลาเราจะพัฒนาคนเนี่ยมันก็มีกลยุทธ์ในการพัฒนาคนด้านใด
2: ด้านใดนะครับคือด้านการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการนั่นเอง
1: อ๋อครับโอ้นี่มี
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวหน้างานนะครับในส่วนของผู้ร่วมปฏิบัติงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการประเมินแบบ360องศาก็คือมองรอบด้านเลย
1: ถ้ามองง่ายๆคือประเมินโดยทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าการประเมินแบบนี้ว่าอะไร
2: ใช่
1: มั้ยก็ประเมิน360องศานะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการประเมินอย่างอื่นอีกนะครับ
1: การแบบประเมินแบบอะไรนะ
2: เช่นการประเมินแบบ ประมวลผลนะครับก็คือโดยส่วนของตัวผู้รับการประเมิน

0: ผู้ประเมินมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของ KPI อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าในหน่วยงานราชการต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับก็จะใช้ KPI เข้ามาจับด้วยนะครับ
1: แต่อันนี
0: ้ให้มีความเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญต่อการที่จะพัฒนาหรือขับเคลื่อนให้องค์กรเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้นะครับก็ต้องมีความสำคัญในเรื่องนี
1: ้มันสำคัญอยู่นะคนนะเพราะว่าถ้างานมันเปลี่ยนกลยุทธ์มันเปลี่ยนถ้าเราไม่พัฒนาคนคนก็เคลื่อนไม่ได้เพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มาตรกิจกลยุทธ์ระดับองค์กรระดับท่านที่ระดับหน่วยงานนะเนาะ
0: ครับผม
1: ประเด็นถัดไปครับ
0: ถ้าเรามอง
1: คุณใช่ไหมครับอาจารย์เวลากำหนดกลยุทธ์ก็ดูว่าด้านการจัดหาเนี่ยเรื่องจัดหาจากหนี้สินและก็ทุนใช่ไหมจัดหาหนี้สินแล้วจะกำหนดกลยุทธ์จัดหาหนี้สินจัดโครงสร้างเงินทุนยังไงใช่ไหมทำไงต้นทุนต่ำพอเราจัดโครงสร้างตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปกำหนดเรื่องของการจัดการการใช้เงินทุนคือฝั่งหมุนเวียนก็แสดงถึงสภาพคล่องนะครับก็เหมือนง่ายมีเงินสดมากใช่ไหมสภาพคล่องดีเขาวัดที่อัตราส่วนสภาพคล่องสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ขอถามเพิ่มอีกนิดนึงแต่ถ้าสภาพคล่องมากเกินไปก็ไม่ดีอีกใช่ไหมคะอาจารย์
1: สภาพคล่องมากเนี่ยมันเน้นทุกครั้งอ่ะมันต้องถามว่าเป็นหัวใจหลักๆก็มีการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนใช่ไหมครับมีแบบกล้าได้กล้าเสียแบบกลางๆแล้วก็แบบที่เอาเงินไปลงทุนเราก็จะมีอะไรนะคณะประกาศคณะกรรมการพัฒนาการตระกอนแห่งชาติก็ปีไปตามกฎหมายในเขาจะยกนะไม่ยากนะครับไม่ยากมันเนื้อหามันควรจะยากจริงๆมันก็สามารถในชุดจัดการการเงินก็มีอยู่เนาะชุดจัดการเงินก็จะเยอะกว่านี้แต่ชุดนี้มีเฉพาะหลักๆเพราะนี้นี่นะครับชุดจ่า92311การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ครั้งที่3นะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะเรา3คนต้องขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่ง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมนี่ก
1: ็
3: ดีมาพบกับสาวสวย
2: ใช่นะคะ
3: เน็ตไอดอลของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
2: ์แล้วก็เป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านผัก
3: ใช่ต้องบอกว่าคนนี้เลยอยู่เบื้องหลังของ
2: ประกันของสาขาเราเองเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรี
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: เพราะเราเป็นมหาลัยของปวงชน
3: ข้าวก็ได้กินแถมได้บางทีมาอบรมเนี่ยได้อุปกรณ์ได้อุปกรณ์กลับไปด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการบริการเนาะแล้วก็ปีนี้เห็นว่าทำกับทั้งเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ปีนี้เราก็จะมีโครงการบริการ
1: คุณภาพอะไรก็ต้องมีแจ้งบอกนะมีวันทดสอบเมล็ดอะไรนะคะเนี่ยก็เป็นส่วนของ
4: เจ้าความน่าจะดีของผู้ผลิตด้วยนะครับ
2: ก็เลือกได้หลากหลายแบบอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมจันปุ้ย
1: มันมีอีกอย่างนึงอาจารย์ก
4: ็
1: คือเมล็ดเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าเอฟเอามาปลูกแล้วปลูกต่อได้ไหม
2: เอาเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาไปปลูกต่อได้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ได้ไหม
1: ปลูกแล้วเก็บกินแล้วเมล็ด
4: เผื่อเหลือเผื่อตายเผื่ออะไรเยอะไหม
1: ก็ครั้งแรกถ้าครั้งแรกเลยเน
4: า
1: ะครึ่งๆเลย
4: ครึ่งๆเลย
2: มือใหม่ห
1: ัดขับ
4: เวลาเทลงไปต้องขยำดินก่อนหรือว่าปัด
1: ถ้าร่วนแล้วเนี่ยจริงๆต้องใส่น้ำนิดนึงให้พอชื้นๆนะคะแล้วก็เราก็ใส่วัสดุลงไปแล้วก็เคาะถาดนิดนึง
2: เราจะรู้เอาสัก3แถวก่อนเนาะ
1: 2 3แถวก็ได้ค่ะ
2: ให้ดูเนาะมีเกียร์ไปอย่างงี้ก็ได้ปัดๆเอาเนาะ
1: ค่ะ
2: ก็คือแต่ว่าไม่ต้องกดใช่มั้ยคะ
1: เคาะก่อนสัก 1-2 ครั้งให้พร้อมรู้ว่าวัสดุเนี่ยเขาลงไปที่ก้นจริงๆนะที่ก้นขา
2: เนี่ยเคาะละ
1: นะแล้วก็ใส่นิดนึง
4: เข้าใจแล้วที่ต้องล้อมก่อนเพราะว่าถ้าเกิดดินมันเป็นใหญ่ๆ
2: ม
4: ัน
2: จะเป็นก้อน
4: ๆมันจะลำบากเลยนะครับ
1: มันก็จะไปเป็นก้อนอยู่ข้างล่างแล้วก็ดินอื่นจะลงไปไม่ได้
2: อ
1: ่
2: ะเริ่มเลย
1: อัน
2: นี้เราได้ละ
1: อันแรกเลยอยากให้ดูถ้าเป็นกรณีของเมล็ดเล็ก
2: ๆขนาดเล็ก
1: นะขนาดเล็ก
2: ที่ซื้อมา
4: เราเทใส่กระดาษ
2: ไม่ต้อง
4: เนาะ
1: นี่นี่เลย
2: นะคะเล็กๆเนาะโอ้เล็กเนี่ย
4: แล้วเราก็เทลงไปเลย
2: ไม่ใช่
1: ไม่เทเราก็จะใช้วิธีการหยิบเมล็ด
2: ถ้าเมล็ดเล็กเนี่ยหลุมไอ้หลุมละกี่เมล็ดคะ
4: เอามันหล่นหายไปแล้ว
2: ไม่ยังไม่ได้ไป
1: ก็คือเราอาจจะหาไม้สักนิดนึงเขี่ยหลุมหน่อยอย่าลึกมากนะสักนิดเดียวประมาณครึ่งเซนนะคะ
2: นิ้วชี้ได้ไหม
1: ได้ค่ะแล้วก็หยอดหลุมนึงสัก 2-3 เมล็ด
2: ถ้าเป็นเมล็ดเล็กหยอด 2-3 เมล็ด
1: คะน้ากวางตุ้งอะไรพวกนี้นะคะหยอดเสร็จแล้วก็กลบ
2: อันนี้ในกรณีที่เป็นเมล็ดแล้วขนาดเล็ก
1: จะเห็นตรงน
2: ี้บอกไว้ก่อนเน
1: า
2: ะ
1: เราก็ใช้ไม้เขี่ยกลบอย่างนี้ได้เลย
2: นี่สวยงาม
1: แค่ปาดเน
2: า
1: ะแค่นี้ค่ะไม่ต้องแน่นมากแล้วก็รดน้ำ
2: แล้วก็รดน้ำนี่คือไซส์ของเมล็ดขนาดเล็ก
1: เมล็ดขนาดเล็กถ้าเป็นเมล็ดใหญ่1หลุมต่อ1เมล็ดเท่านั้น
2: นะคะคือนี่คือข้อแตกต่างมันเน
1: า
2: ะ
1: อาจจะต้องหลุมใหญ่หน่อยพอตามไซส์ของเมล็ดนะคะ
2: นะคะ
1: แล้วขุดหลุมเลยแล้วเราก็วางเมล็ดได้เลย
4: วางบางคนบอกว่าต้องวางนอนวางตั้ง
1: จิ้มอย่าง
4: น
1: ี้จิ้มอย่าง
2: น
1: ี
2: ้วางนอน
1: ง่ายๆวางนอน
4: วางนอน
2: วางนอนไม่เสียบลงไปเน
1: า
2: ะ
1: วางนอนจะง่ายสุดนะคะเพราะว่าจะงอกด้านไหนเดี๋ยวบางทีเราไม่รู้ว่าด้านไหนออกรากด้านไหนออกต้นเพราะฉะนั้น
2: นอน
1: วางนอนนี่แหละ
4: ให้เขาไปคิดเองเราวางเขานอนเฉยๆพอใช่ไหมครับ
1: ของเขาเอง
2: ได
1: ้แล้วก็กลบเหมือนเดิมค่ะ
2: กลบเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ
1: รดน้ำ
2: รดน้ำให้จันปอนจันปอนโชย
1: ลาดตรงฟางก็ได้ค่ะ
4: ลาดตรงฟาง
1: แบบผ่านๆอย่างนี้เลยเร็วๆนะ
4: ลาดผ่าน
1: เพื่อไม่ให้เมล็ด
4: จันปอน
1: เมล็ดที่อยู่ในดินเนี่ยกระจายออกมา
4: โอ้โหวืดลงมาอันนี้พอไหม
1: อีกนิดค่ะอาจารย์ยังไม่ชื้น
4: อย่างนี้นะ
1: อีกทีหนึ่ง
4: อีกทีหนึ่ง
1: อาจารย์ย้อนกลับก็ได้ค่ะย้อนอย่างเงี้ยพอให้ดินชื้นนะคะแล้วก็ไว้ในที่ร่มประมาณ7วัน
2: ต่อไปมาในส่วนของที่แบบไม่ใช่เพศอันนี้
1: ไม่ใช่เพศนะก็
2: จะยกตัวอย่างอะไร
1: อันแรกน่าจะเป็นเรื่องของการตัดชำก่อน
2: ตัดชำตัดชำกิ่งใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์ตันเตรียมมาแล้ว
4: ทีเมื่อกี้พี่ปุ้ยบอกว่ากินอะไรเหลือมาแล้วมาจิ้มๆได้ไงใช
1: ่
4: ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอย่างกะเพราอย่างเงี้ยการเลือกกิ่งนะคะถ้าอาจารย์บอกว่ากิ่งอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินต้องดูแข็งๆนิดนึง
4: คือจับดูว่าให้มันพอมีความแข็งแรงอยู่
1: น้ำตาลนิด
4: ๆอย่างนี้นะครับ
1: นะคะ
4: ดูที่ว่าเขาแข็งแรง
1: ใช่
4: เสร็จแล้วทำไงต่อครับต้องมาแต่งแผลต้องอะไรไหม
1: ก็คือถ้าได้มาแบบบางทีเกษตรกรใช้วิธีดึงจากต้นใช่ไหมแผลเขาจะช้ำ

0: มากเราก็ใช้กรรไกรต้องมีกรรไกรตัดกิ่ง
1: นะอุปกรณ์อย่างนึงที่น่าจะมี
0: ตัดนะให้แผลมันเรียบหลักการก็คือต้องให้ข้อตรงนี้ที่มันมีใบออกนะคะให้จมลงไปสัก 1-2 ข้อเพราะว่ารากเขาจะออกตรงนี
1: ้รากมันจะออกตามข้อนั่นเอง
2: ข้อที่มีใบอยู่
1: ใช่ให้จมลงไปในดิน
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด
0: เรา
2: ใช้วิธีการเตรียมดินที่พี่ปุ้ยบอกแต่แรกเนี่ยเตรียมดินมันก็คือขึ้นเลยดินมันก็จะดีกว่า
0: แล้วก็รดน้ำ
1: แล้วก็รดน้ำปกติ
2: รดเหมือนแบบเมื่อกี
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ
0: อีกอันนึงก็คือการตอนอาจารย์เนี่ย
1: นะคะ
0: ไปเร็วเลยนะ
1: เราไปเร็ว
0: อันนี้ก็เป็นการตอนสำหรับมะนาวชะอม
1: ไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นหน่อยนึง
0: ใช่ค่ะอยากให้มันแบบออกลูกได้เร็วๆเราก็ใช้วิธีการตอนเพราะถ้าพอเมล็ดมะนาวนี่ก็3-5ปีเนาะก็เอากิ่งมาให้แข็งแรงนิดนึง
1: แล้ว
0: ก
1: ็ปุ้ยจะสอนละ
0: ให้ดูก่อนให้ดูแล้วกันนะคะเราก็ใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้นะ
1: แต่จริงไปซื้อมีดที่มันใช้สำหรับ
0: เลือกกิ่งที่ต้นนะอันนี้เราไม่ได้เอาต้นเนาะก็ต้นที่มันแข็งแรงหน่อย
2: สมมุตินี่คือต้น
1: สมมุติไปด้วยกันมาด้วยกันสมมติคนละพันกันเด็ดออกสมมตินะสมมติ
0: ควันกิ่งนะคะ
1: มันไม่ค่อยถนัดนะงานตรงนี้เนี่ยดูอย่างเดียว
0: แล้วก็ปาด
1: เอาเปลือกออก
0: ต้องเอาเปลือกออก
1: ถูกไหมคะ
2: นะครับ
1: แต่วิธีการนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
0: ถ้าเป็นพืชที
1: ่
0: มันลอกเปลือกง่ายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกิ่งหม่อนนะอาจารย
1: ์
0: ก็ลอกง่ายหน่อยแล้วก็ขูดเอาเยื่อเจริญตรงนี้ออก
2: เ
0: ราจะเห็นเมือกๆเน
1: า
0: ะ
1: เอาออก
0: ตรงนี้เอาออก
2: พี่ปุ้ยตรงนี้เหมือนกันโดนถามตลอดเอามือจับได้ไหม
0: ถ้าจริงๆเนี่ย
2: แผลเนี่ย
0: มือเราเนี่ยเชื้อโรคเยอะถ้าเป็นไปได้เนี่ยแต่มันเกะกะการทำงานยาก
1: ต้องล้างมือต้องอะไรก่อนใช่ไหม
0: ล้างมือก็ดีค่ะแล้วก็พยายามใช้อุปกรณ์ดีกว่าอย่าให้มือโดนสัมผัสโดยตรง
1: คือไปแต่อย่างนี้ไม่ได
0: ้อย่าแบบบางคนจับปุ๊บเลยอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมล่างไม่ออก
2: บางคน
0: เชื้อโรคเขาเรียบร้อย
2: บางคนกลัวแบบไม่สะอาดเอาอะไรมาถูอะไรมาเช็ดอีกไม่ได้นะครับ
0: อีกอันนึงง่ายๆเลยเดี๋ยวนี
2: ้
0: ชาวบ้านก็ทำกันได้เลยน้ำหมักก็ได้น้ำหมักทั่วไปเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนพวกออกซินซึ่งกระตุ้นการออกราก
1: ก็มีน้ำหมักอะไรนะที่จำปุ้ยมานี่มีน้ำหมัก
0: อันนี้ถั่วเหลืองนะหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: จริงๆเราจะบอกว่าเวลาเราจัดงานเนี่ยเรามีขาย
2: มสทเราเนี่ยมีอบรมอยู่แล้วนะครับมาได้
0: ขายของอยู่แล้ว
2: ขายของแล้วนะครับ
1: ขายของ
2: อ่ะดีนะก็มาเรียนกับเราเลยก็ดี
1: นะครับจากอบรมเรื่องการทำไอตัวนี้ไปเนาะน้ำหมักถั่วเหลืองหรือว่าดูผ่านทาง Facebook สาขาก็ได้ที่เราเคยออกไปแล้วนะตอนที่สอนเรื่องการทำ
2: พวกเนี้ยแล้วเอามาใช้ยังไงพี่ปุ้ยเอามาทาเอามาชุบๆหรือยังไงฮะพวกนี้พวกฮอร์โมนเนี่ย
0: ก็คือเอาอันเนี้ยผสมน้ำก่อนให้เจือจางสักนิดนึงแล้วก็เอามาทาแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ออกรากง่ายอย่างหม่อนพวกนี้อาจจะไม่ต้องทาก็ได้ตอนได้เลย
1: แล้วแต่พืชได้ละ
2: อันนี้ก็ทาแล้วเช็ดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะครับ
0: อันนี้เราก็ทำเป็นตุ้มตอน
1: เขาเรียกตุ้มตอน
0: ใส่นิดนึง
1: จะบอกว่าตุ้มตอนก็เคยมีอบรมเหมือนกันนะมหาลัยสาขาเราเคยจัดอบรมตอนงานครบรอบมหาลัย
2: ที่สำคัญคือได้ความรู้แล้วก็ยังเป็นความรู้ที่ฟรีด้วยนะครับ
1: สนใจก็ติดตามข่าวสาร
0: มีบางท่านเอาไปทำเป็นการค้านะคะ
2: นะครับส่งรูปมาในไลน์โชว์กันหน้าดูเลยนะฮะ
0: แล้วก็เตรียมตุ้มตอนก็คืออาจจะเป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะคะแช่น้ำเอาให้มันน้ำสีน้ำตาลเนี่ยออกไปก่อนนะหรือจะเป็นวัสดุปลูกพวกนี้ก็ได้นะคะก็ใช้ได้เสร็จแล้ว
1: ขุยมะพร้าว
0: เราทำแผลไว้แล้ว
3: คนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4: วิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์
5: ภาพเนี่ยผ่านระบบคลาวด์หรือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะรับรู้สถานะนะครับแล้วก็สามารถติดตามนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะควบคุมจากระยะทางไกลได้ซึ่งหัวใจสำคัญนะครับบนของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเรามาดูด้วยกันนะครับว่า3ครั้งใหญ่ๆที่มีการปฏิรูประบบทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือพวกการล่าสัตว์นะครับหรือการเก็บผลผลิตจากพืชนะครับมาใช้งานที่เราเรียกว่าเป็นภาคเกษตรกรรมนะครับจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมนะครับมาเป็นภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการใช้แรงงานคนเริ่มมีการจัดตั้งเป็นลักษณะเป็นโรงงานนะครับ

พื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นระบบและมีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะเป็นจากอุตสาหกรรมก็จะเป็นระบบภาคบริการนะครับซึ่งจะมีส่วนของบริการต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆเพื่อให้เกิดกิจกรรมการบริการที่มีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำสินค้าก็จะเป็นสู่การบริการซึ่งในปัจจุบันนะครับทั้ง3ส่วนเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเนี่ยแต่สิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นในเรื่องของภาคการบริการที่เป็นจำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาทักษะความรู้นะครับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ล่ะในส่วนของ Internet of Things เนี่ยและระบบการผลิตแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีส่วนเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นภาคเศรษฐกิจในระดับที่4นะครับจาก1 2 3และปัจจุบันก็คือในส่วนที่4นะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องเชื่อมโยงนะครับกิจกรรมตามแนวขวางหรือนำตามแนวกว้างนะครับที่เรียกว่า horizontal value chain จากซัพพลายเออร์สู่บริษัทแล้วก็สู่คัสโตเมอร์ก็คือลูกค้านะครับซึ่งจะต้องมีการเชื่อมประสานข้อมูลแล้วก็ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงในแนวลึกนะครับที่เราเรียกว่า vertical integration เราก็ต้องสอดประสานใน value chain ที่เป็นทางด้านแนวตั้งนะครับหรือเป็นแนวลึกนั่นเองนะครับเป็นส่วนของบริษัทของเรานะครับหรือส่วนของ supplier หรือส่วนของ customer ซึ่งจะมีระดับที่แตกต่างกันนะครับในแนวลึกคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของระบบอัตโนมัตินะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยมีมานานนะครับแต่เราสามารถที่จะแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละยุคเป็นยังไงนะครับยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ mechanical automation นะครับการใช้เครื่องกลไกเครื่องจักรไอ้น้ำต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนของเครื่องจักรและช่วยผ่อนแรงคนนะครับทำให้สามารถที่จะผลิตได้เพิ่มมากขึ้นจากนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่2นะครับเป็นยุคระบบอัตโนมัติแบบที่2ก็คือ electrical automation เมื่อพัฒนาการและเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นนะครับก็จะมีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของไฟฟ้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเครื่องจักรแล้วเครื่องจักรก็มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่เราเรียกว่าเอาข้อมูลเข้ามาใช้และมีในเรื่องของ IoT เข้ามาทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็สั่งการหรือว่าสามารถรู้สถานะแบบเรียลไทม์นะครับหรือแบบทันทีทันใดนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในบทบาทของชั้นธุรกิจลำดับขั้นตอนนะครับให้เน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าพันธมิตรในลักษณะเครือข่ายนะครับซึ่งเราก็จะใช้ข้อมูลอย่างนั้นแล้วจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถ

0: นะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆนะครับของโครงการนาซาที่ทำดิจิทัลทวินเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอวกาศอย่างนี้เนี่ยมันมีมูลค่าสูงนะครับดังนั้นการใช้แบบจำลองมาช่วยในการหาโอกาสความเสี่ยงแล้วก็แก้ไขก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และลดต้นทุนนะครับ
1: ทางภูมิศาสตร์เนี่ยแต่เดิมเขามองว่าเขามองในเรื่องของความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดต่อไปนะครับหลงผิดจากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นนักศึกษาลองนึกภาพนะครับเวลานึกถึงข้าวหลามเนี่ยอร่อยอร่อยก้อนวิสกี้เนี่ยมาจากลำไหลมาจากลำธารตรงนั้นเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของการนำน้ำนะสองด้านไม่ว่าจะธรรมชาติหรือมนุษย์เนี่ยนะครับประกอบกันเนี่ยทำให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ปัจจุบันนะครับถูกมองรวมของคุณภาพของสินค้าสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าที่เป็นใช้ชื่อเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดของสินค้าอาจารย์ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทีนี้กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองภายในประเทศเท่านั้นนะครับไม่มีผลไปสู่การคุ้มครองประเทศอื่นๆที่มีการยกร่างภายใต้อนุสัญญาภายใต้ความตกลงทริปนะครับและเรารับข้อพันธะจากทริปมากำหนดเป็นความหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546ครับส่วนที่4ครับมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของคุณภาพนะครับหรือ2ชื่อเสียงหรือ3คุณลักษณะเฉพาะของตัวสินค้านั้นสินค้าจะต้องมีความเกาะเกี่ยวกับ3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่มีความเชื่อมโยงนะครับกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั่นเองไม่รวมถึงบริการนะครับเฉพาะสินค้าเท่านั้นนะครับเฉพาะสินค้าเท่านั้นครับ2ครับการขึ้นทะเบียน GI เราไม่ใช้การจดทะเบียนครับเราไม่ใช้การจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกับสิทธิบัตรสิทธิบัตรกับเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียน GI ไม่ได้เป็นสิทธิ์แต่ผู้ใดผู้หนึ่งคนคนเดียวไม่สามารถที่จะขาดการขึ้นทะเบียน GI โดยเฉพาะคนเดียวได้ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วว่า GI เป็นสิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิ์แต่ผู้เดียวของผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นคนที่ขึ้นทะเบียนก็คือชุมชนผู้

ครับส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับฝากและผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะครับก็คือต้องดูแลไว้ครับนะอารักขาคือดูแลไว้ครับนะฮะดังนั้นนะครับพอฟังความหมายตามมาตราฝากนะครับนะสิทธิเรียกบำเหน็จค่าฝากและก็สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ฝากนะครับอันนี้คือนะครับสิทธิก่อนของบุคคลนะย่อมแตกต่างกันครับในดำแกอาจจะเป็นขี้หลงคนขี้หลงขี้ลืมในแดงเป็นคนเคร่งครัดนะฮะจำได้หมดแต่ก็อาจจำไม่หมดทุกอย่างให้สิทธิและหน้าที่ของเขาในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปนะครับและก็หน้าที่ประการสุดท้ายก็คือนะครับเอาละเมื่ออยู่ในอารักขาของผู้เสียผลคืออะไรผู้รับฝากย่อมฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับได้อันนี้เป็นหน้าที่ประการที่หนึ่งนะครับหน้าที่ประการไปด้วยเหตุ4ประการนะครับระงับแล้วนะครับระงับไป4ประการประการแรกก็คือระงับตามข้อตกลงฮะตกลงกันไว้ว่าอย่างไรส่งคืนทรัพย์ก็ระงับไปฮะนะสัญญาฝากทรัพย์ก็ย่อมระงับไปนะครับแล้วในประการต่อมาก็คือระงับเมื่อทรัพย์สูญหายต่อคือเรื่องอะไรทำไมการพนันนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับวางหลักไว้ด้วยมาดูกันครับโดยเริ่มจากนะครับปณีประนอมยอมความฮะปณีประนอมยอมความเนี่ยเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทครับที่คู่กรณีเนี่ยพิพาท

0: นี่ฮะซึ่งทําให้ตัวเงินนะครับตัวเงินหรือตราสารที่ออกไปใช้นะครับเพื่อใช้เงินยืมที่เล่นการพนันนั้นเป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์และใช้บังคับกันไม่ได้เนื่องจากการพนันและขันต่อไม่ก่อให้เกิดหนี้นั่นเองครับ
1: เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
2: มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับ
3: วันนี้ได้เห็ดฟางดอกใหญ่มานะคะอาจารย์เอจะรับเป็นต้มยำเห็ดฟางน้ำข้นกับข้าวไข่เจียวร้อนๆสักจานไหมคะ
2: เอางั้นก็ได้ครับ
3: ค่ะต้มยำน้ำข้นข้าวไข่เจียว
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมารับประทานต้มยำเห็ดฟางที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับร้านนี้นะครับผมมาทานเป็นประจำนะครับเพราะว่าเขามีบริการแนะนำอาหารจานนี้ก่อนครับ
3: ได้แล้วครับอาจารย์เอ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: คนเก่งกันครับแต่เอตอนนี้พี่เอเขาอยู่ไหนนะคุณผู้ชมตามผมไปพบกับพี่เอกันเลยครับ

0: นี่แหละครับจุดหมาย
1: แล้วก็ไม่ทึบจนมากเกินไปนะทำให้เห็ดสามารถที่จะเจริญงอกงามได้ผลผลิตเนี่ยสูงที่สุดก็คือแสงสีฟ้าโรงเห็ดส่วนใหญ่ก็ถึงจะใช้เป็นโรงเรือนเป็นผ้าใบสีฟ้าแบบนี้ครับผม
2: และที่ฟาร์มแห่งนี้มีเทคนิคในการควบคุมปัจจัยสีนี้ยังไงบ้าง
1: ก็คือ1ในการที่คุมอุณหภูมิสังเกตว่าตอนนี้เรามีต้นไม้ในการวัดความชื้นอยู
0: ่
1: นะอันนี้เรามีคอยวัดอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทราบนะถ้าเราอยู่ได้เราหายใจออกหายใจคล่องไม่อึดอัดไม่ร้อนจนเกินไปเห็ดก็อยู่เหมือนกับเรานะสังเกตอยู่ง่ายๆแค่นี้เองครับ
2: ก็ดูเหมือนไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย
1: ครับผม
2: ถ้าศึกษาไปลึกๆอาจจะง่าย
1: ใช่
2: อย่างนี้ต้องใช้ประสบการณ์เลยครับต้องถามพี่เอว่าวิธีการเก็บเนี่ยยากหรือเปล่าครับ
1: ไม่ยากครับผมเราก็จะดูเห็ดไซส์ดอกใหญ่ๆนะดอกขนาดเนี้ยในขนาดเนี้ยพวกเนี้ยนะขนาดลูกปิงปองหรือขนาดลูกชิ้นใหญ่ๆตัวเนี้ยเราสามารถจะเก็บได้ส่วนอันเล็กๆตัวเนี้ยเราก็เอาเก็บไว้ก่อนอีก12ชั่วโมงมันจะโตได้ขนาดเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ทั้งหมดเลยแค่12ชั่วโมงเอง
2: 12ชั่วโมงสามารถโตได้ขนาดนี้แสดง
1: แล้วก็ตัวนี้อีก2คืนเพื่อให้มันแข็งเซตเป็นแข็งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอามาหั่นนะหั่นแล้วก็เอาไปตากนะตากให้แห้งแล้วก็จะได้เป็นแผ่นดิบแบบนี้ขึ้นมาฮะ1 2 3 4 5 5วินาทีตัวเนี้ยใช้ได้แล
2: ้
1: วเราลิบขึ้น
2: โอ
1: ้ง่ายมากเลยฮะเร็วๆมากแป๊บเดียวนะเราชิมได้เลยตรงนี
2: ้ตอนนี้ครับ
3: นักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
4: และสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาส
5: บ้างเนี่ยนะคะจะเอาตังค์300มาคืนเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงนะคะประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการหนึ่งนะคะว่าทรัพย์ที่รับมาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นของผู้ว่าจ้างนะคะและถามว่าแล้วเจ้าของทรัพย์ทำยังไงอ่ะใช้อำนาจนะคะเช่นถ้าเป็นหนี้เงินกู้นะคะมีหนี้เงินกู้แต่ว่าเพื่อนก็เราเอาให้แหวนเรามานะคะเราบอกว่าถ้าหากนะคะอันตนได้ยึดถือไว้นะคะมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองจำนำหรือที่ยึดถือไว้นะคะแม้ส่วนที่จำเป็นนะคะที่ได้ใช้ไปอันเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะก็เช่นนะคะการรักษาทรัพย์นั่นเองรักษาทรัพย์เนี่ยหมายความว่าทำให้ทรัพย์นั้นมันคงสภาพไม่เสื่อมถอยไปนะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเช่นอะไรนะคะก็เช่นว่าขึ้นได้นะคะกฎหมายกำหนดเรื่องบุริมสิทธิ์ขึ้นเอาไว้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่การจัดการและการเฉลี่ยทรัพย์ระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายเฉลี่ยทรัพย์ก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องมีเจ้าหนี้หลายคนนะคะแล้วทรัพย์สินเนี่ยนะคะของลูกหนี้เนี่ยมันไม่เพียงนะคะก็หมายถึงสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะคะในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น

0: ข้อ2ค่ะโจทย์ก็คือกเป็นเจ้าหนี้ในงในมูลหนี้ค่าจ้างซึ่งงติดค้างกอยู่นะคะส่วนขก็เป็นเจ้าหนี้งเหมือนกันนะคะในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำถามก็คือระหว่างเจ้าหนี้กกับเจ้าหนี้ขนะคะใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้งก่อนนะคะ
1: ถ้าถามที่ตัวบันทึกภาพสำหรับตนเองนะหรือผู้อื่นนะครับก็จะต้องหนักขึ้นอีก1/3นะครับแล้วก็วรรค2นะครับนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะถ้าผู
2: ้ตอนที่2ทีนี้ก็ต่อเนื่องเลยครับตอนที่3

รับฟังรายการสรุปในหน่วยที่9ต่อนะครับนักศึกษาครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนของสหกรณ์เมื่อกี้เราบอกว่าสหกรณ์จะไปลงทุนหรือทำมาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆไรเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ว่ามันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับเวลาเราวิเคราะห์เราวัดที่ค่าผลตอบแทนมากแต่ในผลตอบแทนมากมันก็จะมีความเสี่ยงด้วยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาวิเคราะห์นะครับถ้าผลตอบแทนเท่ากันดูที่ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำก็จะมีแนวในการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับคือเราเอาตัวค่าผลตอบแทนหารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวนี้ครับเป็นตัวถ้าตัวไหนได้ค่าน้อยแสดงว่าความเสี่ยงน้อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ตัวที่ดูเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์เบต้าคือเปรียบเทียบความเสี่ยงของตลาดถ้า1เท่ากับตลาดมากกว่า1ก็คือมากกว่าตลาดหรือน้อยกว่า1นะครับแล้วก็ดูจากการจัดลำดับความน่าเชื่อถือเขาเรียกว่าเครดิตการจัดลำดับเครดิตของบริษัทจัดการนะครับถ้าเราจะลงทุนอย่างของกฎหมายสหกรณ์เนี่ยเขาเรียกมีการจัดลำดับความน่าเชื่อถือนะครับก็จะมีทั้ง AAA หรือ A หรือ A เดียวหรือ B 3B หรือ A ลบ B ลบอะไรอย่างเนี้ยของสหกรณ์จะมีกฎหมายเฉพาะของมันเลยนะครับว่าเราต้องลงได้ประมาณไหนนะครับแต่นี้การที่คิดค่าของเงินตามเวลาก็จะมี NPV PI แล้วก็ IRR นะครับNPV ก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิดัชนีกำไรหรืออัตราผลตอบแทนภายในโครงการอันนี้เอาค่าของเงินตามเวลาเพราะในทางการเงินเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องโครงการระยะยาวนะครับนักศึกษาเงินตามเวลาเนี่ยเงินคนละเวลามันจะไม่เท่ากันเพราะนั้นเขาต้องเอาค่าของเงินตามเวลาเทียบเงินที่ผลตอบแทนได้อนาคตตีกลับมาเป็นปัจจุบันแล้วถึงจะมาเทียบกันได้นะครับอันนี้ในแต่ละตัวก็จะมีสูตรในการคำนวณสูตรในการคิดที่แตกต่างกันที่ไม่ยากนะครับถ้าไม่คิดค่าของเงินตามเวลาก็จะง่ายหน่อยดูกระแสเงินสดจ่ายลงทุนกระแสเงินสดที่สู่รับแล้วเอามาหารกันนะครับถ้าผลตอบแทนอันนี้คือระยะเวลาคืนทุนใช่ไหมครับถ้าสั้นสุดก็จะดีสุดนะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่มันไม่ยากนะครับอันนี้เราไม่ได้เน้นเนาะถ้าเป็น AR ก็คือกำไรเฉลี่ยต่อปีหารด้วยเงินลงทุนเพราะทุกครั้งที่เราลงทุนต้องมีเงินลงทุนและแต่ละปีก็ได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างไรแล้วก็เฉลี่ยว่าผลตอบแทนเท่าไหร่เราก็คิดที่ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราที่เราจะต้องการนะครับถ้าเป็นคิดค่าของเงินตามเวลานะครับก็ NPV เนาะ NPV Net Present Value นะครับก็ดูจากเงินลงทุนคือ I เงินลงทุนในโครงการแล้วก็กระแสเงินสดที่ได้รับแต่ละปีตลอดโครงการตีกลับมาเป็นปัจจุบันก็คือ I 1บวก I ยกกำลัง T เนี่ยคือค่า Discount Rate ที่ตีกลับมาเป็นปัจจุบันเขาก็ดูรายรับที่ได้ตลอดอายุโครงการมากกว่าเงินลงทุนหรือเปล่านะครับถ้ารายรับมันมากกว่าค่าเงิน NPV มากกว่า0แสดงว่าโครงการนั้นดีรับมากกว่าจ่ายนั่นเองนะครับ NPV คือเอารับลบจ่ายนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีตัวอย่างถ้าเป็น PI นะครับ PI ก็คือดัชนีตัวอย่างนะครับคืออันนี้รับมากกว่าจ่ายนะครับถ้าเป็นดัชนีกำไรก็คือรับหารด้วยจ่ายนะเห็นไหมครับรับหารด้วยจ่ายก็คือถ้ามากกว่า1ก็คือรับมันมากกว่า1ก็คือรับมันมากกว่าจ่ายก็ต้องมากกว่า1แสดงว่าโครงการนี้ดีมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนะครับมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ IRR นะครับ IRR ก็คือเอาให้รับเท่ากับจ่ายแต่เราต้องมากำหนดค่า I เองก็คือหาอัตราผลตอบแทนเมื่อกี้เนี่ยกำหนดค่า Discount Rate เองคือ I เนี่ยI คือค่า discount rate คือตีค่าจากอนาคตเกณฑ์ปัจจุบันนะครับเรียกค่า I ปัจจุบันแต่นี้เราจะต้องหาตัว I ตัวเนี้ยนะครับเป็น IRR ที่ทำให้มูลค่ากระแสเงินสดที่เรารับตลอดโครงการเท่ากับเงินลงทุนเขาเรียกว่า IRR ถ้า II มากกว่าอัตราผลตอบแทนหรือต้นทุนของเงินลงทุนที่แท้จริงของเราเนี่ยเราก็จะยอมรับถ้าต่ำกว่าเราก็ไม่ยอมรับนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปใน2ประเด็นอันนี้นะครับนี่ดูสูตรจริงๆคือสูตรเดียวกันนะนักศึกษาครับพอดูแล้วเหมือนยากเนาะ NPV คือเอารับลบจ่ายเห็นไหมครับรับลบจ่ายถ้า PI เอารับหารด้วยจ่ายรับลบจ่ายถ้ามันมากกว่าก็แสดงว่ามันมากรับมันมากกว่า

0: ก็มากกว่า0นะครับถ้า PI ก็คือมากกว่า1ถ้า IRR คือกำหนดตัวนี้ให้หาตัวนี้เพื่อให้ทำให้2ตัวนี้เท่ากันนะครับจริงๆไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเห็นไหมตัวอย่างในการคำนวณ NPV รับลบจ่าย PI รับหารด้วยจ่าย IRR คือทำให้ตัวนี้เท่ากันนะครับแต่นี้เวลาเราจัดการการเงินโดยภาพรวมภาพสรุปของมันนะครับการจัดการการเงินของสหกรณ์มิกกี้ครูพูดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันมีอยู่2ฝั่งเนาะ2ฝั่งคือด้านการใช้เงินทุนกับด้านการจัดหาเงินทุนนะครับการใช้เงินทุนก็ฝั่งสินทรัพย์ก็จะแบ่งสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้านการใช้เงินทุนก็เป็นหนี้สินระยะสั้นหนี้สินระยะยาวนะครับเขาก็เรียกว่าการใช้เงินทุนการจัดหาเงินทุนเขาเรียกว่าโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์เราจะจัดการเมื่อกี้เราพูดถึงตัวนี้ไปแล้วนะสินทรัพย์หมุนเวียนเราเน้นสภาพคล่องเน็ตความมีกำไรส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเล่นระยะยาวเราทำยังไงให้มันคุ้มกับการลงทุนแต่ในฝั่งนี้เราจะจัดหาเงินทุนยังไงเขาเรียกว่าจัดโครงสร้างทางการเงินหนี้สินและส่วนของทุนอย่างไรให้มันเหมาะสมเป้าหมายสุดท้ายคือทำให้ต้นทุนทางการเงินเราต่ำหลักของมันคือสินหนี้สินหมุนเวียนควรจะไปใช้ในสินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินระยะยาวหรือทุนก็ลงควรไปใช้ในสินทรัพย์ระยะยาวนะครับของสหกรณ์อันนี้เครื่องในการวิเคราะห์เนี่ยครับในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมเขาก็มีอัตราส่วนอยู่เนาะอัตราส่วนก็คือการวิเคราะห์อัตราส่วนก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเห็นไหมหนี้สินต่อทุนหนี้สินหารด้วยส่วนของทุนหนี้สินมากมันไม่ดีไงครับหนี้สินมากไม่ดีแสดงว่าเรามีความเสี่ยงมากหนี้สินคือต้องจ่ายดอกก่อนเลยเนาะจ่ายดอกก็จะมาขอคืนเมื่อไหร่เพราะนั้นเวลาจะวิเคราะห์เขาจะวิเคราะห์โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหนี้สินมากกว่าทุนก็แสดงว่า เสี่ยงมากใช่ไหมครับหรือว่าอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมก็เหมือนกันนะครับหรืออัตราผลตอบแทนอัตรากำไรต่อหุ้นต่างๆพวกนี้ครับเสร็จแล้วเขาก็มีตัวอย่างในการวิเคราะห์นะครับก็มีตัวอย่างในการวิเคราะห์ว่าจริงๆเนี่ยถ้ากรณีเราจัดหาเงินทุนสุดท้ายตัวที่มันจะวัดเขาจะสะท้อนว่าถ้าหนี้สิน 200% กับหนี้สิน 100% ตัวจะวัดสุดท้ายเนี่ยอัตราส่วนหนี้สินใช่ไหมครับอันนี้66อันนี้ก็50ตัวที่เขาจะวัดคืออัตราผลตอบแทนใช่ไหมครับถ้ามีหนี้สินมากจริงแต่อัตราผลตอบแทนมันจะสูงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจำนวนหุ้นมันไม่ได้เพิ่มครับเหมือนสหกรณ์เนี่ยเรารับค่าหุ้นเพิ่มหุ้นเราเพิ่มเยอะๆอัตราผลตอบแทนต่อหุ้นมันก็จะต่ำเวลาเรามองมันต้องมองทั้งข้อดีและข้อเสียเวลาวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินนะเขาก็เรียกว่าวิเคราะห์ต้นทุนผัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสหกรณ์เขาเรียกว่าการจัดโครงสร้างเงินทุนทำยังไงให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่ำที่สุดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วสุดเราก็ไปพูดถึงเรื่องของนโยบายเงินปันผลละนะครับสหกรณ์เมื่อกี้ฝั่งหนี้สินและทุนใช่ไหมการจัดหาเงินทุนพอสุดท้ายสหกรณ์มีกำไรนะสหกรณ์มีกำไรเราจะจัดสรรเงินปันผลอย่างไรนะครับก็จะมีจัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นจัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนจัดสรรเป็นทุนสำรองถ้าสมมติเราจ่ายเป็นเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนมากๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้สินทรัพย์ของสหกรณ์ลดลงทำให้เราต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มถ้าเมื่อไหร่เราจัดสรรเป็นทุนสำรองเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราเอาทุนสำรองไปหมุนต่อทำให้สหกรณ์มีกำไรมีสามารถหมุนนั่นเป็นการจัดสรรนโยบายเงินปันผลปกติสหกรณ์เราเองเนี่ยเราก็จะปันผลทุนสำรองก็ตามกฎหมายอยู่เนาะส่วนใหญ่ก็จะจ่ายปันผลไปเยอะพอจ่ายปันผลเยอะมันก็ถมกระทบต่อกำไรของสหกรณ์เราต้องไปจัดหาเงินทุนเพิ่มจัดหาเงินทุนเพิ่มก็หมายถึงว่าสหกรณ์ก็ต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับในหน่วยที่9นี่นะครับทั้งสาครับมีประเด็นหลักๆอยู่ที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจอยู่ประมาณนี้นะครับครับในช่วงท้ายของรายการนะครับก็จะประเด็นเจาะลึกเลยนะประเด็นสำคัญในแต่ละหน่วยนะครับที่นักศึกษาจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับในช่วงแรกเอาหน่วย7ก่อนนะจ๊ะนะหน่วย7หน่วย8หน่วย9เรามาประเด็นคำถามแรกเลยว่าเอ๊ะถ้าในหน่วยนี้เนี่ยถ้าการบริการนะจ๊ะนะครับบริการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะได้รับบริการในขณะทีหรือการเปิดงานนั้นแล้วเสร็จเป็นลักษณะยังไงมันแตกต่างกับสินค้ายังไงลักษณะของการสินค้าบริการเป็นยังไงจ๊ะมีสินค้าคงเหลือมีปุ๋ยคงเหลือ
1: ค่ะแต่ถ้าสหกรณ์ผลิตปุ๋ยผลิตข้าวเนี่ยก็ต้องกังวลอีกละถ้าให้ขายไม่หมดเราก็ต้องมีการสต็อกสินค้าไว้ค่ะประเด็นความแตกต่าง
0: ประเด็นคำถามที่2คือเวลาเราทำกลยุทธ์ด้านการผลิตเอ๊ะทำไมเราต้องมีระบุพันธกิจระบุขั้นพันธกิจไปอยู่ในขั้นตอนอะไรของแผนด้านการผลิต
1: ค่ะ

0: เหมือนที่นำเรียนไปในข้างต้นนะคะอาจารย์เพราะว่าการกำหนดกลยุทธ์การผลิตแล้วก็การบริการของสหกรณ์เนี่ยเป็นการกำหนดกลยุทธ์ของสหกรณ์ในระดับหน้าที
1: ่
0: ซึ่งมันจะต้องสอดรับกับมิชชั่นก็คือตัวพันธกิจหรือภารกิจใหญ่ที่อยู่ในแผน5ปีอะค่ะ
1: ก็มีกลยุทธ์ระดับองค์กร
0: บริ
1: หารธุรกิจธุรกิจสินเชื่อในสินเชื่อก็ระดับหน้าที
0: ่
1: การเงินการผลิตการตลาดทรัพย์กับมนุษย์เป็นเรื่องของหน้าที
0: ่ซึ่งมันจะต้องสอดรับกับแผนใหญ่ของที่สหกรณ์ทำ5ปีอะค่ะเพราะฉะนั้นในการกำหนดกลยุทธ์นะคะหรือว่าการกำหนดพันธกิจเนี่ยมันจะถือเป็นงานหลักของการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและบริการของสหกรณ
1: ์ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นฟังก์ชันเล็กๆภายใต้แผนใหญ่ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องทำงานหลักให้สอดคล้องกับมิชชั่นหรือว่าพันธกิจที่สหกรณ์กำหนดมาไว้ในแผนนะคะ
1: มีวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกลยุทธ
0: ์
1: กลยุทธ์ระดับองค์กรระดับธุรกิจและระดับหน้าที
0: ่เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของระดับหน้าที่ของสหกรณ์หรือว่ากลยุทธ์การผลิตเนี่ยต้องสอดรับกับพันธกิจซึ่งเป็นการกำหนดหลักในการทำงานของกลยุทธ์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็และคำถามปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจมีอะไร
0: ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็บริการของสหกรณ์เนี่ยอาจจะมีหลายอย่างอาจารย์อย่างเช่นราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นของสภาวะการตลาดนะคะความอ่อนไหวของราคาตลาดบางทีเราขายข้าวเปลือกหรือข้าวสารที่สหกรณ์ผลิตแต่ว่าราคาข้างนอกเขาขายที่ถูกมากแต่สหกรณ์เราก็เน้นว่าเราสินค้าเราคุณภาพดีนะเราจะขายราคาเนี้ยมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะควบคุมทำให้เราไม่สามารถจะขายสินค้าหรือว่าผลิตได้กับตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการลดกำลังการผลิตหรือใช้เทคนิคอื่นเพื่อมากำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สามารถสู้กับตรงนี้ได้ค่ะอาจารย
1: ์เวลาเป้าหมายของการผลิตเนี่ยเราจะผลิตสินค้าหรือบริการให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้า
0: ค่ะให้มีคุณภาพโดยที่ต้นทุนต่ำที่สุดผลิตยังไงที่ต้นทุนต่ำคุณภาพดีขายได
1: ้ทันเวลา
0: ทันเวลาแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับสหกรณ์
1: เพราะนั้นเราต้องมาดูปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคืออะไรบ้างนะครับต้องระบุ
0: ได้ตัดสินใจง่ายๆคือนักสังคมว่าปัจจัยภายนอกคือสิ่งที่สหกรณ์ไปควบคุมเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมีผลกระทบกับสหกรณ์แน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ความอ่อนไหวจะเป็นเรื่องอื่นแต่ถ้าเรื่องไหนท่านนักศึกษามองว่าสหกรณ์บริหารเองได้เนี่ยมันคือปัจจัยภายใน
1: ต้องแยกให้ได้ภายในภายนอกคืออะไร
0: ครับ
1: แล้วทำยังไงอ่ะทำไงให้ต้นทุนต่ำหรือการเพิ่มกำไรสหกรณ์ต้องทำไงเน้นเรื่องต้นทุนเนาะการผลิตนี่เน้นเรื่องต้นทุนนะครับ
0: ในหัวใจหลักของการกำหนดกลยุทธ์การผลิตแล้วก็การบริการของสหกรณ์เนี่ยก็คือเราต้องการทำอย่างไรให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีภายใต้ต้นทุนที่สหกรณ์รับได้แล้วก็ไม่สูงมากไปแล้วก็ขายได
1: ้
0: ทันเวลาแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นผลกำไรให้สหกรณ์ได้มีเงินหมุนเวียนในกิจการนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีจะทำให้ต้นทุนลดต่ำลงเนี่ยเราก็ต้องดูผลกระทบว่าถ้าเราลดต้นทุนต่ำลงแล้วเนี่ยลูกค้าของเราได้รับผลกระทบไหมอาจารย์บางทีเราลดต้นทุนต่ำเราไปใช้ของที่คุณภาพมันด้อยลงอะค่ะสินค้าเราคุณภาพไม่ดีสมาชิกเขาก็ไม่อยากจะซื้อสินค้าของเรา
1: เวลาเราดูถึงต้นทุนข้อสุดท้ายของอันหนึ่งการผลิตสินค้าและบริการนะต้นทุนต่ำใช่ไหมครับทำไงให้ต้นทุนต่ำต้องจริงๆต้องรู้ตั้งแต่ตัวปัจจัยการผลิตเลยนะ
0: ปัจจัยที่นำเข้ามา
1: ปัจจัยการผลิตปัจจัยนำเข้าดูเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็ดูเรื่องสุดท้ายมันถึงได้ต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำแต่ต้องคุณภาพต้อง
0: คุณภาพต้องดีอยู่ในระดับที่สมาชิกรับได้คือไม่ได้ว่าขายถูกคุณภาพก็ไม่ดีด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะคือต้องไปด้วยกันนะคะ
1: และถ้ากรณีสหกรณ์ใช้กลยุทธ์ผลิต
0: ม
1: ุ่งเน้นการผลิตเมื่อไหร่เราจะใช้กลยุทธ์นี้ยังไง
0: ถ้ากลยุทธ์นี้ถ้าเราสหกรณ์จะใช้ก็คือต้องเป็นสหกรณ์ที่ผลิตสินค้าที่ไม่หลากหลายอาจารย์ผลิตสินค้าแบบอย่างเดียวข้าวสารก็ข้าวสารหอมมะลิอย่างเดียวไม่มีข้าวอย่างอื่นไม่ผลิตที่มันหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็มุ่งเฉพาะเป็น mass product อะค่ะอาจารย์ mass production ก็คือผลิตในวอลลุ่มที่เยอะๆ
1: ผลิตเป็นเยอะๆผลิตเยอะคือต้นทุนต่อหน่วยมันก็จะต่ำลงไง
0: แต่ถ้าเรามีข้าวหลายข้าวสารหลายพันหลายแบบหรือว่ามีนมหลากหลายรสชาติอย่างเงี้ยพอเราผลิตปุ๊บเราผลิตในวอลลุ่มเยอะๆไม่ได้เราต้องหยุดเพื่อไปสลับผลิตรสชาติใหม่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: จุดเน้นว่าถ้าผลิตต้นทุนต่ำเน้นอะไร
0: ค่ะมุ่ง
1: เน้นผลิตที่เยอะๆ
0: เยอะๆ
1: ผลิตพันธ
0: ุ์เดียวไม่หลากหลาย
1: ไม่หลากหลาย
0: เอาจำนวนเยอะๆไปก่อน
1: ต่ำค่ะก็คิดง่ายๆเนี่ยเราผลิตเยอะๆต้นทุนตัวหน่วยมันก็จะต่ำเนาะอาจารย
0: ์ค่ะทีนี้มันก็จะไปพันกับสินค้าที่ว่าเรามุ่งตลาดเฉพาะหรือ niche market อาจารย
1: ์
0: niche market นี่คือเราจะไม่เน้นเรื่องปริมาณละเราจะเน้นที่คุณภาพที่ดีที่สุดที่ผู้บริโภคต้องการ
1: niche market
0: ซึ่งเราก็จะขายได้ในราคาที่สูงแต่ก็ต้องขายให้กับ
1: เวลาเราจะผลิตยังไงต้องดูให้ดีนะเราจะเน้นกลยุทธ์ตรงไหน
0: อาจจะเป็นข้าวสารสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือโรคอ้วนเขาก็จะสนใจข้าวที่สุขภาพดี
1: ข้าวกขออะไรนะเป็นข้าวสำหรับคนสุขภาพ
0: คนที่เป็นเบาหวานค่ะอาจารย์แล้วก็อาจจะเน้นตลาดนี้แต่เราก็ขายให้ราคาที่สูงขึ้นแต่ไม่ต้องผลิตเยอะมันก็จะสร้างกำไรให้กับสหกรณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ
1: และอีกประเด็นนึงถ้าเราผลิตหลายๆตัวมีสินค้าคงเหลือเอ๊ะเราจะเก็บมันยังไงอาจารย
0: ์

0: สินค้าสหกรณ์ต้องดำเนินงานยังไงจัดการสินค้าคงเหลือ
1: ค่ะสหกรณ์ก็ต้องทำต้องสร้างกลยุทธ์ในการเก็บสินค้าคงเหลือค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเนี่ยพอสหกรณ์ผลิตสินค้าออกมาเยอะกำลังการผลิตสูงใช่ไหมคะเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าเราผลิตแล้วเนี่ยต้องผลิตรันไปตามต้นทุนการผลิตค่าไฟค่าน้ำรอบของเครื่องจักรเพื่อให้มันได้ให้มันได้ทุนที่เราต้องการนะคะให้ควบคุมต้นทุนการผลิตแต่ทีเนี้ยของที่ผลิตมามันมีจำนวนการซื้อที่ในระดับที่จำกัดเราก็ต้องสต็อกหรือทำเป็นสินค้าคงเหลือเก็บไว้ที่สหกรณ
0: ์ครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงที่สหกรณ์จะเลือกใช้แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยก็อาจจะมีต้นทุนในการของการเก็บสินค้าคงเหลือซึ่งสหกรณ์ก็ต้องเลือกว่าเราจะจัดบริหารจัดการยังไงอะคะเพราะว่าหลักๆในการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและบริการของสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์ต้องประเมินและวิเคราะห์แล้วก่อนว่าเราเหมาะที่จะใช้กลยุทธ์ไหนเรามีความพร้อมเรามีโกดังไหมหรือสินค้าเราเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ที่สำคัญต้องทุนเยอะอยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะต้องไปลงทุนผลิตก่อนแล้วผลิตแล้วเอามาเก็บไว
1: ้บางสหกรณ์เขาอาจจะรับออเดอร์มาก่อนแล้วค่อยผลิตแล้วแต่เทคนิคของแต่ละสหกรณ์คือขายของให้ได้ก่อนถ้ามีของเราค่อยผลิตตามที่ซื้ออย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็จะผลิตให้พอกับจำหน่ายถ้ามีออเดอร์มาเพิ่มค่อยผลิตเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เก็บสต็อกไว้ค่ะอาจารย์
0: พอผลิตได้มีคุณภาพเสร็จแล้วเนี่ยจุดเป้าหมายของอีกอันนึงของการจัดการการผลิตเนี่ยนะก่อนด้วยกำหนดคือสินค้ามีคุณภาพเอ๊ะเราจะกำหนดคุณภาพยังไงอาจารย์ใช้เกณฑ์ยังไงกำหนดคุณภาพยังไงมีความหมายยังไงระดับนโยบายคุณภาพมันคืออะไรอาจารย์ช่วยขยายความอันนี้
1: โดยรวมๆแล้วเนี่ยการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและบริการของสหกรณ์เนี่ยสิ่งที่เราต้องการให้มันออกมาเหมือนที่บอกคืออย่างแรกเลยคือสินค้ามีคุณภาพต้นทุนที่ไม่สูงมากขายได้แล้วก็ไม่มีสินค้าคงเหลือที่มันมากจนเกินไปค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสหกรณ์ต้องกำหนดเป็นนโยบายอาจารย
0: ์
1: เป็นนโยบายเชิงคุณภาพของสหกรณ์หรือว่าในการผลิตนะคะเป็นนโยบายเชิงกว้างๆว่าเอ๊ะสินค้าที่เราจะผลิตเนี่ยเราจะเป็นระดับพรีเมียมระดับกลางตลาดไหนตลาดที่เราจะขายเราขายให้ใคร
0: อยู่ที่ลูกค้าเนาะ
1: ค่ะดูลูกค้าคือมันก็ต้องเป็นนโยบายโดยรวมโดยมองทั้งหมดอาจารย์มองตลาดมองโพซิชันของเราว่าเราจะขายสินค้าในระดับไหนนะคะมองที่ว่าขนาดตลาดคนซื้อของเราคนกินของเราเนี่ยมีกลุ่มใหญ่ไหมถ้าเป็นสินค้าสุขภาพวอลลุ่มการซื้ออาจจะไม่มากนักเพราะว่าอะไรมันต้องใช้เงินในการซื้อที่ค่อนข้างสูงไงอาจารย์แล้วก็ต้องจำแนกสินค้าเราเป็นเกตๆไปว่าเอ๊ะขายตัวนี้ให้ใครให้ใครอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเนี่ยอยู่ที่ผู้บริโภคต้องการแบบไหนใช่ไหมถ้าสินค้าพรีเมียมสินค้าที่ราคาสูงคนกินก็อีกกลุ่มนึงมันก็ไปเชื่อมกันเรื่องของตั้งแต่ปัจจัยการผลิตเน
1: าะในการวางแผนการผลิต
0: ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตไปสู่การวางแผนการผลิตยังไงผลิตช่วงยังไงผลิตแบบรุ่นแบบช่วงเสร็จแล้วกระบวนการผลิตแบบไงเพื่อจะได้มีสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับต้องการนะครับอันนี้ประเด็นหลักทั้งหมดของหน่วยนี้อาจารย์จะมีอะไรเติมอีกไหมในหน่วย
1: ก็คือหลักๆท่านอาจารย์ให้นักศึกษาจับก็คือว่ากลยุทธ์การผลิตและบริการของสหกรณ์เนี่ยก็คือผลิตสินค้าให้มี
0: ค
1: ุ
0: ณภาพ
1: เพราะฉะนั้นในการควบคุมหรือว่าประเมินเนี่ยก็คือเป็นการประเมินคุณภาพโดยรวมของระบบการผลิตแล้วก็การบริการของสหกรณ์ค่ะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าสหกรณ์สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพขายได้ไม่มีสินค้าคงเหลือนะคะแล้วก็ใช้ต้นทุนที่ถูกเนี่ยก็จะสร้างผลกำไรกลับคืนให้กับสหกรณ์ในระดับที่ทำธุรกิจกิจการอยู่ต่อไปได้ค่ะอาจารย์
0: เวลาเราดูเรื่องกลยุทธ์การผลิตนะนักศึกษาดูประเด็นหลักอยู่2อันคือตั้งแต่ input process output คือสินค้าและบริการเป้าหมายของสินค้าและบริการจะทำผลิตยังไงให้มีต้นทุนต่ำ
1: มีคุณภาพ
0: ตรงที่ต้องการทันเวลา
1: ใช่
0: ไหมขายได้แล้วก็ต้อง
1: ตระหนักว่าต้องการ
0: ลูกค้ามันก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่ตัวปัจจัยการผลิตนะสมมติข้าวสารปลอดภัยข้าวสารสำหรับคนก็ต้องเริ่มตั้งแต่ข้าวเปลือกกระบวนการผลิตวิธีการสีอะไรต่างๆนี่คือกลยุทธ์การผลิตก็จะทำใหเราต้นทุนต่ำนะต้นทุนต่ำเราก็สามารถแข่งขันกับข้างนอกได้
1: เพราะในส่วนของกลยุทธ์เนี่ยมันอาจจะมีในการควบคุมของกระบวนการผลิตด้วยอาจารย์บางทีข้าวเปลือกเราคุณภาพดีมากแต่กระบวนการผลิตเราไม่ได้คุณภาพนะคะไม่มีการควบคุมข้าวสารที่สวยๆกลายเป็นข้าวหักกลายเป็นลำข้าวจากต้นทุนที่แบบ
0: แต่ต้นทางเลยเนาะเขาเรียกแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่เราคุ้นกันอยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตลาดต้องการอะไรเรามาสะท้อนถึงบริการก็เหมือนกันนะครับครับอันนี้คือหลักๆที่นักศึกษาต้องจับได้สำหรับในหน่วย
1: ที่7
0: นะครับอัดหน่วยที่8ต่อเนาะอาจารย์วรชัยหน่วยที่8เรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ประเด็นหลักอาจารย์มีอะไรความสำคัญทำไมต้องกำหนดกลยุทธ์ในระดับทรัพยากรมนุษย
2: ์ครับ
0: อันนี้เป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่เหมือนกันนะครับ
2: ใช่นะครับสำหรับความสำคัญนะครับในส่วนของความสำคัญในกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยในองค์กรปัจจุบันเนี่ยทั่วไปแล้วเนี่ยสหกรณ์เนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการวางแผนนะครับทรัพยากรมนุษย์เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งในตัวขององค์กรก็ดีในส่วนของตัวทรัพยากรมนุษย์ก็ดีนะครับโดยจะต้องมองไปที่ระบบนะ

0: ครับจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสหกรณ์เองเนี่ยจะต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องมองในเรื่องของว่าการวางแผนทรัพยากรนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีผลทําให้องค์กรนั้นเนี่ยเกิดประสิทธิภาพนะครับทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
1: จริงๆคนเนี่ยสําคัญสุดนะนักศึกษาบริคนคนคือครูเคลื่อนทุกอย่างเนาะถ้าคนมันไม่เต็มใจไม่มีประสิทธิภาพไม่มีอะไรทุกอย่างมันก็เคลื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นการกําหนดกลยุทธ์คนเนี่ยมันจะสําคัญคนจะเคลื่อนทุกกลยุทธ์เลยเนาะ
0: ครับผม
1: ประเด็นที่2ล่ะครับ
0: ครับ
1: และจากก่อนจะสร้างความแตกได้เปรียบทางการแข่งขัน
0: ใช่ครับคือในการที่สหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันก็ดีหรือว่าในเรื่องของการสร้างองค์กรนั้นเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพนั้นเนี่ยมันจะต้องมองที่คุณค่าของสหกรณ์โดยคุณค่าของสหกรณ์นั้นเนี่ยหรือว่าค่านิยมของสหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดว่าสหกรณ์เกิดภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในตัวสหกรณ์นะครับแล้วก็มันคือเป็น image ที่ดี
1: เราเป็นลูกเป็นสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์เป็นของเรานะ image ที่ดีแทนที่ของราคาเท่ากันหรือถูกกว่าแพงกว่าหน่อยไปซื้อสหกรณ์ดีกว่าเนาะ
0: ใช่นะครับ
1: คือสร้างค่านิยมแต่สุดท้ายแล้วนะเฉลี่ยคืนใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอมาขายของเปรียบเทียบสหกรณ์แพงไปนิดนึงก็ไม่ซื้อละ
0: ใช่แต่บางทีหลายคนก็อาจจะมองว่าบางทีอ่ะเราซื้อของสหกรณ์เนี่ยมันคือมันก็ได้หลายๆอย่างเนาะแล้วก็ช่วยสหกรณ์ของเรานะครับแล้วเราก็จะได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราได้เฉลี่ยคืนตอนสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ ฉะนั้นจุดเน้นของคนคือสร้างค่านิยมให้ได้ว่าถ้าจะทําให้สหกรณ์สามารถแข่งขันได้จุดต่างของสหกรณ์ที่มันต่างกับธุรกิจอื่น
0: ใช่คือสหกรณ์อยู่ได้สมาชิกก็อยู่ได้นั่นเองนะครับ
1: สมาชิกอยู่ได้แล้วก็สหกรณ์ก็อยู่ได้เหมือนกันประเด็นถัดไปนะครับ
0: ครับก็คือว่าการที่สหกรณ์เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าในส่วนของการทำงานให้มันดีขึ้นคล่องตัวยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เนี่ยสหกรณ์เนี่ยมันสามารถที่จะวางแผนนะครับก่อให้เกิดการสอดคล้องในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นั้นเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็นผลของการกำหนดกลยุทธ์นะครับเพราะว่าในการกำหนดกลยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้สหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับมีการปรับตัวทั้งในส่วนของตัวองค์กรก็ดีนะครับในส่วนของตัวบุคลากรในองค์กรนั้นเองก็ดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพอองค์กรนั้นเนี่ยมันปรับตัวได้นะครับให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันต่อพลวัตที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลย
1: คนก็ต้องเปลี่ยน
0: คนก็ต้องเปลี่ยน
1: ปรับตัวอย่างนั้นปัจจุบันเร่งเอาเทคโนโลยีเข้ามาใหม
0: ่มาช่วยนะครับ
1: แอปเอิบอะไรต่างๆเน
0: ี่
1: ยถ้าคนไม่ปรับสักก่อนก็แข่งกับคนอื่นไม่ได้
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจต่างๆที่มีอยู่หลายรอบสากลเนี่ยเขาปรับตัวแล้วถ้าสากลไม่ปรับเนี่ยนะครับก็จะแข่งขันกันค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก
1: ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนการทํางานมันสัมพันธ์กับเรื่องของกลยุทธ์
0: กลยุทธ์ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้บริหารก็ต้องไปปรับกลยุทธ
0: ์ใช่คือเหมือนว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นผู้นำองค์กรนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ตัวบุคลากรที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีหรือว่าเป็นลูกน้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องปรับเปลี่ยนไปตามผู้นำเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางเทคโนโลยีก็ดีนะครับในเรื่องของการเข้าออกนะครับของบุคลากรก็ดีนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปก็ดีตรงนี้มันเป็นสาเหตุที่สำคัญที่เราจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
1: การวางแผนคนนี่มันจะมองในเรื่องอะไรบ้างอ่ะอย่างเรื่องจำนวนคนใช่ไหม
0: ใช่
1: เรื่องจำนวนคนเรื่องของความสามารถ
0: ความสามารถนะครับคือจะต้องสอดคล้องกับงานด้วย
1: กับงานด้วยที่สำคัญสุดก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใช
0: ่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้สากลหลายแห่งนะครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนคนในบางส่วนเช่นในเรื่องของฝ่ายสินเชื่ออย่างเงี้ยอาจจะมีโปรแกรมมีอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสาเหตุอะไรที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนต้องพัฒนาต้องมีการวางแผน
0: ใช่
1: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัจจุบัน
0: ก็คือเทคโนโลยีเข้ามาแทนคนมากขึ้น
1: เพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเราก็ต้องเตรียมวางแผนไม่ใช่วางแผนทั่วไปเนาะ
0: ใช่
1: เพราะถ้าไม่ปรับก็คือเราก็แข่งขันกลยุทธ์ไม่ได้ใช่ไหมครับประเด็นถัดไปละครับเรียนถัดไปเรื่องของอะไรครับ
0: ก็เรื่องของความรู้เนาะความรู้ที่มันมีอยู่ในตัวคนเนี่ยคือจริงๆมันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือทาสิตโนเลจก็คือความรู้ที่มีตัวคนกับ

0: Applicit knowledge ก็คือความรู้ที่อยู่ด้านนอกนะครับที่อยู่นอกตัวคนนั้นเนี่ยทีนี้ว่าในส่วนของการที่เราจะสกัดความรู้นั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการใดนะครับที่จะมาใช้ในส่วนของทำให้เกิดการที่เป็นบทเรียนนะครับหรือว่าชุดความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ระบบการในเรื่องของการใช้คำปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสกัดเอาความรู้นะครับที่มีอยู่ในตัวคนเนี่ยออกมาได้
1: เป็นเรื่องของการจัดการความรู้ใช่ไหมคือการจริงๆคนรุ่นพี่รุ่นเก่าๆก็มีความรู้เยอะอยู่ไหมมีความรู้มีประสบการณ์เยอะอยู่เนี่ยเราจะดึงความรู้ของคนพวกนี้มา
0: ออกมาอย่างไรนะครับ
1: เราจะใช้วิธีไหนทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดใช่ไหมถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆ
0: นะครับ
1: มันก็จะคนรุ่นเราอย่าไปบอกคนสูงวัยเนาะอย่างครูสูงวัยเนี่ยเวลาจะสกัดความรู้ของครูทำใช้วิธีไหนดีนะจะดึงความรู้หรือสกัดความรู้จากครูที่มันมีอยู่เนี่ยดึงออกมาอย่างไง
0: ใช่ก็อาจจะถอยทอด
1: ก็ใช้วิธีโดยการ
0: ใช้ในเรื่องของการให้คำปรึกษาหรือเป็
1: นพี่เลี้ยง
0: อย่างเช่นแบบมีอาจารย์ใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยแล
1: ้
0: วก็ดึงเอาความรู้จากอาจารย์รุ่น
1: เก่าๆ
0: ดึงออกมา
1: เหมือนนักศึกษาคนไหนที่สอบยังไงผ่านก็ไปถามคนนั้นที่สอบผ่าน
0: มัน
1: มีเทคนิคยังไง
0: มีเทคนิควิธีการยังไงบ้าง
1: ดึงยังไงมีเทคนิคยังไงให้สอบผ่านเขาเรียกว่าการสกัดความรู้ที่อยู่ในตัวคนแบบมันยากอยู่นะใช้ภาษาเทคนิคโนอะไรนะ
0: ทาสิต
1: โนเลดทาสิตเลยเราจะดึงความรู้ของคนที่มันฝังอยู่ข้างในเนี่ยเอามายังไงเพื่อจะเราจะต้องเป็นคนรับองค์ความรู้ที
0: ่ถ่ายทอดมารับ
1: เราจะมีวิธีการยังไงที่มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเน้นตรงนี้ใช่ไหมต
0: ้
1: องเป็นที่ปรึกษาเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่
1: มาบรรยายไม่ใช่มาบรรยายผมไม่รู้บรรยายมันก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: คือมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับในการที่จะ
1: ต้องใช้
0: ความรู
1: ้ต้องใช้เป็นที่ปรึกษาเลยนะ
0: หรือเป็นพี่เลี้ยงมาติวมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตั้งกันแล้วก็ต้องไปปรึกษาก่อนนะ
0: ใช่
1: เวลาตั้งแล้วไม่ไปปรึกษา
0: ครับใช่
1: ทีนี้ที่ปุดเน็ตอีกตัวหนึ่งเนาะประเด็นถัดไปคืออะไรครับ
0: ทีนี้ว่ามันจะมีใครว่ามีคำกล่าวมานะที่เขาบอกว่าการเรียนรู้กับการทำงานเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับทีนี้ว่าไอ้เหรียญ2ด้านเนี่ยมันคือกลยุทธ์อะไรนะครับมันคือกลยุทธ์การฝึกอบรมนะครับในเรื่องของการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าในการทำงานทั่วๆไปแล้วเนี่ย มันมีทั้งในส่วนของไอ้การทำงานที่อาจจะได้รับผิดชอบมาจากผู้บังคับบัญชาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมอบหมายจากคนอื่นมาทีเนี่ยนั่นเนี่ยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ เรามีความรู้ตรงนั้นเนี่ยอย่างมีไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันเหมือนว่ามีเหรียญ2ด้านที่มันจะมากระทบกันในส่วนของการทำงานนั่นเอง
1: เวลาเราจะพัฒนาคนเนี่ยมันก็มีกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาคนใช่ไหม
0: ใช่
1: เพื่อให้คนมีความรู้มีสามีอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้เขาก็ยกตัวอย่างการเรียนรู้ที่เป็นศาสตร์2ด้านเราจะทำยังไงที่ทำให้พัฒนาคนได
0: ้
1: ก็ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องอะไรครับการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการเนาะก็คือ
0: เช่นอาจจะพาไปดูงานข้างนอกก็ได้นะครับหรืออาจจะเชิญนะครับวิทยากรที่มีความรู้หลากหลายเนี่ย เข้ามาบรรยายมาให้ความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่า เป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการคือแต่ความสะดวกนั่นเอง
1: ถ้าอย่างเป็นทางการเช่นส่งไปอบรม
0: ส่งไปอบรมไปเทรนนิ่งต่างๆทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ดีมันก็ได้หมด
1: จุดเน้นคือการเรียนรู้เปรียบเหมือนการทำงานสองด้านข่าวนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคนด้านใด
0: ด้านใดนะครับคือด้านการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการนั่นเอง
1: อ๋อครับอีกโอ้นี่มีหลายประเด็น
0: มีหลายข้อนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการฝึกอบรมสมัยใหม่นั้นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ว่าไอ้การฝึกอบรมสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็มองได้หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอ้การฝึกอบรมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ดีนะครับหรือว่าการฝึกอบรมตามสภาพการเป็นจริงนะครับการฝึกอบรมตามสมรรถนะของบุคลากรนะครับหรือการประเมินคุณค่าที่จะใช้ในเรื่องของการลงทุนต่างๆหรือในเรื่องของการมีคล้ายๆว่ามีหุ้นส่วนกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์นะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นกลยุทธ์ที่ในส่วนของที่จะมาใช้ในเรื่องการฝึกอบรม
1: เป็นตัวหลอกใช่ไหมอันไหนไม่ใช่
0: ใช่
1: ดูคำง่ายๆประเมินสภาพร้อนภายในมันจะเป็นกลยุทธ์การฝึกอบรมเนี่ยมันใช่กลยุทธ์ไหม
0: ใช่ว่าน
1: ะ
0: ใช่
1: ครูนะอันนี้เป็นตัวหลอกเนาะ
0: ตัวหลอก
1: มีคำกล่าวอีกแล้วนะชอบคำกล่าวเน
0: า
1: ะ
0: ก็อันนี้ก็พูดในเรื่องของ

0: คนมี
1: เจนถุงเกิดช่วงอายุของคนแต่ละคนตั้งแต่สมัย Gen X Gen Y Gen Z Gen Z ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถ้าถามว่านะครับบุคลากรที่ในสหกรณ์ที่เขาต้องการที่มีความเชื่อมั่นสูงนะครับมีความสามารถ
0: เก่งมีความคิดสร้างสรรค
1: ์
0: สามารถที่นี้ย่าย
1: เนี่ย
0: เป็นคนเจนไหน
1: เจนไหนนั่นเองใช่นะครับก็คือเป็น Gen Y นะครับ Gen Y นะครับที่
0: เพราะนั้นเราก็ต้องแยกได้เจน Y ลักษณะสำคัญเป็นยังไงเจน X สำคัญยังไงมีถึงเจน Z ไหมอาจารย
1: ์มีถึงเจน Z
0: แต่เน้นแค่เจน Y อย่างเดียว
1: เจน Y นะครับ
0: เจน Y ลักษณะคนเจน Y ก็คืออะไรเป็นความเชื่อมั่นในคนตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: แต่จริงนักศึกษาจะต้องรู้นะครับตั้งแต่เบบี้บูมก็คือเบบี้บูมเจน X เจน Y เจน Z
0: คุณเลยเบบี้บูมมาแล้วคุณเป็นเจน Y
1: นะคร
0: ับเจน Y เจน Zเดี๋ยวนี้มีเจนอัลฟามีเจนอะไรเยอะหมดเราเน้นแค่นี้แหละเอาเจน Y นะเจน Y เน้นยังไงนักศึกษาส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นเจน Y
1: เจน Y ค่อนข้างเยอะ
0: แล้วนักศึกษาสำคัญของเจน Y เป็นยังไงนะครับได้แล้วเนาะนักศึกษาได้นะครับเสร็จแล้วพอรู้คนแต่เรารู้ลักษณะของคนแต่ละคนอย่างเงี้ยเป็นยังไงมันนำไปสู่การพัฒนาคนให้ตรงกับงานไง
1: ใช่
0: นะคนเจน Y ควรจะพัฒนายังไงคนเจน X ควรพัฒนายังไงคนเจน Z ควรจะทีนี้เวลาจะเราประเมินความสามารถของคนอาจารย์
1: ใช่ครับการในการประเมินความสามารถของคนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับเพราะว่าการประเมินต่างๆแล้วเนี่ยเราจะต้องจริงๆมันจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเราดูแบบในเรื่องของวิเคราะห์ความสามารถนะครับหรือดูในเรื่องของมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวหน้างานนะครับในส่วนของผู้ร่วมปฏิบัติงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการประเมินแบบ360องศาก็คือมองรอบด้านเลย
0: ถ้ามองง่ายๆคือประเมินโดยทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าการประเมินแบบนี้ว่าอะไร
1: ใช่ไหม
0: คือ360องศาน
1: ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการประเมินอย่างอื่นอีกนะครับ
0: การแบบประเมินแบบอะไรนะ
1: เช่นการประเมินแบบประมวลผลนะครับก็คือโดยส่วนของตัวผู้รับการประเมินกับผู้ประเมินมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของ KPI อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าในหน่วยงานราชการต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับก็จะใช้ KPI เข้ามาจับด้วยนะครับ
0: โอเคแต่ตอนนี้เราเน้นเรื่อง360องศาเนาะ
1: ใช่
0: ครับต่อไปเรื่องของประโยชน์ล่ะประโยชน์ของแผนกลยุทธ์ทรัพย์กับมนุษย
1: ์นะครับสำหรับประโยชน์ของการกำหนดแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นการส่งเสริมหรือว่าเป็นการพัฒนาโอกาสให้บุคลากรภายในฝ่ายต่างๆของสหกรณ์เนี่ยให้มีความเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญต่อการที่จะพัฒนาหรือขับเคลื่อนให้องค์กรเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้นะครับก็ต้องมีความสำคัญในเรื่องนี
0: ้มันสำคัญอยู่นะคนนะเพราะว่าถ้างานมันเปลี่ยนกลยุทธ์มันเปลี่ยนถ้าเราไม่พัฒนาคนก็เคลื่อนไม่ได้เพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจกลยุทธ์ระดับองค์กรระดับท่านที่ระดับหน่วยงานนะเนาะ
1: ครับผม
0: ประเด็นถัดไปครับ
1: ถ้าเรามองว่าการกำหนดกลยุทธ์เนี่ยที่ผู้บริหารของสหกรณ์เนี่ยจะต้องคำนึงถึงเป็นเรื่องแรกเลยเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรนะครับโดยอันนี้เนี่ยจะต้องคำนึงถึงความสามารถหลักของสหกรณ์ว่าสหกรณ์เนี่ยมีความสามารถหลักอะไรนะครับเช่นถ้าเป็นสหกรณ์เกษตรเนี่ยนะครับก็จะมองในเรื่องของอะไรกันดังนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการพืชผลผลิตต่างๆนะครับการรวบรวมผลผลิตต่างๆเหล่านี้
0: เน้นคือการกำหนดกลยุทธ์ของผู้บริหารเนาะผู้บริหารก็หมายถึงตัวกรรมการ
1: ตัวผู้จัดการ
0: หมายถึงการกำหนดกลยุทธ์ของผู้บริหารก็คือทรัพยากรมนุษย์ในมองของผู้บริหารถ้าผู้บริหารสหกรณ์ควรจะมีลักษณะยังไงเราดูอะไร
1: ใช่ไหม
0: ดูที่ความสามารถหรือการทำธุรกิจหลักของสหกรณ์นั่นเองเนาะอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ต้องถ้าไปลงทุนในเรื่องของหลักทรัพย์เยอะผู้บริหารก็ต้องเก่งเรื่องอะไร
1: เก่งนะครับเหมือนกันให้สินเชื่อต่างๆพวกนี้เนี่ย
0: ถ้าสหกรณ์เกษตรทำข้าวผู้กรรมการสหกรณ์ควรจะรู้เรื่องอะไร
1: ครับ
0: ก็ดูเรื่องความสามารถหลัก
1: ความสามารถหลักของสหกรณ์นั่นเองนะครับ
0: โอ้เนี่ยประเด็นกับสุดท้ายแล้วเนาะจ๊ะเนาะ
1: ครับในส่วนของในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับของสหกรณ์นะครับโดยองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้ามองในเรื่องของแนวราบแล้วกันเนาะแนวราบทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมองเรื่องของอะไรนะครับก็คือมองเรื่องของระบบของสหกรณ์นั่นเองว่าไอ้สหกรณ์นั้นเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับมี7ประเภทด้วยกันแต่ละประเภทเนี่ยก็มีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปนะครับ เพราะนั้นระบบเนี่ยก็คือมันก็จะสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสากลนั่นเองนะครับ
0: พวกเราจะปรับเปลี่ยนจากแนวสูงคือจะแนวตั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ก่อ
0: นม
1: ี
0: กรรมการสมาชิกเปลี่ยนมาเป็นแนวราบเราจะปรับเปลี่ยนยังไง
1: ใช่ครับก็คือต้องมาปรับเปลี่ยนที่มองที่ตัวระบบของสากลเอง
0: อันสุดท้ายนะครับ
1: สุดท้ายถามว่าปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยควรจะต้องดูอะไรเป็นหลักนะครับ อย่างที่บอกไปครั้งต่อคือมองเรื่องของการขยายตัวแล้วการลดขนาดของสากลนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สากลหลายประเภทธุรกิจมากขึ้นพอธุรกิจมากขึ้นเนี่ยคนก็มากขึ้นแผนกก็ขยายขึ้นนะครับว่ามีหลายแผนกหรือถ้าสากลบางสากลเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับลดขนาดลงให้เล็กลงนะครับเพื่ เป็นการลดทอนการเรียกว่าสายการบังคับบัญชาลงโดยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควรคำนึงถึงด้วยนะครับ
0: นะปัจจัยคำนึงถึงในการวางแผนใช่ไหมครับก็ดูที่การขยายตัวขนาดของสากล
1: ครับ
0: กับในหน่วยที่8เนาะกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์สากลก็จะเน้นอยู่ประเด็นต่างๆประมาณ10ประเด็น
1: เน
0: าะนักศึกษาไปถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปดูเพิ่มเติมแต่นี้สำหรับหน่วย9ของครูเนาะ
2: ค่ะ
0: ใครจะช่วยถามพี่ครูหน่อยจะกันพี่บอยช่วยคลิกอันนี
2: ้ในส่วนของหน่วยที่9นะคะการกำหนดกลยุทธ์การเงินของสหกรณ์นะคะประเด็นแรกเลยที่อยากจะสอบถามทางอาจารย์นะคะว่ามันจะต้องสัมพันธ์กับการจัดการการเงินนะคะจะถามว่าในการจัดการการเงินของสหกรณ์เนี่ยมันมีความสำคัญหรือว่ามีความสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์นะคะด้านการเงินของสากลยังไงคะ
0: ครับเวลาเราดูกลยุทธ์ด้านการเงินของสากลใช่ไหมครับมี2ด้านเห็นไหมครับตอนที่เราดูงบกำไรงบสถานฐานะการเงินการจัดหาการใช้ไปของเงินทุนใช่ไหมครับอาจารย์เวลากำหนดกลยุทธ์ก็ดูว่าด้านการจัดหาเนี่ยเรื่องจัดหาจากหนี้สินและก็ทุนใช่ไหมจ
2: ั
0: ดหาหนี้สินเราจะกำหนดกลยุทธ์จัดหาหนี้สินจัดโครงสร้างเงินทุนยังไงใช่ไหมทำไงต้นทุนต่ำพอเราจัดโครงสร้างตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปกำหนดเรื่องของการจัดการจัดใช้เงินทุนคือฝั่งสินทรัพย์นั่นเองนะส
2: ิน
0: ทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเพราะนั้นมันจะมีความสำคัญต่อการกำหนดตัวเนี้ยแล้วในสไลด์ที่ผ่านมาสไลด์ที่5ก็ครูก็สรุปไว้ให้อยู่เนา
2: ะ
0: มันทำให้ทำยังไงให้ต้นทุนต่ำทำยังไงให้มีสินทรัพย์มีสภาพคล่องมีกำไรสุดท้ายทำยังไงให้มูลค่าของสากลเพิ่มขึ้นได้มีกำไรนี
2: ่
0: นะครับ
2: ขอถามเพิ่มนิดนึงนะคะอาจารย์ในส่วนของตรงนี้แล้วเนี่ยเงินตรงนี้ก็จะถูกโยกไปกับการดำเนินงานกิจกรรมของสากลอื่นด้วยอย่างเช่นการผลิตหรือว่าการจ้างคนก็จะต้องอยู่ในส่วนนี้ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์มันอยู่ในฝั่งสินทรัพย์ไงครับสมมติว่าสากลทำต
2: ะ
0: กอนเกษตรใช่ไหมถ้าทำเรื่องของปล่อยสินเชื
2: ่
0: อก็เป็นเรื่องของเงินก็ลงทุนในสินเชื่อถ้าสากล
2: แปรรูป
0: สากลร้านค้าสากลบริการลงทุนในซื้อสินค้าจัดหามาจำหน่ายก็เป็นการลงทุนในการจัดหาสินเป็นการลงทุนในการทำธุรกิจเหมือนกันเราจะจัดเงินตรงนี้ไปลงทุนยังไงแต่ของเงินมันจะเน้นเรื่องของจำนวนเงินเราจะไม่ไปมองเรื่องการจัดการธุรกิจจะขายของยังไงให้ได้รายได้มากที่สุดในสากลจะเอาเงินไปลงทุนให้ขายแล้วขายตรงไหนเกิดมีรายได้ดูเฉพาะตัวเงินอย่างเดียวเนาะเรามองบนตัวเงิน
2: แต่จะไม่ดูกิจกรรมที่เอาไปใช้แต่เราจะให้แต่เงินว่าเอาเงินตรงนี้ตัวไหนมา
0: จะไปลงทุนสร้างลงสีดูมีเงินแต่ลงทุนคุ้มไม่คุ้มการเงินจะดูว่าคุ้มไม่คุ้
2: ม
0: ควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุนแต่จะไม่บอกว่าจะคุณจะทำยังไงการเงินไม่รู้หรอกคุณจะไม่รู้คุณจะทำไงคุณต้องไปจัดการ
2: ดูยังไงว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเง
0: ิน ดูยังไงคือจะอนุมัติคือมีรายได้มีสภาพคล่องไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินเนี่ยจะเป็นก็ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเลยเนี่ยหน่วยงานไหนจะต้องเป็นศูนย์กำไรของสหกรณ์
0: ปกติสหกรณ์เองเราเนี่ยเราไม่ได้แบ่งเป็นศูนย์นะแต่ภาคธุรกิจนะอาจารย์สุชาดาที่มาช่วยเขียนก็ได้ภาคธุรกิจเขาจะมีศูนย์กำไรโดยตรงเลยแต่สหกรณ์เราก็จะมีศูนย์เราจะไม่มีศูนย์นะเราเป็นภาคธุรกิจภาคกิจกรรมถ้าโดยรวมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์กำไรเนาะ
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าเราจะใช้นะคะการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินนะคะโดยใช้อัตราร้อยละถ้าเป็นการเปรียบเทียบรายการในงบกำไรขาดทุนและกำหนดควรจะกำหนดให้รายการใดเป็น100ค่ะอาจารย์
0: ครับการวิเคราะห์เมื่อกี้ครูก็พูดไปแล้วเนาะการวิเคราะห์เครื่องมือในการวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ทางการเงินจะมาแล้ววิเคราะห์จากงบกำไรขาดทุนใช่ไหมนักศึกษานึกถึงงบกำไรขาดทุนใช่ไหมมีขายหรือรายได้หักต้นทุนขายเป็นกำไรขั้นต้น เวลาเราเอาตัวไหนเป็นตัวฐานในการเทียบร้อยครูก็พูดแล้วนะปกติในงบกำไรขาดทุนเขาจะใช้ยอดขายหรือรายได้เป็นร้อยถ้าเป็นงบแสดงฐานะเขาสินทรัพย์รวมหรือหนี้สินและทุนเป็นตัวร้อยแล้วก็เปรียบเทียบรายการต่างๆที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายอย่างเช่นต้นทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมันมีประโยชน์คือเอาไปควบคุมต้นทุนไปวางแผนกำไรวางแผนอะไรเนี่ยเพราะนั้น

0: ทีนี้จุดนี้คือดูที่เอาตัวไหนเป็นฐานในการทำตั้งในการคิดหลอดแล้วดูในการอื่นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
1: ค่ะแล้วสำหรับการวิเคราะห์อัตราส่วนนะคะทางการเงินเพื่อกำหนดกลยุทธ์เนี่ยอัตราส่วนใดใช้ในการวัดคล่องค่ะ
0: สภาพคล่องเป็นเรื่องของระยะสั้นเนาะนะสาวเวลาดูแล้วพูดถึงสภาพคล่องปุ๊บท่านมีสภาพคล่องไหมมีสภาพคล่องไหมเวลาเขาดูเขาดูเรื่องระยะสั้น
1: ค่ะ
0: เวลาดูสภาพคล่องเขาก็ดูระหว่างสินทรัพย์กับหนี้สินทรัพย์กับหนี้สินสินทรัพย์มันมากกว่าหนี้สินก็แสดงว่าคล่องเห็นไหมก็ต้องสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยสินทรัพย์หนี้สินหมุนเวียนก็แสดงถึงสภาพคล่องนะครับก็เหมือนง่ายมีเงินสดมากใช่ไหมสภาพคล่องดีเขาวัดที่อัตราส่วนสภาพคล่องสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็ถามเพิ่มอีกนิดนึงแต่ถ้าสภาพคล่องมากเกินไปก็ไม่ดีอีกใช่ไหมคะอาจารย์
0: สภาพคล่องมากเกินก็คือเงินล้นใช่ไหมสภาพคล่องโอกาสที่จะทำกำไรมันจะไปผูกกับเรื่องนโยบาย
1: ทางการ
0: นโยบายสภาพคล่อง
1: สภาพคล่องค่ะ
0: ถ้าเรามีสภาพคล่องมากเกินไปดีไหมครับดีคือคนจะมาถอนเมื่อไหร่ก็มีเงินจ่ายแต่โอกาสที่เราจะไปสร้างกำไรเวลาเราจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์หมุนเวียนต้องดูสองตัวเนาะดูสภาพคล่องกับความสามารถในการกำไรถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนเขาจะเน้นสภาพคล่องแต่ต้องมีทำกำไรด้วยเนาะเขาถึงต้องมีเครื่องมือในการจัดการสภาพคล่องถ้าเงินสดมากๆเนี่ยเห็นไหมครับมันดีนะสภาพคล่องแต่เราจะไม่ได้กำไร
1: มันเสียโอกาสทางการเงินที่เราจะเอาเงินที่เรามาเก็บไว้ไปทำธุรกิจอื่นเพื่อจะกลับได้กำไรกลับมา
0: คิดง่ายๆคือเอาเงินสดไว้อยู่กับมือกับไปฝากธนาคารได้25ตังค์50ตังค์ก็ยังดีกว่าอยู่เฉย
1: ๆแต่ถ้าเราไปฝากปุ๊บสมาชิกมาถอนไม่มีใช่ไหม
0: ครับใช่ไหมแล้วก็เลยต้องไปฝากระยะสั้นครับสักครอง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการกำหนดนโยบายทางการเงินกำหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
0: ใช่แล้วกำหนดเอ๊ะเราจะกรรมการจะเน้นอะไรเนาะเน้นสภาพคล่องหรือเน้นงบกำไรบางทีก็ใช้คำดักงบกำไร
1: ค่ะอันนี้เป็นคำถามอาจจะยากนิดนึงนะคะจะถามนะคะว่าถ้าหลักทรัพย์กอนะคะมีผลตอบแทน 4% นะคะโดยมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2% ในขณะที่หลักทรัพย์ผอมีผลตอบแทน 6% นะคะโดยมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5% กิจการควรลงทุนในหลักทรัพย์ใดเพราะเหตุใดคะ
0: ครับเวลาเราดูเห็นไหมครับเมื่อกี้ในสไลด์ที่ครูพูดถึงอะสไลด์ที่20ครับ20ก็เปรียบเทียบเวลาเราดูว่ามันมีคำสองคำนะผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงการวัดความเสี่ยงวัดที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวัดผลตอบแทนคืออัตราผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนมันเท่ากันใช่ไหมแล้วก็ดูที่เบี่ยงเบนต่ำสุดเบี่ยงเบนต่ำสุดมันสะท้อนถึงต่ำสุดถ้าเบี่ยงเบนมากแสดงว่ามันเสี่ยงมากถ้ามันไม่เท่ากันเราก็ต้องจับคำนวณโดยค่าสัมประสิทธิ์ตัว CV ถ้าตัวไหนค่าสัมประสิทธิ์น้อยแสดงว่าตัวนั้นมันเสี่ยงต่ำกว่านักศึกษาไปดูสไลด์ที่20มีวิธีคำนวณอยู่
1: เพราะฉะนั้นข้อที่หนูลองตอบหนูตอบว่าลงทุนกอไก่ควรลงทุนในกอไก่ใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องเอามาหารกันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ต้องมาหาร
0: แล้ววัดก่อนว่าอันไหนหารง่ายๆอ่ะจับตัวหารกันมันเหมือนในตัวอย่างสไลด์ที่20ถ้าอันไหนออกมาแล้วต่ำแสดงว่ามันเสี่ยงต่ำกว่าเพราะผลตอบแทนไม่เท่ากัน4 กับ 6ใช่ไหมครับเราอย่าเรียกแค่ผลตอบแทนนะเราต้องจับมาหารเอา4 หาร 2เอา
1: ดูสุดบวกเบนมาตรฐานด้วยค
0: ่
1: ะในประเด็นต่อไปนะคะการกำหนดนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะในสินทรัพย์ถาวรนะคะเครื่องมือใดที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยคำนึงถึงค่าปัจจุบันค่ะ
0: วันนี้ครูพูดชัดเลยเนาะก็มีสองเครื่องมือคุ้มค่าปัจจุบันกับมูลค่าของเงินตามเวลาหรือมูลค่าปัจจุบันใช่ไหมครับไอ้ที่เมื่อกี้ก็พูดเนาะมีอะไรนะpayback period กับ ARR คือเมื่อกี้ค่าของเงินตามเวลาถ้ามูลค่าปัจจุบันก็ NPV IRR แล้วก็ PIนะครับวันนี้อาจารย์ก็ง่ายมากเนาะเดี๋ยวนะสินทรัพย์ถาวรคือลงทุนในพวกเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องโรงสีอันนี้ถามตรงเลยอาจารย
1: ์ค่ะนะโอเคค่ะขอไปอีกประเด็นนึงนะคะอาจารย์การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะคะโดยใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นแต่การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรและสินทรัพย์ถาวรใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวผลอย่างไรกับสหกรณ์ค่ะ
0: ครับเห็นไหมครับเวลาเราดูหลักการไหมเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวกับระยะสั้นคือระยะสั้นกับระยะสั้นสินทรัพย์ระยะสั้นใช่ไหมครับสินทรัพย์ระยะสั้นได้มาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นนะครับสินทรัพย์ระยะยาวหมุนเวียนถาวรระยะก็มาจากเงินทุนระยะแสดงว่าเราใช จัดการเงินเนี่ยสอดคล้องกันมันก็ช่วยทำให้สหกรณ์มีทั้งสภาพคล่องและความสามารถในการกำไรแต่ในว่าการจัดการนี่สินทรัพย์สภาพคล่องถ้าไม่เข้าใจไปดูภาพที่มันเป็นภาพว่าแหล่งเงินทุนระยะสั้นคนไปลงทุนระยะสั้นระยะยาวควรจัดหาเงินทุนระยะยาว
1: ถ้าเราเอาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นไปสร้างอาคารที่มันถาวรสหกรณ์ก็จะเริ่มมีปัญหา
0: เพราะเผื่อคนมาถอนเงินใช่ไหมการที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนมันกว่าจะได้
1: มัน
0: นานใช่ไหมพอเราไปสร้างโรงสีเนี่ยใช่ไหมครับสร้างโรงสีกว่าจะได้มาทีละนิดทีละหน่อยเราเอาเงินทุนไปตั้งหลายสิบล้านกว่าจะสร้างโรงสีได้ผลตอบแทนมันกลับมาได้น้อยเพราะนั้นมันพอรักวันดีคืนดีคนจะมาถอนเงินเราก็ไม่มีถอนเขาถึงต้องจัดการให้มันสอดคล้องกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ประเด็นต่อไปนะคะการกำหนดกลยุทธ์นะคะตามข้อใดเป็นความโอนความเสี่ยงอาจารย์พอมีตัวอย่างข้อด้วยไหมคะอาจารย์
0: ก็จะมีการกลยุทธ์ก็มีอะไรยอมรับความเสี่ยงโอนความเสี่ยงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือยอมรับความเสี่ยงนักศึกษาต้องแยกแยะให้ได้นะว่าการป้องกันความเสี่ยงเราจะทำยังไงนะการโอนความเสี่ยงเขาก็จะมีตัวอย่างเช่นโอนความเสี่ยงใช่ไหมเราลงแทนที่เราจะลงทุนเองใช่ไหมก็ไปให้ธนาคารมาลงทุนหรือลงทุนเอาไปให้ชุมนุมช่วยลงทุนให้
1: ไปชักชวน
0: ไปจ้างบริษัทไปฝากชุมนุมที่อื่นแล้วก็เรียกโอนความเสี่ยงเรียกกระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงนะคร
1: ับ
0: อันนี้ต้องยกตัวอย่างได้เนา
1: ะ
0: เน้นเรื่องการโอนความเสี่ยง
1: เป็นเทคนิคในการโอนความเสี่ยง
0: ถ้าหลีกเลี่ยงถ้าป้องกันความเสี่ยงเช่นสมมติว่าคนจะมากู้แล้วก็บังคับให้นู่นนี่นั่นต้องมีหลักประกันทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำกองทุนประกันสุขภาพ
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะในประเด็นต่อมานะคะการกำหนดนะคะจำนวนเงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะโดยใช้นโยบายแบบกล้าเสี่ยงโอ้จะกำหนดอย่างไรนะคะ
0: เมื่อกี้ครูก็ทำเนี่ยมันเน้นทุกครั้งอ่ะมันต้องถามว่าเป็นหัวใจหลักก็มีการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนใช่ไหมครับมีแบบกล้าได้กล้าเสียแบบกลางๆแล้วก็แบบระมัดระวังใช่ไหมครับพนักกล้าได้กล้าเสียก็แสดงถึงอะไรครับต้องการ
1: ต้อง
0: การผลตอบแทนสูงผลตอบแทนสูงสภาพคล่องมันก็น้อยความเสี่ยงมันก็จะน้อยเพราะนั้นเวลาเราดูก็ดูระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับนี่สินหมุนเวียนเพราะนั้นการได้การเสียนี่คือเน้นเรื่องผลตอบแทนมากกว่าสภาพคล่องแต่จริงๆมันมีเครื่องมือในการจัดการอยู่แล้วอาจารย
1: ์
0: นี่จะประเด็นสุดท้ายแล้วอาจารย์มีแค่สิบประเด
1: ็
0: น
1: ในประเด็นสุดท้ายนะคะในการฝากหรือลงทุนตามข้อใดที่สหกรณ์ไม่สามารถกระทำได้อาจารย
0: ์ครับ
1: คือถ้าสหกรณ์มีเงินเยอะๆเอาไปทำอะไรได้บ้างค
0: ่ะจริงๆกรณีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินเหลือเนา
1: ะ
0: สหกรณ์ที่มีเงินเหลือนะครับสหกรณ์ที่มีเงินเหลือมีเอาเงินไปลงทุนเราก็จะมีอะไรนะคณะประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก็ปีไปตามกฎหมายในเขาจะยกตัวอย่าง1 2 3 4ควรฝากอะไรได้มั่งมีไปตามกำหนดนะมีรายละเอียดมีอยู่ชัดเจนเลยอาจารย
1: ์กฎหมายกำหนดด้วย
0: กฎหมายกำหนดไม่ใช่นึกอยากไปฝากอะไรก็ฝากได้ไปลงทุนอะไรก็ได้ซื้อตราสารหนี้ตราสารทุนตราสารหนี้ก็ต้องเป็นตราสารในแบบในหุ้นกู้โดยสิทธิ์ A ลบหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะมีเงื่อนไขที่กำหนดระบุรายละเอียด
0: ไว้ไปดูรายละเอียดชัดเจนนะครับอันนี้หน่วยนี้ครูว่ามันเนื้อหามันเหมือนยากเนาะแต่จริงๆมันไม่ยาก
1: ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ยากเรื่องการเงินค่ะอาจารย์ก็อาจารย์อยากจะฝากอะไรสักนิดนึงให้กับนักศึกษาไหมคะ
0: ครับ
1: ค
0: ่ะแต่ละคนใครอยาก
1: จะฝากก่อนอาจารย์เพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างจะเยอะในแต่ละหน่วยนะคะนักศึกษาควรจะกลับไปทบทวนรายละเอียดในเนื้อหาเองเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็หนังสืออาจจะล่าช้านิดนึงเนาะแต่รับรองว่าเปี่ยมด้วยคุณภาพนะคะอัดแน่นนะคะอาจารย์ทุกท่านตั้งใจถ่ายทอดความรู้ที่มีทั้งหมดใส่ไว้ในประมวลสาระชุดวิชาชุดนี้นะคะค่ะได้ไปก็ตั้งใจอ่านเนาะอย่าเอาไปหนุนนอนนะคะบางท่านจะแกะก็ต่อเมื่อวันสอบอาจารย์
0: บางหน่วยบางหน่วยมันก็อาจจะเราเคยเรียนมาแล้วเนาะมันก็สามารถเชื่อมโยงต่อกันได้ในชุดวิชาของเราในบางหน่วยแล้วอาจเคยผ่านเคยเรียนเคยรู้เคยจัดการเสร็จแล้วมาสามารถประยุกต์ใช้กันได้อยู่เนาะนักศึกษาครับ
1: ค่ะ
0: ทุกหน่วยสำคัญหมดนะเราครูย้ำเลยนะทุกหน่วยสำคัญหมดทุกหน่วยสำคัญหมดข้อสอบก็คือ8ข้อ8หรือ7ข้อ
1: หน่วยละประมาณ 7-8 ข้อทั้ง15หน่วยนะคะอย่าอ่านเฉพาะหน่วย1 2 3นะคะ
0: แล้วก็เรียงลำดับอยู่ในนักศึกษาบางทีมันจะเรียงลำดับด้วยนะอาจารย์วรชัยมีอะไรฝาก
2: ก็สำหรับหน่วยที่8เนาะเรื่องการกำหนดกลยุทธ์นะครับก็อยากให้นักศึกษาดูกลยุทธ์ของสหกรณ์นะครับโดยตั้งแต่เรื่องของการสรรหาการวางแผนนะครับหรือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับกลยุทธ์การฝึกอบรมการพัฒนานะครับกลยุทธ์ในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจค่าตอบแทนนะครับแรงงานสัมพันธ์แล้วสุดท้ายคือกลยุทธ์ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งไอ้กลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความสอดคล้องกันนะครับในการทำงานนะครับและสุดท้ายคืออยากให้ดูเรื่องเครื่องมือที่จะใช้นะครับว่าไอ้เครื่องมือที่ใช้ในการ จัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างหมอเรื่องของ KM การจัดการความรู้ต่างๆการบริหารคนก็ดีนะครับหรือเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารคนเก่งนะครับหรือ Talent People เนี่ยก็มีความสำคัญมันจะก็สอดรับกันแล้วก็มันก็จะทำให้เนี่ยสากลเนี่ยดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ
0: ครับสำหรับของครูในหน่วยที่9กลยุทธ์ครูก็พูดรายละเอียดไปแล้วนะจริงๆหน่วยนี้ไม่ยากนะ

0: าไม่ยากนะครับไม่ยากมันเนื้อหามันควรจะยากจริงๆมันก็สามารถในชุดจัดการการเงินก็มีอยู่เนาะชุดจัดการเงินก็จะเยอะกว่านี้แต่ชุดนี้มีเฉพาะหลักๆเพราะเน้นตามที่ครูพูดในประเด็นหลักๆนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริรัตน์ นามวงศ์นะครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัยนะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับรายการสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ติดตามชมการสอนเสริมชุดวิชานี้นะครับชุดวิชา92311การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ครั้งที่3นะครับขอให้นักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยต้องกลับไปทบทวนเนาะทบทวนเนื้อหาสาระเรามีคู่มือด้วยนะครับชุดวิชานั้นเรามีคู่มือแล้วก็ลองทําแบบประเมินผลตนเองทั้งก่อนเรียนหลังเรียนนะครับจะทําให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะครับนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้จากมีเดียนะครับ media.scou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกที่ editorial นะครับ editorial รายการนี้นะครับ editorial ของเราก็จะดูรายการที่เข้าเรื่องชุดวิชานี้ได้ครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านนักศึกษานะครับเดี๋ยวเราติดตามชมในรายการของเราในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะเรา3คนต้องขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่งเข้าบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มเข้าบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มเข้าบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตระพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มเข้าบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: เรียนมสท.ดีอย่างไร
7: ในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือแล้วตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับ เราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท
6: ้อ มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหารการคลังนะครับตอนที่2ก็คือโครงสร้างของระบบบริหารการคลังส่วนตอนที่3จะเป็นเรื่องของทิศทางของระบบบริหารการคลังสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อหาในแต่ละส่วนกันนะครับในส่วนของตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหารการคลังนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าระบบบริหารการคลังนี้เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางการคลังที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการคลังการบริหารรายรับการบริหารรายจ่ายการบริหารเงินคงคลังและก็กิจกรรมย่อยอื่นๆนะครับที่มีความสัมพันธ์กันในการทำหน้าที่ตามวงจรของระบบบริหารการคลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับส่วนโครงสร้างของระบบบริหารการคลังนั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมทางการคลังที่สำคัญนะครับได้แก่เรื่องของรายได้การกำหนดนโยบายการคลังนะครับการบริหารรายได้การบริหารรายจ่ายการบริหารการเบิกจ่ายการบริหารการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินการบริหารเงินคงคลังการบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็การบริหารการคลังในด้านอื่นๆนะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องระบบบริหารการคลังสมัยใหม่นะครับมีองค์ประกอบที่สำคัญนะครับหลายประการนะครับเช่นการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการคลังการเสนอแนะนโยบายการพยากรณ์และประมาณการด้านการคลังการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการคลังความโปร่งใสด้านการคลังความยั่งยืนทางการคลังการบริหารความเสี่ยงนะครับในด้านการคลังนะครับโดยแนวทางการบริหารการคลังสมัยใหม่เนี่ยจะมุ่งเน้นใน3ด้านนะครับก็คือความระมัดระวังด้านการคลังความตึงเครียดด้านการคลังแล้วก็ความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับในส่วนของแนวคิดที่เกี่ยวกับระบบบริหารการคลังนะครับจะเห็นได้ว่านโยบายการคลังนะครับเราสามารถจะพิจารณาได้นะครับในแง่มุมที่ว่านโยบายการนโยบายสาธารณะในด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้และรายจ่ายของรัฐนะครับแล้วก็ต้องมีการนำนโยบายดังกล่าวเนี่ยไปปฏิบัติด้วยนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายนะครับในรูปแบบของการบริหารการคลังนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับว่าระบบบริหารการคลังเนี่ยจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ2ประการนะครับก็คือการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติโดยในส่วนของการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นมีองค์ประกอบอยู่4องค์ประกอบย่อยนะครับก็คือการบริหารรายได้การบริหารรายจ่ายการบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็การบริหารเงินคงคลังนะครับโดยมีการบริหารการคลังในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับรายละเอียดนักศึกษาสามารถจะลองศึกษาได้นะครับแล้วก็ลองอ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนนะครับซึ่งอันที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางการคลังในแผนภาพที่เป็นวงจรระบบบริหารการคลังของรัฐบาลนี่นะครับก็จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมนะครับว่าตัวของการกำหนดนโยบายการคลังเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรนะครับในการที่นำตัวนโยบายการคลังเนี่ยไปสู่การปฏิบัตินะครับกลายไปเป็นรายจ่ายของเงินงบประมาณนะครับหรือเป็นเรื่องของรายรับของเงินงบประมาณที่เข้ามาเนี่ยมันมีวงจรอย่างไรนะครับในภาพวงจรที่นักศึกษาเห็นอยู่นี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นในตอนที่ 10.1 นะครับก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหารการคลังนะครับก็จะเป็นความหมายแล้วก็เป็นนิยามในเรื่องต่างๆนะครับสำหรับหน่วยที่10นะครับนักศึกษาตอนที่จะมีเนื้อหาค่อนข้างมากนะครับก็คือตอนที่ 10.2 นั่นเองนะครับตอนที่เป็นเรื่องของโครงสร้างของระบบบริหารการคลังซึ่งจะมีเรื่องย่อยๆนะครับจำนวนมากเลยนะครับเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของตอนที่10เลยนะครับนักศึกษาก็จำเป็นจะต้องให้ความสนใจกับตอนที่ 10.2 เป็นพิเศษนะครับเราจะมาเริ่มกันนะครับที่เรื่องที่ 10.2.1 เนี่ยจะเป็นเรื่องของนโยบายการคลังนะครับก็จะเป็น เรื่องที่มีความสำคัญอยู่มากนะครับนโยบายการคลังเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงแผนการใช้จ่ายเงินแผนการเก็บภาษีและการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลนะครับเพื่อปรับการใช้จ่ายมวลรวมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการนะครับเนื่องจากรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลนะครับที่เป็นสินค้าและบริการสาธารณะก็ดีนะครับหรือว่าการเก็บภาษีของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีผลต่อการใช้จ่ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีผลต่อขนาดแล้วก็โครงสร้าง

ของรายได้ประชาชาติด้วยนะครับเป้าหมายของนโยบายการคลังนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าปกติเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่านโยบายการคลังเนี่ยมีเป้าหมายในเรื่องของอะไรครับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับที่เรามักจะได้ยินที่บ่อยๆนะครับเรื่องของ GDP ใช่ไหมครับเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของนโยบายการคลังเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มีจำนวนมากนะครับอย่างที่เห็นอย่างน้อยๆนะครับนักศึกษาก็จะมีทั้งหมด5เป้าหมายด้วยกันนะครับเช่นการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญเลยนะครับสำหรับประเทศของเรานะครับในปัจจุบันนี้ก็คือการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เป้าหมายเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับก็คือการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แล้วก็ลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดผลเสียนะครับเช่นเราไม่ต้องการกิจกรรมทางเศรษฐกิจดับเราก็อาจจะเพิ่มภาษีนะครับในกิจกรรมนั้นนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่เป็นประโยชน์เราก็เป็นยังไงครับเราก็เพิ่มการสนับสนุนนะครับภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเป็น subsidy เนี่ยให้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันนั้นนะครับเพื่อเร่งให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของเครื่องมือของนโยบายการคลังนะครับนักศึกษาจะเห็นว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยถือเป็นเครื่องมือสำคัญของนโยบายการคลังนะครับเป็นบันทึกรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆที่รัฐบาลได้กระทำในแต่ละปีนะครับเวลาที่เราดูข่าวเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่างบประมาณแผ่นดินจะต้องผ่านเป็นกฎหมายออกมานะครับในรัฐสภานะครับในทุกปีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะได้ยินว่างบประมาณของประเทศไทยนะครับจะเป็นงบประมาณขาดดุลเนาะเนื่องจากเรามักจะมีรายจ่ายนะครับมากกว่ารายได้ทั้งหมดของรัฐบาลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับรัฐบาลอาจจะมีรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ500ล้านบาทนะครับแต่รายได้ของรัฐบาลเนี่ยจากการจัดเก็บภาษีหรือรายได้อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีนะครับเท่ากับ450ล้านบาทถามว่าเงินส่วนต่างตรงนี้จะเอามาจากไหนนะครับก็มีช่องทางนะครับอย่างเช่นการที่รัฐบาลจะต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายนะครับในกรณีตัวอย่างนี้อย่างเช่นกู้ยืมเงินมา40ล้านบาทนะครับแล้วก็อาจจะมีเงินคงคลังอีกส่วนหนึ่งนะครับอีก10ล้านบาทนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยก็สามารถกู้ยืมเงินได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับในทางหลักการบัญชีก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสมดุลทางบัญชีนะครับก็คือรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลนั้นจะต้องเท่ากับรายรับทั้งหมดของรัฐบาลนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลอาจจะมีรายได้ไม่ครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็จะทดแทนด้วยการที่รัฐบาลอาจจะก่อนหนี้หรือว่าใช้เงินคงคลังนะครับตามสมการที่นักศึกษาได้เห็นในจอนะครับรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทครับก็คือรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลนะครับแล้วก็อีกรายจ่ายอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทเงินโอนนะครับเงินโอนเนี่ยคือรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายให้กับบุคคลหรือสถาบันนะครับโดยที่ สถาบันหรือบุคคลเหล่านั้นนี่อาจจะไม่ได้สร้างผลผลิตใดๆนะครับเช่นในกรณีของเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเกษียณใช่ไหมครับเงินชดเชยการว่างงานนะครับเงินสงเคราะห์คนชราและทุพพลภาพนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เริ่มจะเห็นเงินโอนประเภทนี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะครับในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเงินโอนเนี่ยเป็นรายจ่ายที่มีจำนวนมากนะครับของรัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในแง่ของรายได้ของรัฐบาลนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับรายได้ที่มาจากการจัดเก็บภาษีกรนะครับแล้วก็รายได้ที่มิใช่ภาษีกรนะครับรวมถึงหนี้สาธารณะด้วยเนี่ยก็จะเป็นรายการกู้ยืมเงินของรัฐบาลในกรณีที่งบประมาณขาดดุลนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังนักศึกษาอาจจะลองอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับก็จะมีรายละเอียดให้นะครับอย่างที่รวมถึงหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยเราสามารถจำแนกได้เป็นหลายลักษณะนะครับถ้าจำแนกตามลักษณะการทำงานนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบนะครับก็คือนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัตินะครับ
ก็เราเรียกว่าเป็น built-in stabilizer นะครับแล้วก็นโยบายการคลังแบบตั้งใจนะครับ discretionary fiscal policy นะครับนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัติเนี่ยหมายถึงนโยบายการคลังที่ปรับตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจอัตโนมัตินะครับโดยใช้เครื่องมือทางการคลังตามปกตินะครับเช่นเรื่องของภาษีเรื่องของเงินโอนในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมครับเงินประกันการว่างงานนะครับในต่างประเทศก็จะมีเยอะนะครับก็จะถูกโอนให้กับประชาชนนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับหรือว่าในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวมากนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยการเก็บภาษีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนด้วยใช่ไหมครับมันก็จะช่วยชะลอการใช้จ่ายมวลรวมนี่ไม่ให้สูงเกินไปนะครับนี่ก็จะเป็นนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัตินะครับตัวอย่างสำคัญของตัวรักษาเสถียรภาพที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็คือภาษีเงินได้แล้วก็เงินโอนเป็นต้นนะครับภาษีเงินได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเก็บนะครับแปรผันนะครับตามรายได้ประชาชาตินะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเหมือนกลไกที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเงินโอนก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวรักษาเสถียรภาพในอีกรูปแบบนึงนะครับถ้ารายได้ประชาชาติสูงขึ้นนะครับรายจ่ายประเภทเงินโอนที่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติก็จะลดลงนะครับเหมือนที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าประชาชนมีรายได้มีงานทำนะครับเงินประกันการว่างงานนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยก็จะลดลงถูกไหมครับมันก็จะเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินไปนะครับข้อดีนะครับของนโยบายการคลังแบบอัตโนมัตินี่ก็คือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ดีครับก็คือในกรณีที่เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับภาวะการจ้างงานเต็มที่นะครับหรือกรณีที่เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำนะครับเงินโอนหรือว่าตัวภาษีเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านกฎหมายใดๆนะครับแต่มีข้อจำกัดครับก็คือว่านโยบายการคลังแบบอัตโนมัติเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปได้หรือว่าไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างที่ต้องการนะครับอย่าง 100% นะครับเพียงแต่ว่าช่วยบรรเทาหรือลดความรุนแรงและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในบางช่วงขณะได้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือนโยบายการคลังแบบตั้งใจนะครับกรณีนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของภาษีนะครับอัตราภาษีหรือการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับรายได้ประชาชาตินะครับหรือว่าการจ้างงานของระบบเศรษฐกิจนะครับก็เป็นตัวแปรสำคัญในระบบเศรษฐกิจเนี่ยในกรณีที่มีปัญหาหรือมีความผันผวนนะครับหรือว่ามันมีปัญหาในระยะเวลายาวนานนะครับแล้วนโยบายแบบอัตโนมัตินะครับตัว built-in stabilizer อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับก็ใช้นโยบายการคลังแบบตั้งใจเลยนะครับข้อดีก็คือว่าในกรณีที่เกิดปัญหายาวนานนะครับเป็นวิกฤตเนี่ยการแก้ปัญหาด้วยนโยบายการคลังแบบตั้งใจอาจจะได้ผลดีกว่านโยบายการคลังแบบอัตโนมัตินะครับข้อจำกัดก็คือความล่าช้าครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องของกฎหมายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาษีเรื่องของอัตราภาษีนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับอีกมิติหนึ่งนะครับเรื่องของนโยบายการคลังที่เราอาจจะจำแนกได้นะครับก็คือนโยบายการคลังจำแนกตามปัญหาเศรษฐกิจที่จะต้องแก้ไขนะครับก็จะมีเรื่องของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับในกรณีที่รัฐบาลต้องการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้หรือว่าไปลดอัตราภาษีนะครับหรือว่าทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนะครับก็เกิดขึ้นในกรณีที่มีงบประมาณขาดดุล นะครับเพื่อยกระดับรายจ่ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่นะครับไทยเราก็ใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวนี่นั่นเองนะครับนโยบายการคลังแบบหดตัวในกรณีที่เศรษฐกิจนะครับขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับหรือว่าเกิดความต้องการใช้จ่ายเงินมวลรวมเนี่ยที่มากเกินไปนะครับก็จะใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวนะครับด้วยการลดรายจ่ายของรัฐบาลแล้วก็เพิ่มอัตราภาษีนะครับในส่วนถัดไปนะครับนักศึกษาก็อาจจะไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการสรุปเนื้อหานะครับหลายส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายนะครับที่สำคัญเลยเพราะว่าเรื่องของระบบ

บริหารการคลังเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะครับเรื่องของกฎหมายในเรื่องต่างๆนะครับในตอนที่ 10.2 นี้ให้ดีนะครับฐานภาษีนะครับนักศึกษาน่าจะพอจะนึกภาพออกนะครับอยู่แล้วนะครับว่าฐานภาษีของรัฐบาลที่จัดเก็บนะครับก็จะมีทั้งจากรายได้นะครับจากการบริโภคนะครับหรือว่าจากการค้าระหว่างประเทศนะครับอัตราภาษีนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะครับอัตราภาษีคงที่นะครับอัตราภาษีก้าวหน้าอัตราภาษีถดถอยนะครับอัตราภาษีก้าวหน้าก็จะเป็นอัตราภาษีที่เมื่อฐานภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอัตราภาษีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับภาระภาษีมี2ประเภทนะครับก็คือภาระภาษีทางตรงนะครับที่ไม่สามารถผลักภาระภาษีให้กับผู้อื่นได้กับภาษีทางอ้อมนะครับที่ผลักภาระให้กับผู้อื่นได้นะครับแผนภาพอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของรายจ่ายของรัฐบาลนะครับว่ามีการจัดทำงบประมาณนะครับมีการอนุมัติงบประมาณนะครับในเชิงของการนำไปบริหารงบประมาณแล้วก็การควบคุมตรวจสอบงบประมาณนะครับลองกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับการบริหารการเบิกจ่ายนะครับเป็นขั้นตอนของการนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายตามแผนแล้วก็โครงการที่วางไว้โดยมีความสอดคล้องกับฐานะทางการคลังของประเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรานำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นระบบที่คุ้นเคยกันแล้วล่ะก็คือตัว Government Fiscal Management Information System นะครับมาใช้ในกระบวนการเบิกจ่ายเงินนะครับรวมถึงการติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในส่วนของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับอยู่3ลักษณะด้วยกันนั่นคือตรวจสอบความถูกต้องนะครับตรวจสอบประสิทธิภาพว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดหรือไม่นะครับมีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับใช้ต้นทุนสูงเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็การตรวจสอบประสิทธิผลนะครับประสิทธิผลนี่คือมุ่งเป้าว่างานนั้นเสร็จสิ้นตามแผนก่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามเป้าหมายที่ระบุไว้หรือไม่นะครับงั้นการตรวจสอบก็จะมีอยู่3ลักษณะนะครับในเรื่องของการบริหารการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับก็ในระบบการคลังของประเทศไทยก็จะมีการตรวจสอบอยู่2ประเภทนะครับคือตรวจสอบรายจ่ายโดยหน่วยงานภายในองค์กรนะครับแล้วก็โดยหน่วยงานกลางนะครับภายในองค์กรก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับทุกหน่วยงานก็จะมีนะครับการบริหารการตรวจสอบโดยหน่วยงานกลางเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มีระบุไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับฉบับล่าสุดของเรานะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560นะครับในมาตรา238แล้วก็239ก็กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินกำกับตรวจการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับแล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช561ด้วยนะครับการบริหารการตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยจะอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเช่นในเรื่องของการเสริมสร้างให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับการเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลังภาครัฐนะครับการพัฒนาตรวจสอบให้ทันสมัยให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินนะครับในตอนที่ในเรื่องที่ 10.2.6 นะครับการบริหารเงินคงคลังเงินคงคลังนี่หมายถึงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงนะครับเทียบเท่าเงินสดที่อยู่ในมือนะครับของกระทรวงการคลังนะครับทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับเป็นตัวแปรสต็อกนะครับที่เราต้องอ้างอิงจุดเวลานะครับรายละเอียดนักศึกษาลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับในเอกสารการสอนนะครับวินัยการเงินการคลังภาครัฐเนี่ยก็มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับในฉบับปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีในมาตรา62ว่ารัฐจะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดนะครับให้มีฐานะการเงินการคลังที่มีเสถียรภาพแล้วก็มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับพ.ศ. 2561นะครับก็เป็นกฎหมายที่ออกมาเพิ่มเติมนะครับกำหนดนิยามว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะครับเป็นส่วนราชการเป็นรัฐวิสาหกิจหน่วยงานต่างๆนะครับกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนะครับกำหนดวินัยในการ

0: ดำเนินการทางการคลังการจัดทำงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็จะต้องจัดทำบัญชีรายงานตรวจสอบนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการบริหารหนี้สาธารณะนะครับการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเช่นชดเชยการขาดดุลการนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมที่มีอยู่นะครับเครื่องมือที่สำคัญเนี่ยประกอบด้วยเช่นการหาแหล่งเงินกู้ทดแทนนะครับการรีไฟแนนซ์นั่นเองนะครับการแปลงหนี้นะครับหรือว่าการชำระล่วงหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับ 10.2.8 ก็จะเป็นการบริหารการคลังในด้านอื่นนะครับกฎเกณฑ์ในเชิงของการคลังในเชิงตัวเลขนะครับกฎเกณฑ์การคลังที่เป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับก็จะเป็นตอนที่ 10.2 นะครับในเนื้อหาที่ได้สรุปให้นักศึกษาฟังนะครับเมื่อสักครู่นักศึกษาก็ลองกลับไปทบทวนนะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกตอนนึงนะครับที่เราจะต้องดูกันนะครับก็คือตอนที่ 10.3 นะครับทิศทางของระบบการคลังสมัยใหม่นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือแนวคิดด้านการคลังสมัยใหม่นะครับเทคโนโลยีกับระบบการคลังสมัยใหม่แล้วก็ทิศทางการบริหารระบบการคลังสมัยใหม่เดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อหาโดยสรุปกันนะครับในแต่ละเรื่องนะครับแนวคิดในด้านการคลังสมัยใหม่นี่นะครับ อันนึงที่นักศึกษาน่าจะให้ความสนใจนะครับคือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระดับนานาชาติอันนี้เป็นเรื่องที่ในอนาคตเนี่ยทุกประเทศเนี่ยจะต้องเริ่มมีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐร่วมกันนะครับในระดับนานาชาติแล้วล่ะนะครับเป็นแนวปฏิบัติในการรายงานด้านการเงินการคลังระดับสากลนะครับนี้ออกโดยหน่วยงานในระดับสากลนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการรายงานทางการเงินภาครัฐให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยในแต่ละประเทศเลยนะครับใช้ประเมินข้อมูลด้านการเงินการคลังได้ดีขึ้นให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐนะครับได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นำเทียบฮะในระดับนานาชาติเปิดโอกาสให้สาธารณชนทั่วโลกเลยล่ะเข้าถึงกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะครับมีมาตรฐานการรายงานนะครับในเชิงของรายละเอียดนักศึกษาลองกลับไปพิจารณาดูเพิ่มเติมนะครับการปรับใช้เครื่องมือในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของรายรับจากธุรกรรมที่ไม่ใช่การพาณิชย์นะครับอันนี้มีอะไรบ้างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นจุดต่างของการมีมาตรฐานทางบัญชีภาครัฐนะครับที่ไม่เหมือนกับภาคเอกชนนะครับเพราะว่าเรามีสินทรัพย์บางอย่างที่เอกชนไม่มีนะครับในบางประเภทนะครับเช่นพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุศิลปะของชาติอะไรพวกนี้นะครับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระดับนานาชาติในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีหลายประเทศนะครับปรับประยุกต์เอาไปใช้นะครับก็จะมีมาตรฐานต่างๆนะครับนักศึกษาก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับในเรื่องที่ 10.3.2 นะครับจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับระบบการคลังสมัยใหม่ซึ่งในเอกสารก็จะนำเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งถือเป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับตั้งแต่ปี2010มาเนี่ยทำให้เราสามารถจะแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ใช่เพียงข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะแต่เป็นการนำโลกเข้าสู่ยุคที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนในเชิงของมูลค่าได้ transfer of value ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีศูนย์กลางของข้อมูลที่เป็นลักษณะของสถาบันการเงินในอดีตอีกต่อไปนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยสามารถจะจัดเก็บข้อมูลแบบ share database นะครับโดยเป็นรูปแบบของการบันทึกข้อมูลที่มีความปลอดภัยนะครับข้อมูลที่ถูกบันทึกเนี่ยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ผู้ใช้งานทั้งหมดเลยในบล็อกเชนเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลชุดเดียวกันมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะไม่มีตัวกลางในการทำหน้าที่จัดเก็บรายการของธุรกรรมนะครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บภายใต้โครงสร้างของบล็อกเชนแล้วก็กระจายไปเก็บยังสมาชิกทุกคนในเครือข่ายจะไม่มีศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลเหมือนอย่างเช่นในอดีตอีกต่อไปนะครับเอามาใช้ในเรื่องของการบริหารการคลังภาครัฐเนี่ยเริ่มเอามาใช้ในหลายประเทศแล้วนะครับทั้งในเรื่องของการบริการประชาชนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนักศึกษาก็ลองกลับไปทบทวนนะครับเนื้อหาดู ในเรื่องสุดท้ายนะครับทิศทางการบริหารระบบการคลังสมัยใหม่เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ด้านนะครับที่สำคัญนะครับก็คือความระมัดระวังดังด้านการคลังนะครับการจัดการด้านต่างๆที่เป็นไปอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้รัฐมั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการปรับกิจกรรมต่างๆนะครับได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับอันที่2นะครับคือความตึงเครียดด้านการคลังนะครับเป็นการทดสอบว่ารัฐบาลยังสามารถดำรงทรัพย์สินสุทธิให้เป็นบวกได้อยู่หรือไม่โดยที่มีแนวทางการบริหารจัดการทั้งในส่วนของหนี้ภายในประเทศแล้วก็หนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับเป็นการทดสอบรัฐบาลนะครับว่าจะสามารถจัดหาสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่สามารถทำได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นแนวทางการปกครองเป็นแนวทางการบริหารระบบการคลังสมัยใหม่นะครับที่จะต้องมีการตอบสนองแล้วก็รับผิดชอบต่อประชาชนนะครับเราเรียกว่าเป็นวัฏจักรของความรับผิดชอบนะครับก็คืออย่างที่นักศึกษาได้เห็นอยู่ในรูปที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการสรุปเนื้อหาสำหรับหน่วยที่10เนี้ยก็จะทำให้นักศึกษาได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับกลับไปอ่านเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หวังว่านักศึกษาก็จะโชคดีในการสอบนะครับสำหรับหน่วยที่10ก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักศึกษาก็ขอให้โชคดีครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
6: จัดแถว1
7: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ถ้าเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 788

วิชา33207เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะในวันนี้จะเป็นหน่วยที่11นะครับเรื่องรายรับของรัฐบาลนะครับเนื้อหาโดยภาพรวมนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่ 11.1 นะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาลตอนที่2จะเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของรายได้ภาษีอากรและตอนที่3โครงสร้างและสัดส่วนของรายได้ของรัฐบาลนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแผนการสอนประจำหน่วยหรือภาพรวมของหน่วยที่11ทั้งหมดเรามาดูในตอนที่1นะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาลจะประกอบไปด้วยความหมายโครงสร้างประเภทของรายรับของรัฐบาลรายรับของรัฐบาลนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายได้จากภาษีอากรรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรเงินกู้และเงินคงคลังนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องของรายรับของรัฐบาลจากแผนภาพนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ารายรับของรัฐบาลมีโครงสร้างใหญ่ๆ2ส่วนในฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นรายรับที่เราเรียกว่าเป็นรายได้รายรับที่เป็นรายได้กับรายรับที่ไม่ใช่รายได้แตกต่างกันอย่างไรรายรับที่เป็นรายได้หมายถึงรายได้ที่มาจากภาษีอากรที่รัฐบังคับเก็บจากประชาชนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรนะครับก็จะเป็นรายได้อีกกลุ่มหนึ่งที่รัฐเก็บจากคือมีรายได้นำส่งจากรัฐพาณิชย์นะครับค่าเช่าค่าบริการค่าปรับค่าธรรมเนียมสแตมป์เป็นต้นทั้งหมดนี้เราเรียกว่ารายได้นะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่ารายรับในกลุ่มรายได้ส่วนฝั่งขวาครับรายรับที่ไม่ใช่รายได้นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไม่ใช่รายได้คือรายรับลักษณะนี้มาจากเงินกู้นะครับเช่นเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินคงคลังนะครับเงินคงคลังก็คือเงินที่เป็นเงินของรัฐบาลแต่มีเหลือนะครับอยู่ระหว่างทางอยู่ตามกองทุนอยู่ตามบัญชีต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ทั้งสองส่วนใหญ่ๆนี้ในเนื้อหาต่อไปกล่าวโดยสรุปภาพรวมของรายรับของรัฐบาลนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยรายรับที่เป็นรายได้และรายรับที่ไม่ใช่รายได้เรามาดูความหมายนะครับความหมายของรายรับของรัฐบาลคืออะไรหมายถึงยอดเงินทั้งหมดที่รัฐบาลได้รับภายในปีงบประมาณ1ซึ่งมีระยะเวลาตามแต่กฎหมายจะกำหนดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นปีงบประมาณนะครับสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนะครับแล้วก็1ตุลาถึง30กันยายนนะครับหากกล่าวในลักษณะของโครงสร้างหรือสมการอาจกล่าวได้ว่ารายรับของรัฐบาลนะครับเท่ากับรายได้บวกเงินกู้บวกเงินคงคลังก็จะเป็นยอดรวมทั้งหมดนะครับและนี่คือที่มาของคำว่ารายรับของรัฐบาลนั้นแตกต่างจากรายได้เพราะรายรับยังบวกด้วยเงินกู้และเงินคงคลังจึงทำให้รายรับมีจำนวนมากกว่ารายได้เสมอนะครับก็เหมือนกับนักศึกษานะครับอาจจะมีรายรับจากเงินเดือนที่ทำงานอยู่บางท่านทำงานแล้วนะครับนักศึกษามสท.นอกจากนี้บางท่านอาจจะไปกู้นะครับหรือบางท่านมีเงินติดกระเป๋ามีเงินในออมสินเสมือนหนึ่งเป็นเงินคงคลังนะครับหรือมีเงินติดบัญชีต่างๆนะครับยอดรายรับของท่านจึงมากกว่ารายได้ซึ่งมาจากเงินเดือนนั่นเองนะครับเรามาดูลักษณะโครงสร้างรายรับของรัฐบาลเมื่อสักครู่ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับมาจาก2แหล่งได้แก่รายรับจากรายได้และที่ไม่ใช่รายได้ซึ่งรายรับจากรายได้นั้นมาจากภาษีอากรและที่ไม่ใช่ภาษีอากรส่วนรายรับที่ไม่ใช่รายได้มาจากเงินกู้และเงินคงคลังนะครับก็เป็นไปตามแผนภาพที่ได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้นั่นเองมาดูความหมายรายได้ของภาษีอากรนะครับหมายถึงรายได้ที่มาจากการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐนะครับก็จะมีหน่วยงานที่สำคัญได้แก่กรมสรรพากรกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการในการหารายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลนะครับก็คือเรื่องของภาษีอากรนี่เองโดยรัฐบาลกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ขึ้นเพื่อบังคับเรียกเก็บเงินจากประชาชนสำหรับภาษีอากรนั้นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปซึ่งจะได้เรียนในหน่วยนี้นะครับมาดูในเรื่องของลักษณะรายได้นะครับลักษณะรายได้ภาษีอากรมีลักษณะอย่างไร 1. เป็นการบังคับ
เรียกเก็บโดยรัฐบาลซึ่งไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการชำระคืน 2. ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีอากรจะได้รับจากรัฐบาลเป็นการเฉพาะรายหมายความรวมถึงนะครับมีผลโดยส่วนรวมนั่นเองการแบ่งประเภทของบุคคลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรกฎหมายของรัฐบาลไทยนั้นนะครับมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งที่สำคัญอยู่2 อย่างคือ 1. พิจารณาตามฐานะทางกฎหมายของบุคคลบุคคลมีฐานะทางกฎหมายที่สำคัญนะครับอย่างน้อย2แบบก็คือเป็นบุคคลธรรมดากับเป็นนิติบุคคลนะครับ 2. พิจารณาตามถิ่นที่อยู่นะครับหากอยู่ในถิ่นนี้จำเป็นจะต้องเสียภาษีให้กับพื้นที่นี้หากอยู่ในท้องถิ่นใดเช่นอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นให้กับกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับขอโทษนะครับพิจารณาตามถิ่นแบ่งได้2รูปแบบนั่นก็คือเป็นผู้อยู่ในถิ่นกับเป็นผู้มิได้อยู่ในถิ่นนะครับลำดับต่อมานะครับรายได้จากภาษีอากรนั้นมีวิธีการเสียภาษีซึ่งจะมีขั้นตอนที่สำคัญนะครับหรือมีการประเมินที่สำคัญดังนี้นะครับ1เราเรียกว่าการประเมินตนเอง2การประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงานนะครับถ้าเชื่อว่าหลายๆคนนักศึกษามสทเนี่ยนะครับเสียภาษีแล้วนะครับเราก็จะมีการประเมินตนเองจากนั้นก็จะมีการประเมินโดยเจ้าพนักงานนะครับหรือหลายๆท่านนะครับถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับอย่างเช่นอาจารย์นี่นะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับและ4ก็คือการชำระภาษีอากรล่วงหน้านั่นเองนะครับการจัดแบ่งประเภทภาษีอากรนะครับประเทศไทยมีการจัดแบ่งประเภทภาษีอากร2ด้านนะครับก็คือภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงที่สำคัญก็ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับภาษีทางอ้อมนะครับโดยเฉพาะภาษีทางอ้อมที่สามารถจัดเก็บได้สูงสุดในประเทศไทยของเราเลยนั่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับนอกจากนี้ภาษีทางอ้อมอื่นๆที่สำคัญได้แก่ภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์เป็นต้นเรามาดูหมวดรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรแต่ก็ถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มรายได้ของรัฐบาลนะครับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรหมายถึงรายได้ที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคลผู้ได้รับประโยชน์หรือบริการที่รัฐจัดขึ้นสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นๆเป็นการเฉพาะรายนะรายได้ดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยรายได้จากรัฐพาณิชย์นะครับรัฐวิสาหกิจรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจและรายได้อื่นๆนะครับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรรายได้กลุ่มแรกที่อาจารย์ได้พูดถึงไปก็คือรายได้จากรัฐพาณิชย์หรือรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจที่สำคัญนะครับเช่นโรงงานยาสูบนะครับสลากกินแบ่งนะครับธนาคารออมสินนะครับ TOT นะครับจำนวนรัฐวิสาหกิจต่างๆเหล่านี้เมื่อมีผลกำไรนะครับก็จะต้องนำรายได้ส่งรัฐนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษีอากรนอกจากรายได้จากรัฐวิสาหกิจแล้วเราเรียกว่ารายได้อื่นนะครับเช่นรายได้จากสิ่งของและบริการรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับรายได้จากสแตมป์รายได้จากกลุ่มค่าปรับต่างๆเหล่านี้เราก็เรียกว่ารายได้แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มภาษีอากรเราเรียกว่ารายได้อื่นนะครับลำดับต่อมาครับเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ารายรับที่ไม่ใช่รายได้นะครับแต่ทำไมถึงเป็นรายรับครับเพราะทำให้ปริมาณรายรับของรัฐบาลเพิ่มขึ้นนั่นเอง2 ส่วนนี้ก็คือเงินกู้และเงินคงคลังเรามาดูเงินกู้ก่อนนะครับ เงินกู้หมายถึงนะครับการกู้เงินของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณทำไมต้องกู้เงินครับทั้งนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อจ่ายสูงกว่ารายได้นะครับอย่างเช่นสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มยอดรายรับนะครับโดยอาจจะต้องกู้เงินนะครับเช่นอาจจะกู้จากธนาคารโลกนะครับหรืออาจจะกู้จากกองทุนระหว่างประเทศเป็นต้นนะครับการกู้เงินก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎหมายว่าด้วยหนี้สาธารณะนั่นเองส่วนที่2ครับเงินคงคลังมีลักษณะเป็นเงินสดเหลือจ่ายที่รัฐบาลเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินซึ่งมาจากเงินเหลือจากการใช้จ่ายตามปีงบประมาณนั้นๆ นะครับก็จะเป็นเงินที่เหลือจากแต่ละปีงบประมาณมารวมกันเราเรียกว่าเงินคงคลังความจำเป็นในการกู้ยืมนะครับ
ก็เพื่อจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลความจำเป็นในการกู้ยืมก็เนื่องจากเก็บรายได้ได้ต่ำกว่าการประมาณการที่ได้ประมาณการไว้นะครับหรือรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเพื่อลงทุนในการแก้ไขปัญหาในภาวะการที่จำเป็นต่างๆวิธีการกู้ยืมเงินที่สำคัญนะครับก็เช่นการออกตั๋วเงินคลังนะครับก็ถือเป็นวิธีการกู้ยืมในระยะสั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน12เดือนนะครับรูปแบบที่2นะครับการออกตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับถือว่าเป็นการกู้ยืมระยะปานกลาง 5-7 ปีเป็นต้นนะครับรูปแบบที่3นะครับที่หลายๆท่านนะครับชอบซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็คือรัฐบาลจะออกพันธบัตรก็จะให้อัตราดอกเบี้ยที่จูงใจให้หน่วยงานหรือบุคคลเข้าไปซื้อนะครับถือว่าเป็นการกู้ยืมระยะยาว 3-30 ปีเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการทำสัญญาเงินกู้นะครับซึ่งเหมือนกับการที่ภาคเอกชนทำสัญญากู้เงินยืมเงินกันนะครับในระดับรัฐบาลก็มีการทำสัญญาเงินกู้เช่นกันโดยสามารถกู้ได้ทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยในต่างประเทศอาจจะกู้จากประเทศต่างๆหรือกู้จากธนาคารหรือกองทุนนะครับรัฐบาลไทยโดยปกติแล้วก็จะกู้จากธนาคารโลกนะครับ IBRDธนาคาร ADB นะครับกองทุนระหว่างประเทศนะครับหรือใจกล้าของญี่ปุ่นนะครับทั้ง 3-4 หน่วยงานที่อาจารย์พูดมานี้ก็ในปีงบประมาณ2564รัฐบาลไทยก็ได้ทำการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานเหล่านี้นะครับเงินคงคลังนะครับกล่าวได้ว่าเงินคงคลังคือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเทียบเท่ากับเงินสดที่อยู่ในมือของกระทรวงการคลังแต่เงินคงคลังนั้นอยู่ในที่ต่างๆครับทั้งอยู่ในหน่วยงานต่างๆในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคประเภทของเงินคงคลังอาจกล่าวได้ว่าเงินคงคลังสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทแรกนะครับก็คือเงินที่รัฐบาลได้รับชำระไว้โดยไม่ต้องมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินลักษณะนี้ได้แก่เงินรายได้แผ่นดินนะครับกับประเภทที่2ก็คือเงินที่รัฐบาลได้รับชำระไว้โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินในลักษณะนี้ได้แก่เงินกู้เงินฝากเงินขายบิลและเงินทุนหมุนเวียนเป็นต้นนะครับตอนที่ 11.2 นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ภาษีอากรนักศึกษาจะได้ทราบว่าภาษีอากรประเภทต่างๆนั้นมีแหล่งที่มาของรายได้จากที่ใดบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายได้จากภาษีสรรพากรนะครับรายได้จากภาษีสรรพสามิตรายได้จากภาษีศุลกากรรายได้จากภาษีทรัพยากรธรรมชาติและภาษีลักษณะอนุญาตนะครับเรามาดูรายได้จากภาษีสรรพากรนะครับภาษีสรรพากรนั้นนะครับสรรพากรจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรนะครับโดยหน่วยงานที่จัดเก็บก็คือกรมสรรพากรนั่นเองนะครับภาษีที่จัดเก็บประกอบไปด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์นะครับรวมถึงภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีการรับมรดกด้วยนะครับความสำคัญของภาษีสรรพากรนะครับก็จัดได้ว่าเป็นกลุ่มรายได้หลักอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเรามาดูภาพรวมของการจัดเก็บนะครับในช่วงปี2558ถึง2562ที่ผ่านมานะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในปี2562เก็บได้ถึง 799,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงมากจัดเป็นภาษีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็จัดเก็บโดยกรมสรรพากรนะครับรองลงมาก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดานะครับ600,000กว่าล้านบาทเกือบ700,000กว่าล้านบาทในปี2562นะครับในยอดรวมนะครับทุกภาษีรวมกันนะครับรวมแล้ว2ล้านนะครับ2ล้านล้านบาทนะครับจัดเก็บโดยกรมสรรพากรในปี2552นะครับก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มภาษีที่สำคัญของประเทศเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทยนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของรายได้จากภาษีสรรพสามิตนะครับภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อมนะครับที่จัดเก็บจากการบริโภคสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างนะครับเช่นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะครับผลิตภัณฑ์ยาสูบผลิตภัณฑ์น้ำมันนะครับก็จะถูกจัดเก็บโดยกรมสรรพสามิตนะครับ
การประเมินภาษีสรรพสามิตก็จะประเมินตามมูลค่านะครับประเมินตามปริมาณหรือสภาพนะครับภาษีสรรพสามิตที่สำคัญและก็จัดเก็บได้สูงสุดได้แก่ภาษีน้ำมันและก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันนะครับรองลงมาก็คือภาษีรถยนต์นะครับนอกจากนี้ก็คือในกลุ่มของภาษีเบียร์ยาสูบสุรานะครับเรามาดูภาพรวมในปี2561-2562นะครับนักศึกษาจะเห็นว่า2ภาษีแรกที่เก็บได้สูงสุดก็คือภาษีน้ำมันนะครับ 200,000 กว่าล้านบาทรองลงมาก็คือภาษีรถยนต์แล้วก็ภาษีเบียร์นะครับ

0: สีเบียร์กับภาษีสุราเนี่ยก็จะแยกกันนะครับอันดับ1คือภาษีน้ำมันอันดับ2ก็คือภาษีรถยนต์นะครับรวมทุกภาษีนะครับได้กรมสรรพสามิตจัดเก็บได้ประมาณ500,000กว่าล้านบาทนะครับในปีงบประมาณ2562นะครับต่อมาครับอีกกรมหนึ่งครับกรมศุลกากรอากรขาเข้าขาออกนะครับภาษีศุลกากรเนี่ยจัดเป็นภาษีทางอ้อมนะครับจัดเก็บจากสิ่งของเข้าออกมาในราชอาณาจักรแล้วก็ส่งออกนะครับเราเรียกอากรขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับโดยอากรขาเข้าจะมากกว่าขาออกนะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าส่งเสริมการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอากรขาออกจะเก็บได้น้อยแต่อากรขาเข้าเนี่ยเพื่อป้องกันนะครับสินค้าจากต่างประเทศนะครับอากรขาเข้าก็เลยมีการปริมาณที่จัดเก็บเนี่ยสูงนะครับ 100,000 กว่าล้านบาทในปี2562นอกจากอากรขาเข้าขาออกนะครับจะเห็นว่าแม้ว่าจะเป็นกรมซึ่งเก็บรายได้ได้น้อยกว่าสรรพสามิตแล้วก็เก็บรายได้ได้น้อยกว่าสรรพากรเนี่ยแต่มีความสำคัญอื่นๆครับเช่นป้องกันสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีป้องกันการเข้ามาตามชายแดนต่างๆนะครับศุลกากรก็จะมีหน้าที่อื่นๆด้วยนอกจากหน้าที่ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้นะครับต่อมาครับกลุ่มรายได้จากภาษีทรัพยากรธรรมชาติภาษีทรัพยากรธรรมชาติเป็นภาษีที่จัดเก็บนะครับโดยรัฐให้สิทธิพิเศษหรืออนุญาตให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลครับในการประกอบกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภาษีประเภทนี้มีส่วนราชการที่จัดเก็บหลากหลายหน่วยงานนะครับกลุ่มภาษีนี้นะครับได้แก่อากรประมงค่าภาคหลวงไม้สักค่าภาคหลวงไม้กระยาเลยค่าภาคหลวงฟืนถ่านของป่าค่าภาคหลวงแร่แล้วก็ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมโดยรายได้สูงสุดจากภาษีทรัพยากรธรรมชาติมาจากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมนะครับจัดเป็นรายได้สูงสุดนะครับต่อมาครับภาษีลักษณะอนุญาตนะครับเป็นภาษีที่จัดเก็บนะโดยคำนึงถึงการได้รับสิทธิพิเศษหรืออนุญาตให้ประกอบกิจการนะครับเป็นทั้งรูปแบบผูกขาดและไม่ผูกขาดภาษีประเภทนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเช่นกรมสรรพสามิตกรมป่าไม้กรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยหน่วยงานหรือตัวภาษีลักษณะอนุญาตที่จัดเก็บได้สูงสุดนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยได้แก่หน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเก็บจากอะไรครับเก็บจากค่าใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนะครับปี2559เก็บได้ถึง 80,000 กว่าล้านนะครับเฉพาะค่าใบอนุญาตวิทยุโทรคมนาคมนะครับอาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานที่เก็บรายได้ได้สูงสุดนะครับต่อมานะครับตอนที่ 11.3 โครงสร้างและสัดส่วนของรายได้ของรัฐบาลนะครับเนื้อหาจะประกอบไปด้วยลักษณะโครงสร้างและสัดส่วนของรายได้รัฐบาลนะครับโครงสร้างรายได้รัฐบาลจำแนกตามภาษีทางตรงและทางอ้อมและความสัมพันธ์ของรายได้รัฐบาลกับภาวะเศรษฐกิจเรามาดูเรื่องแรกครับโครงสร้างและสัดส่วนของรายได้รัฐบาลของไทยเป็นอย่างไรอาจกล่าวได้ว่านะครับโครงสร้างและสัดส่วนของรัฐบาลไทยมาจากภาษีอากรสูงถึงร้อยละ90ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรประมาณร้อยละ10นะครับ90ต่อ10นะครับสัดส่วนสำคัญมาจากภาษีอะไรบ้างสัดส่วนสำคัญมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับในส่วนของศุลกากรมาจากอากรขาเข้านะครับภาษีอื่นๆเช่นภาษีน้ำมันภาษีรถยนต์นะครับมาจากกรมสรรพสามิตในกลุ่มของรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรที่อาจารย์บอกว่าร้อยละ10นั้นมาจากรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมหน่วยงานที่สำคัญมีหน่วยงานไหนบ้างที่จัดเก็บนะครับได้ศึกษากันไปแล้ว3หน่วยงานหลักๆครับคือกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมศุลกากรหน่วยงานท็อป3ที่จัดเก็บได้สูงสุดแน่นอนครับก็คือกรมสรรพากรจัดเก็บได้สูงสุดเป็นอันดับ1รองลงมาก็คือกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมศุลกากรตามลำดับนะครับในแผนภาพนี้อาจารย์ก็ให้ชมนะครับ 3กรมนะครับ3ท็อปทีสามกรมที่จัดเก็บได้สูงสุดก็จะเห็นว่าสัมภาระเนี่ยครับเก็บได้1ล้านนะครับ7แสนในปี2558ในปี2562เก็บได้2ล้านล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ 65% นะครับสูงมากนะครับสรรพสามิตคิดเป็นร้อยละ 19% นะครับฝั่งขวาสุดในปี2162ศุลกากรนะครับร้อยละ3อาจารย์บอกแล้วว่าอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องรายได้แต่มีบทบาทอื่นนะครับเช่นส่งเสริมการส่งออกนะครับแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวกับศุลกากรที่อยู่ตามชายแดนนะครับหรือศุลกากรที่ต้องป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีหรือลักลอบสินค้าเข้าสู่ประเทศนะครับก็เก็บได้ประมาณร้อยละ3นะครับนอกจากนี้ยังหน่วยงานอื่นที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือรายได้จากรัฐวิสาหกิจนะครับก็ประมาณร้อยละ5นะครับหน่วยงานอื่นร้อยละ6รวมแล้ว 100% นะครับรายได้ในปี2562ของรัฐบาลไทยก็คือ 2,563,068 ล้านบาทนะครับโครงสร้างรายได้หากจำแนกตามภาษีทางตรงและทางอ้อมนะครับอาจกล่าวได้ว่าภาษีทางตรงที่สำคัญก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้ง2ภาษีนะครับจะไม่ทำการผลักภาระไปที่ประชาชนซึ่งแตกต่างจากภาษีทางอ้อมนะครับภาษีทางอ้อมนั้นเก็บจากฐานการบริโภคและการค้าระหว่างประเทศมีฐานที่กว้างนะครับและเป็นภาษีที่ผลักภาระไปที่ประชาชนนะครับภาษีนี้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับจะเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมีบทบาทมากแล้วก็เป็นภาษีที่จัดเก็บได้สูงสุดนะครับหากพิจารณาโครงสร้างรายได้ภาษีอากรทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วนะพบว่าส่วนใหญ่มาจากภาษีทางอ้อมนั่นเองนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างรายได้รัฐบาลกับภาวะเศรษฐกิจการจัดเก็บรายได้มีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจโดยตรงนะครับข้อนี้ก็จะเป็นการเช็คความสัมพันธ์อาจกล่าวได้ว่าหากเศรษฐกิจดีนะครับไม่ยากนะครับก็จะส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้มากหากเศรษฐกิจปรับตัวนะครับส่งผลให้รายได้ของรัฐบาลอยู่ในระดับปานกลางและถ้าเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจมีปัญหาเผชิญสถานการณ์โควิดอย่างปัจจุบันนะครับก็จะทำให้รัฐบาลมีรายได้น้อยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเรื่องที่ 11.3.3 เนี่ยในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ยากนะครับถ้าจะเอาเกณฑ์ชี้วัดต่างๆตามสภาวะเศรษฐกิจมาดูนะครับอาจารย์ก็คัดเฉพาะในช่วงปีซึ่งเด่นๆนะครับจะเห็นว่าไม่ได้เรียงปีพ.ศ.แล้วก็มีลักษณะแตกต่างกันเรามาดูช่วงเศรษฐกิจดีที่สุดนะครับที่เคยมีมาก็คือช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40หรือฟองสบู่นะครับในช่วงปี35ถึง39 GDP real GDP growth ของไทยเนี่ยขึ้นไป 8.48 นะครับเศรษฐกิจดีนะครับ nominal GDP growth 13.23 ส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้มากนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าถ้าเศรษฐกิจดีรัฐบาลเก็บภาษีได้มากก็ส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้มากนะครับตัวอย่างที่2ครับหลังวิกฤตเศรษฐกิจฟื้นนะครับช่วงปี43ถึง44 GDP ขยับมา 3.94 นะครับก็คือรัฐบาลมีรายได้ปานกลางส่วนวิกฤตเศรษฐกิจปี40ครับ GDP ติดลบ 2.70 นะครับทำให้รัฐบาลมีรายได้น้อยนะครับใกล้เคียงกับช่วงปีเร็วๆนี้นะฮะปี 62-63 นะครับ GDP ก็ติดลบเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในรูปแบบที่3นั่นเองในปัจจุบันปี2064ของเราก็คือเศรษฐกิจตกต่ำเพราะฉะนั้นทำนายได้เลยครับว่าช่วงนี้รัฐบาลน่าจะมีรายได้ลดลงแน่นอนนะครับครับกล่าวโดยสรุปภาพรวมของหน่วยที่11นะครับก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรายรับของรัฐบาลนะครับนักศึกษาจะได้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะครับซึ่งนิยามที่สำคัญก็คือรายรับนะครับประกอบไปด้วยรายได้ที่มาจากรายได้ที่มาจากภาษีอากรและไม่ใช่ภาษีอากรและก็รวมกับเงินกู้และเงินคงคลังนะครับนอกจากนี้ในตอนที่2ทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงนะครับแหล่งที่มาของรายได้จากภาษีต่างๆจากกรมสรรพสามิตนะครับกรมสรรพากรกรมศุลกากรนะครับในส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนที่มานะครับว่ามาจากกลุ่มใดบ้าง แล้วก็เป็นเรื่องของสัดส่วนภาษีทางตรงและทางอ้อมรวมถึงความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะส่งผลทำให้รัฐบาลมีรายได้ดีตามไปด้วยนะครับทั้งหมดก็คือภาพรวมของหน่วยที่11นะครับรายรับของรัฐบาลครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ฮัลโหล
6: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
5: งานนี้ผมขอแล้วกัน
6: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
5: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
9: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอครับ
10: น้องก็พูดถูกครับ
11: ไม่โกงด้วยหรอ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
15: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
16: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
17: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
18: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
18: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
14: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วย12แล้วนะครับเป็นเรื่องรายจ่ายของรัฐบาลแต่ก่อนที่จะลงรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยหลายคนนักศึกษาคิดว่ามันเยอะที่สุดแล้วของภาครัฐแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายสาธารณะรายจ่ายสาธารณะจะมี3ส่วนคือรายจ่ายของรัฐบาลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะครับคราวนี้รัฐบาลเนี่ยสำคัญที่สุดก็จะเรื่องคือเรื่องของงบประมาณที่ทุกคนจะรู้จักกันดีว่างบประมาณก็งบประมาณของแผ่นดินนะครับงบประมาณเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหน่วยที่ได้รับงบประมาณก็คือกระทรวงกรมต่างๆนะครับกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขกรมทางหลวงกรมควบคุมโรคอย่างนี้เป็นต้นและการที่รัฐบาลจะใช้งบประมาณได้เนี่ยต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับการตราเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยและถ้าไม่ผ่านในการอนุมัติของทางฝ่ายนิติ

ียงส่วนใหญ่อยู่แล้วหน่วยงานที่จะรับงบประมาณเนี่ยก็คือที่บอกไปแล้วกระทรวงทบวงกรมแล้วก็มีหน่วยอื่นๆอีกจังหวัดกลุ่มจังหวัดหน่วยงานรัฐสภาศาลองค์กรอิสระต่างๆนะครับรัฐวิสาหกิจด้วยนะฮะส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณแหล่งที่มาของงบประมาณนะครับก็จะประกอบด้วยนี่นะครับรายได้ของประเทศรายได้ของประเทศคืออะไรก็คือภาษีอากรการขายสิ่งของและบริการรายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นๆของรัฐรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ 80% เนี่ยก็คือมาจากภาษีอากรที่เราจ่ายคนที่มีรายได้นะฮะพวกเราที่ทำงานแล้วเนี่ยมีรายได้แต่ละปีก็ต้องเคลมภาษีจะเป็นแบบพ.ง.ด. 9091ก็แล้วแต่นะครับคือ180ของรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศคือภาษีอากรซึ่งเป็นภาษีทางตรงประมาณ 41% แล้วก็เป็นภาษีทางอ้อมประมาณ 50% นะครับแล้วก็แหล่งที่มาของงบประมาณอีกอย่างนึงถ้ารายได้ของประเทศยกตัวอย่างเช่นปีนี้งบประมาณตั้งไว้ 3.1 ล้านล้านบาทรายได้ของประเทศเก็บได้ 2.6 ล้านล้านขาดอีก 500,000 ล้านก็คือกู้นะครับกู้มา 2.6 บวก 500,000 ก็จะเป็น 3.1 ล้านล้านก็จะเป็นงบประมาณของประเทศคราวนี้เมื่อกี้ขอย้อนไปนิดนึงครับงบประมาณเนี่ยเขาจำแนกประเภทได้หลายอย่างนักศึกษาไปดูได้ในเอกสารของมสท.นะครับตามโครงสร้างก็ได้ก็จะมีเป็นแยกเป็นประจำลงทุนอะไรอย่างนี้นะครับตามกลุ่มงบประมาณก็มีเป็นงบกลางงบประมาณของบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์แล้วก็ตามงบรายจ่าย5งบนะครับคราวนี้มาเรื่องเงินนอกงบประมาณบ้างเงินนอกงบประมาณเนี่ยจะเป็นเงินก้อนพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บไปใช้จ่ายได้ให้หน่วยงานเก็บไปใช้จ่ายได้ไม่ต้องนำส่งคลังซึ่งหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่ราชการปกติจะเป็นพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระของรัฐมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและรัฐวิสาหกิจรูปแบบและแหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณเนี่ยนี่นะครับตามสไลด์รูปแบบและแหล่งที่มาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือกลุ่มทุนหมุนเวียนเงินทดลองราชการเงินทดลองราชการนี่คือกระทรวงคลังสั่งจ่ายไปก่อนสำหรับหน่วยงานที่ยังเบิกงบมาไม่ทันและมีเรื่องจะเป็นเร่งด่วนเอาไปใช้ก่อนพอเบิกงบประมาณได้ก็ใช้คืนกระทรวงคลังเงินฝากแล้วก็หน่วยงานที่มีกฎหมายกำหนดให้มีเงินนอกงบประมาณได้นะครับบทบาทของเงินนอกงบประมาณเนี่ยที่เห็นชัดๆก็คือสรุปว่ามันเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณได้งบประมาณมีจำกัดจริงๆที่เรียนไปก็คือรายได้กับเงินกู้เงินนอกงบประมาณมีจำนวนเยอะนะครับไม่ใช่น้อยมีเยอะพอสมควรหน่วยงานหลายหน่วยงานมหาวิทยาลัยมีเงินนอกงบประมาณเยอะถ้าเงินงบประมาณไม่พอเขาจะเอาส่วนนี้แหละมาช่วยนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่แบบมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยรัฐบาลสั่งให้ใช้เงินนอกงบประมาณนำมาทำอะไรได้นะครับเช่นจัดตั้งกองทุนต่างๆขนาดใหญ่เพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็เช่นที่ผ่านมาก็เป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพเริ่มจากเงินนอกงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคงเคยเห็นนะครับแล้วก็พวกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันนี้ไปเร็วๆเลยก็คือต่อไปก็รู้ละงบประมาณเงินนอกงบประมาณรวมแล้วก็อาจจะไม่พอในการพัฒนาประเทศอีกเราก็ต้องใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจในการลดภาระงบประมาณลดงบประมาณนะครับนวัตกรรมที่ว่าเนี่ยจะบอกให้นักศึกษาทราบอยู่3อย่างก็คือที่สำคัญจริงๆก็คือที่ใช้บ่อยๆคือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภาษาอังกฤษก็คือ Public Private Partnership PPP นะครับความหมายคือรัฐเนี่ยกับรัฐเอกชนเนี่ยทำงานร่วมกันโดยรัฐมอบมาให้เอกชนทำนะครับในภารกิจที่เป็นของรัฐ

่เป็นสาธารณะต่างๆเช่นพวกโรงพยาบาลโรงเรียนเรือนจำเขื่อนถนนทางด่วนรถไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะสำคัญก็คือระยะเวลาให้สัมปทานเนี่ยประมาณ 15-30 ปีประมาณนะครับให้เอกชนไปทำรูปแบบที่เอกชนทำก็ตั้งแต่ออกแบบก่อสร้างดำเนินการเมนเทนแนนซ์ต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องคืนให้โอนคืนกรรมสิทธิ์ให้รัฐเมื่อหมดระยะเวลาสัมปทานนะครับส่วนรูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ก็จะมี2 อย่างนักศึกษาคงเคยได้ยินว่าเขาเรียก gross cost gross cost ก็คือรัฐบาลจะเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการจากประชาชนเองส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ทำกำไรไม่ค่อยได้เป็นโครงการทางสังคมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ net cost ก็คือการให้เอกชนทำเต็มรูปแบบเก็บรายได้ได้เองโดยมีสัญญาว่า5ปีขึ้นได้ทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะรูปเนี่ยนะ net cost นะครับส่วนเนี้ยข้างบนเนี่ยนักศึกษาทุกคนคงเคยขึ้นนะ BTS นี่เป็น net cost เพราะว่ามีกำไรทำกำไรได้เอกชนพร้อมที่จะมาลงทุนนะครับเก็บค่าโดยสารก็ขึ้นตามที่ตกลงกันไว้ส่วนข้างล่างจะเป็นสายสีม่วงถึงจะเป็นโครงการทางเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่า ridership หรือจำนวนผู้โดยสารน้อยถ้าเกิดรัฐไม่ใช้วิธี net cost คือจ้างเอกชนทำแล้วก็เก็บค่าบริหารจัดการเองอะไรเงี้ยไม่มีแรงจูงใจที่เขาจะมาทำในสายนี้เพราะว่าจำนวนผู้โดยสารค่อนข้างน้อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคงเคยได้ยินนานมาแล้วเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือ securitization นะครับก็คือการนำเอาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำนะครับมาแปลงขายให้นักลงทุนพวกนี้ก็คือพวกที่ราชพัสดุใบจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางการค้าลูกหนี้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะครับบทบาทสำคัญคือต้องมีหน่วยกลางเขาเรียกว่า SPV หรือว่านิติบุคคลเฉพาะกิจคือเจ้าของสินทรัพย์เนี่ยจะเอาสินทรัพย์ของตัวเองเนี่ยมาขายให้SPV นะครับนิติบุคคลเฉพาะกิจ Special Purpose Vehicle นะครับและ SPV ก็นำไปขายให้นักลงทุนได้เงินมาแล้วก็เอาเงินไปให้สถาบันการเงินที่ต้องการเงินโดยเอาสินทรัพย์มากู้ให้ๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไทยเรารัฐบาลก็ได้ใช้กับโครงการขนาดใหญ่มากๆนะครับก็คือรูปนี้นักศึกษาทราบไหมครับคืออะไรนี่ฮะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมูลค่าการลงทุนประมาณ 24,000 ล้านบาทนะครับคือถ้าไม่ใช้ securitization หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แล้วเนี่ยสิ่งสวยๆงามๆอย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็นานมากหรือถ้าเกิดขึ้นจริงก็คงอาจจะเฉยๆหน่อยเป็นแบบราชการปกติไม่มีการออกแบบสวยงามอย่างนี้ไม่ลงทุนสูงอย่างนี้นะครับเพราะว่าเงินมามีจำกัดสุดท้ายของนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการลดพลังงบประมาณก็คือมาตรการกึ่งการคลังหรือว่าฝรั่งเรียกว่า quasi fiscal activities นะครับก็คือรัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสั่งหน่วยงานของรัฐได้หน่วยงานของรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ที่สั่งก็จะเป็นพวกสถาบันการเงินเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการนำเข้าส่งออกนะครับตามนี้ตัวอย่างเลยดีกว่าว่าคืออะไรบ้างนะครับนักศึกษาคงเคยได้ยินมานะครับพวกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับให้ธนาคารออมสินทำหรือกรุงไทยพักชำระหนี้เกษตรกรลดค่าน้ำค่าไฟให้ประชาชนช่วงโควิดก็สั่งพวกการไฟฟ้าการประปาลดให้นะครับแล้วก็พวกกรุงเทพชลบุรีสายใหม่วงแหวนขึ้นฟรีช่วงปีใหม่สงกรานต์โครงการบ้านเอื้ออาทรและเป็นต้นลักสั่นให้หน่วยงานทำนะครับหน่วยงานที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรพวกนี้นะครับที่รัฐยังมีอำนาจในการบริหารสั่งการเขาได้นะครับคราวนี้มาถึงเรื่องค่อนข้างจะหนักหน่อยเป็นระบบงบประมาณระบบงบประมาณของโลกเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้รวบรวมได้มีอยู่4เรื่องก็คือไลท์เทมแสดงรายการ planning programming budgeting system แสดงเป็นการวางแผนเน้นการวางแผนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานก็คือ performance based
แล้วก็ระบบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ก็เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยก็เป็น strategic performance based budgeting นะครับงบประมาณแบบแสดงรายการเนี่ยเป็นงบประมาณที่เก่าแก่มากใช้มานานจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่โดยแยกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดเป็นเงินเดือนค่าจ้างค่าวัสดุครุภัณฑ์ปรับเปลี่ยนได้ยากนะครับข้อเสียของมันเนี่ยคือข้อดีคือควบคุมง่ายแต่ว่าข้อเสียคือปรับเปลี่ยนได้ยากประเมินผลไม่ได้ว่าเราซื้อนี้ไปใช้จ่ายนี้แล้วจะได้ผลงานอะไรบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าอยู่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าใช้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าตัวงบประมาณแบบใหม่ทันสมัยเน้นผลงานแต่ในรายละเอียดว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้างก็ต้องใช้ลายเทมมาดูนะครับเนี่ยข้อดีข้อจำกัดนะครับเนี่ยถ้ามีเรื่องโควิดอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนยากมากเปลี่ยนต้องขอตกลงสำนักงบประมาณมันไม่ใช่ไม่มีสละคล่องตัวเลยในการบริหารงานนะครับถ้าใช้แบบไลท์เทมส่วนระบบประมาณที่พัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเรียกว่าสเต็ปหนึ่งก็ได้ก็คือระบบประมาณแบบการวางแผนงานนะครับนี่จะเริ่มเน้นเรื่องการวางแผนแล้วนะครับมีการวางแผน 3-5 ปีมีการคิดผลลัพธ์ว่าทำแล้วจะได้อะไรแล้วก็เน้นผลได้ผลเสียเปรียบเทียบทางเลือกอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยเริ่มเป็นก้าวหนึ่งเข้ามาแล้วว่าเน้นที่การวางแผนแล้วงบประมาณที่ลงไปเนี่ยไม่ได้ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเริ่มมีแผนที่เป็นตัวกำหนดแล้วนะครับรัฐบาลเริ่มมีทิศทางแล้วนะครับตามภารกิจของหน่วยงานนะครับคือถ้าเดิมถ้าไม่มีการวางแผนเลยไล่เทมใครขออะไรมาขอซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้ซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าซื้อไปทำอะไรก็คือซื้อไปใช้นี่แหละแต่ว่าจะไปสร้างผลงานอะไรให้ประชาชนตอบไม่ได้แต่เริ่มมีการวางแผนแล้วมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ดีที่สุดเราบอกว่ามาแบบที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ทั่วโลกใช้กันอยู่และไทยก็เคยใช้นะครับก็เป็นระบบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเลยเน้นผลงานเลยว่าทำแล้วเอาท์พุตหรือผลผลิตเอาคำผลลัพธ์ได้อะไรบ้างมีการกำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าจะได้GDP โตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประชาชนมีน้ำใช้ทางการเกษตรเนี่ยกำหนดชัดเจนเราจับต้องได้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงนโยบายของระดับต่างๆได้ด้วยมีความยืดหยุ่นในการทำงานคือให้อิสระหน่วยงานในการทำงานมากขึ้นประเทศไทยนำมาใช้2,541ถึง2,545นักสายคงสงสัยว่าดีมากทำไมถึงใช้แค่นี้แต่ประเทศไทยเราล้ำไปกว่านั้นนะครับเราพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเนี่ยเป็นระบบปัจจุบันของเราที่เราใช้อยู่จนถึงปัจจุบันก็คือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะครับบนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทางศาสตร์ดีขึ้นยังไงจากมุ่งเน้นผลงานคือนอกจากเน้นผลงานแล้วเนี่ยเราจะต้องได้รับผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเช่นเรื่องยาเสพติดเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้หน่วยปปส.ทำคนเดียวไม่ได้จะต้องมีหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุขด้านการรักษาด้านอะไรมาช่วยกันดูด้านการท่องเที่ยวนะครับด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเริ่มมีการบูรณาการไม่ให้ซ้ำซ้อนกันนะครับแต่เป็นการเขาเรียกว่าซ้ำเสริมคือทำร่วมกันเสริมกันขึ้นไปไม่ให้ซ้อนทับกันแล้วก็สำคัญก็คือต้องส่งถึงนโยบายสูงสุดรัฐบาลกำหนดนโยบายว่ามียุทธศาสตร์ชาติเนี่ยระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะต้องสูงสุดขึ้นไปถึงระดับสูงสุดได้ผ่านเริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์การศึกษางบประมาณประจำปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนถึงยุทธศาสตร์ชาติข้อควรระวังนะครับของระบบงบประมาณทั้งสองอย่างเนี่ยครับทั้งมุ่งเน้นผลงานแล้วผลงานตามยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะคล้ายกันมากแต่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะเน้นความสำเร็จ
ตามแผนที่วางไว้

จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาจะให้ดูรูปนิดนึงก็ได้นะฮะจะเห็นนะครับเนี่ยหน่วยงานเนี่ยก็จะทำไปเรื่อยๆมีสำเร็จตามเป้าแล้วมีตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเขาจะวัดด้วยอะไรแล้วก็ส่งไปถึงกระทรวงจากนี่กรมนะถึงกระทรวงส่งถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตินะครับนี่ครับเป็นแนวทางในการทำงบประมาณ2565นะครับเนี่ยสอดคล้องกับเนี่ยยุทธศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศนะครับให้ความสำคัญกับพวกจังหวัดด้วยพวกอปท.อะไรพวกนี้ข้อดีก็คงพูดไปแล้วว่ามันดียังไงมันสรุปอีกนิดนึงก็คือรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีการบูรณาการกันมีเป้าหมายกำหนดให้เกิดความสำเร็จชัดเจนส่วนข้อเสียข้อควรระวังเนี่ยเหมือนกันเลยพูดรวมๆกันก็คือว่าคนนะฮะสำคัญที่สุดผู้บริหารเนี่ยเราต้องการผู้บริหารที่เก่งและเป็นคนดีด้วยถ้าเก่งมีความคิดความสามารถความคิดสร้างสรรค์อย่างดีครับแล้วก็เป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่โกงไม่กินเลยเพราะว่ามีอิสระในการทำงานเยอะหน่วยงานนั้นประเทศชาติเราก็เจริญแน่นอนนะครับถ้าแต่ผู้บริหารไม่เก่งเลยไม่ซื่อสัตย์เลยเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะรั่วไหลได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ต้องระวังซึ่งสำนักงบมาก็มีกลไกการตรวจสอบเยอะสนง.ก็ช่วยเข้ามาตรวจเยอะนะตอนนี้ก็ประเทศไทยก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคราวนี้มากระบวนการงบมาของไทยกระบวนการงบมาของไทยนะครับมีอยู่5กระบวนการที่นักศึกษาจะเห็นเนี่ยมันจะเรียงกันเลยนะครับการวางแผนจัดทำอนุมัติบริหารเหมือนประเมินผลเนี่ยอยู่สุดท้ายประเมินผลและตรวจสอบเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการตรวจสอบการประเมินผลติดตามอะไรเงี้ยทำได้ทุกช่วงทุกกระบวนการงบประมาณของไทยเลยการวางแผนงบประมาณเนี่ยเป็นเริ่มต้นอันนี้เริ่มต้นจริงๆนะครับก็จะมีการทบทวนแผนทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับมีการกำหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณนะครับก็โดยสำนักงบประมาณสภาพัฒน์สำนักงานกพร.สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติจะร่วมกันพิจารณายุทธศาสตร์การสานงบประมาณประจำปีแล้วก็กระทรวงสำนักงบประมาณอีกแหละกระทรวงคลังสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประมาณการรายได้หนี้สินวงเงินกู้แล้วก็กำหนดเป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีนี้ก็เรียนไปแล้วก็ 3.1 ล้านล้านซึ่งเป็นปีแรกที่งบประมาณลดลงก็รายได้น้อยนะครับเพราะว่าโควิดคงทราบดีนะครับรายได้น้อยลงเยอะแล้วการวางแผนก็จะมีการจัดทำใบทิ้งงบประมาณด้วยนะครับใบทิ้งงบประมาณก็คือเป็นการไทม์ไลน์นั่นแหละว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนักศึกษาไปดูได้เลยนะครับในเว็บไซต์สำนักงบประมาณจะมีบอกเนี่ยครับทบทวนด้านนี้นะครับทบทวนเนี่ยก็คลมเห็นชอบอะไรต่างๆเนี่ยจัดทำงบประมาณกับหน่วยรับงบประมาณส่งมาที่สำนักงบเมื่อไรพิจารณารายละเอียดส่งพิมพ์เอกสารแล้วก็ส่งไปสภาการทำงบประมาณการทำงบประมาณเนี่ยก็คือมีการทำงบประมาณของ3หน่วยที่เกี่ยวข้อง2หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดทำโดยกรมนะครับเรียกว่าหน่วยรับงบประมาณหรือกรมเนี่ยนะกรมอะไรดีกรมทางหลวงแล้วกันก็ทำรายละเอียดวงเงินคำขอส่งให้สำนักงบสำนักงบก็วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระดับต่างๆวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับนะครับนี่สำนักงบความประสงค์ของค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเมื่อเสร็จแล้วก็ประมาณ4เดือนนะสำนักงบทำงานนะครับประมาณ4เดือนแล้วก็พิมพ์เอกสารพิมพ์เอกสารงบประมาณจะมีหลายแบบนะครับตามรูปนี่นะครับดูได้ในเว็บไซต์นะครับนี่คืองบประมาณโดยสังเขปเป็นภาพรวมๆพวกนี้เป็นแต่ละกรมมาทำอะไรบ้างการอนุมัติงบประมาณต่อไปเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว

ก็จะมีอยู่สามวาระซึ่งแบ่งเป็นการสามวาระของสภาผู้แทนราษฎรนะครับวาระที่1จะเริ่มวันจันทร์นี้แล้วนะครับ31นักศึกษาไปดูได้นะครับช่องรัฐสภาช่อง10หรืออาจจะมีช่อง9ถ่ายด้วยก็ได้นะฮะไอช่อง NBT นะครับถ่ายด้วยก็ได้เป็นช่วงรับหลักการนะครับ3 4 2วัน3คืน3วัน2คืนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกรรมธิการพิจารณาพอพิจารณาเสร็จก็มาโหวตอีกทีเป็นรายมาตรามาตราหนึ่งก็คือพวก1กระทรวง1มาตราแผนดำเนินการก็1มาตราโหวตไปเรื่อยๆนะครับ2 3เนี่ยจะไปด้วยกันอีกประมาณ3 3 4เดือนนับจากนี้นะครับ2 3ไปด้วยกัน2รายมาตราถ้ามาตราผ่านทุกมาตราแล้วก็มาลงมติวาระ3ว่าจะรับทั้งร่างหรือไม่เมื่อสภาเสร็จแล้วส่งไปวุฒิก็พิจารณาภายใน20วันซึ่งปกติแล้วตอนนี้วุฒิสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยท่านจะให้ข้อสังเกตเป็นส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยมีประเด็นกับวงเงินหรืออะไรนะฮะจะให้ข้อสังเกตที่ผ่านมาอยากจะฝากอะไรไว้เนี่ยท่านก็ส่งไปให้นะครับจากนั้นเมื่อผ่านวุฒิสภาแล้วนายรัฐมนตรีก็นำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับนี่คือรูปสภานะครับไปดูกันครับอันที่31นะครับถ่ายทอดอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ถ่ายทอดนะครับต้องไปที่สภาเองเป็นห้องเล็กห้องกรรมธิการการบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณก็คือเมื่อพรบมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยคราวนี้ไปถึงการใช้เงินแล้วการใช้เงินเนี่ยก็ต้องทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีการออกเงินงวดหรือเงินจัดสรรนะครับมีการโอนถ้าเกิดทำไม่ได้ตามที่ตั้งไว้อันอื่นสำคัญกว่าก็อาจจะขอโอนระหว่างปีแล้วก็มีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าก่อสร้างให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับหน่วยงานก็ทำในส่วนของตัวเองก็จะทำแผนสำนักงบอนุมัติแผนนะตัวงานจะทำแผนนะครับรายจ่ายบูรณาการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับโดยอันนี้หน่วยงานแผนงานบูรณาการเนี่ยจะมีเจ้าภาพหลักในการดูแลแผนบูรณาการนั้นนะครับก็รวบรวมแผนต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่มาให้ท่านรองนายกซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลแผนบูรณาการแล้วก็ส่งสำนักงบประมาณคราวนี้บทบาทการหางบประมาณเนี่ยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก2หน่วยสำคัญก็คือกรมบัญชีกลางกับสำนักงานการลงเงินแผ่นดินนะครับกรมบัญชีกลางในสังกัดกระทรวงคลังจะเป็นศูนย์สารสนเทศการคลังสำคัญของประเทศเลยนะครับแล้วก็สนง.ก็จะเป็นผู้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบทั้งด้านการเงินตรวจสอบตามกฎหมายตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของ3หน่วยงานนี้ก็คือหน่วยกรมเนี่ยของเงินที่สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณอนุมัติกรมก็เอาเงินที่ใบอนุมัติสำนักงบไปให้กรมบัญชีกลางวางฎีกาเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ใช้เงินได้ก็เบิกเงินไปใช้พอเบิกเงินไปใช้คราวนี้สนง.เข้ามาตรวจตามหน้าที่ของเขาที่เรียนไปแล้วว่ามี3อย่างคราวนี้มาเป็นวงจรงบประมาณกระบวนการงบประมาณสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะโยงกลางแหละแต่มันไปได้หมดอ่ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะทำ3ช่วงก็คือก่อนการจัดสรรงบประมาณระหว่างใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ภายหลังใช้จ่ายงบประมาณนะครับอันนี้นักศึกษาไปอ่านดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดเยอะพอสมควรเขาจะวัดส่วนใหญ่จะวัดด้านปริมาณด้านคุณภาพด้านต้นทุนเวลาดูความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้นะครับดูประเด็นสำคัญที่เขาดูคือรัฐประชาชนได้ประโยชน์อะไรสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ผลงานได้มาตรฐานหรือไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นคือมือที่ใช้ก็เป็นพวกตอนนี้พาร์ทเนี่ยเป็นการประเมินตัวเองนะครับ performance assessment rating tool เนี่ยเป็นการถามคำถามในด้านอยู่5

0: ด้านนะครับว่าเราทําสําเร็จไหมเช่นถามว่ามีรายละเอียดขั้นตอนของแผนกลยุทธ์หรือเปล่านําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหรือไม่อะไรเงี้ยครับเราก็เช็คลิสต์ไปถ้าเกิดเราทําได้ครบเรามีทุกอย่างครบแสดงว่าเราทํางานได้ดีนะครับซึ่งนักศึกษาไปอ่านเอกสารของมสท.ได้เลยนะครับรายละเอียดจะมีอยู่นักศึกษาอาจจะได้ดูอาจารย์บรรยายก่อนแล้วไปอ่านแล้วอัดเทปไว้ไปดูอีกทีจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณมีหลายอย่างมีเกือบทุกอย่างที่นักศึกษาต้องรู้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีทุกคน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: ทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสาได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: สวัสดีครับผมชื่อนายบุญยฤทธิ์พิมพ์สกุลครับปัจจุบันนะครับอยู่บ้านที่สุรินทร์นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับนอกเหนือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับก็หลังจากการฝึกซ้อมกีฬานะครับตอนเย็นก็จะอ่านหนังสือก่อนที่จะนอนนะครับแล้วก็เปิดแผ่นซีดีนะครับเป็นแนวการสอนของอาจารย์นะครับก็สำหรับอุปสรรคในการที่ว่าพิการนะครับก็ไม่มีอุปสรรคครับเพราะว่าทางมหาลัยได้ให้โอกาสกับผู้พิการทุกท่านครับที่ตั้งใจจะเล่าเรียนนะครับผมก็ได้ความรู้นะครับและที่สำคัญนะครับก็ศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองแล้วก็จากตำราจากซีดีแล้วก็คณาจารย์ที่แนะนำนะครับก็ภูมิใจครับได้จบปริญญาครับผมการเรียนครับก็ไม่ได้กีดกันว่าจะพิการหรือว่าแก่เกินวัยนะครับถ้าเราตั้งใจที่จะศึกษาแล้วเล่าเรียนให้จบนะครับทางมสท.ก็เปิดโอกาสให้กับทุกท่านครับที่อยากจะเล่าเรียนครับผมจากการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันแรกก็ภูมิใจที่สุดครับผมได้แต่งชุดบัณฑิตสำเร็จการศึกษาสักทีภูมิใจมากครับ

ครับนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ทบทวนนะครับแล้วก็อ่านเอกสารการสอนโดยละเอียดแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่านักศึกษาก็จะต้องสามารถทำข้อสอบนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า อีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือกิจกรรมท้ายบทนะครับท้ายในแต่ละเรื่องนะครับในเอกสารการสอนนักศึกษาก็อย่าลืมทำเอกสารทำกิจกรรมดังกล่าวนะครับแล้วก็รวมถึงแบบฝึกปฏิบัตินะครับทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะครับถ้านักศึกษาทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็แบบฝึกปฏิบัติได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ศึกษาเนื้อหาในเอกสารการสอนมาเป็นอย่างดีเนี่ยก็เชื่อได้ว่าจะสามารถทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างสบายๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้จะมีตัวของเรียกว่าเป็นแนวคำถามนะครับมาทดสอบนักศึกษาว่า เราได้ศึกษาเอกสารการสอนมาแล้วเนี่ยเราพอจะตอบแนวคำถามเหล่านี้ได้

อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็จะมีแนวคำถามให้นักศึกษาได้ทดลองนะครับลองทำดูนะครับถ้าอาจารย์ได้ลองถามแล้วนักศึกษาก็ลองทำดูอาจจะเอากระดาษมาจดหรือว่าลองลิสต์คำตอบดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคำถามในแต่ละข้อว่าเราทำได้อย่างไรแค่ไหนแล้วก็ไปตรวจสอบกับเอกสารการสอนนะครับว่านักศึกษาสามารถครอบคลุมกับตัวเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใดนะครับในข้อที่1 นะครับคำถามก็คือว่างบประมาณขาดดุลหมายถึงอะไรนะครับให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่า เวลาที่เราสอบนะครับข้อสอบเราอาจจะเป็นข้อสอบปรนัยนะครับแต่ว่าการที่นักศึกษาลองทำแนวคำถามที่เป็นอัตนัยเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาได้ละเอียดในคำตอบของแต่ละแนวคำถามนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราไปทำข้อสอบที่เป็นปรนัยได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคำถามที่ว่างบประมาณขาดดุลหมายถึงอะไรให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างนะครับนักศึกษาก็อาจจะมีแนวคำตอบอย่างเช่นนะครับงบประมาณขาดดุลหมายถึงงบประมาณที่มีรายได้ขออภัยครับงบประมาณที่มีรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยมากกว่ารายได้ทั้งหมดของรัฐบาลนะครับเช่นรัฐบาลอาจจะมีรายจ่ายทั้งหมด500ล้านบาทแต่รายได้ของรัฐบาลนะครับทั้งหมดมาจากการจัดเก็บภาษีแล้วก็รายได้อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีเท่ากับ450ล้านบาทรัฐบาลก็จะต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย40ล้านบาทและนำเงินคงคลังออกใช้จ่ายอีก10ล้านบาทนะครับการกู้ยืมสามารถจะกู้ยืมได้ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศตามหลักการบัญชีงบประมาณนั้นจะต้องสมดุลทางบัญชีเสมอ นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคำตอบในข้อที่1 นะครับข้อที่2 นะครับรายจ่ายของรัฐบาลมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับนักศึกษาลองดูแนวคำตอบนะครับว่ารายจ่ายของรัฐบาลแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลและรายจ่ายประเภทเงินโอนนะครับรายจ่ายประเภทเงินโอนของรัฐบาลเนี่ยหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายให้แก่บุคคลหรือสถาบันโดยที่บุคคลหรือสถาบันดังกล่าวนี้ไม่ได้สร้างผลผลิตใดๆเช่นเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเกษียณนะครับนักศึกษาก็ลองไปเติมนะครับว่ารายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับข้อ3นะครับนโยบายการคลังจำแนกตามลักษณะการทำงานมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับแนวคำตอบนะครับก็คือนโยบายการคลังจำแนกตามลักษณะการทำงานแบ่งได้เป็น2ประเภทคือนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัติและนโยบายการคลังแบบตั้งใจครับข้อต่อไปนะครับข้อ4นโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัติหมายถึงอะไรนะครับแนวคำตอบก็คือว่านโยบายการคลังที่สามารถปรับตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้เครื่องมือทางการคลังตามปกติเช่นภาษีหรือเงินโอนในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวนะครับเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นอย่างมากก็จะทำให้อัตราเงินโอนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานลดลงโดยอัตโนมัติซึ่งก็จะช่วยชะลอการใช้จ่ายมวลรวมไม่ให้สูงมากเกินไปนะครับก็นักศึกษาจะกลับก็ได้นะครับว่าถ้าในกรณีที่เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำลงนะครับการเก็บภาษีก็จะลดลงไปโดยอัตโนมัติด้วยนะครับก็จะช่วยชะลอการตกต่ำของเศรษฐกิจนั้นได้ในข้อสุดท้ายครับก็คือนโยบายการคลังจำแนกตามปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไขมีกี่ประเภทนะครับอะไรบ้างนะครับแนวคำตอบนะครับก็คือว่ามี2ประเภทครับก็คือนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับหมายถึงนโยบายการคลังที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินภาครัฐเพิ่มขึ้นหรือลดอัตราภาษีหรือทั้ง2 อย่างไปพร้อมๆกันนะครับก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่างบประมาณขาดดุลนะครับเป็นการยกระดับรายจ่ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจนะครับให้สูงขึ้นนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือนโยบายการคลังแบบหดตัวนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงนโยบายการคลังที่ใช้ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับเนื่องจากความต้องการใช้จ่ายมวลรวมมีมากเกินไปรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวคือการลดรายจ่ายของรัฐบาลและเพิ่มอัตราภาษีนะครับหรือว่าในทั้ง2กรณีไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็นแนวคำถามที่ลองไปท
ทดสอบดูนะครับโดยที่อาจจะลองลิสต์คำตอบดูคร่าวๆนะครับว่านักศึกษาตอบได้ไหมนะครับรวมถึงนักศึกษาอาจจะลองทำเช่นนี้นะครับในกิจกรรมนะครับท้ายเรื่องในเอกสารการสอนในทุกเรื่องนะครับหลังจากที่เราอ่านเอกสารการสอนแล้วโดยละเอียดนะครับแล้วก็รวมถึงแบบฝึกปฏิบัติทั้งก่อนและก็หลังเรียนนักศึกษาก็ลองเอาคำถามนี้มานะครับแล้วก็ลองลิสต์คำตอบดูนะครับก่อนที่จะดูเฉลยนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นว่าเอ๊ะเราเนี่ยเข้าใจตัวเนื้อหาของเอกสารการสอนเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับนักศึกษาครับก็แนวคำถามที่ได้กล่าวไปกับนักศึกษาเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาบ้างนะครับในการนำไปใช้ในการตอบข้อสอบที่จะได้เกิดขึ้นต่อไปนะครับก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับแล้วก็สามารถสอบผ่านในชุดวิชานี้ได้ครับครับก็มาสู่ช่วงท้ายของการนำเสนอในหน่วยที่11รายรับของรัฐบาลแล้วนะครับก็จะเป็นคำถามประจำหน่วยที่11นะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ฟังการบรรยายในเรื่องของรายรับของรัฐบาลมาหลากหลายประเด็นแล้วนะครับช่วงนี้นะครับอาจารย์มีคำถามประจำหน่วยครับเรามาดูคำถามข้อแรกนะครับรายรับและรายได้ทางการคลังมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับประเด็นเรื่องรายรับกับรายได้เนี่ยหลายคนถ้าฟังการบรรยายแล้วเข้าใจจะตอบได้นะครับลองตอบคำถามดูนะครับว่ารายรับและรายได้ทางการคลังเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูคำตอบนะครับรายรับและรายได้ทางการคลังนั้นต่างกันครับนักศึกษาครับทำไมต่างกันครับเพราะรายรับจะมากกว่ารายได้เสมอทำไมรายรับมากกว่ารายได้เพราะรายได้จะไม่รวมเงินกู้และเงินคงคลังครับส่วนรายรับจะรวมรายได้นะครับและบวกเข้ากับเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาแล้วก็บวกกับเงินคงคลังครับปริมาณจำนวนเงินของรายรับจึงมากกว่าเสมอนี่คือที่มาของคำว่าแตกต่างกันนะครับทีนี้รายได้มาจากอะไรบ้างเราได้ศึกษาแล้วรายได้ก็มาจากรายได้ภาษีอากรคือภาษีประเภทต่างๆที่นักศึกษาได้ศึกษานะครับมาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรก็คือกลุ่มของรายได้จากรัฐวิสาหกิจรายได้จากการขายสินค้าและบริการรายได้จากอากรสแตมป์ค่าธรรมเนียมค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งหมดนี้คือกลุ่มที่เราเรียกว่ารายได้นะครับส่วนเงินกู้กับเงินคงคลังเราไม่ได้จัดว่าเป็นรายได้นะครับเราจัดว่าเป็นรายรับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวเฉลยหรือคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือมีลักษณะแตกต่างกันนะครับต่อไปจะเป็นคำถามข้อที่2นะครับโครงสร้างและสัดส่วนของรายได้รัฐบาลมีลักษณะอย่างไรนะครับข้อนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของโครงสร้างและสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลไทยว่าพึ่งพิงรายได้กลุ่มไหนมากน้อยอย่างไรและคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเรามาดูคำตอบครับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของไทยนั้นพึ่งพิงภาษีอากรค่อนข้างมากเลยครับนั่นคือร้อยละ90มาจากภาษีอากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นภาษีทางอ้อมก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นภาษีที่ผลักภาระมาให้ภาคประชาชนนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับนอกจากพึ่งพิงกลุ่มภาษีนะครับภาษีเนี่ยประกอบไปด้วยภาษีทางตรงอีกส่วนหนึ่งภาษีทางตรงที่มียอดรายได้จำนวนมากก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลและก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับนอกจากนี้ครับกลุ่มภาษีของสรรพสามิตครับภาษีน้ำมันก็ตามภาษีรถยนต์ก็ตามก็เป็นรายได้ในกลุ่มภาษีที่มีปริมาณมากกล่าวโดยสรุปรวมกันแล้วครับร้อยละ90ครับนี่คือสัดส่วนโครงสร้างที่เราพึ่งพิงภาษีอากรค่อนข้างสูงครับอีกร้อยละ10มาจากกลุ่มรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรครับได้แก่รายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและรายได้อื่นนะครับสำหรับหน่วยงานหลักๆที่จัดเก็บนะครับก็ได้แก่กรมสรรพากรกรมสรรพสามิตและก็ศุลกากรนะครับกล่าวโดยสรุปข้อที่2นะครับ
สัดส่วนรายได้ของเราพึ่งพิงภาษี

0: PR ก่อนค่อนข้างมากนะครับก็คือร้อยละ90ส่วนอีกร้อยละ10นั้นมาจากกลุ่มรายได้รัฐวิสาหกิจและก็รายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและรายได้อื่นๆครับข้อที่3ครับจงอธิบายความสัมพันธ์ของรายได้รัฐบาลกับภาวะเศรษฐกิจอันนี้ก็ถ้าใครจำได้ก็คือในตอนที่ 11.3.3 นั่นเองนะครับข้อนี้ไม่ยากครับคำตอบครับการจัดเก็บรายได้ของไทยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจกล่าวคือถ้าในช่วงเศรษฐกิจดี GDP ดีรุ่งเรืองอย่างเช่นในช่วงปี2535ถึง2538 GDP กระโดดไป 8.5% เป็นไงครับการจัดเก็บรายได้ก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงฟองสบู่แตกหรือเปรียบเทียบกับปี2563 2564ซึ่งเกิดวิกฤตโควิดเป็นไงครับรายได้รัฐบาลก็จะลดลงไปด้วยนะครับนอกจากนี้การจัดเก็บรายได้จะมากหรือน้อยนะครับก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกใครตอบได้ครับนอกจากระบบเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ประสิทธิภาพการจัดเก็บของหน่วยงานครับอะไรอีกครับนโยบายของรัฐบาลประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลก็ส่งผลกับการจัดเก็บอะไรอีกครับภาวะการแพร่ระบาดของโควิดส่งผลไหมครับส่งผลครับและอีกปัจจัยหนึ่งคืออะไรครับปัจจัยทางการเมืองนะครับยิ่งการเมืองมีความผันผวนสูงขาดเสถียรภาพนะครับก็จะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับถ้าระบบเศรษฐกิจดี GDP ดีก็จะทำให้รายได้ของรัฐเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นการรีเช็คการตรวจสอบเป็นข้อคำถามที่อาจารย์คัดมาจากแต่ละตอนนะครับข้อที่1อาจารย์ก็คัดมาจากตอนที่1นะครับข้อที่2ตอนที่2และข้อที่3ก็มาจากเรื่องสุดท้ายที่เราเพิ่งได้ศึกษากันนะครับก็สำหรับในวันนี้โดยภาพรวมแล้วอาจารย์ก็คาดหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จากหน่วยที่11คือรายรับของรัฐบาลสามารถมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากได้รับชมรับฟังและได้ร่วมตอบคำถามในช่วงท้ายนี้นะครับครับสำหรับวันนี้หน่วยที่11รายรับของรัฐบาลก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: คราวนี้นะครับจะเป็นลองถามตอบเป็นการเก่งข้อสอบเล็กๆนะนักศึกษาลองดูนะมีอยู่4ข้อนะครับเนี่ยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรายจ่ายรัฐบาลนักศึกษาทราบไหมเป็นหน่วยงานใดนะที่มีเงินนอกงบประมาณเพื่อไว้ใช้จ่ายในภารกิจของตนได้และใช้จ่ายในกรณีใดได้บ้างหน่วยงานไหนหน่วยงานลักษณะไหนตอบเลยนะฮะก็คือหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการตามปกติส่วนราชการตามปกติก็กระทรวงกรมที่ดีเงินทั่วๆไปเนี่ยราชการปกตินะครับและหน่วยงานนั้นต้องมีกฎหมายอนุญาตให้เก็บเงินนอกงบประมาณไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องส่งคลังเช่นพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชนหน่วยงานขององค์กรอิสระมหาวิทยาลัยและรัฐวิสาหกิจส่วนทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมที่ทำเนี่ยได้ทุกรายการที่กฎหมายเป็นภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นน่ะแม้แต่ว่าจัดสวัสดิการให้พนักงานก็ได้นะครับจะซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้คณะกรรมการกำกับดูแลของหน่วยงานตัวเองซึ่งก็ต้องทำตามกฎหมายจัดซื้อจัดตั้งให้ถูกต้องนะครับตรวจสอบได้นะครับแต่ส่วนใหญ่หน่วยงานเนี่ยจะใช้ในรายการจะเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถใช้จากงบปกติได้เช่นสมทบค่าใช้จ่ายบุคลากรหน่วยงานวิจัยหลายๆอย่างที่อาจารย์เคยดูงบประมาณมาอย่างสวทช.เนี่ยเขาต้องการนักวิจัยเยอะแต่ว่า งบบุคลากรไม่พอเขาก็ต้องจ้างเพิ่มโดยเอาเงินนอกงบประมาณเขาเนี่ยแหละมาสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคก็ได้นะครับสาธารณูปโภคทีนี้ก็แพงขึ้นเงินที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอที่เรียนไปแล้วได้หมดตั้งที่ปรึกษาก็ได้ซื้อคุณภัณฑ์ก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสำนักงบประมาณเนี่ยจะให้หน่วยงานเหล่านี้เนี่ยนำเงินนอกงบประมาณมาพิจารณาร่วมกับงบประมาณด้วยว่าเขามีค่าใช้จ่ายเขาต้องการทำอะไรบ้างแล้วงบประมาณได้แค่นี้ไม่พอเขาจะนำมาสมทบเท่าไหร่นะครับบางทีก็บอกเลยว่ามีเงินพันล้านขึ้นไปไม่มีภาระคือเงินพันล้านไม่มีภาระต้องจ่ายไม่ใช่มีหนี้ต้องจ่ายนะครับพันล้านเน็ตๆที่เก็บไว้เนี่ยการจะมาสมทบ 10% อะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรื่องเงินนอกงบประมาณต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบงบประมาณแหละหน่วยต่อไปนะครับอันนี้นักศึกษาน่าจะตอบได้นะถ้าฟังเมื่อกี้ผ่านมาว่าระบบงบประมาณที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบอะไรและมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างนะครับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใช่ไหมก็ใช่นะครับแต่เป็นมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เริ่มมาตั้งแต่ปี46ก็เป็นลูกของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนั่นแหละทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบันลักษณะสำคัญก็คือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับจนบรรลุเป้าหมายระดับชาติได้นะครับเน้นความรับผิดชอบมีสระคล่องตัวในการดำเนินงานหน่วยงานสามารถที่จะสร้างผลผลิตอะไรคล่องตัวค่าใช้จ่ายไม่ได้ฟิกว่าต้องซื้อนู่นซื้อนี่อย่างเดียวขอให้ผลผลิตเนี้ยทำออกมาให้ได้ในนั้นอาจจะสามารถที่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้มีสลับพอสมควรนะครับไม่ตึงมากเหมือนสมัยก่อนแล้วมีการบูรณาการร่วมกันมีความครอบคลุมของงบประมาณคือนำเงินนอกงบประมาณมาพิจารณาร่วมกับงบประมาณด้วยแล้วก็คาดการค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ครับไปเร็วแล้วข้อนี้จบเร็วนะครับต่อไปเป็นกระบวนการงบประมาณของไทยเนี่ยกระบวนการงบประมาณก็มีอยู่นักศึกษาคงจำได้มี5กระบวนการนะแต่จะถามว่ากระบวนการงบประมาณขั้นตอนใดที่สามารถทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณระหว่างปีงบประมาณแล้วก็เมื่องบประมาณสิ้นสุดไปแล้วปีงบประมาณก็1ตุลานะครับถึง30กันยาของปีต่อไปตอบแล้วนะก็คือการประเมินผลและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนะครับนักศึกษาลองไปดูรูปวงจรงบประมาณนะครับที่อยู่ในเอกสารตำราของมสทนะครับเขาต้องดูตลอดเลยดูผลงานที่ผ่านมาว่าสะท้อนเห็นศักยภาพของหน่วยงานหรือไม่เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผนหรือไม่ทำไมถึงเบิกจ่ายไม่ได้ทำงานไม่ใต้ตามเป้าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูความก้าวหน้านี้ระหว่างงบปีงบประมาณและดูความก้าวหน้าในการดำเนินงานถ้าเกิดการทำงานอยู่ในมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็จะได้ร่วมกันช่วยกันหาทางปรับปรุงแก้ไขได้ทันส่วนเมื่อโครงการจบเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะทำการประเมินอย่างละเอียดละว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้และทำออกมาได้อะไรบ้างมีปัญหาอุปสรรคสำคัญอะไรบ้างนะครับหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไปคือโครงการนี้จบแล้วแต่ว่าแนวทางในการประเมินเนี่ยผลการประเมินเนี่ยนำไปใช้ในโครงการลักษณะเดียวกันได้นะครับใช้โครงการก่อสร้างถนนถ้ามีข้อสังเกตไว้อย่างนึงอะถนนอันต่อไปเนี่ยข้างถนนในอนาคตเนี่ยก็ต้องระวังอุปสรรคอันนี้ด้วยที่จะเกิดขึ้นเช่นการเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับติดชาวบ้านอยู่หลังนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแก้ไขปัญหายังไงมันมีจริงๆนะครับไม่ให้เรื่องตลกถนนเว้นขึ้นหมดแล้วเหลือหลังเดียวไม่ยอมไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องมีวิธีแก้ไขนะฮะข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายเป็นเรื่องการวิเคราะห์งบประมาณเนี่ยจะมีเทคนิคการวิเคราะห์งบประมาณสำนักเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณมีเยอะที่บอกบรรยายไปแล้วเนี่ยมีเยอะมากสำนักงบประมาณควรนำอะไรมาใช้บ้างสำนักงบประมาณเนี่ยจริงๆแล้วใช้เกือบทุกอย่างนะครับมันมีโครงการมีหลายรูปแบบหน้าที่หลักของสำนักงบก็คือวิเคราะห์ว่าผลผลิตหรือโครงการใดควรให้ได้เงินเท่าไหร่ ได้หรือไม่ได้ด้วยนะครับแล้วได้เท่าไหร่

ด้วยนะครับจำเป็นต้องทราบข้อมูลเยอะแยะเลยเราก็ต้องถ้าโครงการใหม่ก็ฐานศูนย์เลยเริ่มคิดกันใหม่ต้องใช้คนเท่าไหร่ใช้งบดำเนินงานค่าน้ำมันเท่าไหร่ซื้ออะไรไหมนะครับมีการเดินทางไปตรวจงานไหมวิเคราะห์ตัวหลัก 3R ก็คือทบทวนก่อนไม่ดีปรับลดไปแล้วหาทดแทนงานใหม่มาให้ดูความครอบคลุมด้วยถ้าเกิดสามารถนำเงินนอกมามาสมทบได้มีเงินเหลือเยอะก็มาช่วยกันนะครับการวิเคราะห์โครงการคือนี่วิเคราะห์ลงในรายละเอียดระดับโครงการเลยว่าโครงการนี้ทำแล้วมันดีไหมจะได้ผลประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติบ้างหรือถ้าเงินมีจำกัดเนี่ยรอไปก่อนได้ไหมไม่เร่งด่วนให้โครงการอื่นที่มีผลการวิเคราะห์ดีกว่าได้ทำไปนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้องว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือเปล่าวิเคราะห์ตามผลผลิตก็ดูรายละเอียดละโครงการกิจกรรมดูค่าใช้จ่ายภาพรวมว่าเหมาะสมหรือเปล่ามีความพร้อมมีขีดความสามารถแค่ไหนนะครับมีกิจกรรมที่ทำเนี่ยงานที่ทำเนี่ยเหมาะสมกับผลผลิตอันนี้หรือเปล่าแล้วก็วิเคราะห์ตาม5งบรายจ่ายคือสุดท้ายดูรายละเอียดเลยว่าบุคลากรจำได้นะครับดำเนินงานลงทุนอุดหนุนรายจ่ายอื่นมีความเหมาะสมตามเทคนิคดังกล่าวหรือเปล่านะครับใช้หลายๆเทคนิคผสมกันสำนักงบใช้หลากหลายเทคนิคมากนะครับแล้วแต่ลักษณะของโครงการเพราะว่าเรามีตั้งแต่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับการบริหารก็ขอฝากแค่นี้นี่ก็เป็นไกด์ไลน์อันนึงนักศึกษาก็ลองไปศึกษาทางในตำราของมสท.ดูนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์สำนักงบประมาณหรือจะดูข่าวอะไรก็ได้เพื่อเป็นความรู้ของพวกเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
5: ัน ไกลๆๆ
6: เอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมจานนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีค่ะสาวันนี้เราก็มาเจอกันที่รายการสอนเสริมชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนกันอีกรอบนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสาธารณสุขกับท่านวิทยากรศาสตราจารย์ดร.ฉัตรสุมนพฤกษ์ทิพินโยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฉัตรสุมน
1: สวัสดีค่ะ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะคะในหัวข้อใหญ่ของเราเลยก็คือจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในประเด็นแรกที่เราจะเริ่มนะคะ อยากจะขอให้อธิบายหรือว่าพูดคุยกันว่าตกลงแล้วค่ะจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอะค่ะรวมถึงการที่นักศึกษาหรือว่านักวิชาการสาธารณสุขจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งหมดนะคะเราจะต้องทำหรือว่าเรามันจะมีกฎเกณฑ์รายละเอียดยังไงบ้างอะคะ
1: ในเรื่องของจริยธรรม

0: การสาธารณสุขเนี่ยเขามีสภาเนี่ยควบคุมกำกับมาตรฐานอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยจริยธรรมก็คือความดีความงามซึ่งเราทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับทุกๆสิ่งอ่ะที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดการพูดการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยที่คนทั่วไปที่เราเรียกว่ามันเป็นบรรทัดฐานนะว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งดงามเนี่ยก็คือจริยธรรมทีนี้พอมาเป็นเรื่องของการประกอบวิชาชีพเนี่ยเราจะทำยังไงให้จริยธรรมตรงเนี้ยนะมันเข้าไปอยู่ในการประกอบวิชาชีพด้วยนะฮะทีนี้คำว่าจรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานหรือการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราเป็นอาชีพทั่วๆไปที่ไม่มีมาตรฐานกำกับเนี่ยหรือไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยนะคะเราก็สมมติอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปขายของที่ตลาดใช่ไหมคะเราก็จะใส่ชุดอะไรไปขายก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ชุดนอนนะก็คือเป็นที่มันเป็นชุดที่โอเคไปในที่สาธารณะไปในตลาดไปทำงานตรงเนี้ยเราก็ต้องแต่งกายให้มันดูธรรมัดธรรแมงแล้วก็ดูสุภาพแต่ถ้าพอมีเรื่องของมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพกำกับเนี่ยมันจะมากกว่านั้นอย่างเช่นแพทย์เนี่ยควรจะมีบุคลิกยังไงนะควรที่จะแต่งกายยังไงควรที่จะวางตัวยังไงหรือนักสาธารณสุขหรือพยาบาลก็เช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นวิชาชีพทั้งนั้นหรืออาชีพครูอย่างเงี้ยควรจะทำยังไงเวลาปฏิบัติตัวต่อผู้มาขอบริการใช่ไหมคะถ้าเป็นครูเนี่ยผู้มาขอรับบริการก็คือลูกศิษย์ใช่ไหมคะเราจะปฏิบัติตัวยังไงกับลูกศิษย์ทีนี้ถ้าเป็นนักสาธารณสุขชุมชนเนี่ยจะปฏิบัติตัวยังไงกับผู้มารับบริการซึ่งเป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้หรืออาจจะเป็นคนที่มาขอความคิดเห็นว่าจะดูแลสุขภาพยังไงให้เขาเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือเขาจะใช้แนวทางในการรักษายังไงเนี่ยตรงเนี้ยผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเนี่ยจะต้องสามารถให้คำอธิบายได้เนี่ยแล้วก็การอธิบายเนี่ยจะต้องไม่ใช่ว่าขายของโฆษณาอะไรเหมือนกับอาชีพอื่นทำไม่ได้เลยมีกฎหมายควบคุมกำกับอยู่ซึ่งเดี๋ยวในช่วงหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงว่ามาตรฐานของวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เมื่อเราเข้าสู่วงการแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการหรือมีการทำตัวให้ถูกต้องตามที่สภาเนี่ยเขาได้ออกมาตรฐานวิชาชีพมาเพื่อเป็นสักเป็นสีแก่วิชาชีพนะคะครับ
1: แล้วไม่ทราบว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างศีลธรรมจรรยาบรรณแล้วก็จริยธรรมไปแล้วนะคะพอแต่ละด้านมันจะมีหลักการของมันเฉพาะเจาะจงมีรายละเอียดลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะ
0: เมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราจะใช้คำว่าคุณธรรมมากกว่าคุณธรรมเนี่ยมันก็คือมีพื้นฐานเนี่ยมาจากหลักการของศาสนาทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณธรรมตรงนี้มันเป็นอะไรที่อยู่ในภายในที่มันเป็นเขาใช้คำว่ามโนธรรมสำนึกก็ได้นะถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าconscienceนะหรือmoralนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราทุกๆคนเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมอยู่แล้วคุณธรรมอย่างเช่นถ้าเป็นชาวพุทธอย่างเงี้ยนะเราก็มีศีล5ใช่ไหมแล้วก็เราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมเราไม่พูดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงหรือว่าไม่ไปทำให้คนอื่นเนี่ยไม่มีความสุขอย่างเงี้ยมันก็เป็นคุณธรรมนะคะหรือประกอบอาชีพที่มันสุจริตนะแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่เราก็แบบทำด้วยความเต็มใจแล้วก็ภูมิใจกับอาชีพของเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของคุณธรรมอย่างนึงนะคะทีนี้ในส่วนของจริยธรรมเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ทางที่เป็นวิชาการซึ่งมาจากจริยศาสตร์เนี่ยเอติกนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำนี้เอติกหรืออีติกเนี่ยก็คือจริยศาสตร์ซึ่ง

0: เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความดีความงามนะเป็นเรื่องของการกระทําของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เป็นเรื่องความดีความงามเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลื่อมซ้อนกันอยู่ส่วนจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพขึ้นอยู่กับว่าวิชาชีพไหนเนาะถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นสาธารณสุขนะก็เป็นนักสาธารณสุขนักบัญชีเขาก็จะมีวิชาชีพของเขานักกฎหมายเขาก็มีวิชาชีพของเขาจรรยาบรรณก็คือหลักเกณฑ์มาตรฐานกำกับที่ดูแลวิชาชีพนั้นๆอาจารย์ยกตัวอย่างใหม่ก็ได้ถ้าไม่เป็นทางด้านแพทย์พยาบาลสาธารณสุขเรายกตัวอย่างบัญชีเนี่ยจรรยาบรรณวิชาชีพของพวกนักบัญชีเนี่ยเขาต้องลงตัวเลขที่ถูกต้องควบคุมดูแลให้ดีนะเพราะว่าไอ้เลขไอ้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับรัฐเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็จะต้องมีการเซ็นรับรองที่ถูกต้องหรือวิชาชีพกฎหมายทนายความอย่างเงี้ยจะต้องช่วยให้คนเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่มีความผิดเนี่ยแล้วเขาจะต้องถูกกล่าวหาว่าจนกระทั่งเขาติดคุกเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาเต็มที่เลยนะในฐานะที่เป็นวิชาชีพทนายความอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่ทำงานตามกรอบวิชาชีพแล้วก็ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วเขาก็จะกำหนดมาตรฐานมาจึงมีความแตกต่างกันระหว่างคุณธรรมจริยธรรมนิดหน่อยไม่มากนะก็คือเป็นเรื่องความดีความงามแล้วก็การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนะซึ่งเราเรียกจรรยาบรรณเนี่ยก็เป็นที่กำหนดในสิ่งเป็นกรอบนะที่ดีๆที่ให้คนทำงานเนี่ยตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยฉันกำลังทำงานอยู่กับผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยนะฉันต้องทำให้ดีที่สุดนะคะอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ค่ะนักศึกษาที่ดูชุดวิชาที่ได้รับการฝึกในชุดวิชาเนี้ยค่ะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมตัวออกไปทำการฝึกงานตามรพสต.หรือว่าหน่วยงานอนามัยอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอะค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์มีคำแนะนำก่อนที่นักศึกษาจะไปรับการฝึกไหมคะว่าเขาควรจะต้องมีจริยธรรมหรือว่าจรรยาบรรณอะไรเป็นพิเศษหรือว่าต้องระมัดระวังในประเด็นไหนเป็นพิเศษในระหว่างที่เขาฝึกงานนะคะ
0: ในเรื่องของการที่พวกเราจะต้องไปฝึกงานเนี่ยสิ่งที่ก่อนที่เราจะจบไปแล้วเราควรจะต้องมีก็คือว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองค่ะมีเรื่องของการที่เราสามารถควบคุมตนเองได้อย่างเช่นไม่ใช่ว่าเราอยากนอนอีกเราก็เลยตื่นสายอย่างเงี้ยเราควบคุมตนเองไม่ได้มันก็จะทำให้ในแง่ของการที่เราจะไปประกอบวิชาชีพเนี่ยนะบกพร่องไปแล้วนะคะเราต้องมีวินัยมีการปฏิบัติตัวที่ดีอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ย1 2เนี่ยเราต้องได้แล้วนะข้อ1ข้อ2แต่ถ้าเราจบไปเป็นบัณฑิตเนี่ยเราจะต้องไปถึงว่าเราต้องทำงานเพื่อส่วนรวมนะคะตรงนี้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในวิชาชีพสาธารณสุขนะ public health เนี่ยนะคะวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยก็คือสุขของสาธารณะเราต้องทำให้สาธารณชนหรือคนที่มารับบริการจากเราเนี่ยมีความสุขนะคะตรงนี้ชื่อวิชาชีพของเราก็บอกแล้วว่าเมื่อเราจบไปเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ที่สำคัญเนี่ยก็คืออุทิศตนเพื่อส่วนรวมนะคะมีความเสียสละทีนี้การที่เราจะไปฝึกงานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราบางคนอาจจะมีความรู้อยู่บ้างแล้วนะมีพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขหรือทางด้านการช่วยผู้ทำงานอยู่ในวงการอยู่ตรงนี้แต่อย่าลืมว่าการที่เราไปฝึกงานเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการยังไงนะในการที่จะเข้าไปแล้วก็เราจะต้องมีเรื่องของการที่ว่าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะตั้งใจที่จะฝึกงานตั้งใจที่จะฟังตั้งใจที่จะเอาใจใส่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเราไปฝึกงานเนี่ยเพราะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ด้วยอาจารย์ก็เรียนสาธารณสุขมานะคะอย่างเราไปฝึกงานที่รพสต.เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคะบางคนเนี่ย เลือดท่วมตัวเลยก็มีนะเราจะต้องทำยังไงอ่ะเช็ดแผลหรือว่าจะต้องล้างแผลหรือว่าเราจะต้องพันแผลอะไรพวกนี้มันเราจะต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานทุกครั้งเราจะต้องพูดยังไงนะสื่อสารยังไงไม่ให้เขารู้สึกว่า ไม่สบายใจอย่างเนี้ยเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราจะต้องมีเรื่องการสื่อสารมีเรื่องการระมัดระวังความปลอดภัยเราไปทำงานในที่รพสต.ก็ดีหรือในโรงงานนะที่ที่ทางด้านเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยความปลอดภัยในโรงงานเนี่ยเราต้องระวังทรัพย์สินของหน่วยงานด้วยนะฮะบางคนเนี่ยไม่ได้ฝึกงานแล้วไม่ตั้งใจแล้วก็ทรัพย์สินบางทีก็เสียหายอย่างรพสต.เองเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะต้องฝึกก็คืออย่างเช่นถาดเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรมีดผ้าสำลีอะไรต่างๆเนี่ยการอบเครื่องมืออะไรต่างๆนี่ต้องทำเป็นนะเขาก็จะสอนเราเราก็ต้องดูต้องอะไรต่างๆมีความตั้งใจนะถ้าไม่เข้าใจเราก็ต้องฝึกทีนี้ในเรื่องของการฝึกงานเนี่ยนะคะสิ่งเขาก็จะมีการประเมินในนี้อาจารย์ยกแบบตัวอย่างทั่วไปมากเนาะก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติตนเองเนี่ยนะตามข้อระเบียบตามข้อบังคับเริ่มตั้งแต่ว่าเราเนี่ยไปทำงานเนี่ยไปฝึกงานตรงเวลานะเขาก็จะให้เราเซ็นชื่อบางทีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์ที่เลี้ยงเนี่ยเขาก็ใจดีแต่เราก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงานนั้นการแต่งกายนี่สำคัญมากเลยเนาะเราต้องใส่เสื้อที่มันเป็นชุดนักศึกษาหรือถ้าไม่ใช่ชุดนักศึกษาก็เป็นชุดฝึกงานเสื้อช็อปเสื้ออะไรต่างๆพวกนี้นะทางสาธารณสุขเขาก็จะใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมอย่างเด็กนักศึกษาพยาบาลเขาก็จะใส่ชุดสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องแต่งตัวให้รู้ว่าฐานะของเรานะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะต้องตั้งใจนะต้องมีความรอบคอบนะแล้วก็ระมัดระวังอย่างที่อาจารย์บอกนะคะทีนี้อาจารย์พี่เลี้ยงอาจจะให้เราเนี่ยรับผิดชอบงานอะไรบางอย่างนะคะตรงเนี้ยอาจารย์พี่เลี้ยงหรือครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะสังเกตเราแล้วว่าเอ๊ะเรารับผิดชอบต่องานไหมนะคะที่สำคัญก็คือว่าเรามีการตัดสินใจเฉพาะหน้ายังไงนะคะหรือยกตัวอย่างใหม่ก็ได้ว่าเขาให้เราเนี่ยไปทำข้อมูลนะหรือให้เราไปเยี่ยมบ้านแล้วก็บันทึกข้อมูลกลับมาเกี่ยวกับไอ้ health status ของชาวบ้านที่เราไปเยี่ยมบ้านเชิงรุกนะคะเราก็ตามอาจารย์พี่เลี้ยงไปนั่นแหละแล้วเราก็ต้องบันทึกมานะคะพอบันทึกมาเนี่ยเราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลหรือว่าจัดทำเป็นแผนงานในชุมชนหรือว่าเราสามารถที่จะจัดการข้อมูลอะไรต่างๆได้ระดับไหนซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็อาจจะสังเกตดูนะตรงนี้เราจะต้องแสดงความสามารถที่เห็นว่าเออเราทำได้นะเพื่อเป็นศักดิ์เป็นศรีในวิชาชีพในสถาบันการศึกษาที่เราจบมานะมสท.นี่มีชื่อเสียงมากนะมีเรื่องเกี่ยวกับการฝึกงานในเรื่องของวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเราไปฝึกงานจริงๆเราก็แสดงความสามารถแล้วก็แสดงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คือถ้าเราเป็นคนยังไงอ่ะคือตั้งใจแล้วก็มีความรอบคอบมีความระมัดระวังเนี่ยนะเราสังเกตว่าอาจารย์ที่เลี้ยงเนี่ยพูดกับคนไข้ยังไงพูดกับวิชาชีพอื่นยังไงเพราะก็จะมีกายภาพบำบัดมีแพทย์มีพยาบาลเวชปฏิบัติอยู่ในรพสต.มีหลายๆวิชาชีพเราต้องสังเกตต้องดูว่าเออเขาทำอะไรเขาสอนอะไรเราอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาอาจจะประเมินว่าเออเราเนี่ยนะมาฝึกงานแล้วได้ผลงานเต็มที่เพราะฉะนั้นผลสำเร็จของการฝึกงานก็คือเราได้เพิ่มความรู้นะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยฝึกงานเลยหรือไม่เคยทำงานในพื้นที่เลยแบบเรียนแล้วก็มาเรียนต่อเลยอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยจะต้องไปฝึกงานเพื่อที่จะเพิ่มทักษะก่อนที่จะไปลงสนามจริงๆนะคะเพราะว่าในเรื่องของงานสาธารณสุขเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะถ้าเราทำอะไรแล้วมันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยนะตรงเนี้ยอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยนะเขาก็จะต้องดูแลรับผิดชอบนะแต่ถ้าเกิดเราไปทำงานไปทำงานแบบจริงๆแล้วปรากฏว่าเราตอนที่เราฝึกงานเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ตั้งใจพอเราไปทำงานจริงๆปรากฏเราเกิดปัญหาขึ้นมาตรงจุดนี้แหละนะเราจะนึกไปถึงช่วงที่เราฝึกงานเลยว่าเออเนี่ยถ้าเราได้ตั้งใจเนี่ยปัญหาอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นนะ อันเนี้ยก็ต้องมีเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เพราะงานสาธารณสุขเราทำคนเดียวไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องของหลายๆคนที่ช่วยกันแล้วบางทีเราก็คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะจะพยุงผู้ป่วยบางทีเรายังต้องอาจจะต้องมี2คน3คนช่วยเลยนะถ้าผู้ป่วยตัวใหญ่มากนะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆตรงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของวิชาชีพตรงนี้นะคะมันเป็นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในวงการตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพไม่งั้นเราจะไม่ได้ทำงานนะคือเราอาจจะจบสาธารณสุขมาได้แต่เราจะไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปสอบนะโดยสภาวิชาชีพเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ควบคุมอย่างที่อาจารย์พูดมาแต่ต้นว่านะมันจะมีกรอบนะมีมาตรฐานการทำงานอยู่ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะเขาแล้วก็มีอำนาจพิเศษนะในเรื่องเกี่ยวกับดูแลว่านักสาธารณสุขทั้งทั่วประเทศเลยนะเขาก็จะควบคุมทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพคือไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพตรงนี้เขาก็อาจจะยึดใบประกอบวิชาชีพของเราเนี่ยเป็นอำนาจพิเศษของเขาที่เขามีสิทธิ์ถ้าเราถูกยึดใบประกอบวิชาชีพนะหรือถูกเพิกถอนนะหรือถูกเว้นไม่ให้ทำงานวิชาชีพเนี่ยเราก็เหมือนกับเราเกือบจะหลุดออกจากงานเลยนะเพราะว่าบางอย่างรอพอสตอนี่ถ้าเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพเราไปทำไม่ได้นะหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะไปสมัครงานเนี่ยนอกจากใบปริญญาบัตรแล้วมีทรานสคริปต์แล้วเราต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะในการสมัครนะตรงเนี้ยถ้าเราไม่ไปสอบไม่ไปอะไรนะเราก็ไม่ได้ใบตรงนี้เราก็อาจจะทำงานส่วนนี้ไม่ได้นะคะสภาก็จะมีอำนาจพิเศษที่จะควบคุมกำกับดูแลเราแล้วก็สามารถที่จะให้ยึดใบอย่างที่บอกเพิกถอนก็ได้แล้วดังนั้นเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะทีนี้ในการควบคุมเนี่ยตอนขณะนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยอยู่ในนักศึกษาเนี่ยอยู่ในสถาบันการศึกษาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยในคณะในมสทเนี่ยก็พยายามที่จะบอกกับพวกเราบอกว่าเนี่ยให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นบัณฑิตที่ได้มาตรฐานเนี่ยตรงนี้คือมาตรการในการควบคุมคุณภาพของสถาบันการศึกษานะคะทีนี้ถ้าทางกฎหมายมาตรการควบคุมทางกฎหมายก็มีเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้มีวิชาชีพสาธารณสุขนะแล้วก็ทำตัวเป็นนักสาธารณสุขทำตัวเป็นหมอทำตัวเป็นพยาบาลใช่ไหมคะเพื่ อมีบุคเขามีเขาอาจจะมีบุคลิกที่ดีมีบุคลิกคล้ายนักสาธารณสุขนะแล้วก็อาจจะมีความรู้เพราะว่าเขาอาจจะไปเคยทำงานแต่เขาไม่มีใบเนาะแล้วก็เขาก็อาจจะไปก่ออันตรายอย่างเช่นไปรับจ้างอาจารย์ยกตัวอย่างมันมีเกิดขึ้นนะอย่างเช่นไปฉีดยาไปรับจ้างไปทำแท้งรับจ้างทำแท้งให้กับเด็กวัยรุ่นมีนะแล้วก็เป็นคดีขึ้นมานะพอตรวจไปเนี่ยโดนคดีอาญาเนาะแล้วก็เคยไปฝึกงานนะกับแพทย์นะเคยไปอะไรต่างๆแล้วก็เอามาทำเองนะเอามาทำมาเปิดคลินิกเปิดอะไรเองคลินิกก็คลินิกเถื่อนเพราะว่าไม่ได้รับใบอนุญาตตรงเนี้ยมันก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมแต่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมอยู่ในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะเราต้องมีหลักนะสัพปริสธรรม7หรือมีหลักเรื่องของอริยสัจ4ไม่รู้พวกเราจะรู้จักไหมสัพปริสธรรม7ก็คืออย่างเช่นเราจะต้องมีเรื่องของรู้ตนรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรประมาณรู้การละเทศะอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือหลักศีลธรรมที่อยู่ในการควบคุมวิชาชีพเราต้องมีเรื่องของเรื่องของฉันทะนะเราต้องรักต้องชอบวิชาชีพนี้นะต้องมีความตั้งใจฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้การงานอาชีพของเราเนี่ยก้าวหน้าไปได้นะคะในส่วนต้นๆเนี่ยนะคะก็คือว่าแม้ว่าจรรยาบรรณเนี่ยจะเป็นกรอบในการบังคับแต่จริงๆแล้วเนื้อหาของจรรยาบรรณเนี่ยเราจะเห็นว่า สามัญชนคนธรรมดาก็ทำได้วินยูชนเนี่ยทำได้ก็คือเนี่ยเขา

0: รบต่อกฎหมายบ้านเมืองนะแล้วก็เวลาเราประกอบอาชีพสาธารณสุขเนี่ยเราไม่ว่าจะคนจนคนรวยเราก็ให้บริการเท่าเทียมกันนะเราไม่เลือกนะว่าโอ้เชื้อชาติศาสนาอะไรต่างๆเธอเป็นฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงก็ฉันไม่รักษาให้อ่ะฉันไม่ดูแลให้นะไม่ได้นะคือเป็นใครมาเนี่ยเราก็ต้องเจตนาดีดูแลรักษานะเท่าที่เราจะทําได้นะแล้วก็ในเรื่องของทํายังไงไม่ให้เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพอันนี้มันพูดยากมากเลยคํานี้มันเป็นนามธรรมทุกสิ่งอย่างเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ได้อย่างเช่นพูดจาหยาบคายนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแต่งกายไม่สุภาพนะใส่แบบสายเดียวนะให้บริการอย่างเงี้ยมันก็จะดูแล้วอาจจะเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพก็ได้นะคือจะต้องประพฤติให้มันอยู่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้
1: จากที่ได้ฟังอาจารย์ฉัตรสุมนมานะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการฝึกงานที่นักศึกษากำลังจะได้ไปฝึกเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะได้ไปเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและก็จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจากอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆที่เราต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับเขานะคะอยากให้นักศึกษาค่ะใช้เวลานี้ให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกจบไปแล้วอะค่ะเราก็จะไม่ได้มีโอกาสไปฝึกงานอย่างนี้อีกแล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์ฉัตรสุมนต่อนะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรณีศึกษานะคะนักศึกษาจะได้ไอเดียว่ามันมีประเด็นไหนบ้างนะที่เคยมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหานักศึกษาจะได้ระมัดระวังตัวในการไปฝึกงานนะคะค่ะมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลย
8: ค่ะอ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
15: เอ้า
14: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
15: เฮ้ย
14: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
16: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
17: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการ และระดับความรู้สึกตัว

0: ของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
2: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
1: ไม่รู
2: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมาๆๆเร็วลมงไปสักสักหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
3: นะน่ารัก
4: เมื่อไหร่จะเลิก
5: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โรคนี้รักษาหาย
6: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
8: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
12: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
13: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
14: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-50-7788
16: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับกรณีศึกษาของด้านจริยธรรมและก็จรรยาบรรณของวิชาชีพนะคะ อยากจะให้อาจารย์ฉัตรสุมนนะคะช่วยยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเชิงจริยธรรมและก็จรรยาบรรณที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มันสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประเด็นเหล่านั้นได้อย่างไรแล้วถ้าสมมตินักศึกษาหรือตัวเราเนี่ยได้พลาดพังทำไปแล้วเขาจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างอะคะ
17: ในเรื่องของการที่เราไปฝึกงานเนี่ยอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะแนะนำเราถ้าเราตั้งใจฟังอาจารย์เขาเนาะเพราะว่าความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยไม่ว่านักศึกษาเนี่ยจะทำผิดมากหรือผิดมากที่สุดเลยเนี่ยผู้ที่จะรับผิดชอบตัวจริงก็คืออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะตามกฎหมายเนี่ยอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยหรืออาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกงานเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเต็มๆเลยดังนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงได้ย้ำกับพวกเราว่าจะต้องมีเรื่องของความระมัดระวังนะคะในการที่จะให้บริการกับผู้มารับบริการที่สถานบริการนะไม่ว่าจะเป็นรพสตหรือโรงพยาบาลนะคะนักศึกษาการสาธารณสุขหรือนักศึกษาพยาบาลเนี่ยเหมือนกันนะคะอาจารย์พี่เลี้ยงอาจจะดุถึงขั้นตีมือตีไม้เลยถ้าเกิดทำผิดนะคะเราจะไปโกรธอาจารย์ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่รับผิดชอบจริงๆคืออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะเวลาผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยนะนักศึกษาฝึกงานนี่ก็จะเก้เก้กังๆนะเขาก็จะให้เราเนี่ยอยู่ข้างหลังเราก็ต้องดูตามนะคะก็อาจจะมีการฝึกก่อนที่จะมีผู้ป่วยมาจริงนะคะแล้วก็ฝึกก่อนตรงนี้อาจจะตั้งแต่ว่าขั้นตอนที่จะทำยังไงอย่างเช่นถาดเครื่องมือการหยิบผ้าก๊อซการเช็ดแผลล้างแผลอย่างที่อาจารย์บอกบางคนมาศีรษะแตกบางคนมาเนี่ยคอเป็นแผลที่คอนะเวอะหวะบางคนโดนงูกัดบางคนอาจจะเป็นแผลที่ข้อศอกบางคนอาจจะ

เป็นที่เท้าบางคนเป็นเบาหวานจนนิ้วเนาดิ้นด้วนเลยนะคะเราจะต้องมีหน้าที่ล้างแผลเราจะจับครีมยังไงจะไม่ให้ไปโดนหรืออะไรต่างๆเพื่อไม่ให้เลือดมันไหลมากขึ้นอะไรสิ่งเราต่างๆเนี่ยถ้าเราพลาดพลั้งไปเนี่ยนะคนที่จะต้องรับผิดชอบก็คืออาจารย์พี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พี่เลี้ยงก็จะไม่ให้เราลงมือแต่แรกแต่ให้เราฝึกก่อนเราจึงมีความจําเป็นเพราะว่าโอกาสที่จะไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีสิทธิ์หรือยกตัวอย่างใหม่ก็ได้เรื่องของหลักการตรวจเต้านมนะการตรวจเต้านมเนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องใช้นิ้วเนี่ยเข้าไปบนคลำที่หน้าอกนะของผู้หญิงที่เต้านมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นนักศึกษาฝึกงานผู้ชายเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากอย่างเงี้ยเราจะต้องลองกับหมอนลองกับอะไรแล้วก็จะต้องไม่ทำหน้าทะลึ่งไม่อะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเนี่ยเป็นการที่จะละเมิดคนที่เขามาตรวจนะใช่ไหมคำว่าละเมิดการที่มันไม่ถูกต้องหรือไม่ดีไม่งามหรือถึงขั้นรุนแรงที่ว่าผิดกฎหมายนะเพราะว่าการที่ไปคำเต้านมเพื่อที่จะดูว่ามีก้อนไม่มีก้อนเนี่ยแล้วก็หน้าตาก็เหมือนกับแบบเล่นๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องสำรวมต้องอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือมันใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากนะหรือแม้แต่นักศึกษาหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะบางทีเนี่ยผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงเนี่ยนะคะการเปิดผ้าเพื่อที่จะตรวจแล้วก็ฟังการเต้นของหัวใจหรือคำไปที่ท้องที่อะไรต่างๆเนี่ยการอะไรต่างๆตรงเนี้ยต้องระมัดระวังหมดเพราะว่ามันใกล้เนื้อมันถึงเนื้อถึงตัวของคนไข้ตรงเนี้ยนะคะจึงมันทำให้เกิดปัญหาได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอยากจะโชว์ว่าเอ้ยฉันเนี่ยมาฝึกงานแล้วเซลฟี่เลยเซลฟี่ทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวผู้ป่วยโอ้เราไปขึ้น Facebook อีกโอ้ยนี้แบบผิดเต็มๆเลยแล้วถ้าแถมไปไอ้อะไรนะใส่เซตติ้งอีกนะใส่ว่าฉันถ่ายที่เราพสต.กไก่อูตายเลยนะคือผู้อำนวยการแล้วก็ครูฝึกงานรับไปเต็มๆเลยว่าเอ้ยทำไมภาพมันออกมาได้ยังไงแล้วเกิดหน้าตาคนไข้ออกมาด้วยอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะก็อาจจะทำให้เป็นการที่ให้ข้อมูลหรือลงคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดนะอันนี้ถึงเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแชร์นิดนึงเนาะในเรื่องของกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาอันนี้คือวิชาชีพการสาธารณสุขเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีคดีที่ขึ้นไปสู่ศาลนะคะกรณีตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะขอยกเป็นตัวอย่างของทางแพทย์แล้วกันเพื่อเป็นการเทียบเคียงนะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยมันคู่กับการรักษานี่มาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบนะเจ้าของไข้ทีนี้มันก็มีคดีเกิดขึ้นหลายๆคดีนะที่ไปลงหน้าหนังสือพิมพ์อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็การถ่ายเซลฟี่นะแล้วไปถ่ายโดนหน้าของผู้ป่วยเนี่ยอันตรายมากนะไม่ปิดหน้าปิดตาไม่หาตัวการ์ตูนมาแปะปิดถึงหาปิดอาจารย์ก็ว่ายังถือว่าละเมิดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเงาแค่เงาเนี่ยเราก็รู้แล้วเสียงเราก็รู้แล้วนะว่าเป็นใครนะคะแล้วนี่ทั้งตัวเลยโชว์ขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนี่ยการถ่ายเซลฟี่เนี่ยถือเป็นการย่ำเกียรติคนไข้โดยเฉพาะถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่ามีช่องคลอดผู้หญิงขณะทำช่องคลอดอยู่แล้วแถมยังพูดจาไม่ดีอีกนะบอกว่านั่นเนี่ยแสดงข้อความในแคปชั่นนั้นใน Instagram บอกว่าคุณผู้หญิงผมทำคลอดให้คุณได้แต่ก่อนอื่นขอถ่ายเซลฟี่หน่อยนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาทารกออกมาดูโรคก่อนที่จะเย็บช่องคลอดนะเนี่ยทีมแพทย์ของผมเนี่ยนะเป็นพวกมือใหม่เนี่ยสร้างความไม่มั่นใจให้กับคนไข้ด้วยนะคะหลายดอกเลยนะความผิดเนี่ยนะคะนอกจากจะหมิ่นประมาทแล้วก็ยังไปแสดงอะไรต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นการในกลุ่มแพทย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีวิชาชีพนะเพราะว่าแพทย์คนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้แพทย์คนอื่นๆเนี่ยเสียหายไปด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างกรณีที่หนึ่งเนาะทีนี้ในกรณีอีกกรณี

ีหนึ่งอย่างเช่นนะแพทย์เนี่ยนะโพสต์ข้อความนะพร้อมกับภาพตัวเองสวมเสื้อกลาวพวกแพทย์นี่ใส่เสื้อกลาวนี่เท่นะใส่สูทไม่เท่นะใส่เสื้อกลาวนี่เท่พอใส่เสื้อกลาวเสร็จนั่งเก้าอี้เอาขายกพาดเตียงผู้ป่วยเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะเนี่ยแล้วโพสต์เข้าไปใน Facebook นะแล้วก็ยังมีใจความอีกว่า555เนี่ยนะมาแผนกศัลยกรรมออโถเนี่ยนะอยากจะมากินหัวพยาบาลนะส่งพยาบาลมาให้กินหัวหน่อยนะเนี่ยเรียงตัวมาเลยนะแล้วก็ถ้าแบบประเภทมีสามีแล้วไม่เอานะเอาพยาบาลสาวๆมาให้กินหัวหน่อยนะซึ่งก็คือพูดจาไปหมิ่นพวกพยาบาลอีกนะถ้าพยาบาลอายุมากได้ยินก็อาจจะไม่รู้สึกไม่ค่อยพอใจว่าแพทย์คนนี้ไม่ค่อยสุภาพเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดจาก็สำคัญนะบางคนทะลึ่งแล้วก็พูดจาไม่สุภาพแล้วบางทีกริยาท่าทางด้วยมันเลยไปกันใหญ่เลยนะก็ครบเซตบางคนเนี่ยเขากิริยาท่าทางเขาอาจจะไม่เป็นเขาอาจจะพูดไม่สุไม่ค่อยสุภาพเนี่ยความรุนแรงของคำพูดเนี่ยมันจะน้อยกว่าไอ้ที่ท่าทางด้วยนะตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดการนิดนึงเนี่ยสำหรับผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่เวลาเข้ามาขอรักษาเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขารอนานเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วถ้ามาเจอพยาบาลมาเจอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเจออะไรต่างๆพวกนี้นะพูดจาไม่ดีอีกนะบางทีก็อาจจะทำให้เกิดการอะไรทะเลาะหรือว่าการใช้กำลังกันเกิดขึ้นที่เราเห็นในภาพที่เป็นข่าวนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจึงต้องมีความระมัดระวังว่าในการพูดจาหรือการพาดพิงถึงผู้ป่วยก็ดีพาดพิงถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพพอดีต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอยู่หน้างานนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือหมอใหญ่ละเมิดสิทธิผู้ป่วยอย่างร้ายแรงนะคะเนี่ยผู้ป่วยหญิงชาวกัมพูชามีหน้าอกโตนะขณะที่ตั้งครรภ์ได้5เดือนนะก็อกก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะทำให้ใช้ชีวิตลำบากมากนะพอแพทย์เห็นแล้วอุ๊ยเอาเลยถ่ายภาพให้นักข่าวมาทำภาพแล้วก็แสดงเต้านมกับตรวจโชว์ด้วยนะอันนี้ก็ถือเป็นการละเมิดเลยนะการที่เราคืออาจจะมีกรณีเคสพิเศษนะผู้ป่วยเนี่ยที่เข้ามาในโรงพยาบาลหรือในที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะคะแล้วมีลักษณะเป็นอย่างเนี้ยเต้านมใหญ่มากผิดปกติเนี่ยหรืออาจจะเป็นโรคผิวหนังนะที่แบบทั้งตัวเลยนะเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นอะไรขึ้นมาในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกโอ้โหดีเลยขอถ่ายทำภาพอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะคะแล้วก็จะต้องไม่ให้เห็นหน้านะแล้วก็จะต้องคือการขออนุญาตอย่างเดียวไม่พอต้องได้รับความยินยอมด้วยนะผู้ป่วยเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้ถ่ายรูปก็ได้นะคะแต่ที่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สบายตัวแล้วก็อาจจะยินยอมแต่มันยังไม่ได้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่ายินดีเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นะคะต้องให้เขายินดีที่จะให้ถ่ายภาพหรือว่าให้โอกาสกับพวกบรรดานักเรียนแพทย์นักเรียนสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาดูนะคะบางทีเนี่ยการเรียนเป็นกลุ่มนะคะอย่างถ้าเราไปที่เราพสต.เนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณเกือบ10คนมั้ง1ต่อ8ถึง1ต่อ10อ่ะนะหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นด้วยถ้าเกิดว่ามีนักศึกษาเยอะแล้วอาจารย์พี่เลี้ยงไม่พอนะคะดังนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงคนหนึ่งแล้วนักศึกษาลุมอีกประมาณ10คนแล้วผู้ป่วยนั่งอยู่นะคะอย่างเนี้ยมันแล้วอาจารย์พี่เลี้ยงก็ควบคุมไม่ทั่วถึงเพราะว่าอยู่ระหว่างกับมองหน้าผู้ป่วยแต่ไอ้ข้างหลังที่เป็นลูกศิษย์ฝึกงานเนี่ยมันทำท่าทะลึ่งตึงตังแล้วมันถ่ายภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันเนี้ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะคะ

0: ในเรื่องของการที่ไปถ่ายภาพตรงนี้ที่คดีมันเกิดขึ้นก็คือว่าการสมคบคิดระหว่างแพทย์นะที่ต้องปกป้องสิทธิผู้ป่วยเนี่ยนะคะแล้วเอาภาพมาประชาสัมพันธ์เนี่ยถือเป็นการขายข่าวนะถือว่าเป็นการไร้จริยธรรมอย่างหนึ่งนะของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะจะทำไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่ควรที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้นะอย่างเช่นถ่ายแต่แผลถ่ายแต่เฉพาะส่วนนะโดยได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมแล้วก็ส่วนใบหน้าอะไรเนี่ยต้องไปบลายหรือไปเอาออกทั้งหมดนะไปลบออกนะคะเพื่อไม่ให้โดนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิผู้ป่วยแล้วในอนาคตเมื่อพรบข้อมูลข่าวสารใช้จริงๆต้องใช้แล้วแต่เขาขยายออกไปตรงเนี้ยถ้าไปลงคอมพิวเตอร์นี่ก็มีความผิดนะคะกรณีถัดไปก็คือเรื่องของหมอสัญญกรรมวางยาแหม่มเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่นะแพทย์เนี่ยนะคะเจ้าของคลินิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามแพทยสภาเนี่ยเขาจะมีระเบียบแล้วก็มันเป็นกฎหมายอาญาด้วยเนาะก็คือว่าการทำงานของแพทย์เนี่ยนะของแพทย์นี่ถือเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหมือนกันเนาะเวลาตำแหน่งในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะบางแห่งเขาก็ใช้กับเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเป็นแล้วก็ภาษากฎหมายเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะคะเวลาไปชันสูตรพลิกศพอะไรพวกนี้เขาก็เป็นเจ้าพนักงานนะตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขทีนี้แพทย์เนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปความเชี่ยวชาญถ้าแพทย์ที่จบใหม่หรือแพทย์ที่เขาเรียก GP General Practice เนี่ยนะคะแพทย์พวกนี้เนี่ยเขาจะทำได้แค่แบบลักษณะทั่วไปนะคะคือรักษาโรคทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นโรคเฉพาะทางเนี่ยต้องใช้แพทย์เฉพาะทางนะคะมันเรียนไม่เท่ากันนะคะเรียน6ปีแล้วต้องไปเรียนเพิ่มอีก2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะต้องไปฝึกอบรมทุกปีเลยเพื่อเพิ่มความชำนาญในด้านนั้นเรื่อยๆนะคะจะต้องเก็บเครดิตของความรู้ความชำนาญไปตลอดนะคะทีนี้แพทย์ที่เป็นเจ้าของคลินิกเนี่ยเป็นแค่แพทย์ทั่วไปแล้วก็ไปดมยานะไปใช้ยานอนหลับกับผู้ป่วยนะคะแล้วหลับไปแล้วก็ไม่ฟื้นนะเพราะว่าการที่จะเป็นวิสัญญีแพทย์เนี่ยเขาต้องเรียนมานะแพทย์ทั่วไปเนี่ยจะไปให้ยาสลบไม่ได้นะคะส่วนแพทย์อีกรายหนึ่งเนี่ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นแพทย์ที่สามารถทำได้เพราะว่ามีหน้าที่เป็นสัญญกรรมอยู่เฉพาะทางนะซึ่งเขาสามารถทำเนาะอย่างฟันเนี่ยหมอฟันเนี่ยถ้าเป็นหมอฟันที่เฉพาะทางเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดมยาหรือให้ยาชากับผู้ป่วยเฉพาะจุดได้นะคะในลักษณะนี้เนี่ยเมื่อคนหนึ่งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแต่ไม่ทำแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เชี่ยวชาญดันไปทำอันนี้ผิดทั้งคู่เลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะแม้ว่าจะเป็นแพทย์ก็ตามนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดเนาะเมื่อไปถึงคดีถึงโรงถึงศาลเนี่ยนะฮะถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ต้องชดใช้สินไหมทดแทนถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนอย่างเนี้ยเป็นคลินิกเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าไม่อยากให้คลินิกเสียชื่อเสียงเนี่ยนะไม่ให้เขาไปลงหนังสือพิมพ์ก็ต้องไปยอมความนะยอมความก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วบางคนเนี่ยเจ้าทุกข์เนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่ของคนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ยอมนะเขาลงไปคดีถึงศาลบางทีเขาไปคดีถึงกระทรวงนะไปฟ้องกระทรวงด้วยถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่พวกเราที่เป็นนักสาธารณสุขนักศึกษาเนาะพวกแพทย์เนี่ยเขาเรียนไอ้จรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยเยอะเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็ปลูกฝังกันทุกวิชาเลยว่าต้องทำตัวยังไงเวลาผู้ป่วยเข้ามานะคะอาจารย์นี่จะดุทุกคนเลยตีมือเลยนะถ้าเกิดว่าทำผิดอะไรต่างๆเพราะว่ามันถ้ามันไปถึงขั้นทำจริงๆอาจารย์ไม่อยู่แล้วอะนะนักศึกษาเนี่ยกลายเป็นหมอตัวจริงเป็นนักสาธารณสุขตัวจริงเนี่ยนะคะตรงนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วนะคะ ทีนี้ในเรื่องของกระบวนการซื้อขายไตบางทีเนี่ยก็เป็นแพทย์พาณิชย์นะหรือเป็นนักสาธารณสุขพาณิชย์บางคนเนี่ยนะคะมันมีคดีอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นแต่มันไม่เป็นข่าวนะแล้วก็มันอาจจะยอมความได้หรือว่าอาจจะจากออกจากวิชาชีพนี้ไปเงียบๆนะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่หมอเขาเรียกหมออนามัยอย่างเงี้ยนะเจ้าหน้าที่รปศตเนี่ยก็เป็นหมออนามัยก็คือดูแลรักษานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าไม่แอดมิดนะรปศตนี่ก็เป็นสถานเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องแอดมิดแต่การรักษาการอะไรเนี่ยก็หมอก็อาจจะมาบ้างเดือนละครั้งหรือเดือนละ2ครั้งนะ2สัปดาห์มาทีนึงแล้วก็คนไข้ก็มากันเต็มเลยนะในลักษณะแบบนี้ดังนั้นคดีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นคดีนะเพราะว่ายอมออกไปจากวิชาชีพก็อย่างเช่นอยู่ในรพสตเนี่ยเราก็มียาใช่ไหมเราก็มีเข็มฉีดยาเราก็มีวัคซีนมีหมดทุกอย่างเราก็ถือกระเป๋าร่วมยาเนี่ยไปฉีดคนไข้แล้วก็เก็บเงินนะเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลเราก็ทำปกตินะเพราะฉะนั้นหลังเลิกงานแล้วนะทุ่มสองทุ่มคนไข้นะ เรียกให้ไปที่บ้านคนไข้นะแล้วเราก็ไปคิดตังค์นะคิด150 200บาทนะก็เอายาของรพสตเนี่ยให้อย่างเงี้ยจริงๆอันนี้คือมีความผิดเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสถานประกอบวิชาชีพในสถานรพสตเราเอาวัคซีนของหลวงมาเอายาของหลวงมาแล้วก็มาคิดเงินคิดทองกับชาวบ้านอันเนี้ยก็เป็นความผิดนะเป็นการปฏิบัติตัวที่คล้ายๆว่าเชิงพาณิชย์นะทีนี้กระบวนการซื้อขายไตเนี่ยที่เป็นคดีขึ้นมานี่ก็คือว่าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยนะก็ไม่ให้เอาไม่ให้ญาติเนี่ยย้ายไม่ให้ตอนที่ผู้ป่วยเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะก่อนที่จะเสียชีวิตในโรงพยาบาลปฏิเสธไม่ให้ญาติเนี่ยเข้าไปญาติก็มีความสงสัยพอรับศพมาแล้วนะก็อาจจะแบบคนไทยอ่ะเนาะก็มีการต้องรดน้ำศพต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้าศพอะไรต่างๆก็ได้เห็นว่าโอ้ผ่าหน้าอกถึงหัวเหน่าเลยก็เกิดพิรุธขึ้นมานะก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ายังไม่มีการเอาศพไปเผานะแล้วก็ให้มีการชันสูตรใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นคดีขึ้นมานะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วมีคนไข้หลายคนที่ไตหายนะคะโรงพยาบาลอาจารย์ก็ไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ถ้าไปค้นหนังสือพิมพ์อาจจะพอมีอยู่นะเพราะมันแค่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะเพราะว่าเนี่ยคำพิพากษาฎีกานะคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยนะคะบอกว่าจำเลยเนี่ยที่3นะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจำเลยนี่เป็นแพทย์นะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะในอยู่ในจำเลยที่1และจำเลยที่2จำเลยที่1เนี่ยก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นจำเลยที่1เสมอนะฮะเพราะว่าเวลาฟ้องคดีละเมิดเนี่ยของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะจะฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงไม่ได้นะคะถ้าเราเห็นไหมหมายเหตุตรงท้ายเนี่ยอาจารย์เขียนว่ามาตรา5เนี่ยหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่นะในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงแต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะคือเขาฟ้องโรงพยาบาลนะแล้วก็ผู้ที่ดูแลโรงพยาบาลก็คือจำเลยที่1นะคะทีนี้ในคดีนี้ก็คือว่าจำเลยที่3ที่เป็นหมอรักษาคนไข้เนี่ยนะเขาใช้ความระมัดระวังเต็มที่แล้วแต่คนไข้เนี่ยก็เสียชีวิตนะญาติก็ไปฟ้องนะว่าหมอเนี่ยทำให้ลูกเขาตายหรือว่าพ่อแม่เขาตายมันมีคดีอย่างนี้เยอะเป็นร้อยๆคดีนะคะคดีที่หมอเนี่ยรักษาแล้วตายนะคะเขาก็ไปฟ้องใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะฟ้องศาลแพ่งใช่ไหมคะโรงพยาบาลเอกชนแต่ถ้าจริงๆแล้วโรงพยาบาลรัฐก็จะต้องฟ้องศาลแพ่งเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ศาลปกครอง นะการรักษาคนไข้เนี่ยมันไม่ได้ใช้การบริหารงานอะไรมันเป็นอาชีพเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมที่ศาลแพ่งไปฟ้องทีนี้ฟ้องรัฐนะฟ้องโรงพยาบาลในกรณีที่ว่าเนี่ยหมอเนี่ยทำละเมิดนะคะแต่ศาลก็ตัดสินแล้วว่าไม่ต้องรับผิดนะเพราะว่ารับผิดชอบดีแล้วนะคะอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่โจทย์เนี่ยว่ามีเด็กตายในท้องนะแล้วก็โจทย์จำเลยเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์เนี่ยถูกฟ้องนะโจทย์เนี่ยก็คือเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแพทย์เนี่ยนะทำให้มดลูกทะลุนะเพราะว่าใช้เครื่องมือเนี่ยเกี่ยวลำไส้นะอันเนี้ยเป็นการใช้ความระมัดระวังที่ไม่ปกตินะคือถือว่าเป็นการประมาทนะนิยามของการประมาทก็คือการกระทำที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเห็นไหมคะตามหมายเหตุที่อาจารย์เขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค4บอกการกระทำโดยประมาทได้แก่การกระทำที่ไม่ได้เจตนาแต่ไม่ระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแกล้งใครไม่ระมัดระวังเนี่ยเราก็มีความผิดแล้วตามมาตรา59วรรค4นะเพราะฉะนั้นจำเลยจึงต้องชดใช้สินไหมทดแทนแต่โจทก์กับโจทนะคะเพราะว่าคุณทำประมาทเลินเล่อนะอย่างร้ายแรงนะคะในนี้ในส่วนของกรณีศึกษาตรงนี้นะคะก็จะมีที่สำคัญเนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเราอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะไปทำร้ายใครนะหรือไม่เจตนาที่จะทำให้เกิดผลเสียหายแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาทหรือปราศจากความระมัดระวังค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประเด็นเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณได้ง่ายๆเลยก็คือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องการให้บริการกับผู้มารับบริการนะคะแต่ว่าถ้าสมมติอย่างในส่วนที่กรณีศึกษาที่อาจารย์ฉัตรสุมนได้อธิบายไปเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราจบไปอะค่ะเราอาจจะเกิดประเด็นปัญหาได้หลายด้านทางจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณนะคะปัญหาหลักเลยก็คืออยู่ที่ว่าเราอะไม่ควรจะทำการใดๆก็ตามที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะในการดำเนินการนั้นหรือว่ากระทำด้วยความประมาทเพราะว่ามันจะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้มารับบริการเนี่ยค่ะเสียชีวิตได้รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะคะการเซลฟี่อะไรพวกนี้ค่ะอย่างนักศึกษาที่จะถ่ายรูปมาทำกรณีศึกษาหรือว่าส่งงานให้อาจารย์เนี่ยค่ะเราก็จะมีการเน้นอยู่เสมอนะคะว่าให้ขออนุญาตก่อนนะคะอย่างที่อาจารย์ได้เน้นย้ำไปนะคะว่าขออนุญาตเสร็จแล้วต้องได้รับการยินยอมด้วยไม่ใช่ขอไปเฉยๆแล้วก็เอาเลยนะคะเราต้องขอเสร็จได้รับการยินยอมนะคะแล้วก็ต้องเบอร์หน้าเขานะคะไม่ให้เห็นหน้านะคะหรือว่าเน้นถ่ายด้านหลังนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เห็นรายละเอียดที่สามารถระบุตัวของผู้มารับบริการได้ด้วยนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีกรณีเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดในเรื่องการนำข้อมูลหรือว่าชิ้นส่วนอวัยวะของผู้รับบริการไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะนักศึกษาก็ระวังในประเด็นนี้ด้วยนะคะรวมถึงการละเมิดเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรานะคะหรือว่าเพื่อนในวิชาชีพสาธารณสุขวิชาชีพอื่นๆเช่นแพทย์หรือพยาบาลนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องการกล่าวหาเขาในทางที่ไม่ดีหรือว่าการพาดพิงในทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะพบกันหลายกรณีนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นอะไรที่บางทีมันด้วยความรวดเร็วนะคะเราสามารถพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วก็เลยจะเกิดปัญหาได้ง่ายนะคะอย่าให้นักศึกษาพึงระวังในจุดนั้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เราจะกลับมาพูดคุยกันใหม่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ย กับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เข้ามาในรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่3นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะอาจารย์ฉัตรสุมนนักศึกษาเราอะค่ะที่เขาเรียนชุดวิชานี้เสร็จอะค่ะเขาก็จะสำเร็จการศึกษาแล้วเขาก็จะต้องไปสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนแล้วก็รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในอนาคต นะคะโดยเนื้อหาค่ะในเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อบังคับเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหัวข้อที่ใช้เยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ของประเด็นที่5ของเรื่องกลุ่มบริหารงานสาธารณสุขแล้วก็กฎหมายเลยนะคะเลยอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยแนะนำเคล็ดลับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาจะสามารถเตรียมสอบในองค์ความรู้นี้ยังไงหรือว่าจะมีเนื้อหาประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้แล้วก็อ่านประเด็นไหนเป็นพิเศษอะค่ะ
2: ค่ะในส่วนของการถ้าจะเตรียมเนื้อหาเพื่อที่จะไปสอบเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ไม่ทั้งหมดแต่จะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนนะเมื่อเราไปอยู่ในวิชาชีพนี้แล้วคือมันเป็นการควบคุมกำกับการกระทำของบรรดาผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นข้อสอบหรือว่าจะอ่านเพื่อเป็นข้อสอบเนี่ยอาจจะอาจารย์คิดว่าน่าจะอ่านเพื่อว่าเราจะต้องปฏิบัติตนดีกว่า
1: ค่ะ
2: ปฏิบัติให้เป็นนิสัยของเราเพราะว่าเราจะเข้าสู่วิชาชีพนี้แล้วนะคะดังนั้นตรงนี้อาจารย์จะขอแชร์สไลด์นิดนึงนะคะค่ะในพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเนี่ยคือจุดมุ่งหมายที่สร้างขึ้นมาหรือว่า ออกขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าต้องการให้มีมาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่พ.ร.บ.นี้จะออกเนี่ยนะคะนักสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้มีการควบคุมในเรื่องของวิชาชีพแล้วก็มีความหลากหลายมากนะคะมันเป็นได้ทุกด้านให้การแนะนำสุขภาพส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะหรือบางทีก็รักษาเบื้องต้นนะคะตรงจุดนี้เนี่ยพอหลังจาก

มหาวิทยาลัยใดๆนะคะเมื่อมาทำงานตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะจำเป็นที่จะต้องให้ไปสอบไปอะไรต่างๆนะดังนั้นพ.ร.บ.นี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขั้นตอนการสอบการขึ้นทะเบียนการดำรงไว้ซึ่งสมาชิกของสภาการสาธารณสุขนะคะทีนี้สภาที่สร้างขึ้นมานี่เขาก็คือว่าต้องการให้วิชาชีพเนี่ยมีศักดิ์มีสีมีเรื่องของความเป็นมาตรฐานแล้วก็ควบคุมบางคนบางกลุ่มไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์นะโดยที่ไม่มีความรู้นะบางทีอาจจะเรียนมาแค่นิดหน่อยนะเรียนมา 2-3 คอร์สแล้วก็ทำตัวเป็นนักสาธารณสุขให้คำปรึกษาชาวบ้านอันเนี้ยก็ไม่มีความรู้จริงมันก็ทำให้นักสาธารณสุขคนอื่นๆเสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีพรบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นเรื่องการปฏิบัติตนนะเราไม่ได้อ่านเพื่อจะสอบอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ก็คือว่าถ้าเราไปประกอบวิชาชีพแล้วเราต้องไม่ไปเรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษอะไรนี้ต้องไม่จูงใจชักชวนทำนองคล้ายๆการโฆษณานะเพื่อประโยชน์ตนเองไม่เรียกร้องรับค่าตอบแทนอะไรพวกนี้นะคะต้องมีความสุภาพนะไม่ขู่เข็นคนไข้อย่างนี้ไม่ได้เลยนะต้องปราศจากการขู่เข็นไม่หลอกลวงหลงให้เข้าใจผิดนะไม่ใช้อุบายนะที่ไม่มีเหตุผลเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์นะแต่อาจจะใช้อุบายก็ได้นะสำหรับผู้ป่วยได้ประโยชน์อย่างเช่นออกอุบายว่าทำยังไงผู้ป่วยถึงจะยอมมากายภาพบำบัดผู้ป่วยยอมกินยาตัวนี้ซึ่งมันขมมากเลยอย่างเช่นฟ้าทลายโจรอย่างนี้ทำไงผู้ป่วยถึงจะยอมกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าออกอุบายให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์นี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าออกอุบายที่มันไม่มีเหตุผลแล้วตัวเองได้ประโยชน์ได้เงินได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ดีเลยนะ เป็นอะไรที่อาจจะถือว่าเข้าข่ายการละเมิดจรรยาบรรณนะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะแล้วก็ เรื่องผู้ป่วยไม่ต้องใช้เงินมากนะถ้ามันสิ้นเปลืองมากเนี่ยคือให้การแนะนำที่มันประหยัดนะนะคะต้องไม่สนับสนุนอุปกรณ์โดยไม่บอกส่วนประกอบส่วนอะไรต่างๆนะต้องไม่ออกใบรับรองเท็จนะฮะต้องไม่เปิดเผยความลับไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่จงใจละเว้นหน้าที่นะบางคนเนี่ยนะตามมาตราประมวลอาญามาตรา59เนี่ยวรรค5นะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้ววรรค4นะว่าประมาทเลินเล่อเนี่ยคือเรื่องของการปราศจากความระมัดระวังส่วนวรรค5เนี่ยบอกว่าการจงใจนะละเว้นหน้าที่เนี่ยถือเป็นความผิดเหมือนกันคุณมีหน้าที่อยู่แต่คุณอาจารย์ยกตัวอย่างยามนะยามเนี่ยมีหน้าที่เฝ้าทรัพย์ใช่ไหมเขาจ้างมาเป็นยามเนี่ยเพื่อเฝ้าทรัพย์เพื่อมาดูแลสถานที่แล้วเป็นยามแล้วนั่งหลับอันนี้ละเว้นหน้าที่เนี่ยจงใจละเว้นหน้าที่นั่งหลับหรือปล่อยให้โจรเข้ามานะขโมยทรัพย์สินของหน่วยงานราชการนะว่าส่งซิกแนลให้โจรเนี่ยเข้ามาขโมยคอมพิวเตอร์100เครื่องนะในที่ทำงานอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นไม่ได้ทำตามหน้าที่อันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีเราในฐานะนักสาธารณสุขเนี่ยถ้าเราปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ป่วยนะเมื่อผู้ป่วยอยู่ในลักษณะที่เราช่วยได้แล้วเราปฏิเสธเนี่ยอันนี้นอกจากจะบาปแล้วเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะลูกนะแล้วก็ในเรื่องของการที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประกอบในทางสาธารณะนะเพราะอะไรเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยต้องอันเดอร์นายแพทย์ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์นะคะเหมือนเช่นเดียวกับพยาบาลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่ออกนอกลู่นอกรอยไปจากรพสต.หรือออกไปจากโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาล อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วว่าคุณไปประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะไม่มีการกำกับดูแลเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดที่นักสาธารณสุขทำไม่ได้นะได้แค่รักษาเบื้องต้นแต่ถ้ารักษาชั้นสูงอย่างเช่นการฉีดยาลงเส้นเลือดนะอย่างเนี้ยนักสาธารณสุขไม่ได้

เรียนมานะเรื่องการฉีดยาแล้วคุณก็ฉีดยานะฉีดยาลงไปในเส้นเลือดดำนะอย่างเนี้ยอันนี้ก็ผิดนะไม่ได้เลยเพราะว่าไปประกอบในที่ทางสาธารณะที่ไม่ได้มีการถูกควบคุมแต่ถ้าทำอยู่ในโรงพยาบาลทำอยู่ในรพสตเนี่ยเราถือว่ามีนายแพทย์สสจเนี่ยคุมอยู่นะคะควบคุมกำกับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำตรงนี้ทำได้นะแต่ไม่ใช่ถือร่วมยาออกไปแล้วก็ไปทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นจุดที่อาจารย์เน้นเยอะเพราะว่าการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างนะทำได้แค่บางอย่างเท่านั้นนะแม้แต่กระทั่งแผลขนาดใหญ่การแผลผ่าตัดอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ได้เรียนมาเนี่ยนะขนาดหมอทั่วไปเนี่ยนะถ้าไม่ใช่หมอเฉพาะทางเนี่ยการผ่าตัดที่เป็นขนาดใหญ่หรือสลับซับซ้อนเนี่ยทำไม่ได้นะหมอก็มีความผิดเพราะอย่างที่เราเห็นกรณีศึกษามาแล้วนะคะเป็นแค่ GP นะหมอทั่วไปไม่ได้เลยนะคะทำได้แค่รักษาปวดหัวตัวร้อนนะเวชปฏิบัติเบื้องต้นนะแต่ถ้าจะอยากจะรักษาให้ลึกซึ้งนะเป็นนายแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ต้องไปเรียนไปฝึกนะไปขึ้นบอร์ดตรงนี้เพื่อให้ได้ใบเฉพาะทางมานะคะการที่เราประกอบวิชาชีพเนี่ยนะโดยไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็คืออาจจะหมิ่นเบกับการผิดกฎหมายนะคะในพรบนี้มุ่งการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับว่าเราต้องรักกันนะในวิชาชีพเดียวกันเคารพศักดิ์ศรีนะไม่เอาผลงานของเพื่อนอีกคนนึงมาเป็นของเรานะแล้วก็ให้ร้ายกันแกล้งกันนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์เนี่ยเป็นอนุกรรมการนะเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขมันก็มีคดีเข้ามานะจะเรียกว่าคดีมันยังไม่ถึงขั้นมันเป็นเคสที่คล้ายๆว่าหมิ่นประมาททางไลน์บ้างหมิ่นประมาททาง Facebook บ้างนะก็จะฟ้องร้องกันนะแล้วก็จะให้เพิกถอนใบวิชาชีพไอ้ฝ่ายที่ถูกหมิ่นประมาทก็มาไปแจ้งความแล้วก็แจ้งความเสร็จก็เอาใบแจ้งความเนี่ยมาให้ทางสภาดูบอกว่าเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ดูแคปหน้าจอมาให้ดูแล้วว่าไปหมิ่นประมาทไปประกาศโฆษณาในทางที่ไม่ถูกต้องไปว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพนะแคปหน้าจอมาแล้วก็ปริ้นนะส่งมาที่สภาก็ตั้งคณะกรรมการสอบนะสอบสวนนะสืบสวนสอบสวนดูเราก็พบว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรบางเรื่องนะแต่เนื่องจากว่าถ้อยคำบางอย่างที่มันเหมือนให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งนะโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกิดขึ้นนะตรงเนี้ยก็มีการขอโทษขออะไรไปนะแล้วก็ถ้าเจ้าทุกข์เขาไม่เอาเรื่องนะหรือผู้เสียหายไม่เอาเรื่องคดีก็ยอมความได้นะแต่ตรงเนี้ยไม่ควรทำไม่ควรที่จะปฏิบัติแบบนั้นนะในแง่ของวิชาชีพนะคะแล้วก็ไม่แย่งลูกค้านะอย่างเช่นไม่ชักจูงผู้ป่วยใช้มาเป็นของตนเองนะบางทีผู้ป่วยเนี่ยมีน้อยแย่งลูกค้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเพราะว่าบางทีผู้ประกอบวิชาชีพอาจจะทำสมุนไพรด้วยนะขายสมุนไพรด้วยขายอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะก็แย่งลูกค้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดราวขึ้นได้นะปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานนะต้องให้เกียรติยกย่องไม่ให้ร้ายกันแกล้งนะแล้วตัวเราเองก็คือต้องสนับสนุนเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะให้เพิ่มพูนความรู้เพราะว่าบางทีเราอยู่รพสตเนี่ยนะเราจบปริญญาตรีมาเนี่ยเราเคสใหม่ๆอะไรเราก็ต้องไปประชุมบ้างเหมือนกันเนาะไปคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะดูว่าตอนเนี้ยมันมีวิธีการมันมีความรู้เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะแต่ยุคนี้ถือว่าโอกาสดีนะเพราะว่ามันมีโซเชียลมีเดียมีออนไลน์มีอบรมผ่านออนไลน์ได้ไม่ต้องไปแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่โซเชียลมีเดียไม่มีนะไม่มีซูมไม่มีเว็บเอ็กซ์ไม่มี MS Team เนี่ยนะต้องไปตัวจริงเสียงจริงต้องไปออนไซต์จริงๆปรากฏว่าเราพอสตอนึงมี3คนคนหนึ่งไปอบรมคนหนึ่งไปประชุมคนหนึ่งป่วยรพสตเลยไม่มีใครเหลือเลยนะเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพเราต้องช่วยกัน
นะคะบางทีเนี่ยเราพอสตอเล็กๆเนี่ยมีคนทำงานแค่3คนนะเราพอสตอใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะมี5คนนะเราต้องแบ่งๆหรือเปิดโอกาสให้เพื่อนเนี่ยไปเพิ่มพูนความรู้หรือว่าไปพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะสลับกันอะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของจรรยาบรรณสาธารณะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆนะในเรื่องของการทดลองมนุษย์นะในส่วนนี้นะคะเราจะเอาผู้ป่วยเนี่ยมาเป็นตัวทดลองไม่ได้นะเช่นเดียวกับเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าการที่เราจะไปโพสต์ไปอะไรหรือไปถ่ายรูปเนี่ยเราต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อนว่าเราจะขออนุญาตนะถ่ายรูปตรงเนี้ยนะหรือขออนุญาตเก็บข้อมูลนะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยนะเพื่อเอาไปเป็นงานวิจัยนะคะหรือเราจะเอาไปส่งคุณครูแล้วล่ะนะตรงนี้เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ทำวิจัยได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแล้วนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราทำวิจัยคือตอนนี้เราเป็นนักศึกษาเรายังไม่ได้ทำวิจัยใช่ไหมคะเราแค่ทำการบ้านทำรายงานเบบี้รีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องไปขอจริยธรรมการวิจัยแต่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแต่เมื่อเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยเราเขาจะมีส่วนงานแผนกหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยซึ่งถ้าในเรื่องของความเติบโตความก้าวหน้าในทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขนักสาธารณสุขชุมชนสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าเราต้องทำวิจัยเราก็ต้องไปขอใบอนุญาตนะขอเอกสารรับรองว่าเราสามารถทำวิจัยได้แล้วผลงานวิจัยเราก็ไปยื่นขอตำแหน่งเพิ่มความก้าวหน้าเรานะจากเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดานะขึ้นมาเป็นผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญนะมันจะต้องใช้งานวิจัยเป็นหลักนะคะพูดง่ายก็คือว่าเราต้องปฏิบัติตามแนวทางวิจัยที่เขากำหนดไว้ว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะยินยอมนะแล้วก็ไม่ล่วงเกินไม่ก้าวล่วงผู้ที่ถูกทดลองอยู่หรือถูกวิจัยอยู่นะคะในเรื่องของการโฆษณาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องไม่ไปให้ใครมาทำการโฆษณานะหรือยังไงอ่ะคือคล้ายๆว่าเราไม่แสดงออกจนน่าเกลียดนะว่าเอ้ยขายนู่นขายนี่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะหรือว่าเอาชื่อเราไปทำการโฆษณานะหรือไปแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ไปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่ารับนิดหน่อยนะอย่างเช่นตามค่าตอบแทนโดยชอบธรรมนะอันเนี้ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะการจะทำได้เนี่ยเขาบอกตามข้อ35ก็คือว่าแสดงผลงานได้นะบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะเราก็แสดงผลงานได้ว่าเราได้รับรางวัลมาได้โล่มาแสดงได้แสดงผลงานเพื่อการศึกษาอันนี้ได้นะหรืออาจจะเป็นนามบัตรนะนามบัตรบอกชื่อบอกนามสกุลบอกตำแหน่งบอกอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการโฆษณานะแล้วก็อาจจะบอกชื่อปริญญาบอกอะไรต่างๆได้นะบอกเวลาทำการได้นะอันนี้ไม่ถือเป็นการโฆษณานะคะแต่ถ้าเกิดถึงขั้นโฆษณาก็อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยออกสื่อนะแล้วก็โชว์ให้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยเป็นการขายสินค้าหรือเป็นการขายบริการอะไรบางอย่างก็บริการทางด้านสาธารณสุขก็ถือว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเพื่อนร่วมงานเนี่ยติติงแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะต้องระมัดระวังนะคะตามวิสัยมิให้การประกอบอาชีพของตนเนี่ยไปเผยแพร่ในสื่อมวลชนคำว่าสื่อมวลชนก็คือโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะแต่ก่อนเนี่ยไลน์กลุ่มเนี่ยไลน์เนี่ยศาลฎีกาเนี่ยเคยพิพากษาว่าไลน์นี่ไม่ใช่โซเชียลมีเดียนะเพราะไลน์เนี่ยในอดีตเนี่ยก็คือใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่หลังๆเนี่ยมันก็มีความสามารถที่จะถึงขั้นโฆษณาได้
นะเพราะฉะนั้นมันกฎหมายก็อาจจะเปลี่ยน

ไปคำพิพากษาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่องการโฆษณานี่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะอย่าไปนำเสนอจนดูลักษณะเหมือนหมิ่นเหม่กับการโฆษณานะคะในเรื่องของพรบ.นี้มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขึ้นทะเบียนนะคะคุณสมบัติก็คือเราต้องจบปริญญาก่อนนะจบปริญญาทีนี้ถ้าเราจบประกาศนียบัตรที่ต่ำกว่าปริญญานะเราอาจจะเป็นสมาชิกได้แต่ขึ้นทะเบียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนให้จบนะที่มสท.ก่อนนะแล้วก็ได้ปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาแล้วก็ต้องสอบนะคะการสอบเนี่ยก็เนื้อหาที่วันนี้อาจารย์บรรยายเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าประมาณ 70-80% แล้วนะเพียงแต่เราก็ไปอ่านแล้วก็ไปใช้ลักษณะสุจิปุลีนะคือฟังมาแล้วนะลิก็คือต้องไปเขียนด้วยไปโน้ตย่อไปอะไรต่างๆลิขิตเนาะนะฟังด้วยแล้วก็ไปโน้ตย่อนะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ซักถามได้นะทีนี้คุณสมบัติของคนที่จะไปขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะต้องเป็นสมาชิกนะแล้วก็ไปสอบนะสอบขึ้นทะเบียนนะเริ่มต้นคือต้องเป็นสมาชิกก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณสมาชิกจบปริญญาทางด้านสาธารณสุขหรือมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเขาจะบังคับจำนวนหน่วยกิจไว้นะคะมีวิชาอย่างเช่นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมีวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกงานปฏิบัติชุมชนเนี่ยก็ถือว่าตรงตามหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อเราสอบผ่านนะคะทีนี้ถ้าเราสอบผ่านแล้วเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้วนะมันก็จะมีอายุของมันก็5ปีนะคะแล้วก็ค่อยๆต่ออายุไปทีละ5ปีนะคะทีนี้เราไม่อยากต่อแล้วล่ะเพราะว่าเราก็มาถึงอายุ65แล้วเราก็คงไม่ต้องไปต่อแล้วล่ะถ้า66 67นะเพราะการต่ออายุก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะค่าบำรุงสมาชิกนะคะแต่ถ้าเรายังใช้วิชาชีพนี้อยู่นะคะอย่างเช่นเราเปิดคลินิกนะคะที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะเราเปิดคลินิกนะเกี่ยวกับ อะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโดยใช้ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีใบอนุญาตที่ไม่หมดอายุนี่ก็คือข้อดีนะคะเพราะว่าเราก็จะถ้าเราเป็นอาชีพอิสระเนี่ยก็คืออยู่จนกระทั่งเราอัลไซเมอร์เพราะว่าถ้าเราเป็นอาชีพอิสระเราก็สบายๆใช่ไหมเปิดคลินิกเปิดอะไรนะแล้วก็มีคนมารักษาได้กับเราได้นะหรือมาใช้บริการนะคะมันก็จะมีสิทธิ์มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทีนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพมีสิทธิ์ไหมในการทำงานด้านสาธารณสุขมีนะเขาบอกยกเว้นไว้ให้ก็คือเนี่ยพวกเราเนี่ยที่ไปฝึกงานเนี่ยนะคะถ้าเราฝึกงานนะโดยได้รับอนุญาตหรืออยู่ในการควบคุมนะของสถาบันการศึกษาวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์นะถือว่าอยู่ในวิชาชีพสาธารณสุขเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรายังไม่เต็มตัวนะดังนั้นคนที่จะต้องมาคอยควบคุมเราอีกทีก็คืออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะเราจะต้องอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะกฎหมายว่างั้นคนที่มีสิทธิ์จะประกอบวิชาชีพเนี่ยนะอยู่ในความควบคุมนะซึ่งนะอันนี้ก็เป็นไปพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขแล้วก็พ.ร.บ.นี้ก็อยู่ในของเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะทีนี้ในเรื่องของคนที่มีสิทธิ์อีกกลุ่มนึงก็คืออสม.นะคะอสม.เนี่ยก็มีสิทธิ์ถ้าเขาได้รับผ่านการอบรมนะยกเว้นแต่เนี่ยอันนี้เขามีข้อจำกัดนะคือมันมีระดับของมันแพทย์ทำได้เท่านี้พยาบาลทำได้เท่านี้สาธารณสุขทำได้เท่านี้แล้วก็อสม.ทำได้เท่านี้จะไปทำเกินไม่ได้นะเพราะว่าเขาผ่านแค่การอบรม เพียงเล็กน้อยไม่ถึงขั้นปริญญานะเขาก็จะต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกทีหนึ่งมันก็เป็นชั้นๆไปนะคะคนที่ไม่มีสิทธิ์เลยแม้จะจบมานะถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียน

0: ก็ไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือคนที่ถูกสั่งพักใบอนุญาตตรงนี้นะอย่างเช่นไปทําละเมิดนะกับคนไข้นะแล้วมีคนเนี่ยเอาหลักฐานนะเก็บหลักฐานไว้แล้วก็ไปฟ้องถูกเพิกถอนหรือถูกระงับระงับนี่ไม่ได้ถูกเพิกถอนนะระงับไม่คือไม่ให้ใช้ชั่วคราว6เดือนตรงเนี้ยเท่ากับถ้าเรามีอาชีพอิสระเราก็คือต้องปิดคลินิกเลยอ่ะนะถ้าเรามีคลินิกนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีธุรกิจของเรานะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กการดูแลผู้สูงอายุเราต้องปิดเลยเพราะว่าเราถูกสั่งพักไปถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเราถูกสั่งพักใบอนุญาตเนี่ยอันนี้คือเราถือว่าเราผิดวินัยด้วยนะวินัยการทำงานอันนี้ต้องระมัดระวังมากและถ้าเราถูกเพิกถอนเนี่ยโอ้อันนี้ร้ายแรงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันถูกregister ไว้เพราะทุกอย่างตอนนี้มันเป็นระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดนะเมื่อเราถูกเพิกถอนเนี่ยมันก็ถูกบันทึกนะถูกบันทึกว่าเตือนเคยถูกเตือนแล้วยังโดนครั้งที่2เตือนอีกนะครั้งที่3ถูกเพิกถอนโอ้แสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับอาชีพเราอะนะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเรานะทีนี้การที่เราจะไปถึงขั้นสุดท้ายคือถูกเพิกถอนเนี่ยแสดงว่ามีคนเนี่ยกล่าวหาเรานะมีคนกล่าวหาเราคนคนนั้นคือผู้เสียหายนะผู้เสียหายหรือคนคนนั้นก็อาจจะไม่กล่าวเราไม่กล่าวหาเราแต่มีคนอื่นนะก็คือเพื่อนร่วมวิชาชีพเนี่ยทำหนังสือกล่าวหาแทนนะว่าเราประพฤติตนไม่เรียบร้อยนะสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยในขณะนี้ยังไม่มีนะมันมีแต่ว่าอยู่ในพ.ร.บ.วิชาชีพของเรานะคะแต่มันมีอยู่ในวิชาชีพอื่นๆแล้วอย่างอาชีพทนายความเนี่ยไปเรียกค่าลูกความเยอะมากเลยนะแล้วก็ไปทำคดีขาวให้เป็นดำดำให้เป็นขาวอันเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกผิดมารยาททนายความมันเขาเรียกเขาไม่เรียกวิชาชีพเขาเรียกมารยาททนายความโดนถอดใบอนุญาตนะก็ว่าความไม่ได้เลยนะคะในลักษณะนี้นะคะถ้าเป็นหมอก็ประกอบวิชาชีพไม่ได้นะคุณไปเปิดคลินิกคุณไปทำงานวิชาชีพนี้ไม่ได้นะคะก็แล้วก็มันถูกบันทึกเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วคุณก็จะเสียชื่อเสียงนะทีนี้สิทธิ์ในการถูกกล่าวหาเนี่ยก็คืออายุความ1ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายทราบเรื่องการประพฤติผิดนะคะหรือไม่เกิน3ปีนับแต่วันที่ประพฤติผิดอันนี้ก็เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะในส่วนนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ถือว่าเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องการที่จะให้ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนเนี่ย อยู่ในกรอบนะอยู่ในมาตรฐานการทำงานนะที่มันทำให้ดูแล้วมีศักดิ์มีสีนะไม่คือทุกคนเนี่ยดูแล้วเป็นแบบมีมืออาชีพวิชาชีพดูแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามนะคะถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์จากการบรรยายที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกินหรือจำกัดนะเป็นข้อจำกัดของพวกเรานะคะพวกเราสามารถทำได้นะคะในเรื่องของการที่จะปฏิบัตินะให้อยู่ในจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะ
1: ในหัวข้อนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ฉบับแรกของเรานะคะคือพ.ร.บ.วิชาการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2556นะคะที่เป็นพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของเรานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะขอพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายในหัวข้อเดิมค่ะกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขกันต่อนะคะ
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมาก ยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
3: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
5: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เรียนมสทได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 8
1: หัวข้อที่แล้วนะคะอาจารย์ฉัตรสุมนก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพรบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2556กันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็ยังเหลือกฎหมายแล้วก็พรบอีกหลายฉบับเลยนะคะรบกวนอาจารย์ฉัตรสุมนให้ความรู้กับนักศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องของกฎหมายอื่นๆนะคะที่นักศึกษาสุขจะต้องรู้เนี่ยโอ้มีเยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยได้เรียนไปในวิชาต่างๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันถูกแทรกซึมไปในวิชาหลายๆวิชาหลายๆชุดวิชานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์นิดนึงนะคะค่ะกฎหมายที่พวกเราจะต้องทราบเนี่ยนะคะมันหลายฉบับนะคะฉบับแรกนี่ก็คือพรบการสาธารณสุขปี2535นะคะแล้วก็พรบคือพระราชบัญญัตินะคะพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง35นะคะพรบโรคติดต่อ58นะคะพรบความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะ54นะคะพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ60นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์51นะคะพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ45นะคะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ50แล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะฉบับสุดท้ายก็คือพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ62นะคะใน9ฉบับนี้นะรวมพรบวิชาชีพที่เราได้รู้จักกันไปแล้วเนี่ยก็เป็น10ฉบับพอดีนะคะใน10ฉบับเนี้ยจริงๆแล้วก็แทรกซึมอยู่ในชุดวิชาต่างๆมากบ้างน้อยบ้างนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขเนี่ยยังมีมากกว่านี้นะคะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้นำมาแล้วก็เคยให้ความเห็นกับทางสภาการสาธารณสุขเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่ย10ชุดนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นพรบ.ละเมิดประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งอะไรเนี่ยนะคะถ้าเราจะต้องเรียนเนี่ยโอ้โหตายแล้วหัวศีรษะบานเลยนะคะก็จะยากเกินไปนะคะก็คิดว่าใน9ฉบับเนี้ยนะคะรวมวิชาชีพที่เราจะต้องใช้นะเดี๋ยวมันจะแทรกซึมเข้าไปเองในตัวของเรานะก็คือฉบับที่10นะคะสำหรับฉบับแรกเนี่ยนะคะพรบการสาธารณสุข35เนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะไล่ได้ไม่หมดนะคะแต่จะพูดคร่าวๆแล้วกันเพียงแต่ว่าให้น้ำหนักกับพรบการสาธารณสุขเนี่ยมากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นพรบที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ใช้อยู่มากนะโดยที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่คำว่าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งก็มี อบต.เทศบาลใช่ไหมคะกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พัทยานะคะนี่ก็เป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะคะนักศึกษาที่จบไปแล้วก็ไปทำงานเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นนะคะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะตรงนี้แต่เดิมมาเนี่ยเราไม่มีการคือมหาดไทยอันนี้จะขึ้นกับมหาดไทยนะคะก็จะไม่ได้ใช้คือไม่ได้ใช้ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้มองในเรื่องของพรบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมองพรบนี้เป็นสำคัญนะคะพรบนี้อยู่ในผู้ที่ดูแลก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่อาจารย์ยกมาทั้ง10ฉบับเนี่ยเป็นของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดนะคะแล้วก็สถานออฟฟิศก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่างพรบการสาธารณสุขเนี่ยก็มีกรมอนามัยดูแลอยู่นะคะแล้วก็มีเขตสุขภาพต่างๆเนี่ยที่ดูแลอยู่ทั้งหมดเลย12เขตสุขภาพนะคะรวมทั้งกทม.ด้วยนะคะอีกหนึ่งเขตตรงนี้ก็ดูแลในภาพรวมคนก็จะมีนักเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ย2กลุ่มเนี่ยที่อาจจะไปอยู่ตรงก็คือกลุ่มที่ประเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจจะมีใบประกอบหรือไม่มีใบประกอบก็ได้นะคะกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่กระทรวงที่เขาก็จะดูแลนะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขทีนี้ถ้าเป็นนักวิชาการสาธารณสุขในปัจจุบันเนี่ยการมีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยก็จะได้เปรียบเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสอบได้ง่ายขึ้นนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในท้องที่อย่างจังหวัดต่างๆเนี่ยหรือไปประจำอยู่รพสต.เนี่ยเราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้นะในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีติดตัวถึงจะไปสมัครได้นะในสภาวะที่การทำงานตอนนี้การมีการแข่งขันกันสูงถ้าเรามีใบประกอบวิชาชีพนะมีองค์ความรู้แล้วก็ไปสอบได้ใบประกอบวิชาชีพมาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้งานเนี่ยสูงขึ้นนะคะมีการแข่งขันน้อยลงในลักษณะนั้นทีนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะแตกต่างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่นเลยนั่นก็คือนายกอบต.นายกเทศบาลนะคะนายกกทม.นะคะนายกพัทยาอะไรอย่างนี้นะคะคือผู้คนนี้ก็คือเป็นผู้ที่จะมีอำนาจในการที่จะเซ็นอะไรต่างๆหรือการเปรียบเทียบปรับนะคะทีนี้ตามพรบนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่จะเซ็นออกกฎนะคะพรบนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์มาที่หน้านี้นิดนึงนะคะเนี่ยเกี่ยวข้องกับการออกข้อบัญญัตินะคะท้องถิ่นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะซึ่งมีลักษณะที่รัฐบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้จัดเก็บนะคะหรือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็อาจจะให้เอกชนเนี่ยมาขอใบอนุญาตตั้งบริษัทเก็บขยะนะคะแล้วก็มาเก็บขยะโรงพยาบาลขยะติดเชื้อขยะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะกิจการต่างๆนะคะกิจการอันตรายอย่างเช่นกิจการที่เกี่ยวกับอาหารกิจการที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีเป็นร้อยๆพันๆกิจการเลยนะคะเพราะว่ามี13ประเภทนะคะใน13ประเภทเนี่ยก็แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทเนี่ยมีเป็นร้อยๆกิจการนะคะกิจการทำก๋วยเตี๋ยวกิจการทำบะหมี่กิจการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจการอันตรายทั้งหมดนะคะมีเรื่องของกิจการตลาดนะฮะมีเรื่องกิจคำว่าตลาดก็คือสถานที่ที่คนเนี่ยมาซื้อของมาอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตตลาดนะแต่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าก็มีตลาดเถื่อนเยอะนะคะสุขาภิบาลตลาดเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปควบคุมว่ามันผิดสุขลักษณะไหมนะสิ่งปฏิกูลกิจการอันตรายกิจการตลาดสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารขายสินค้าในที่ทางสาธารณะอย่างเช่นหาบเล่แผงลอยพวกนี้อาจจะเกิดเหตุรำคาญขึ้นหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ เจ้าพนักงานสาธารณสุขก็คือออกใบอนุญาตนะฮะออกใบอนุญาตให้สามารถขายได้บางที่นะอย่างเช่นท่านในกรุงเทพอาจารย์ยกตัวอย่างถนนบางสายเนี่ยมันมีคนเดินเยอะมีการที่จะต้องให้บริการนะอาหารแผงลอยนะคนกรุงเทพก็แขวนท้องอยู่กับอาหารถุงเนี่ยก็เป็นการขายในที่ทางสาธารณะแล้วก็เป็นที่ที่สะสมอาหารด้วยนะพวกเข้าไปได้สองเด้งแล้วอาจจะอยู่ในตลาดตลาดก็มีหลายลักษณะตลาดที่ไม่ทางการตลาดนัดอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูแลเรื่องสุขลักษณะนะคะถ้าเป็นตลาดสดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องสุขาภิบาลใช่ไหมคะบางทีขายปลาขายกุ้งขายอะไรนะขายผักพวกนี้บางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่สะอาดขึ้นนะคะหรือสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นนะท่อระบายน้ำอะไรต่างๆหรือร้านค้าที่จะต้องสูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นการควบคุมทางด้านสุขาภิบาลทั้งนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยก็คืออนุญาตให้เปิดกิจการได้นะคะอย่างนนทบุรีเนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมแต่แล้วก็เป็นมีอบต.ใช่ไหมมีเทศบาลใช่ไหมคะนนทบุรีก็เหมือนกรุงเทพเลยก็คือมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงนะดังนั้นเนี่ยว่ามีคอนโดเกิดขึ้นนะมีร้านอาหารเกิดขึ้นมีสถานที่ราชการเยอะแยะไปหมดนะคนก็มากมายก่ายกองนะคนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็สนับสนุนให้มีการจำหน่ายขายอาหารขายสินค้าในที่ทางสาธารณะนะที่บางแห่งอบต.บางแห่งเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยมีผู้ค้าเขาอยากให้จังหวัดเขาเจริญเขาอยากให้พื้นที่เขาเจริญเขาก็จะสนับสนุนให้มีตลาดให้มีการค้าขายขึ้นนะในขณะเดียวกันเขาก็จะดูแลไม่ให้มันเกิดไอ้สิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะเกิดขึ้นนะคะไอ้สิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่ก็จะออกคำสั่งภาษากฎหมายก็คือคำสั่งทางปกครองนะคำสั่งนี้ก็คือให้ไปปรับปรุงนะปรับปรุงถ้าไม่ปรับปรุงนะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะบอกเรื่องถ้าเป็นโรงเรือนเป็นอะไรก็ต้องรื้อนะถ้าเป็นขายของก็ให้หยุดนะอย่างโควิดอย่างเงี้ยนะช่วงโควิดเมื่อสักต้นปีเนี้ยนะคะก็มีเรื่องของการที่ให้มีกิจการค้าขายเป็นปกติแต่ต้องปิดแมสปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะที่ขายที่ทางสาธารณะไม่ปิดแมสเทศกิจก็มาตรวจเลยบอกสั่งให้หยุดขายนะอันนี้ให้หยุดกิจการเลยนะคะเพราะว่าบอกให้ใส่แมสแล้วไม่ใส่จะต้องมีที่กั้นนะมีที่กั้นพลาสติกแผ่นพลาสติกขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อนะเดี๋ยวพูดแล้วน้ำลายกระเด็นกันนะก็ไม่มีก็ไม่ให้ขายสั่งให้เก็บเลยนะอาจารย์เห็นเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจแล้วก็สั่งให้หยุดได้สั่งพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตนะบางกิจการเนี่ยกิจการอันตรายนี่จะมีใบอนุญาตแต่การขายที่ทางสาธารณะเนี่ยอาจจะไม่มีใบอนุญาตนะเป็นการยอมให้ทำเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องควบคุมนะคะเข้ามาดูแลซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะจะไปกลั่นแกล้งชาวบ้านกันแกล้งคนจนไหมก็คือไม่ถูกต้องตามระเบียบนะคะทีนี้ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็คือออกข้อบัญญัติอนุญาตแล้วก็ไม่อนุญาตนะกับใครกับผู้ประกอบการเอกชนนะผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยต้องขออนุญาตอยู่ดีๆเนี่ยเราไปขายของเนี่ยถือเข็นรถไปขายริมถนนเนี่ยอันนี้ไม่ได้เว้นแต่ว่าถนนสายนั้นเนี่ยนะฟุตบาทสายนั้นเนี่ยเขาอนุญาตเพื่อให้ร้านค้าแถวนั้นนะหรือให้คนที่ทำงานแถวนั้นเนี่ยมีอาหารกินไม่งั้นบางทีเนี่ยไม่มีของกินเลยนะ ก็จะลำบากกับประชาชนก็อนุญาต

0: ให้ยอมให้มีแผลหาบแรกผังรอยแต่จะต้องหยุดนะวันจันทร์นะหรือจะต้องทําความสะอาดนะทุกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยกําหนดเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีอํานาจสั่งถ้าฝ่าฝืนก็เปรียบเทียบคดีหรือดําเนินคดีนะคะการดําเนินคดีก็คืออาจจะกล่าวว่ากล่าวแล้วก็ขึ้นสถานีตำรวจนะแล้วก็อาจจะถึงขั้นนะยกกระจงกระจาดถ้าเป็นสมัยก่อนคำว่าหาบเล่แผงลอยก็คำว่าหาบเล่ใช่ไหมก็คือหาบมาเป็นตะกร้าใช่ไหมก็ยึดไปหมดขึ้นโรงพักไปเลยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะกลัวเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพราะว่าสามารถที่จะเปรียบเทียบคดีหรือดำเนินคดีได้นะด้วยอำนาจของคำสั่งที่เกิดขึ้นมานะคะนี่คือขั้นตอนภาพนี้คืออาจารย์ต้องการให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้อำนาจมายังไงนะแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนตรงนี้นะคะทีนี้การเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบเองไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนการใช้อำนาจตามอำเภอใจเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเราได้อำนาจมาอย่างเช่นไปตรวจไนท์คลับผับบาร์นะไปตรวจร่วมกับศุลกากรไปตรวจร่วมกับสรรพสามิตเนี่ยนะคะเราใช้อำนาจผ่านกฎหมายนะมันเหมือนกับถ้าเราไม่มีการได้รับมอบหมายอำนาจเนี่ยมันจะเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีบัตรนะว่ามีบัตรติดที่หน้าอกนะว่าฉันทำงานอยู่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นะแล้วก็จะต้องมีทุกกฎหมายจะเหมือนกันหมดนะคะทุกกฎหมายจะเหมือนกันหมดก็คือว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยนะคะ9ฉบับแรกเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับมอบหมายนะจากผู้มีอำนาจเนี่ยเข้าไปตรวจไม่ว่าจะเป็นระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยเข้าไปตรวจคลินิกนะหรือพรบหลักประกันพรบสุรายาสูบเนี่ยจะเข้าไปตรวจในไนท์คลับผับบาร์นะคะตรวจเหล้าเถื่อนตรวจคนดูเรื่องของการดื่มนะการดื่มสุราเมามายอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะต้องเข้าไปยามที่เป็นเวลาทำการเวลาทำการของกฎหมายนะมันก็จะมีหลายแบบนะฮะถ้าตามภาษากฎหมายก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะแต่เวลาทำการของไนท์คลับผับบาร์เนี่ยมันคือ4ทุ่มถึงตีหนึ่งตีสองใช่ไหมคะตรงนั้นเวลาตำรวจไปจับนะไปจับคนทำผิดในสถานบันเทิงนะเวลาทำการคือเวลา4ทุ่มถึงตีสองนะหรือ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าตอนเนี้ยเวลาถ้ามีเคอร์ฟิวก็บอกว่าถึง3ทุ่มนะคะเวลาทำการของกฎหมายก็คือพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเราจะไม่ใช้ว่า8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเพราะในทางกฎหมายอาญาเนี่ยการที่จะเข้าไปตรวจนะเจ้าหน้าที่มีอำนาจเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไปตอนมืดๆโดยที่ไม่บอกใครอะไรเงี้ยถือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้แก่อำนาจทำไม่ทำตามอำเภอใจไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่จะมีความผิดเพราะฉะนั้นจะต้องไปพระอาทิตย์ขึ้นนั่นหมายถึงว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็คือถือว่าสว่างนะซึ่งถ้าเกิดสมมติพระอาทิตย์ขึ้นอะไรสักประมาณตีสี่ตีห้านะแบบทางประเทศสแกนดิเนเวียกลุ่มนั้นนะคะอันนี้ก็คือกลางวันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามืดเร็วนะ6โมงเย็น5โมงเย็นนะมืดแล้วนะบางประเทศเนี่ยมืดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความสากลของอำนาจเจ้าหน้าที่เนาะที่จะเข้าไปตรวจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อำนาจตรงนี้เนี่ยจะต้องได้รับมาจากคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีนะหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยได้มอบอำนาจให้นะคะทีนี้ในเรื่องของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการจังหวัดคณะกรรมการกทม.เนี่ยนะคะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎ นะกฎท้องถิ่นนะข้อกำหนดท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะท้องถิ่นอย่างเช่นภูเก็ตนะเขามีสิ่งแวดล้อมเป็นทะเลเป็นหาดเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกิจการอันตรายเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกโรงแรมนะเป็นไนท์คลับผับบาร์นะเป็นสถานนวดสถานอะไรพวกนี้เนี่ยถือเป็นกิจการอันตรายแต่เขาจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในขณะที่ระยองเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการที่จะอนุญาตออกไปกิจการอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยคณะกรรมการต่างๆพวกนี้เขาก็จะทำข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมาว่ามีกิจการอะไรบ้างที่ให้อนุญาตนะคะซึ่งแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เรามาดูอีกพรบหนึ่งก็คือพรบรักษาความสะอาดอันนี้จะใกล้เคียงกับพรบการสาธารณสุขก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งดูแลนะคะความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองก็คืออย่างเช่นการไม่ฉีดสีรั้วการไม่ถมน้ำลายอะไรพวกนี้นะคะการที่ไม่ทำให้บ้านเมืองสกปรกเลอะเทอะนะตรงนี้ก็ใกล้เคียงกันนะคะทีนี้พรบโรคติดต่อนะคะพวกเราคงรู้จักกันดีจากกรณีโควิดที่เกิดขึ้นมาจริงๆพรบเนี้ยเก่าแล้วก็มีการยกยวงทิ้งเลยแล้วก็ร่างใหม่นะเป็นพรบโรคติดต่อ58นะคะโดยใช้กฎอนามัยขององค์การอนามัยโลกเนี่ยมาเป็นร่างนะคะแล้วก็ออกอำนาจเจ้าหน้าที่บัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยในการตรวจยังไงนะคะการตรวจคนเข้าเมืองการเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่นะคะ อีกพรบนึงก็คือความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้คนทำงานเนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุนะเป็นพรบที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะจริงๆจะใช้ควบคู่พรบคุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่แล้วก็คือจะอยู่ในสถานประกอบการเอกชนนะคะพรบนี้จะเน้นการทำการดูแลควบคุมสถานประกอบการเอกชนเป็นหลักนะคะเรื่องแสงสีเสียงไฟนะไม่ให้เกิดความอุบัติเหตุขึ้นนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่จะต้องดูแลตรงนี้นะคะโดยได้รับอนุญาตอีกอันอีก2พรบนะควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ใช้ในการควบคุมนะในเรื่องของการป้องกันโรคนะคะแล้วก็การออกเครื่องหมายเขาเรียก health warning เนี่ยคือป้ายคำเตือนอะไรต่างๆนะกับผู้สูบแล้วก็ควบคุมเอกชนเป็นหลักพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ก็เป็นกองทุนนะที่ให้กับกลุ่มบัตรทองหรือกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์หลักประกันอื่นๆนะคะตรงนี้พรบนี้ก็จะให้อำนาจในเรื่องของการจัดสรรกองทุนนะเพื่อการรักษาผู้ป่วยเป็นหลักพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธินะมีสิทธิในเรื่องของสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับการแสดงออกนะอย่างเช่นในรูปของการเป็นสมัชชานะมีสิทธิในเรื่องของการได้รับการคุ้มครองสุขภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดทำธรรมนูญสุขภาพส่วนพรบสุขระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยเป็นพรบที่เกิดใหม่นะแต่พอดีช่วงนี้โควิดก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงมากนะแต่จริงๆแล้วทิศทางแนวโน้มเนี่ยพรบนี้เนี่ยจะเข้ามานะภายใน10ปีข้างหน้านะเพราะว่ามันมีบทเกี่ยวกับเฉพาะการของมันอยู่ว่าภายใน10ปีเนี่ยจะต้องมีหมอเวชปฏิบัติแล้วก็ระบบพวกสถานคลินิกทั้งหลายเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ในถูกควบคุมตามพรบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยนะแล้วเราอยู่รพสตก็ดีหรือว่าเราทำอาชีพอิสระ นะคะอย่างเช่นเปิดคลินิกทางด้านสาธารณสุขนะหรือเปิดสถานพยาบาลสถานบริการผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องมาเข้าไอ้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพรบตัวนี้เป็นหลักนะคะอาจารย์คงพูดได้คร่าวๆเท่านี้รายละเอียดเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยลองเซิร์ชใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตดูนะคะก็จะมีพรบต่างๆที่อาจารย์ให้ไว้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะอ่านทบทวนได้นะคะซึ่งจะให้รายละเอียดได้ดีนะคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์ฉัตรสุมนนะคะช่วยรบกวนฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับนักศึกษาของเราที่กำลังจะไปฝึกงานแล้วก็จบสำเร็จการศึกษาเป็นนักวิชาการสาธารณสุขต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็ในสุดท้ายนี้ก็คือว่าขอให้เราเนี่ยตั้งใจฝึกงานนะครับเพราะว่าการฝึกงานเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่องานของเราต่อไปภายภาคหน้านะคะทีนี้ในเรื่องของการฝึกงานก็ดีหรือการทำงานก็ดีนะคะก็ขอให้เรามีทัศนคติที่ดีนะคะมีวิธีคิดที่ดีแล้วก็เราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะในส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาเราต้องถือว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยได้ทดสอบนะความอดทนนะคะในสิ่งสุดท้ายก็คือว่าขอให้เราเนี่ยซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่ออาจารย์นิเทศที่ให้ความรู้กับเราต่อเพื่อนๆนะคะให้มีมิตรภาพที่ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้งานการทำงานของเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนะคะค่ะ
1: ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขอบคุณท่านวิทยากรศาสตราจารย์ดร.ฉัตรสุมนพฤทธิพินโยนะคะที่กรุณามาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีศึกษาแล้วก็หัวข้อกฎหมายมากมายนะคะในหัวข้อจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ

0: าขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกันทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระแล้วก็ประเด็นที่สำคัญ3หน่วยด้วยกันนะครับคือหน่วยที่10เรื่องเทคโนโลยีพลังงานนะครับหน่วยที่11เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็หน่วยที่12เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับสำหรับหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีพลังงานบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์จินดานุรักษ์ซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราณที่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หน่วยที่11นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับบรรยายสรุปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงรักษ์สกุลวิจิตรสินธุซึ่งอาจารย์มาอยู่ที่นี่กับเราเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: และหน่วยที่12นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมผมชำนาญชาววคีรติพงศ์จะเป็นผู้บรรยายสรุปเองนะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Channel นะครับการบรรยายในวันนี้จะแบ่งออกเป็น2

0: นะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยที่12ครับการครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่4นะครับในช่วงต่อไปนะครับเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่10นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์จินดานุรักษ์ซึ่งอาจารย์พร้อมแล้วขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
1: ครับในหน่วยที่10เนี่ยนะครับเทคโนโลยีพลังงานจะให้ความรู้กับนักศึกษาอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับในเรื่องแรกก็คือพลังงานทดแทนนะครับในส่วนนี้ก็ดูถึงเรื่องพลังงานทดแทนอยากเน้นทางด้านพลังงานสะอาดนะครับในส่วนที่2ก็คือเทคโนโลยีพลังงานนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือการใช้พลังงานในอนาคตนะครับในเรื่องของพลังงานนี้เราใช้พลังงานทั้งโลกเลยนะครับใช้กันอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องใช้ทุกวันและในที่สุดแล้วพลังงานก็จะหมดไปและพลังงานหลักๆที่เราเอามาใช้มากที่สุดก็คือน้ำมันนั่นเองนะครับพลังงานทดแทนเนี่ยก็คือพลังงานที่มาทดแทนพลังงานหลักทดแทนพลังงานหลักเนี่ยพลังงานหลักที่เราใช้ก็คือน้ำมันเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามเชื้อเพลิงใดก็ตามที่มาแทนน้ำมันถือว่าเป็นพลังงานทดแทนทั้งนั้นนะครับกลุ่มของพลังงานทดแทนนี้แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือพลังงานสิ้นเปลืองกับพลังงานหมุนเวียนพลังงานสิ้นเปลืองก็คือพลังงานที่ใช้แล้วในที่สุดก็จะหมดไปนะครับส่วนพลังงานหมุนเวียนใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับในกลุ่มของพลังงานสิ้นเปลืองก็จะมีก๊าซธรรมชาติถ่านหินหินน้ำมันพลังงานนิวเคลียร์นะครับพวกนี้อย่างก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็เป็นพลังงานที่คนบนโลกเราเอามาใช้เยอะมากนะครับพลังงานหลักๆที่เอามาใช้เยอะมากเนี่ยใน3อันดับแรกนะครับก็คือน้ำมันมากที่สุดเป็นอันดับ1นะครับเราใช้ถึง 40% ถัดมาก็คือถ่านหินใช้ 30% แล้วก็อันนี้คืออันดับ3นะครับก๊าซธรรมชาติเราใช้อยู่20%นะครับก๊าซธรรมชาตินี้ก็อยู่ที่อ่าวไทยเราเยอะถ้าสูบมาใช้มากๆในที่สุดแล้วก็จะหมดไปซึ่งมีอายุอยู่ได้อีกไม่นานเท่าไหร่นะครับส่วนที่2ก็คือถ่านหินนะครับถ่านหินนี่ใช้มากเป็นดับ2และที่น่าสนใจก็คือเชื้อเพลิงที่มีอยู่บนโลกเราเนี่ยมากที่สุดในโลกก็คือถ่านหินเนี่ยนะครับถ่านหินนี่มีอยู่ถึง2ใน3ของเชื้อของแหล่งพลังงานทั้งหมดที่อยู่บนโลกเราที่เราเอามาใช้และเราเอามาใช้ไม่เยอะนะครับแต่มีอยู่เยอะมากนะครับถึง2ใน3แล้วก็ถ่านหินที่มีมากที่สุดก็คือถ่านหินลิกไนท์นั่นเองเราก็ใช้ที่ลำปางเยอะมากนะครับแต่ถ้ามาใช้มากๆในที่สุดก็จะหมดไปเหมือนกันนะครับถ่านหินเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าในยุคก่อนหน้านี้เราเอาถ่านหินมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีมลภาวะในยุคหลังก็ถึงพยายามทำเป็นถ่านหินแบบสะอาดนะครับถ่านหินสะอาดก็จะมีการกำจัดพวกเฟอร์กำจัดฝุ่นละอองกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกนะครับไม่ให้มีก๊าซที่เป็นมลภาวะออกมาสู่อากาศเขาก็ต้องสร้างปล่องที่สำหรับการเผาไหม้อันใหม่เข้ามานะครับมาดูแลเรื่องนี้ก็จะได้ถ่านหินที่สะอาดมากขึ้นถัดไปก็คือน้ำมันหินน้ำมันนะครับหินน้ำมันก็เป็นพลังงานทดแทนอีกอันหนึ่งนะครับก็มาจากซากดึกดำบรรพ์นะครับจากฟอสซิลนั่นเหมือนกันทั้ง3อันที่กล่าวถึงนะครับเป็นพลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติถ่านหินและหินน้ำมันเนี่ยมาจากฟอสซิลนะครับแหล่งฟอสซิลที่ทับถมกันมานานนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นพลังงานทดแทนชนิดสิ้นเปลืองก็คือพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเราก็ใช้ธาตุที่เป็นสารกัมมันตรังสีแล้วก็สามารถทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้เอามาใช้ประโยชน์นะครับก็มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเอามาใช้พลังงานนั้นได้นี่เป็นกลุ่มของพลังงานสิ้นเปลืองอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนเนี่ยคือใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับที่น่าสนใจมากก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับว่าแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมาบนโลกเรา1ตารางเมตรเนี่ยในช่วงเวลาแค่1ชั่วโมงนะให้พลังงานถึง 4.7 กิโลวัตต์นะครับนี่1ตารางเมตรงั้นเขาบอกว่าใน1วันเนี่ยใน1วันเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมาบนโลกเนี่ยให้พลังงานถึง 1,000 ล้านล้านกิโลวัตต์แสดงว่าเยอะมากเลยเขาบอกแค่1วันแค่นั้นน่ะถ้าเก็บพลังงานอันนี้ไว้นะครับ 1ชั่ว

0: โมงนะครับของทั้งโลกเรานะครับ1ชั่วโมงทั้งโลกเราสามารถใช้พลังงานนี้ได้ทั้งปีเลยแต่เราก็ไม่สามารถเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์มาได้หมดนะครับแล้วก็ใช้พลังงานนิดหน่อยนะครับเอามาตากเสื้อผ้ามาตากปลาแห้งมาตากผลไม้อะไรพวกนี้ก็ใช้พลังงานก็ยังถือว่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นี่ก็มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงอาทิตย์มาใช้ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะครับอีกอันนึงถัดมาก็คือพลังงานหมุนเวียนประเภทจากพลังงานน้ำนะครับน้ำนี่ก็จะมีวัฏจักรของน้ำนะครับน้ำจากแม่น้ำลำคลองในทะเลระเหยกลายเป็นไอกลายเป็นเมฆนะครับแล้วเป็นฝนตกลงมาแล้วก็เป็นวัฏจักรอย่างนี้แล้วก็มีน้ำอยู่ตลอดแล้วก็ใช้ได้ไม่หมดนะครับแล้วก็มีพลังงานลมนะครับพลังงานลมนี่ก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศนะครับมีอุณหภูมิแตกต่างกันบนผิวโลกก็ทำให้ลมพัดนะครับลมพัดก็จะเอาพลังงานลมที่พัดผ่านนั้นนะมาใช้ประโยชน์อีกอันหนึ่งคือพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานความร้อนใต้พิภพนี้ก็เป็นพลังงานความร้อนที่ อยู่ในใต้โลกของเราใต้โลกของเรานี้มีความร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มนุษย์เราก็เอาพลังงานความร้อนนี้มาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็บริเวณที่มีภูเขาไฟระเบิดนั่นก็คือมีความร้อนอยู่ใต้ผิวโลกของเราเนี่ยพยายามปะทุออกมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ใต้น้ำก็ทำให้เกิดการที่เกิดพื้นดินพื้นในท้องสมุทรเนี่ยเลื่อนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่แล้วก็อาจจะเกิดทำให้เกิดแผ่นดินไหวอะไรสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์บนผิวโลกทั้งหลายก็มาจากความร้อนใต้พิภพนั่นเองนะครับแล้วเอาความร้อนนี่มาใช้ประโยชน์เราก็จะเอามาใช้ทำอะไรได้หลายอย่างนั่นก็เป็นพลังงาน2กลุ่มก็คือพลังงานชนิดที่สิ้นเปลืองกับพลังงานหมุนเวียนนะครับคราวนี้ทั้ง2กลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะของพลังงานที่ไม่สะอาดกับพลังงานสะอาดสิ่งที่เราต้องการจะเน้นก็คือจะได้พลังงานสะอาดเพราะว่าพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยถ้าเกิดปล่อยมลภาวะก็จะเป็นอันตรายต่อลูกหลานของเราในอนาคตนะครับพลังงานสะอาดอันแรกก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์อาจจะใช้สะท้อนแสงมารวมกันจากกระจกระนาบนะครับอันที่2นี่เป็นแบบจานพาราโบลาอันที่3ก็เป็นแบบท่อนะครับเราลองดูว่าอย่างรูปของพลังงานจากแสงอาทิตย์อันแรกเนี่ยใช้กระจกเอามาสะท้อนแสงอาทิตย์ก็จะสะท้อนมายังหอต้มน้ำนะครับในหอต้มน้ำอยู่ตรงกลางนี่เรียงกระจกเนี่ยเหมือนกับสนามฟุตบอลโค้งโดยรอบเลยแล้วมันก็สะท้อนเข้ามาตรงที่บริเวณที่เป็นหอนี้ก็จะต้มทำให้น้ำเดือดนะครับก็เอาน้ำที่ร้อนนั่นแหละไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับอันถัดมานี่ก็คือจานพาราโบลาทำเป็นทรงกระทะเนี่ยนะครับก็รับแสงอาทิตย์ก็จะสะท้อนมารวมกันอยู่ที่ณตำแหน่งที่เป็นจุดโฟกัสของจานพาราโบลานั้นก็มาทำเป็นกระทะพลังงานแสงอาทิตย์นะต้มมาต้นต้มมาทอดอะไรทำอาหารได้นะครับอันนี้ทำเป็นท่อพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะให้ความร้อนนี่สะท้อนมายังท่อตรงกลางนี้ท่อดำๆนี่ก็จะได้รับความร้อนก็จะเป็นตัวที่ส่งผ่านความร้อนได้นะครับถัดมาของพลังงานจากแสงอาทิตย์อีกอันหนึ่งก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์นะครับเซลล์แสงอาทิตย์ในภาพข้างบนนะครับเซลล์แสงอาทิตย์นี่ทำงานอย่างไรนะครับเซลล์แสงอาทิตย์นี่ก็คือใช้สารกึ่งตัวนำ2ชนิดสารกึ่งตัวนำแบบ N กับสารกึ่งตัวนำแบบ P มาประกบกันนะครับจะเกิดรอยต่อ PN ทางภาพทางด้านซ้ายก็คือตัดให้เห็นรอยต่อนะครับด้านบนก็คือสารกึ่งตัวนำแบบ N ข้างล่างเป็นสารกึ่งตัวนำแบบ P สารกึ่งตัวนำแบบ N เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนอยู่เยอะสารกึ่งตัวนำแบบ P ก็จะมีโฮหรือประจุบวกอยู่เยอะเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่องมายังรอยต่อก็จะทำให้เกิดตรงบริเวณด้านบนที่เป็นสารกึ่งตัวนำแบบ N เนี่ยมีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่เยอะมากขึ้นข้างล่างก็จะเป็นประจุบวกที่เป็นโฮหรือหลุมตัวที่ขาดอิเล็กตรอนเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับมีประจุบวกมากขึ้นถ้าเอาสายไฟมาเชื่อมต่อระหว่างแผ่นบนกับแผ่นล่างก็จะอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่แบบครบวงจรไ นะครับลองมาดูทางด้านขวามือเนี่ยนะครับถ้าเอาลวดตัวนำมาต่อก็อิเล็กตรอนก็จะไหลเคลื่อนที่จากแผ่นบนมายังแผ่นล่างแบบครบวงจรและถ้าเราเอาหลอดไฟมาใส่ในวงจรนี้หลอดไฟก็จะติดสว่างเพราะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ครบวงจรอันนี้ก็เอาโซลาร์เซลล์มาใช้ประโยชน์นะครับใช้หลักการของสารกึ่งตัวนำอันนี้ถ้าเกิดเอามาใช้นอกโลกเลยเนี่ยมาใช้กับดาวเทียมเนี่ยสะดวกมากเลยเพราะว่านอกโลกนี่ดาวเทียมติดแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปดาวเทียมนี่ได้รับแสงอาทิตย์ตลอดเวลานะครับไม่เหมือนคนบนโลกนะครับคนบนโลกยังมีกลางวันกลางคืนนะครับอยู่ด้านหนึ่งรับแสงอีกด้านหนึ่งไม่ได้รับแสงแต่ดาวเทียมนี่จะรับแสงตลอดเวลาเพราะอยู่ในอวกาศนะครับอันนี้ก็จะใช้แรงเป็นแหล่งพลังงานได้อย่างดีแหล่งเทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็สร้างเป็นหอคอยสูงๆนะครับแล้วก็ที่ฐานด้านล่างเนี่ยฐานด้านล่างนี่จะมีแผ่นขาวๆใสๆติดปิดอยู่ตรงด้านล่างจะเป็นพลาสติกใสหรือเป็นกระจกใสตรงนี้นะครับจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อทำให้เกิดหลักการของกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะครับสภาวะเรือนกระจกสภาวะเรือนกระจกก็คือเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้าไปในเรือนกระจกนะครับแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นความถี่แสงเนี่ยเมื่อผ่านกระจกเข้าไปแล้วมันจะถูกปรับคลื่นให้มีความถี่ลดลงจากคลื่นแสงก็กลายเป็นคลื่นอินฟราเรดก็เป็นคลื่นความร้อนพอเป็นคลื่นความร้อนแล้วมันจะไม่สามารถออกจากกระจกได้มันก็เลยถูกขังอยู่ข้างในทำให้บริเวณข้างใต้เนี่ยร้อนนะครับร้อนมากขึ้นว่าจะหาทางลมร้อนตรงนี้ไปอยู่ไหนก็คือไปออกทางปล่องสูงๆนี้นะครับทางปล่องสูงๆนี้แล้วหลักการก็เป็นอยู่แค่นี้นะครับก็คือทำข้างล่างให้ร้อนทำให้อากาศร้อนอากาศร้อนก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปยังปล่องสูงๆนั้นนะครับคราวนี้ปล่องที่จะสร้างเนี่ยมันต้องทำให้สูงมากๆนะครับสูงขนาดไหนสูงถึง 1,000 เมตรสิ่งประดิษฐ์ของโลกเราเนี่ยที่สูงมากๆ 1,000 เมตรเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีนะครับยังเป็นแค่โมเดลความคิดนะครับแต่ถ้าเทียบว่า 1,000 เมตรเนี่ยถ้าเทียบกับว่าสูงกับสิ่งที่เราสร้างมาแล้วมันมีอะไรบ้างอย่างพีระมิดนี่สูงอยู่130เมตรหรือหอไอเฟลของฝรั่งเศสนี่อยู่ที่320เมตรหรือตึก Empire State สูงถึง380เมตรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าหอคอยพลังงานแสงที่ต้องสูงเป็น3เท่าของตึกพวกนี้นะครับต้องสูงขนาดนี้ที่จะทำให้อากาศโฟลว์เคลื่อนที่ได้อย่างดีอันนี้เป็นภาพแอนิเมชันทางด้านซ้ายนะครับแอนิเมชันที่จะเห็นว่าตรงด้านล่างของด้านตรงกลางนี่คือปล่องนะครับตรงด้านล่างนี่ก็จะมีแผ่นใสๆหรือกระจกทั้งสองเป็นรัศมีโดยรอบนะครับแสงสามารถส่องผ่านเข้ามาได้พอส่งผ่านเข้ามามันก็จะทำให้อากาศอยู่ข้างใต้นั้นร้อนอากาศเดิมไม่ร้อนก็คือเป็นสีน้ำเงินสีออกฟ้าๆน้ำเงินอยู่สองด้านนะครับพอเข้ามาบริเวณที่เป็นกระจกใสๆเนี่ยก็จะร้อนกระจกใสหรือพลาสติกใสๆเนี่ยก็จะร้อนเป็นสีแดงมันก็จะหาทางปล่อยออกไปมันก็เคลื่อนที่มายังปล่องสูงๆนี่นะครับอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงอากาศเย็นด้านข้างก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาก็จะเกิดการโฟลว์ของอากาศเนี่ยตลอดเวลาการโฟลว์จากอากาศนี่ก็จะมาเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับในการไหลของอากาศตลอดเวลาก็เอามาติดเทอร์ไบน์นะครับติดกังหันเข้าไปตรงนี้กังหันนี่ก็จะหมุนตลอดเวลาเพราะมีอากาศผ่านนะครับก็เอาไปใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าหรือจะเป็นรูปทางด้านขวามือรูปทางด้านขวามือนี่ตรงกลางก็คือป่องนะครับแล้วก็อากาศที่ยังเย็นๆอยู่ก็คือสีฟ้าๆนะครับสีฟ้าๆสองด้านนะแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาบริเวณที่มีกระจกหรือพลาสติกใสปิดกั้นเอาไว้ตรงบริเวณนี้ก็จะทำให้อากาศร้อนเป็นสีออกส้มๆแดงๆแล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านไปยังป่องด้านบนนะครับตรงกลางแล้วก็เราก็เอาเทอร์ไบมากันเอาไว้ให้อากาศไหลผ่านการที่เทอร์ไบมากันก็กันได้หลายตัวนะครับก็ไปผลิตกระแสไฟฟ้าคราวนี้ที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าเกิดตอนกลางคืนน่ะทำยังไง อันนี้เป็นภาพขยายเมื่อกี้เนี่ยนะครับอากาศเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างนี้อันนี้เป็นภาพขยายตัดส่วนที่อยู่ใต้พลาสติกนะครับพลาสติกใสๆนั่นนะส่วนสิ่งที่เป็นดำๆที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะใช้วัสดุที่ดูดกลืนความร้อนเก็บสะสมเอาไว้นะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับเขาตัดออกช่วงเวลากลางวันกับเวลากลางคืนในภาพบนเนี่ยที่เวลากลางวันแสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านพลาสติกใสเนี่ยลงมาก็จะถูกกักความร้อนเอาไว้สะท้อนกลับไปกลับมาเป็นความร้อนแล้วก็จะอากาศไหลโฟลมาตรงกลางนะครับแล้วก็จะทำให้วัสดุที่เป็นสีดำๆที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะดูดความร้อนเก็บเอาไว้ในตัวเองนะครับพอมากลางคืนไนท์ตอนคืนเนี่ยครับรูปร่างนะครับไอตัววัสดุที่อยู่ที่พื้นดำๆเนี่ยมันก็จะคายความร้อนออกมาคายความร้อนมาก็จะทำให้อากาศบริเวณนี้ร้อนเหมือนเดิมนะครับอากาศก็จะโฟลว์ไหลไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนอากาศก็จะไหลได้อย่างดีตลอดนะครับก็จะทำให้การทำงานของหอคอยแสงอาทิตย์นี่ทำงานได้ตลอดนะครับถัดไปพลังงานน้ำนะครับพลังงานน้ำนี่รูปด้านบนขวามือก็จะเป็นเรื่องเขื่อนนะครับเขื่อนนี้ก็ใช้หลักการทางด้านซ้ายมือบนนี้ก็คือด้านหน้าเขื่อนทางด้านขวามือก็เป็นด้านหลังเขื่อนด้านหน้าเขื่อนก็จะมีน้ำสูงนะครับน้ำด้านสูงกับน้ำด้านต่ำนั้นก็จะเคลื่อนที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็จะเปลี่ยนจากพลังงานศักย์นะครับใช้หลักการของพลังงานศักย์ไหลผ่านมานะครับมายังอีกด้านหนึ่งก็มาหมุนเทอร์ไบน์ให้เป็นพลังงานจลก็หมุนเทอร์ไบน์ก็ไปปั่นกระแสไฟฟ้าก็ไม่ปล่อยให้ไหลผ่านทิ้งไปจากที่สูงมาอยู่ที่ต่ำนะครับการไหลแรงๆนี่ก็มาหมุนเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์ก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างดีนะครับนั่นก็คือจากเขื่อนจะเห็นว่าด้านหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อนนี่จะความสูงของน้ำเนี่ยต่างกันเยอะเพราะน้ำจะไหลแรงมากแต่ไงก็ตามเขาก็นึกถึงว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็เป็นประโยชน์นะครับมีอยู่ทุกวันน้ำขึ้นน้ำลงเกิดขึ้นทุกวันวันละ2 ครั้ง 2 ครั้งและถ้าวันเพ็ญเดือน12นะครับน้ำก็จะขึ้นสูงมากเลยนะครับน้ำขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงมากอันนี้ก็เอาการขึ้นของน้ำขึ้นน้ำลงเอามาใช้ประโยชน์ก็กั้นเป็นเขื่อนเอาไว้นี่ของฝรั่งเศสก็ทำก่อนนะครับเอามาใช้ประโยชน์จากน้ำขึ้นน้ำลงของเกาหลีก็เอามาใช้เกาหลีทำผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยนะครับใช้ประโยชน์อย่างมากกับการใช้จากน้ำขึ้นน้ำลงแม้ว่าระดับความสูงความต่ำของน้ำขึ้นน้ำลงจะไม่มากเท่าเขื่อนก็ตามแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกวันตลอดอีกอันนึงก็คือว่าวใต้ทะเลนะครับว่าวใต้ทะเลนี้ก็จะเป็นการใช้พลังงานจากทะเลนะครับทะเลมีคลื่นทะเลเนี่ยพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาคลื่นจากทะเลนี่ก็จะทำให้ว่าวใต้ทะเลเนี่ยเคลื่อนที่แล้วเราก็เอากังหันมาติดที่ว่าวใต้ทะเลเนี่ยแล้วก็ติดเป็นแผงเลยนะครับแล้วก็เอากังหันเนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้าทำเป็นฟาร์มนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาบนบกมาใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำก็มาดูพลังงานลมพลังงานลมก็คืออากาศที่พัดผ่านนะครับเอามาทำหมุนกังหันกังหันมีทั้งกังหันในแกนแนวดิ่งกังหันในแกนแนวนอนนะครับแนวดิ่งก็คือแกนตั้งฉากกับพื้นโลกแกนแนวนอนก็คือขนานกับพื้นโลกนะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาจนปัจจุบันนี้กังหันลมนี้มีขนาดใหญ่มากนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างดีนะครับนี่เราในเรื่องของลมเนี่ยเรารู้ว่ายิ่งสูงลมยิ่งแรงนะครับเขาเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เอากังหันไปไว้ที่สูงๆเลยไปไว้ที่สูงๆทำไงก็ไปติดกับบอลลูนนะครับบอลลูนก็จะอยู่ที่สูงๆก็จะหมุนเร็วนะครับแล้วก็เอาการหมุนของกังหันที่บนบอลลูนเนี่ยเอามาปั่นกระแสไฟฟ้าบนพื้นโลกไปใช้เป็นประโยชน์หรือทำเป็นว่าวให้ลอยอยู่ในอากาศอย่างนั้นนะครับอาจจะทำหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็ให้ได้รับลมสูงๆนั้นแล้วมาผลิตกระแสไฟฟ้าลงมาใช้บนพื้นโลกถัดไปเป็นเซลล์เชื้อเพลิงนะครับเซลล์เชื้อเพลิงหรือฟิวเซลนะครับมาจากแนวคิดของโกลฟนะครับโกลฟนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าแบบกาลวานิกนะครับก็ สนใจว่ามีการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าก็คือเมื่อเอาน้ำที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยเมื่อเอากระแสไฟฟ้าใส่เข้าไปแล้วก็ต่อกับขั้วไฟฟ้าเนี่ยมันจะแยกน้ำนะออกได้เป็นไฮโดรเจนขั้วหนึ่งออกซิเจนขั้วหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีแนวคิดว่าถ้าเกิดเอาน้ำไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วมันจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มันก็จะได้เป็นเซลล์ไฟฟ้าแบบใหม่จากสมัยก่อนนะเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าได้จากเซลล์การ์บอนิกนะครับแต่โกลบนี่มาคิดอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วได้กระแสไฟฟ้าเหมือนกันดังนั้นโกลบก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่คิดเรื่องเซลล์เชื้อเพลิงเป็นคนแรกของโลกนะครับแต่แนวคิดสมัยโกลบนะครับถึงแม้ว่าจะต่อเซลล์เชื้อเพลิงหลายอันก็ตามแต่ก็ได้กระแสไฟฟ้าไม่เยอะนะครับไม่สามารถจะมาจุดหลอดไฟให้ไฟติดสว่างได้หรือมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มันก็สู้เซลล์การ์บอนิกที่ให้พลังงานเยอะมากกว่าในที่สุดในยุคของโกลบนี้ก็หยุดไปเซลล์เชื้อเพลิงก็หายไปหลายปีนะครับปรากฏว่ามาตอนหลังเนี่ยมีแนวคิดมาจากเขาทำเรือดำน้ำเรือดำน้ำก็เลยคิดว่าจะต้องหาแหล่งเชื้อเพลิงอะไรไปอยู่ในเรือดำน้ำที่คือเซลล์เชื้อเพลิงหยุดไปเพราะยุคหลังเนี่ยมันมาจากเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟนี่มันใช้การหมุนแล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นทุกแห่งที่จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในยุคนั้นก็ใช้เครื่องปั่นไฟหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นของเครื่องปั่นไฟก็คือมันจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นพอเขาทำเรือดำน้ำแล้วก็จะเอาเครื่องปั่นไฟเนี่ยเจเนเรเตอร์ไปใช้กับเรือดำน้ำมันจะทำให้เกิดก๊าซเสียที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอยู่ในเรือดำน้ำก็จะทำให้คนที่อยู่ในเรือดำน้ำอยู่ไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าจะต้องทำแหล่งพลังงานอะไรที่มันไม่ปล่อยก๊าซเสียออกมาเขาก็เลยนึกมาถึงเซลล์เชื้อเพลิงกลับมาคิดใหม่นะครับตอนนี้ก็ลงทุนเพราะเกี่ยวกับทางด้านความมั่นคงทางด้านทหารเนี่ยลงทุนเต็มที่ก็สามารถผลิตเซลล์เชื้อเพลิงแล้วมาใช้กับเรือดำน้ำได้เพราะว่าเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ผลิตและถือว่าเป็นของเสียของเซลล์เชื้อเพลิงก็กลายเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็หลังจากเอาไปใช้กับเรือดำน้ำก็มาใช้กับยานอวกาศนะครับยานอวกาศที่ออกไปสู่นอกโลกเขาก็ไม่ต้องการให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเสียอยู่ในยานอวกาศก็เอาเซลล์เชื้อเพลิงมาใช้แล้วก็ทำให้น้ำสะอาดเอามาดื่มกินได้ด้วยแล้วก็แนวคิดนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีแหล่งพลังงานแบบนี้ก็จะทำให้โลกเราสะอาดนะก็เริ่มเอามาใช้กับสิ่งอื่นๆมากขึ้นนะครับกับรถยนต์ตอนนี้รถยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงมีแล้วนะครับแล้วก็มาใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้ามาดูหลักการของเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับอันนี้ก็ทางจะมีขั้วเซลล์เชื้อเพลิงนี้ใช้เชื้อเพลิงที่ใช้ก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนทางด้านซ้ายนี่ก็คือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนใส่เข้าไปทางด้านขวาก็คือออกซิเจนใส่เข้าไปเป็นเชื้อเพลิง2อันใส่เข้าไปไฮโดรเจนที่ใส่เข้าไปเนี่ยเดิมทีก็เป็นไฮโดรเจนเสร็จแล้วก็ผ่านเยื่อตรงกลางนะครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้เป็นเซลล์เชื้อเพลิงได้ต้องมีเยื่อตรงกลางที่กันไม่ให้ไฮโดรเจนเนี่ยเข้าตัวกับออกซิเจนได้โดยตรงนะครับถ้ารวมโดยตรงก็จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้ามันตัวที่เมมเบรนที่กั้นเอาไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะกันไม่ให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้มันจะให้เฉพาะไฮโดรเจนที่เป็นประจุบวกเป็นไฮโดรเจนไอออนเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้อิเล็กตรอนก็เลยเคลื่อนที่มาผ่านทางเส้นลวดด้านบนนะครับแล้วไปรวมตัวกันอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปรวมตัวกันกับทางด้านขวามืออีออนทางขวามือก็จะครบวงจรนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนก็มารวมตัวกับออกซิเจนก็กลายเป็นน้ำออกมาทางถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลผลิตของอันนี้ก็คือน้ำนะครับนอกจากกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับบางทีก็ถือว่าเป็นของเสียจากปฏิกิริยานี้นะครับความจริงจุดมุ่งหมายก็คือต้องการที่จะให้ได้กระแสไฟฟ้าออกมากระแสไฟฟ้าก็ได้ตามกระบวนการนี้นะครับขั้วที่จะเป็นของฟิวเซลนะครับขั้วทางด้านซ้ายมือก็เป็นขั้วอโนดขั้วทางด้านขวามือคือขั้วคาโทดนะครับขั้วอโนดนี่ก็คือขั้วที่ให้ไฮโดรเจนเข้าไปนะครับถัดไปก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์นี้มีปฏิกิริยานิวเคลียร์อยู่2แบบนะครับ ปฏิกิริยานิวเคลียร์มีแบบปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่น F-I-S-S-I-O-N นะครับฟิชชั่นเนี่ยนะครับกับปฏิกิริยาแบบฟิวชั่นนะครับแบบฟิชชั่นนี่คือปฏิกิริยาแบบแตกตัวก็คืออะตอมของธาตุขนาดใหญ่ถูกยิงด้วยนิวตรอนจะแตกตัวออกมานะครับแตกตัวออกมาเป็นอะตอมเล็กนะครับโดนนิวตรอนยิงตั้งยูเรเนียม235โดยโดนยิงปั๊บก็จะแตกเป็นอะตอมเล็กแล้วก็มีนิวตรอนแตกออกมานิวตรอนเข้าไปยิงอะตอมของยูเรเนียม235ที่เหลืออีกมันก็จะแตกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดนิวตรอนอย่างเงี้ยเกิดปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันนะครับก็ให้พลังงานมหาศาลอันนี้เป็นปฏิกิริยาแบบฟิชชั่นนะครับอันนี้ลองดูภาพแอนิเมชันนะครับก็จะมีนิวตรอนมายิงใส่ยูเรเนียม235จะทำให้ยูเรเนียมแตกตัวออกมาเป็นอะตอมเล็กนะครับอันนี้เป็นแบบฟิชชั่นนะครับเอามาใช้ประโยชน์ก็คือเอามาใช้ทำระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นประโยชน์นะใช้แบบไม่ถูกนะครับเอามาทิ้งที่ฮิโรชิม่ากับนางาซากินะครับฮิโรชิม่านี่ใช้ระเบิดที่ใช้แร่ยูเรเนียมแค่น้ำหนัก60กว่ากิโลกรัมแค่นั้นนะครับ60กว่ากิโลกรัมก็ประมาณเท่าตัวของคนเนี่ยนะครับน้ำหนักขนาดนั้นอะทิ้งไปที่เมืองฮิโรชิม่านี่พังทั้งเมืองนะครับในพลังงานใช้ทำลายมหาศาลมากเลยนะครับอันนี้ก็แนวคิดนี้ก็ถือว่าไม่ดีแต่ในที่สุดก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็คือใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่จริงๆแล้วนิวเคลียร์ที่เอามาใช้กับระเบิดนิวเคลียร์กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ใช้สารยูเรเนียมคนละชนิดกันนะครับอันนี้จะเป็นประเภทที่มีความเข้มข้นสูงมากนะครับแต่ที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีความเข้มข้นประมาณ 0.5 ถึง 7% โดยทั่วไปใช้ประมาณสัก 2% แค่นั้นนะครับเอามาใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับพลังงานนิวเคลียร์อีกชนิดหนึ่งจากตอนแรกที่บอกมี2แบบแบบหนึ่งเป็นฟิชชั่นอันนี้เป็นฟิวนะครับฟิวชั่นนะครับ FUSION ฟิวชั่นฟิวแปลว่าหลอมรวมอันนี้มาจากอะตอมขนาดเล็กนะครับไฮโดรเจน4ตัวรวมกันกลายเป็นฮีเลียม1ตัวนะครับเล็กรวมกันกลายเป็นฮีเลียมนะครับกลายเป็นฮีเลียมเป็นอะตอมขนาดใหญ่จากดิวเทอเรียม2อันขนาดเล็กรวมตัวกันก็กลายเป็นฮีเลียมนะครับแล้วก็มีพลังงานปลดปล่อยออกมาหรือดิวเทอเรียมกับทิเทียมเนี่ยครับรวมตัวกันแล้วก็รวมตัวกันก็จะเป็นอะตอมขนาดใหญ่และมีพลังงานออกมา 3.5 เมกะโวลต์นะครับลักษณะของปฏิกิริยานี้เกิดอยู่ที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาอย่างนี้ต้องใช้ เกิดความร้อนสูงมากความร้อนในสถานะที่พื้นผิวดวงอาทิตย์ก็คือความร้อนที่เป็นสถานะพลาสมานี้แนวคิดนี้ก็จะเอามาใช้ประโยชน์บนโลกเราคนที่คิดก็คือ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียเขาสร้างเป็นโทคาแมกนะครับโทคาแมกก็ทำเป็นรูปโดนัทรูปโดนัทนี่ที่จะมากักพลังงานเอาไว้นะครับอันนี้ที่ทำให้สามารถกักพลาสมาได้พลาสมาจะไม่ไหลออกไปบริเวณอื่นถ้าพลาสมาที่ร้อนขนาดสถานะพลาสมานั้นไปโดนพื้นผิวใดๆก็ตามจะหลอมหมดทุกอย่างนะครับจะทำเป็นห้องกักเก็บยังไงก็ถูกหลอมหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือทำเป็นสนามแม่เหล็กมากักเอาไว้สนามแม่เหล็กที่กักไว้ก็ทำเป็นรูปโดนัทเนี่ยนะครับขังพลาสมาเอาไว้นี่ก็จะทำให้มาสร้างเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นแบบฟิวชั่นได้นะครับทำให้ขังพลาสมาเอาไว้อันนี้ก็เป็นโทคาแม็กที่เป็นอันนี้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วถ้าเทียบขนาดใหญ่ที่ทำเอาไว้เนี่ยเมื่อเทียบกับคนจะอยู่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเทียบกับโทคาแม็กขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแนวโน้มของการใช้พลังงานในอนาคตนะครับอันที่หนึ่งก็คือการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนนี่มี2 อย่างนะครับก็คืออันที่หนึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าถ้าทำลายสิ่งแวดล้อมลูกหลานเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับโลกในอนาคตที่สกปรกแล้วก็โลกร้อนโลกที่ไม่น่าอยู่อะไรเงี้ยลูกหลานเราก็อยู่ไม่ได้อีกอันนึงก็คือไม่ใช้พลังงานจนหมดไปนะครับก็ต้องเหลือ พลังงานไว้กับลูกหลานเราด้วยใช้พลังงานแบบยั่งยืนอันที่สองคือการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานนะครับก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างนะครับก็หลอดไฟในยุคนี้มีหลอดไฟที่ใช้พลังงานนิดเดียวแต่ให้สว่างความสว่างเยอะมากเลยพวกหลอดเลดนะครับ LED ทั้งหลายนะครับมีซูเปอร์ไบต์นี่สว่างมากใช้ไฟนิดเดียวหรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพสูงนะครับใช้กระแสไฟนิดเดียวก็หมุนได้พลังงานเยอะนะครับหรือการใช้แหล่งพลังงานตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปนะครับไม่ใช้พลังงานแหล่งเดียวอย่างเช่นรถไฟนะไม่ใช่รถลูกผสมนะครับรถยานยนต์ลูกผสมก็ใช้ไฟฟ้านะครับแหล่งพลังงานจากไฟฟ้าหรือใช้แหล่งพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ปล่อยก๊าซเสียอะไรต่ออะไรออกมาในท้องถนนอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ลูกผสมทั้ง2อย่างตัวอย่างคำถามนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดนะครับหมุนเวียนทั้งหมดคือแต่ละข้อนี้มีพลังงานอยู่2ชนิดนะครับก๊าซธรรมชาตินี่เป็นแบบสิ้นเปลืองนะครับก๊าซธรรมชาติสิ้นเปลืองมีในที่นี้ก็ที่มีข้อที่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้ง2อันก็คือพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอย่างใต้พิภพนี่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองน้ำมันแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์นี่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองทั้งคู่นะครับข้อ2นะครับถ้าต้องการใช้พลังงานสะอาดนะครับต้องเลือกใช้พลังงานในข้อใดหินน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติพลังงานน้ำหรือพลังงานจากฟอสซิลพลังงานจากตัวนี้ก็เป็นพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพลังงานสะอาดก็คือพลังงานน้ำนะครับข้อ3ก๊าซชนิดใดที่เซลล์เชื้อเพลิงใช้เป็นเชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงใช้เป็นเชื้อเพลิงข้อกอไนโตรเจนข้อขอฮีเลียมข้อคอโอโซนข้องงูไฮโดรเจนข้อคอควายคาร์บอนไดออกไซด์เซลล์เชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงก็ใช้2อย่างนะครับเชื้อเพลิงที่ใช้ก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับใช้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนในที่นี้ก็มีข้องอเนี่ยมีไฮโดรเจนนะครับแต่ออกซิเจนก็ไม่มีอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวถูกอีกข้อหนึ่งได้นะครับคือออกซิเจนข้อ4เครื่องโทกาแม็กทำให้เกิดสนามแม่เหล็กกำลังสูงนำมาใช้กับพลังงานนิวเคลียร์แบบใดนะครับปฏิกิริยาผลิตไอโซโทปปฏิกิริยาผลิตกัมมันตรังสีปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบสลายตัวแบบที่โทกาแม็กเอามาใช้เหมือนกับต้องการกักขังพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูงมากเหมือนพื้นผิวดวงอาทิตย์นะครับก็คือแบบฟิวชั่นแบบหลอมรวมนะครับแบบงอข้องงูนะครับฟิวชั่นโทษขอควายนะครับพูดผิดนะครับขอโทษด้วยนั้นฟิชชั่นนี้เป็นการแตกตัวนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ5หลักการสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้แหล่งพลังงานในอนาคตคือข้อใดข้อกอไม่ปล่อยก๊าซออกซิเจนออกสู่บรรยากาศขอไข่การปล่อยสารที่ปรับอุณหภูมิของโลกได้ขอควายการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกแต่สิ้นเปลืองเสียง่ายอะไรเงี้ยก็ไม่คุ้มนะครับข้ององูการใช้แหล่งพลังงานตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปและข้อจอการใช้แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นข้อที่ถูกก็คือข้องูนะครับการใช้แหล่งพลังงานตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปครับทั้งหมดนั้นก็คือการสรุปของหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีพลังงานนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนในรายละเอียดจากเอกสารการสอนต่อไปนะครับ
1: ในหน่วยต่อไปนะครับจะเป็นหน่วยที่11นะครับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงรักษ์สกุลวิจิตรสินธุพร้อมแล้วขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
2: ค่ะสวัสดีนะคะในส่วนของหน่วยที่11นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับในหน่วยที่11นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะมาเรียนในเรื่องหัวข้อหลักๆอยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะสำหรับ3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนี่เราจะพูดในเรื่องของแนวคิดก่อนนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นะคะซึ่งเราก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนนะคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า information technology นี้เป็นยังไงนะคะจากนั้นหลังจากเราทำความเข้าใจในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ตอนที่2นะคะจะพูดในเรื่องของระบบสารสนเทศซึ่งตรงนี้เราก็จะได้รู้ถึงความสำคัญประเภทของระบบสารสนเทศไปจนถึงวงจรของการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะส่วนในตอนที่3นะคะเราก็จะไปพูดในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของสังคมแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนของตอนที่3เนี่ยเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับว่ามีผลกระทบยังไงต่อเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆหรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะแล้วก็มีจะพูดถึงในเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศด้วยเรามาดูในตอนที่1กันก่อนเลยนะคะว่าในการที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเราก็มาดูในเรื่องของแนวคิดกันก่อนนะคะว่าถ้าเราพูดในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เราควรจะต้องทำความเข้าใจในคำแรกซึ่งพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในส่วนของความหมายของคอมพิวเตอร์นี้นะคะเขาก็บอกว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะเราจะถือว่าเป็นอุปกรณ์นะคะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับเข้าข้อมูลนะคะเมื่อรับข้อมูลเข้ามาก็จะนำมาประมวลผลข้อมูลมาแสดงผลข้อมูลและหลังจากนั้นก็มีในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะเราอาจจะมองจากที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วว่าเมื่อเราพิมพ์ข้อความที่แป้นพิมพ์ของเราเข้ามาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการที่เรารับข้อมูลเข้ามาแล้วเมื่อเรารับข้อมูลเข้ามานี้ตัวข้อมูลที่เรารับเข้ามานะคะข้อความก็จะมีการจัดรูปแบบแล้วก็มีการตรวจสอบคำในส่วนนี้เองก็จะเป็นในส่วนของการประมวลผลข้อมูลและหลังจากนั้นเราก็จะมีการรายงานแสดงผลออกมาซึ่งก็อาจจะออกมาในที่หน้าจอหรือไม่ก็ออกมาที่เครื่องพิมพ์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการแสดงผลข้อมูลและหลังจากนั้นถ้าข้อมูลเราจะต้องมีการใช้ต่อไปเราก็จะมีในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนี้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ก่อนที่จะไปในหัวข้อเกี่ยวกับวิวัฒนาการเราอาจจะย้อนมาพูดในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสักนิดนึงก่อนนะคะว่าในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราเคยได้ยินคำเต็มว่า information technology หรือว่า IT นะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราจะมีการประยุกต์ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะในการที่เราจะจัดเก็บแล้วก็ในเรื่องของการประมวลผลแล้วก็ในการเชื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็เผยแพร่สารสนเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสาขาวิชาชีพอะไรก็ตามนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าในส่วนที่เรารู้จักคอมพิวเตอร์แล้วเราคงต้องดูที่มาที่ไปของคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะก็คือในเรื่องของวิวัฒนาการในเรื่องของยุคของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคแรกเลยนะคะยุคแรกเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าเรียกตามอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเราเรียกว่าเป็นยุคที่1เป็นยุคของหลอดสุญญากาศนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในส่วนของยุคนี้นะคะคอมพิวเตอร์เองนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะคอมพิวเตอร์นี้เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรกเนี่ยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งตรงนี้เองก็ใช้หลอดสุญญากาศในการสร้างวงจรเพื่อใช้ในการประมวลผลแล้วก็ใช้เป็นหน่วยความจำด้วยซึ่งในส่วนของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้นะคะเราบอกว่าคอมพิวเตอร์ยุคนี้เราใช้ภาษาเครื่องเราเรียกว่าเป็นเราใช้ Machine Language นั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ยุคนี้ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะใช้ไฟฟ้าที่มากแล้วก็ทำให้เกิดพลังงานความร้อนที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะยุคแรกก็จะเป็นในเรื่องของยุคที่เรียกว่ายุคหลอดสุญญากาศนะคะสำหรับในยุคที่2ต่อจากยุคแรกนี้นะคะระบบยุคแรกนี่คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ยุคที่2นี่เราก็จะเรียกว่าเป็นยุคทรานซิสเตอร์ก็คือในยุคนี้เราก็จะมีการใช้ทรานซิสเตอร์เข้ามาในการสร้างวงจรแทนหลอดสุญญากาศ ลักษณะนี้ก็คือเริ่มจะมีการนำพวกจานแม่เหล็กมาใช้เป็นสื่อในการบันทึกข้อมูลหรือว่าเป็นหน่วยความจำสำรองสำหรับในยุคนี้นะคะยุคแรกเราใช้ภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาเครื่องหรือเป็น machine language สำหรับยุคนี้นี่เราจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาขั้นสูงขึ้นมาซึ่งในยุคนั้นจะมีการใช้ภาษาว่าภาษา Fortran กับภาษา COBOL นะคะซึ่งเครื่องนะคะสำหรับยุคแรกเราบอกแล้วว่าคอมพิวเตอร์จะมีขนาดใหญ่มากแต่ว่าในยุคนี้คอมพิวเตอร์ก็จะมีขนาดที่เล็กลงกว่ายุคแรกนะคะแล้วก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะสำหรับยุคที่3นะคะเราจะเรียกว่าเป็นยุควงจรรวมหรือว่า IC นะคะในยุคนี้ก็คือจะมีการใช้เซมิคอนดักเตอร์นะคะเราจะใช้เซมิคอนดักเตอร์นี้มาแทนทรานซิสเตอร์แล้วก็มีการคิดค้นเทคโนโลยีแผงวงจรรวมหรือ IC ซึ่งเป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่ฝังเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากนะคะลงบนแผงวงจรเพียงแผงเดียวสำหรับในยุคนี้นะคะคอมพิวเตอร์ก็จะมีขนาดเล็กลงก็คือเล็กลงกว่ายุคที่2นั่นเองนะคะมีความเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจะประมวลผลแบบมีการทำงานร่วมกันนะคะได้หลายๆงานในเวลาเดียวกันอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นยุคที่3นะคะเป็นยุคของวงจรรวมหรือว่า IC นั่นเองสำหรับในยุคที่4นะคะสำหรับยุคนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นยุคเขาเรียกว่าวงจรรวมขนาดใหญ่นะคะ LSI นี่ก็ย่อมาจาก Large Scale Integration นะคะยุคนี้บางทีอาจจะเรียกว่าเป็นยุคไมโครโปรเซสเซอร์นะคะซึ่งจะมีวงจรรวมขนาดใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีแผงวงจรรวมขนาดใหญ่นะคะซึ่งสามารถที่จะฝังทรานซิสเตอร์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์จำนวนล้านชิ้นลงบนแผงวงจรรวมที่มีขนาดเล็กนะคะนี่เราก็เรียกว่าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะคะสำหรับยุคนี้นะคะเพิ่มเติมเราก็จะเห็นว่ายุคนี้นะคะยุคที่4เนี่ยเริ่มที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเรียกว่าเป็น PC หรือว่าเป็น Personal Computer ซึ่งก็จะมีใช้ทั้งในบ้านในโรงเรียนหรือว่าในหน่วยงานทั่วๆไปนะคะสำหรับยุคถัดมาเราจะเรียกว่าเป็นยุค AI หรือว่ายุคปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญด้วยสำหรับยุคนี้นะคะในยุคนี้ก็จะเรียกว่าที่เรียกว่าเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์ก็เพราะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยในปัจจุบันนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ทำให้คอมพิวเตอร์นี้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือว่าเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์นะคะพูดง่ายๆก็คือจะเป็นการที่เราจะต้องมีการพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ให้มีความฉลาดนะคะให้มีการเรียนรู้ในการให้เหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะรวมทั้งทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจภาษามนุษย์ด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของระบบผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะพอเราพูดในคำว่าระบบผู้เชี่ยวชาญหรือว่า expert system นี้เราก็จะบอกว่าระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ก็คือเป็นระบบที่ช่วยในการแก้ปัญหาช่วยในการตัดสินใจนะคะโดยใช้วิธีการเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์นะคะเราทำยังไงให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดแล้วก็เรียนแบบได้มนุษย์เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจได้นะคะสำหรับในเรื่องถัดไปนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของยุคของคอมพิวเตอร์แล้วทราบมาที่มาที่ไปแล้วเรามาดูในเรื่องของประเภทของคอมพิวเตอร์กันนะคะสำหรับประเภทของคอมพิวเตอร์นี้จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนี้เราจะพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำงานนี้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้จะเหมาะสำหรับงานคำนวณตัวเลขที่มีจำนวนมหาศาลนะคะจำนวนมากตัวอย่างก็จะพบในเรื่องอย่างเช่นพวกการพยากรณ์อากาศนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องพวกการสำรวจอวกาศ นะคะลักษณะนี้ก็คือเนื่องจากข้อมูลจะต้องมีการคำนวณตัวเลขจำนวนมากเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถทำงานนะได้เร็วที่สุดด้วยตรงนี้ถัดจากประเภทแรกนะคะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เราจะไปดูในส่วนของประเภทที่2กันก็คือในส่วนของเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะคะถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะคะแต่ก็จะเล็กกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะคะก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สูงนะคะมีความเร็วแล้วก็ใช้ประมวลผลงานขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมากตรงนี้ก็จะรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากนะคะให้สามารถที่จะทำงานพร้อมกันได้นะคะตรงนี้ก็จะมีราคาสูงกว่าประเภทถัดไปคือมินิคอมพิวเตอร์ทีนี้ในส่วนมินิคอมพิวเตอร์นี้อาจจะไม่ได้มีรูปให้นักศึกษาเห็นแต่ก็จะบอกว่าประเภทที่3เนี่ยมินิคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีขนาด

ที่เล็กกว่าเมนเฟรมแต่จะใหญ่กว่าไมโครคอมพิวเตอร์ในประเภทที่4นะคะแต่ว่ามินิคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมนะคะไม่เหมือนกับในส่วนของประเภทสุดท้ายคือไมโครคอมพิวเตอร์ที่พวกเราคุ้นกันอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งประเภทที่4เนี่ยไมโครคอมพิวเตอร์หรือบางทีเราก็เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะคะ personal computer หรือเรียกสั้นๆว่า PC นะคะประเภทนี้นะคะก็ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้นะคะสามารถที่จะใช้งานโดยทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของบันเทิงหรือว่าเราจะใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปนะคะอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะตรงนี้เองถ้าเราดูจากภาพนี้เราก็จะเห็นว่าไมโครคอมพิวเตอร์หรือว่า PC ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบอาจจะเป็นเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะหรืออาจจะเป็นแล็ปท็อปหรืออาจจะเป็นแท็บเล็ตแบบพกพานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในเรื่องของการใช้งานนะคะของเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นประเภทของคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นประเภทที่4นะคะทีนี้ถ้าเราดูในปัจจุบันถ้าเราดูจากสไลด์ถัดไปเราอาจจะเห็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอย่างที่เราเห็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในการใช้งานคอมพิวเตอร์มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะคะในรูปแรกเราจะเห็นว่าจะมีการใช้งานภายในรถยนต์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลิสต์แบนในรูปแบบของนาฬิกาหรือแม้แต่ในรูปแบบที่เป็นสมาร์ทลิงนะคะเป็นแหวนหรือว่าในนักกีฬาเองนะคะก็อาจจะเอามาใช้ช่วยในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของร่างกายนะคะที่เขาออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคะที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการขับรถหรือในเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆนะคะรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเรานะคะทีนี้ถ้าเราจะดูในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะพูดในเรื่องขององค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งถ้าเราดูจากภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์นี้จะมีอยู่6ส่วนด้วยกันนะคะ6ส่วนที่เป็นรอบๆนี้จะเห็นเลยนะคะว่าองค์ประกอบแรกนี้ก็คือในตัวของฮาร์ดแวร์องค์ประกอบที่2นะคะจะเป็นในตัวของซอฟต์แวร์องค์ประกอบที่3จะเป็นในตัวของ people นี่เป็นเรื่องของบุคลากรแล้วก็องค์ประกอบที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะคะ data นั่นเองแล้วก็องค์ประกอบที่5จะเป็นในเรื่องของ network หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็องค์ประกอบที่6นะคะองค์ประกอบสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของกระบวนการทำงานนะคะทีนี้เราก็จะไปดูในแต่ละองค์ประกอบนะคะว่าฮาร์ดแวร์เป็นยังไงซอฟต์แวร์ people data network แล้วก็ procedure นี้เป็นยังไงนะคะเราเริ่มไปดูในส่วนประกอบแรกก่อนกันเลยนะคะก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะคะในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของส่วนของเครื่องหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าเราดูจากภาพในภาพนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วปรินเตอร์จอภาพมอนิเตอร์มีลำโพงมี CPU มีสปีกเกอร์นะคะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะที่เป็นส่วนของตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วงนี้เราจะแบ่งตัวฮาร์ดแวร์เนี้ยออกเป็น4หน่วยการทำงานที่สัมพันธ์กันนะคะเริ่มจากหน่วยแรกเราเรียกว่าหน่วยรับข้อมูลซึ่งถ้าดูจากภาพนี้ตัวอย่างของหน่วยรับข้อมูลก็คือจะเป็นในเรื่องของแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะหลังจากที่มีการพิมพ์ข้อมูลผ่านเข้ามาในแป้นพิมพ์อันนี้เป็นหน่วยรับข้อมูลในหน่วยแรกนะคะส่วนหน่วยที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลซึ่งถ้าเราดูจากภาพนะคะหน่วยที่จะเป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลจะเป็นหน่วยที่เป็น CPU นั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราพิมพ์ข้อมูลเข้ามาจะมีการประมวลผลข้อมูลในส่วนของ CPU นะคะจริงๆแล้วในส่วนของ CPU เนี่ยจะมีส่วนข้างในมีทั้งหน่วยควบคุมนะ1หน่วยควบคุมมีหน่วยคำนวณเป็นหน่วยที่2หน่วยคำนวณตรรกะนะคะแล้วก็มีหน่วยในเรื่องของหน่วยความจำหลักพวกแรมพวกROMอยู่ข้างในนี้นะคะอันนี้คือหน่วยประมวลผลกลาง

0: หลังจากที่ผ่านในส่วนของหน่วยประมวลผลกลางแล้วก็จะมีในเรื่องของหน่วยความจำนะคะซึ่งเราก็กล่าวไปว่าหน่วยความจำหลักจะมีอยู่ใน CPU แต่ก็จะมีในเรื่องของหน่วยความจำสำรองซึ่งเราอาจจะเคยใช้นะคะในการเก็บข้อมูลขนาดเล็กเป็นทัมไดร์ลักษณะนั้นแล้วก็มีหน่วยอีกหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยแสดงผลหน่วยแสดงผลหมายความว่าเป็นหน่วยที่ใช้แสดงข้อมูลนะคะเราอาจจะแสดงผลออกมาที่จอภาพหรือเราจะแสดงออกมาที่ปรินเตอร์คือเป็นการพิมพ์ออกมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะเป็นส่วนแรกก่อนนะคะทีนี้ถัดจากส่วนของฮาร์ดแวร์องค์ประกอบที่สำคัญในองค์ประกอบถัดไปเราจะพูดในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์นะคะในส่วนของซอฟต์แวร์นะคะเราบอกว่าเรามีฮาร์ดแวร์เป็นตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงทีนี้เราก็จะต้องมีชุดคำสั่งนะคะซอฟต์แวร์นี้เราถือว่าเป็นในเรื่องของชุดคำสั่งหรือว่าเป็นโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งในส่วนของซอฟต์แวร์นี้เราแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเราจะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ระบบประเภทที่2นี้เราจะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะสำหรับในส่วนซอฟต์แวร์ระบบนะคะเราก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะซอฟต์แวร์ระบบก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการการทำงานของทรัพยากรรีซอร์สต่างๆที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์นี่อันนี้จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ระบบนะคะทีนี้ซอฟต์แวร์ระบบจะมีตัวอย่างอย่างเช่นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็คือจะควบคุมแล้วก็บริหารจัดการระบบนะคะแต่อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์เขาเรียกว่าเป็นยูทิลิตี้หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ตัวนี้จะใช้สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างเช่นเราจะเห็นว่าเราใช้งานคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะจะมีในเรื่องของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสซอฟต์แวร์ในเรื่องของการบีบอัดไฟล์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ระบบในส่วนของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะแล้วบอกว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองการทำงานของผู้ใช้งานนะคะซึ่งผู้ใช้งานนี้เองก็นำมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการปฏิบัติงานในส่วนของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะเราก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทแรกจะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอันนี้ก็หมายถึงว่ามีขายอยู่แล้วในท้องตลาดทั่วไปสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะอย่างเช่นที่เราใช้งานกันอยู่แล้วเป็นหลักก็คือ Microsoft Office ไม่ว่าเราจะใช้ Microsoft Word ในการพิมพ์งานใช้ Microsoft Excel นะคะในกระดาษทำการในการคำนวณต่างๆนะคะหรือว่าใช้ PowerPoint ในการนำเสนองานกับอีกซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางนะคะที่พัฒนาขึ้นมาเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการที่จะพัฒนามาใช้ในเรื่องอะไรก็พัฒนามาให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพราะบางทีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของความต้องการนี้ได้สำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะขอพักในส่วนของหัวข้อซอฟต์แวร์ช่วงนี้จะพักกันสักครู่แล้วเราจะกลับมาในเรียนในหัวข้อต่อไปนะคะในองค์ประกอบที่3ในเรื่องของบุคลากรกันค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไร ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นคะแนนวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: ครับกลับมาพบกับการสอนเสริมชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในช่วงที่2เลยนะครับในช่วงแรกนะครับเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่10และหน่วยที่11บางส่วนนะครับต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่11ในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยที่12คือเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ทรงลักษณ์ต่อได้เลยครับ
0: ค่ะเราจะมาต่อในช่วงที่2นะคะหลังจากที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าในส่วนขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เราจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะคะเราได้ทำความเข้าใจใน2องค์ประกอบแรกไปแล้วก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่อไปเราจะมาดูในองค์ประกอบที่3เราจะพูดถึงในเรื่องของบุคลากรหรือว่า people นะคะเราจะพูดถึงว่าบุคลากรก็หมายถึงว่าผู้ทุกคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็นอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้งานหรือว่ากลุ่ม user กับกลุ่มที่ประเภทที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบนะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์ระบบนะคะเรียกว่าเป็น SA หรือว่า System Analyst กับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเขาเป็นคนเขียนโปรแกรมก็จะเรียกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์อันนี้ก็จะเป็นส่วนของกลุ่มที่2คือกลุ่มพัฒนาระบบแต่ว่ากลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของผู้บริหารฐานข้อมูลเราก็จะเรียกว่าเป็น DBA หรือว่า Database Administrator นั่นเองแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะในหน่วยงานเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการตัดสินใจอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ บุคลากรนะคะที่มาเกี่ยวข้องทีนี้เรามาดูในองค์ประกอบในองค์ประกอบที่4นะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกองค์ประกอบนึงนะคะในองค์ประกอบนี้นะเราจะพูดในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ไม่ใช่แค่พูดเรื่อง data เราจะพูดในเรื่องของฐานข้อมูลด้วยเราเริ่มความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลกันก่อนนะคะว่าเราบอกว่าข้อมูลเนี่ยเป็นส่วนที่เรานำเข้าแล้วเราก็มีในเรื่องของการจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะคะในส่วนของข้อมูลเราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเราจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิกับข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิถ้าเราพูดถึงปฐมภูมินะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากต้นแหล่งโดยตรงอย่างเช่นเราไปเก็บข้อมูลจากการสังเกตหรือว่าจากการสัมภาษณ์อันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นข้อมูล

ในเรื่องอุบัติเหตุลักษณะนี้จะเป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะอันนี้หลังจากเราทำความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลแล้วนะคะเราก็บอกแล้วว่าเวลาเราพูดถึงข้อมูลเนี่ยเราจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือในเรื่องของฐานข้อมูลนะคะเราบอกว่าถ้าข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยเวลาเก็บก็จะเก็บโดยมีความสัมพันธ์กันซึ่งถ้าเป็นข้อมูลที่เราเก็บในฐานข้อมูลนะคะเป็นลักษณะของ relational database เนี่ยข้อมูลลักษณะนั้นก็จะมีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันซึ่งข้อมูลตรงนั้นภาษาที่เราใช้ในฐานข้อมูลเราก็จะเรียกว่าภาษา SQL นะคะเป็น structure query languageนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นนะคะจะมีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำข้อมูลนำมาใช้ในการตัดสินใจต่อไปได้ด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่เราทำความเข้าใจในส่วนของข้อมูลกับฐานข้อมูลแล้วจะมีองค์ประกอบตัวต่อไปก็คือในเรื่องของเครือข่ายที่เราเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กนะคะในส่วนของเครือข่ายเขาบอกว่าเครือข่ายจะเป็นระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะโดยผ่านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ซึ่งง่ายๆสุดที่เราจะใช้งานกันอยู่นะคะเราจะเห็นว่าอันนี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งแต่เราจะเห็นว่าเครือข่ายนี้อย่างเช่นเราใช้เครื่องพิมพ์ปรินเตอร์ด้วยกันอันนั้นก็เป็นลักษณะของการใช้งานผ่านเครือข่ายหรือว่ามีการที่เรามีการแชร์หรือว่าแบ่งปันการใช้ไฟล์เอกสารร่วมกันก็เป็นตัวอย่างของเครือข่ายเช่นเดียวกันอันนี้เป็นองค์ประกอบที่5นะคะเรามาดูองค์ประกอบตัวสุดท้ายจะเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติงานนะคะเป็น procedure กระบวนการปฏิบัติงานนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วก็หมายถึงว่าการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะอย่างเช่นในภาพนี้เราจะเห็นว่าเป็นในเรื่องของกระบวนการฝากถอนเงินอัตโนมัติเหมือนเราใช้เรากด ATM นั่นเองนะคะง่ายๆสุดเลยมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนใส่บัตร ATM เข้าไปกดตัวเลขรหัสนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเลขรหัสถูกต้องเงินก็จะออกมาเราก็จะได้สลิปนะคะที่แสดง เป็นหลักฐานของการที่เราทำในเรื่องของการฝากถอนเงินอัตโนมัตินะคะซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องของกระบวนการทำงานกระบวนการปฏิบัติงานเนี่ยระบบควรที่จะออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายเพราะว่าถ้าออกแบบใช้งานได้ง่ายเนี่ย user ก็จะสะดวกในการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีคู่มือนะคะในการใช้งานระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในหัวข้อต่อไปเราจะพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งพอเราพูดในส่วนของหัวข้อนี้เราจะเห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้มีหลายด้านด้วยกันนะคะซึ่งเราใช้กันอยู่ปัจจุบันเราก็จะเห็นในด้านการศึกษาในด้านการบริอย่างเช่นในเรื่องของการบริหารศึกษามีระบบการลงทะเบียนนักศึกษามีการติดตามผลการเรียนซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้นะคะนั่นหมายความว่าสามารถสืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้ทีนี้ในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากมีเรื่องของการบริหารจัดการศึกษาดูระบบการลงทะเบียนนักศึกษาอาจจะเคยใช้ในเรื่องของ e-learning ในด้านการเรียนการสอนนะคะตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเรียนเนื้อหาผ่านระบบการจัดการเรียนรู้นะคะในเรื่องของ learning management system นะคะตรงนี้ผู้เรียนก็สามารถจะติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้สามารถติดตามผลการเรียนสามารถที่จะประเมินผลการเรียนได้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านของการเรียนการสอนซึ่งจะมีปัจจุบันนี้ก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น MOOC นะคะ MOOC เป็น Massive Open Online Course ตรงนั้นก็คือระบบเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าเรียนได้นะคะทีนี้ตัวอย่างนอกจากด้านการศึกษาแล้วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีในเรื่องทางด้านการแพทย์นะคะเราจะเห็นว่าจากภาพนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวอย่างว่ามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการแพทย์ซึ่งเราจะพบว่าในปัจจุบันเราอาจจะสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการตรวจสุขภาพในเรื่องของคำปรึกษาทางกายการให้บริการสาธารณสุขหรือแม้แต่ในเว็บไซต์ซึ่งจะให้ข้อมูลในเรื่องของการป้องกันรักษาโรคผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็ในเรื่องนอกจากในเรื่องของ
ทางด้านการแพทย์แล้วนะคะเราก็จะพบว่าเราสามารถที่จะประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในภาค

0: รัฐนะคะอย่างเช่นปัจจุบันทุกคนชำระภาษีผ่านกรมสรรพากรในเรื่องของการชำระภาษีรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกเป็นต้นแล้วก็ในภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันนะคะในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภาคเอกชนก็เห็นว่าเราซื้อขายสินค้าเราสามารถสั่งอาหารเวลาเข้าไปในร้านผ่านแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าเราสามารถจะจองตั๋วหนังนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเอกชนนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะตอนนี้เรามาดูในเรื่องของระบบสารสนเทศกันบ้างนะคะสำหรับในส่วนของระบบสารสนเทศเนี่ยอย่างแรกสุดเราทำความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของระบบสารสนเทศก่อนว่าความสำคัญข้อแรกนะคะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วข้อที่สองเนี่ยความสำคัญเราถือว่าระบบสารสนเทศมาลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็สามมาลดต้นทุนในการบริหารแล้วก็การดำเนินการแล้วก็หัวข้อที่4เราบอกว่าระบบสารสนเทศนี่เพิ่มคุณภาพในการบริการหัวข้อที่5ความสำคัญคือเพิ่มในเรื่องสามารถทำงานร่วมกันได้แล้วก็สุดท้ายความสำคัญของระบบสารสนเทศก็เป็นการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยนะคะหลังจากเรารู้ความสำคัญนะคะจะมีระบบที่เราต้องทำความเข้าใจมีประเภทของระบบสารสนเทศอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะเราทำความเข้าใจในประเภทแรกก่อนนะคะ EISนะคะ E ย่อมาจาก Executive นะคะ IS ก็ Information System ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็จะมาสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์นะคะข้อมูลคู่แข่งข้อมูลเศรษฐกิจอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงถ้าเป็น DSS D นะคะเป็น Decision Support Systemเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจนั่นหมายถึงว่าผู้บริหารก็จะนำมาใช้เพื่อตัดสินใจในกรณีเหตุการณ์ที่ไม่คาดการเกิดขึ้นมานะคะส่วน MISเป็นระบบสารสนเพื่อการจัดการ Management Information System ตรงนี้เป็นผู้บริหารระดับกลางนะคะเพื่อจะใช้ในการวางแผนติดตามและควบคุมการทำงานในระดับปฏิบัติการนะคะอย่างเช่นเราพูดถัดไปว่า TPS เป็นระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการเป็น Transaction Processingนะตรงนี้ลักษณะของการเป็น TPS เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทำงานระดับปฏิบัติการนะคะซึ่งตรงนี้อย่างเช่นเราซื้อขายสินค้าการจองตั๋วเครื่องบินก็จะเป็นในส่วนของ TPS เป็นระบบสารสนเทศที่เป็นการปฏิบัติงานนะคะอันนี้เป็นในส่วนของประเภทของระบบสารสนเทศเราไปดูในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะว่าในส่วนของการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะจะมีขั้นตอนนะคะในการพัฒนาสารสนเทศเริ่มที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องมีการกำหนดความต้องการของระบบนะขั้นตอนที่หนึ่งพูดง่ายๆคือขั้นตอนนี้เราต้องรู้ว่าปัญหาของระบบเป็นยังไงความต้องการเป็นยังไงไม่ว่าจะได้จากการสัมภาษณ์หรือว่าในเรื่องของแบบสอบถามเมื่อรู้ความต้องการแล้วขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องวิเคราะห์ระบบนะคะว่าระบบนี้วิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการต้องเข้าใจกระบวนการงานเดิมอาจจะใช้ผังงานหรือว่าใช้ data flow diagram มาช่วยในการวิเคราะห์ระบบเมื่อวิเคราะห์ระบบได้แล้วเราก็จะมีการออกแบบระบบนะคะในขั้นตอนที่3ซึ่งการออกแบบระบบเนี่ยก็จะครอบคลุมในเรื่องของกระบวนการทำงานในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลด้วยนะคะหลังจากที่เราออกแบบระบบแล้วเราก็ไปพัฒนาระบบนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะพัฒนาระบบนะแล้วแต่ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรในการพัฒนาระบบเมื่อพัฒนาแล้วก็ต้องมีการทดสอบระบบนะคะว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ถ้าตรงไหนยังมีข้อผิดพลาดก็ต้องมีการแก้ไขเมื่อทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วเราก็นำระบบไปใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการติดตั้งการทำงานมีเรื่องของการฝึกอบรมการจัดทำคู่มือนะคะให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้หลังจากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายจะเรียกว่าเป็นการบำรุงรักษาระบบหมายความว่าเวลาที่ใช้งานระบบไปสักระยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแก้ไขนะคะพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการอันนี้ก็เป็นวงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะสำหรับใน หัวข้อต่อไปนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีอยู่3หัวข้อที่เราพูดกันเกี่ยวกับผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเราจะเห็นว่าจากภาพนี้คนที่ทำงานในออฟฟิศจะเจอโดยตรงก็คือเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคุณภาพของชีวิตซึ่งเราจะเห็นว่าเราทำงานในบริษัทในหน่วยงานต่างๆผลกระทบมีทั้งด้านดวงตาผลกระทบด้านกล้ามเนื้อกระดูกผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เองนะคะในการทำงานก็ต้องมีการเรานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เราก็ต้องดูในเรื่องของคุณภาพชีวิตของเราด้วยนะคะเสร็จแล้วนอกจากผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตปัจจุบันเราจะเห็นอยู่แล้วสังคมเป็นสังคมก้มหน้านะคะเห็นใช้งานโซเชียลกันนะคะเราจะเห็นว่ากระทบมากก็คือหมายความว่าทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์น้อยลงบางทีในเรื่องของอาชญากรรมก็มีการขโมยความลับขโมยพาสเวิร์ดต่างๆนะคะหรือมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็ต้องระมัดระวังเรื่องผลกระทบหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมขยะอิเล็กทรอนิกส์ปัญหาต่างๆก็ต้องระวังนะคะสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวนะคะเราจะเห็นว่าในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวก็คือทำยังไงในการจัดการและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยคำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเมื่อใช้แล้วเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะต้องมีการลดการใช้พลังงานนะคะเราต้องคำนึงเรื่องของการลดการใช้พลังงานด้วยการนำอุปกรณ์เก่ามาใช้นะคะแล้วก็มีการลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายนะคะเป็นต้นสำหรับกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องนะกฎหมายจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะเห็นว่าจะมีในเรื่องของพระราชบัญญัตินะคะคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560ออกมานะคะก็จะมีการในเรื่องของการบัญญัติว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทำความผิดไม่ทำลายไม่แก้ไขข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตพูดง่ายๆก็คือต้องไม่ละเมิดนะคะในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วก็ยังมีในเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมในเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2558นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของพาสเวิร์ดแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นจบในส่วนของในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคำถามนะคะเรามาดูคำถามข้อแรกกันนะคะเราถามว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในข้อใดที่เปรียบได้เหมือนกับสมองของมนุษย์นะคะก่อนหน่วยรับข้อมูลคำสั่งขอหน่วยประมวลผลกลางคอหน่วยความจำสำรองงอหน่วยแสดงผลจอหน่วยสมองกลนะคะเราบอกอยู่แล้วว่า CPU นะคะทำหน้าที่เหมือนสมองมนุษย์นะคะนี่เป็นคำตอบในข้อที่2นะคะขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนแรกสำหรับวงจรพัฒนาระบบนะคะหรือวัฏจักรของระบบเราจะเห็นว่าข้อกอการออกแบบระบบข้อขอการวิเคราะห์ระบบข้อคอการบำรุงรักษาระบบข้องอกำหนดความต้องการของระบบข้อจอการติดตั้งระบบเราบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะพัฒนาระบบเราต้องมีการกำหนดความต้องการของระบบต้องรู้ว่าปัญหาของระบบเดิมเป็นอย่างไรในข้อที่3นะคะคำถามถามว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์คือประเภทใดต่อไปนี้ก MIS ขอ EIS ค DSS ง TPS จ OAS คำตอบจะเป็นข้อขอนะคะเป็น EIS นะคะเป็นระบบที่ใช้สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงสำหรับคำถามข้อที่4คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนิยมใช้ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและมีความซับซ้อนมากเป็นพิเศษก็ไมโครคอมพิวเตอร์ขอเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ขอแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์งอซูเปอร์คอมพิวเตอร์จอแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์อันนี้น่าจะตอบกันได้นะคะก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหญ่ที่สุดแล้วก็ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากสำหรับคำถามข้อสุดท้ายเป็นคำถามข้อที่5ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบบสารสนเทศข้อกอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานข้อขอเพิ่มขั้นตอนในการทำงานข้อคอลด ต้นทุนในการบริหารงานข้องอสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจข้อจอทำให้เกิดการทำงานร่วมกันคำตอบข้อขอไข่อันนี้ไม่ใช่ลักษณะของระบบสารสนเทศนะคะเพิ่มขั้นตอนในการทำงานในส่วนของหน่วยที่11นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบในรายละเอียดทั้งในเรื่องของแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ครับต่อไปนะครับเป็นหน่วยที่12นะครับเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับซึ่งจะพูดด้วยถึงเรื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคมนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะการสื่อสารคือการที่มีผู้ส่งสารไปให้ผู้รับโดยผ่านช่องทางคือสื่อนะครับหรือเราเรียกว่าการสื่อสารทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นการสื่อสารโทรคมนาคมนะจะมีองค์ประกอบที่ไม่แตกต่างไปนะครับก็คือจะต้องมีผู้ส่งข่าวสารนะครับส่งข่าวสารไปมีตอนส่งไปนั้นต้องมีการเข้ารหัสนะครับแล้วก็ผ่านสื่อกลางแล้วก็ก่อนไปถึงผู้รับก็มีการถอดรหัสนะครับจะเห็นว่าองค์ประกอบของการสื่อสารโทรคมนาคมจะมีทั้งการเข้ารหัสและก็การถอดรหัสอย่างเช่นถ้าเราใช้อย่างพูดเสียงของเราเนี่ยนะครับถ้าผ่านโทรศัพท์เสียงที่ผ่านเข้าไปในโทรมีการเข้ารหัสคือเข้าไปในโทรศัพท์แล้วเปลี่ยนจากเสียงพูดนะครับเป็นคลื่นสัญญาณเป็นคลื่นไมโครเวฟนะครับโดยผ่านสื่อกลางถ้าเราใช้สายก็คือสายโทรศัพท์แต่ถ้าไร้สายก็ผ่านคลื่นนะครับคลื่นไมโครเวฟแล้วก็ไปถึงผู้รับก่อนจะถึงหูผู้รับเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนจากสัญญาณคลื่นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเป็นเสียงกลับไปอีกครั้งนึงก็ไปถึงผู้รับข่าวสารเพราะการสื่อสารโทรคมนาคมก็คือมีผู้ส่งข่าวสารมีการเข้ารหัสมีสื่อกลางมีถอดรหัสแล้วก็ไปถึงผู้รับข่าวสารนั่นเองนะครับในการสื่อสารนะครับเราจะใช้ย่านความถี่และความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับจะเห็นว่าความถี่นะครับถ้าความถี่ต่ำมากๆเลย very low frequency นะครับความถี่จะน้อยกว่า30กิโลเฮิรตซ์อันนี้ความถี่ต่ำนะครับแล้วก็ถ้ามาความถี่ต่ำlow frequency ก็จะประมาณ30ถึง300กิโลเฮิรตซ์ถ้ากลางก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงความถี่สูงก็คือ high frequency HF นี่นะครับก็คือ3ถึง30เมกะเฮิรตซ์ถ้าเราเทียบดูระหว่างความถี่ต่ำมากเลยนะครับกับความยาวคลื่นน่ะจะมากกว่า10กิโลนะครับแต่ถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าความยาวคลื่นจะลดลงเพราะฉะนั้นคลื่นย่านความถี่ต่ำนะครับความถี่เนี่ยน้อยแต่ว่าความยาวคลื่นจะมากนะครับถ้าความถี่มากขึ้นความยาวคลื่นก็จะน้อยลงมันจะตรงกันข้ามกันเลยนะครับว่าความถี่ต่ำแต่ความยาวคลื่นจะมากนะครับความถี่สูงความยาวคลื่นจะน้อยลงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความยาวคลื่นถ้ามากๆเนี่ยเป็น10กิโลเป็นหลักกิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้ในการสื่อสารคลื่นวิทยุ AM นะครับคลื่นวิทยุ AM ไปได้ไกลเพราะว่าความยาวคลื่นจะมากนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่อยๆก็เป็น FM จะเห็นว่าความยาวคลื่นจะลดลงเพราะ FM จะไปได้ไม่ไกลกว่า AM นะครับทีนี้ถ้าเป็นความถี่ย่านความถี่ที่สูงขึ้นไปอีกเป็น very high frequency นะความยาวคลื่นก็จะลดลงเป็นเมตรนะครับยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสูงที่สุดเนี่ยเป็นมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นความถี่จะสูงมากเลยสูงสุดเลยแต่ความยาวคลื่นจะต่ำมากตรงกันข้ามนะครับองค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลนะครับ ในการสื่อสารข้อมูลนะครับจากผู้ส่งไปให้ผู้รับผู้ส่งก็คือคอมพิวเตอร์หรือเทอร์มินัลนะครับส่งไปให้กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ถัดไปนะครับเป็นผู้รับจะผ่านช่องทางการสื่อสารนะครับช่องทางการสื่อสารถ้าเป็นใช้สายโทรศัพท์ใช้สายนะเป็นพวกสายโทรศัพท์สายไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือถ้าไร้สายก็เป็นพวกไมโครเวฟเป็นเลเซอร์เพราะฉะนั้นการสื่อสารข้อมูลก็คือผู้ส่งนะครับส่งข้อมูลไปให้ผู้รับเนี่ยผ่านช่องทางของการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นใช้สายก็ได้ไร้สายก็ได้นะครับการสื่อสารทิศทางการสื่อสารข้อมูลนะครับ แบบทิศทางเดียวหรือเราเรียกว่าแบบซิมเพล็กซ์ถ้าแบบซิมเพล็กซ์ผู้ส่งไปให้ผู้รับได้อย่างเดียวโต้ตอบกลับไม่ได้นะครับเช่นการสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์อันนี้เช่นพวกวิทยุโทรทัศน์นะครับเพจเจอร์นะจะรับได้อย่างเดียวนะครับเราเรียกก็แบบทิศทางเดียวแต่ถ้าแบบกึ่ง2ทิศทางหรือ half duplex แบบ half duplex เนี่ยผู้ส่งไปให้ผู้รับรับสัญญาณข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะโต้ตอบกลับไปได้นะครับก็คือต้องมีช่วงรอนะครับส่งมาจนข้อมูลรับได้เสร็จเรียบร้อยถึงจะตอบกลับไปได้นะครับอันนี้เป็นแบบกึ่ง2ทิศทางหรือแบบ half duplex เช่นการสื่อสารของวิทยุสื่อสารที่เราเรียก walkie talkie นะครับหรือการสื่อสารของอินเตอร์คอมนะพวกอินเตอร์คอมเพราะฉะนั้นการส่งหรือรับเนี่ยมีการกดสัญญาณตอนที่ส่งสัญญาณไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยมีการกดปล่อยนะครับอันนี้เป็นแบบกึ่ง2ทิศทางแบบที่3อันนี้เป็นแบบ2ทิศทางก็คือแบบ full duplex แบบ full duplex ก็คือผู้ส่งไปให้ผู้รับเนี่ยยังไม่ทันจะหมดเลยแต่ว่าผู้รับสามารถโต้ตอบกลับได้ทันทีเลยเช่นการสื่อสารของโทรศัพท์ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ส่งจะเห็นว่าผู้ส่งให้ผู้รับโต้ตอบกลับได้การสื่อสารเป็นแบบเป็น LINE เป็นเฟซนะครับเป็นการแชทอะไรพวกนี้นะครับก็คือสามารถโต้ตอบกลับได้ทันทีเพราะฉะนั้นการสื่อสารข้อมูลก็จะมีแบบซิมเพล็กซ์แบบ half duplex แล้วก็แบบ full duplex นะครับสื่อที่เราใช้ในการถ้าเป็นสื่อที่เราใช้แบบใช้สายนะครับใช้สายส่วนใหญ่เราจะใช้สายสัญญาณไฟฟ้าและเส้นใยนำแสงนะครับกรณีที่เราใช้เป็นแบบสายนำสัญญาณนะครับจะเห็นว่าสายเนี่ยจะมีประเภทสายเกลียวคู่ซึ่งมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกเราเรียกว่าแบบ UTP นะครับแบบ UTP เนี่ยจะมีสายเกลียวคู่แล้วก็หุ้มด้วยฉนวนนะครับสายเกลียวคู่เนี่ยอาจจะมีคู่เดียวหรือหลายคู่ก็ได้นะครับแล้วก็ที่บิดกันเป็นเกลียวเนี่ยเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสายที่มีค่อนข้างราคาถูกเพราะว่ามีหุ้มฉนวนอยู่ชั้นเดียวนะฮะถ้าเป็นแบบเกลียวอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าแบบ STP นะครับอันนี้จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือตรงสายเนี่ยจะมีฉนวนชั้นในแล้วก็มีฉนวนชั้นนอกหุ้มอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็ในระหว่างฉนวนนี้ก็อาจจะมีเป็นแผ่นกั้นเนี่ยนะครับที่อาจจะป้องกันการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับการรบกวนสัญญาณนะอันนี้ก็จะดีขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นด้วยนะครับอีกแบบนึงนะครับเราเรียกว่าเป็นสายโคแอคหรือโคแอคเชียนสายโคแอคเชียนเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ไม่บิดเป็นเกลียวละเป็นเส้นนำสัญญาณส่วนในนะครับแล้วก็มีฉนวนชั้นในนะครับมีฉนวนชั้นนอกแล้วก็มีเส้นนำสัญญาณส่วนนอกที่เรากัดเนี่ยอันนี้ป้องกันการรบกวนของคลื่นนะครับป้องกันการรบกวนทั้งหลายจะเห็นว่าอันนี้ก็จะดีขึ้นราคาแพงขึ้นนะครับแล้วการลักลอบดักสัญญาณได้ยากกว่าแบบ2แบบเมื่อกี้เพราะว่าถ้าการลักลอบดักมันมีการต่อเชื่อมกันที่ต้องใช้หลายๆขั้นตอนนะครับก็จะทำให้ป้องกันการรบกวนจากหรือการลักลอบสัญญาณอันนี้ป้องกันได้ดีนะครับแต่ก็จะมีราคาแพงนะครับอีกอันนึงก็คือเส้นใยนำแสงอันนี้แบบใช้สายอีกแบบนึงก็คือตัวเส้นใยนำแสงเนี่ยนะครับเป็นใยแก้วแล้วก็มีหุ้มตัวหุ้มใยแก้วนะครับแล้วก็จะมีฉนวนอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ข้อดีของเส้นใยนำแสงก็คือสัญญาณที่ส่งภายในเนี่ยจะเป็นแสงนะครับเป็นแสงแล้วก็จะเคลื่อนที่อยู่ในท่อโดยที่ไม่มีการเล็ดลอดออกไปข้างนอกนะครับข้อดีเวลาเรานำไปใช้งานนะครับจะเห็นว่าเวลาเราต่อสัญญาณเนี่ยจะมีข้อต่อไประยะระยะแต่ว่าสัญญาณที่เข้าไปในท่อนะครับในเส้นไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วเนี่ยจะเป็นแสงนะครับสัญญาณที่ไปเนี่ยเป็นแสงเพราะฉะนั้นตอนที่สัญญาณไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาในตัวที่ทำหน้าที่เข้ารหัสนะเข้ารหัสตัวนี้จะทำเปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณข่าวสารทั้งหลายให้เป็นแสงนะครับแสงก็จะเคลื่อนที่ไปตลอดไปในแนวของเส้นใยไฟเบอร์โดยที่ไม่มีสะท้อนกลับหมดภายในไม่มีการออกมาข้างนอกนะครับในสายไฟเบอร์หรือเส้นใยนำแสงเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนจะออกจากไปข้างนอกก็จะมีการถอดสัญญาณนะพอถอดสัญญาณจะเปลี่ยนจากแสงก็เป็นสัญญาณไฟฟ้าออกไปเพราะฉะนั้นสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งเข้ามากับส่งออกเนี่ย กือบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นใช้อันนี้เส้นยานำแสงก็จะมีใช้ในการสื่อสารได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาแพงตอนปัจจุบันราคายังแพงอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นข้อดีของเส้นใยนำแสงนะครับถ้าเป็นตื่นนำสัญญาณแบบไร้สายบ้างนะครับแบบไร้สายแล้วก็ใช้คลื่นวิทยุนะครับโดยเป็นระบบสื่อสารผ่านคลื่นไมโครเวฟแล้วก็ผ่านดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นสื่อสารคลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นคลื่นตรงระดับสายตาเนี่ยนะครับปัญหาในการใช้ก็อาจจะมีการส่งสัญญาณที่มันต้องอยู่ในระดับสายตาเพราะฉะนั้นก็อาศัยระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาช่วยนะครับก็คือส่งขึ้นไปบนดาวเทียมเลยก็สามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณดาวเทียมมันจะเคลื่อนที่ไปได้รอบโลกเพราะฉะนั้นก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับได้ทั่วโลกเลยนะครับถ้าเป็นคลื่นแสงอินฟราเรดนะครับคลื่นแสงอินฟราเรดก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่เราใช้นิยมใช้ในปัจจุบันแต่ข้อเสียของคลื่นแสงอินฟราเรดก็มีนะครับก็คือใช้ระยะใกล้แล้วก็ไม่สามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้นั่นเองนะครับชนิดของสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลนะครับถ้าเป็นสัญญาณอนาล็อกนี่เป็นสัญญาณที่เป็นคลื่นต่อเนื่องนะครับจะเห็นว่าสัญญาณในคลื่นของคลื่นเนี่ยจะเป็นคลื่นสัญญาณต่อเนื่องไปตลอดนะครับจะเห็นว่าไม่ขาดตอนเลยระดับสัญญาณนะความถี่สูงก็จะความก็คลื่นสัญญาณก็จะถี่หน่อยถ้าต่ำก็จะห่างๆนะครับความยาวคลื่นก็จะกว้างนะครับแต่จะแคบเมื่อไหร่ก็คือความถี่สูงนะครับจะเห็นว่าสัญญาณอนาล็อกนี่เป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณต่อเนื่องนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสัญญาณที่เป็นเราเรียกว่าดิจิตอลนะครับสัญญาณดิจิตอลในระดับสัญญาณก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเราให้ระดับสัญญาณเป็น0 1นะครับ0 1ถ้ามากเราตั้งไว้มากกว่าค่าที่เราตั้งไว้ก็จะเป็น1นะครับต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นสัญญาณดิจิตอลนะก็จะมีรหัสที่เป็น0เป็น1นะครับปัจจุบันนิยมใช้เราใช้กันทั้งอนาล็อกและดิจิตอลร่วมกันก็มีนะครับใช้ในอุปกรณ์การสื่อสารที่ค่อนข้างมีราคาแพงนะครับใช้ในสัญญาณในพวกดาวเทียมนะครับหรือเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ใช้ทั้งสองอย่างรวมกันนะที่ตรงสัญญาณข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นแบบอนุกรม จากผู้ส่งไปให้ผู้รับหรือจากคอมพิวเตอร์ไปเทอร์มินัลนะครับผู้ส่งข้อมูลไปให้ผู้รับเนี่ยใช้สายเส้นเดียวเนี่ยสัญญาณ8บิตเนี่ยจะไปเลยไปในเนี้ย8บิตแต่ผู้รับจะรับได้ทีละบิตเท่านั้นนะครับบิตสุดท้ายที่จะรับก่อนนะครับอย่างเช่นส่ง10011010ผู้รับก็จะรับ01011001เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการรับสัญญาณจะช้าแล้วก็แต่ว่าแบบอนุกรมก็ใช้ส่งสัญญาณราคาไม่แพงมากนะครับก็ใช้ได้อีกแบบนึงก็เป็นแบบขนานนะครับแบบขนานเนี่ยก็คือผู้ส่งไปให้ผู้รับโดยใช้สายสัญญาณ8บิตไปทีเดียวเลยนะครับทั้งหมดสัญญาณทั้งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ส่งไปก็ส่งไปทีเดียวพร้อมกันใช้สายขนาดจะ8บิตก็จะมีหัวค่อนข้างเป็นหัวโตขึ้นนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้กับพวกเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์นะครับผู้รับเป็นเครื่องพิมพ์นะกับคอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่กันไม่ไกลมากนะครับการแปลงสัญญาณข้อมูลนะครับสัญญาณที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับจะส่งไปให้อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยสัญญาณที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์จะเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับดิจิตอลรับก็เป็นดิจิตอลแต่ระหว่างส่งนั้นจะเป็นอนาล็อกเพราะฉะนั้นมันจะมีการต้องแปลงจากดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะฮะแล้วก็ไปถึงอีกเครื่องนึงก็จะถูกเปลี่ยนนะครับจากอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นตัวที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกก็คือโมเด็มเปลี่ยนอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลก็คือโมเด็มเหมือนกับว่ามีการเข้ารหัสนะครับในการสื่อสารเนี่ยมีการเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโมเด็มก็คือทำหน้าที่แปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกนะครับทีนี้มาพูดถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์บ้างนะครับองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีอะไรบ้างต้องมีระบบคอมพิวเตอร์นะครับมีช่องทางการสื่อสาร แล้วก็อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายนะครับทั้งหมดนี้เราถึงจะเรียกว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวแรกที่จะแนะนำก็คือ front end processor front end processor นั้นทำตัวนี้จะทำหน้าที่ลดภาระนะครับจากคอมพิวเตอร์หลักที่ส่งไปให้คอมพิวเตอร์รอบๆข้างนะครับโดยที่ front end processor นั้นจะอยู่ไม่ไกลจากไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์รอบข้างสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถส่งสัญญาณได้เลยนะครับเป็นการประหยัดเพราะฉะนั้นช่วยลดภาระแล้วก็เป็นการประหยัดไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าดีกว่าอันนี้มีไหมนะครับก็คือมันเราใช้มัลติเพ็กเซอร์ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็มีต่อด้วยสายสัญญาณความเร็วสูงนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลหรือสัญญาณจากเทอร์มินอลนะครับที่ส่งมาให้เนี่ยไปกับคอมพิวเตอร์รอบๆข้างนะครับก็จะไปได้รวดเร็วด้วยสายสัญญาณความเร็วสูงหรือเป็นระบบของมัลติเพล็กเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทีนี้คอนเซนเทเตอร์ก็เหมือนกับมัลติเพล็กเซอร์ก็คือส่งข้อมูลที่ให้เนี่ยไปให้กับข้างๆรอบๆข้างแต่คอนเซนเทเตอร์จะมีข้อดีตรงที่ว่าสัญญาณที่เข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยสามารถใช้บัฟเฟอร์นะครับบีบอัดข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งออกไปก็จะทำให้ส่งไปได้รวดเร็วขึ้นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นนะครับมาถึงฮับนะครับฮับเนี่ยจะเป็นตัวทำหน้าที่รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องที่1เนี่ยไปให้คอมพิวเตอร์รอบๆข้างคือเครื่องที่2เครื่องที่3เครื่องที่4นะครับหรือมีจำนวนมากๆก็ได้นะครับที่อยู่รอบๆโดยที่ข้อมูลที่ส่งมาจากตัวหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลที่ส่งไปให้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้ากรณีที่สัญญาณถูกลักลอบดักฟังหรือถูกดักสัญญาณนะครับจากเครื่องใดเครื่องหนึ่งก็จะรู้ว่าเครื่องอื่นที่อื่นเนี่ยรับข้อมูลอะไรไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของฮับแต่ว่าฮับก็จะช่วยลดภาระในกรณีที่เราส่งข้อมูลแล้วไปให้คอมพิวเตอร์เยอะแยะเลยนะครับก็จะช่วยลดภาระได้นะครับบลิดเนี่ยจะเชื่อมต่อใช้เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายนะครับโดยในรูปนี้จะเป็นเครือข่ายที่1ก็จะถ้าเป็นเครือข่ายก็คือมีอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อแล้วก็คอมพิวต์ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเครือข่าย1กับเครือข่าย2เนี่ยเป็นเครือข่ายที่มีโปรโตคอลเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโปรโตคอลเหมือนกันเราจะใช้บลิดก็คือเชื่อมระหว่างเครือข่าย1กับ2ที่มีโปรโตคอลเหมือนกันนะทีนี้ถ้าไม่เหมือนล่ะถ้าไม่เหมือนเราก็จะมาใช้เราเตอร์เครือข่าย1กับเครือข่าย3นะโปรโตคอลต่างกันได้นะครับเราก็ใช้เราเตอร์นะครับหรือถ้าเป็นเครือข่ายกับเมนเฟรมหรือระบบอื่นๆเราก็ใช้เป็นเกตเวย์นี้ก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เครือข่ายที่ไม่เหมือนกันแล้วก็โปรโตคอลต่างกันได้ด้วยนะครับนอกจากส่วนบลิดตัวนี้บลิดก็คือเครือข่าย1กับ2อันนี้โปรโตคอลเหมือนกันนะครับมาถึงตรงนี้จะเห็นว่ามีรีพีเตอร์ก็คือสามารถขยายการใช้งานของคอมพิวเตอร์ไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับหมายถึงว่ามีระบบเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ต่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถเอารีพีเตอร์เนี่ยไปต่อแล้วก็ใช้ระยะใกล้ๆไม่ไกลมากนะครับได้ถ้าต่อไปอีกได้ไหมก็ไม่ได้แล้วนะครับก็ได้ระยะใกล้ๆนะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันทั่วๆไปนะครับเครือข่ายแลนเครือข่ายแวนเครือข่ายแมนเครือข่ายแพนเครือข่ายแลน local area network นะครับแวนก็ wide area network เครือข่ายแมนก็ manipulation area network เครือข่ายแพน personal area network นี่เครือข่ายแลนเป็นยังไงนะเครือข่ายแลนก็คือเครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อระยะใกล้ในที่ทำงานเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันในตึกเดียวกันในคอนโดมิเนียมสูงๆนะครับอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในที่เดียวกันนะครับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในที่เดียวกันในโรงเรียนเดียวกันนะครับก็ใช้เน็ตเวิร์กอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กเกตเวย์แล้วก็เชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายระยะใกล้นะครับถ้าเป็นเครือข่ายระยะไกล wide area network หรือเครือข่ายแวนจะเห็นว่าเครือข่ายนี้จะใช้กับระบบที่อยู่ไกลนะเ ชื่อมต่อถ้าเป็นวิทยาเขตของมหาลัยที่อยู่ไกลๆเนี่ยถ้าอยู่ใกล้เราก็ใช้แลนแต่ไกลๆเราเป็นแวนเครือข่ายแวนเนี่ยจะข้ามจังหวัดข้ามประเทศไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ระบบการสื่อสารดาวเทียมมาช่วยนะครับเพราะว่าต้องส่งไประยะไกลจากอันนี้ก็เป็นเครือข่ายแมนพอลิมานิปูเลชันแอเรียเน็ตเวิร์กเครือข่ายชุมชนหนาแน่นนะครับถ้าเป็นเครือข่ายของมหาลัยแห่งหนึ่งที่มีวิทยาเขตอยู่คนละที่ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละที่มีผู้ใช้ค่อนข้างจำนวนมากๆเลยเป็นเครือข่ายที่มีชุมชนหนาแน่นนะครับผู้ใช้เพราะฉะนั้นในชุมชนที่อยู่หนาแน่นนะก็ถือว่าเป็นเครือข่ายแมนนะครับเพราะว่าในขณะที่ในชุมชนตรงนั้นมีการใช้กลุ่มของเวิร์กสเตชันค่อนข้างมากนะครับใช้กันหลายอย่างเลยนะครับในบริเวณนั้นก็อาจจะเกิดในกรณีที่มีงานจัดงานนิทรรศการงานงานแสดงสินค้าอะไรเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเครือข่ายแมนที่ค่อนข้างใช้กันหนาแน่นเคยแต่เดิมดั้งเดิมอาจจะมีการรบกวนสัญญาณกันนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับนี่เครือข่ายแผนเป็นเครือข่ายส่วนบุคคล Personal Area Network เพียงเครือข่ายส่วนบุคคลเนี่ยที่เราใช้กันอยู่นะใช้โน้ตบุ๊กใช้ PDA พริ้นเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็เราใช้สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลนะการใช้งานก็สามารถเชื่อมต่อกันได้หมดทุกอย่างนะนี้มาพูดถึงการสื่อสารแบบไร้สายนะเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายก็จะมีการสื่อสารไร้สายระยะสั้นนะเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลไร้สายไวเลสแพนเทคโนโลยีบลูทูธอินฟราเรดอันนี้ก็เป็นระยะใกล้ๆประมาณ100เมตรนะครับก็เป็นอันนี้คือส่วนบุคคลไร้สายนะครับแลนไร้สายไวเลสแลนนะครับแล้วก็โดยการสื่อสารคลื่นวิทยุก็จะมีความถี่เสียงนะ audio frequency เนี่ยอยู่ในช่วงความถี่15เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์อันนี้เป็นความถี่เสียงถ้าเป็นความถี่วิทยุ radio frequency อยู่ในช่วงความถี่3กิโลเฮิรตซ์ถึง300กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เป็นการเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟถ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่มีความถี่อยู่ระหว่าง1ถึง300กิกะเฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงไมโครเวฟเนี่ยจะเป็นช่วงที่ อยู่ระหว่างคลื่นวิทยุโทรทัศน์กับคลื่นจะต่ำกว่าคลื่นแสงหรือคลื่นอินฟราเรดนะครับก็จะเป็นคลื่นไมโครเวฟนะการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ยจะโคจรอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 35,860 กิโลเมตรเหนือแนวเส้นศูนย์สูตรฉะนั้นก็จะมีคุณภาพเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบอื่นๆนะครับแล้วก็ดาวเทียมที่เราใช้สื่อสารก็คือดาวเทียมที่อยู่ใกล้โลกปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มของ LEO นะครับกลุ่ม LEO เนี่ยอยู่ใกล้โลกมากที่สุดเราใช้ในการสื่อสารพวกวิทยุโทรศัพท์ทั้งหลายนะครับสูงขึ้นไปจาก LEO เป็นกลุ่ม MEO นะครับแล้วก็ MEO เนี่ยเป็นสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็บอกจุดพิกัดบนโลกนะครับสูงที่สุดขึ้นไปก็เป็นกลุ่ม GEO นะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของดาวเทียมพวกดาวเทียมไทยคมอะไรเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อระบบเดียวกันที่เราเรียกว่า peer to peer นะครับก็ข้อมูลประเภทกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อระดับกันได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นเชื่อมต่อแบบผ่านตัวกลางนะผ่านตัวกลางก็คือมีจุดเนี่ยมีฮอตสปอตนะก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบผ่านตัวกลางถ้าใช้งานข้ามเขตเลยก็ได้นะครับข้ามเขตหรือโรมมิ่งนะฮะโรมมิ่งนี่ข้ามเขตนะข้ามประเทศข้ามจังหวัดข้ามไปไกลๆได้นะครับก็มีตัวเชื่อมต่อนะครับแบบจุดต่อจุดอันนี้ไปได้ไกลเลยนะครับสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อมต่อเครือข่ายสถานีลูกข่ายนะครับแต่ละที่เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ใช้งานได้ระยะไกลมากๆเป็นกิโล10กิโลเมตรหรือต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ผ่านมีสถานีฐานแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตอันนี้จะเป็นแบบจุดต่อจุดนะครับความถี่ที่เราใช้ในระบบไร้สายนะครับ ส่วนใหญ่ที่เราใช้เป็นคลื่นวิทยุสเปรสสเปกตรัมอันนี้ก็ใช้งานในพวกงานอุตสาหกรรมนะครับทางการทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เราใช้ทางการแพทย์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสเปรสสเปกตรัมถ้าเป็นคลื่นวิทยุความถี่เดียวนะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่เราใช้ในคลื่นของไมโครเวฟนะครับถ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟเนี่ยก็คือจะอยู่ระหว่างคลื่นไมโครเวฟเนี่ยจะอยู่สูงกว่าวิทยุโทรทัศน์นะครับแต่ว่าต่ำกว่าแสงนะครับอันนี้ก็จะใช้ดังการได้ถ้าอีกกลุ่มนึงเป็นพวกความถี่ของกลุ่มที่เราเรียกว่าอินฟราเรดอินฟราเรดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราใช้แต่เราไม่นิยมใช้ในกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากข้อจำกัดของตัวอินฟราเรดเองนะครับมากลุ่มของเลเซอร์เลเซอร์นี้ก็จะเป็นตัวนำที่ใช้ในระบบเส้นใยนำแสงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะใช้พวก LED เป็นแหล่งกำเนิดเพราะฉะนั้นไม่นิยมใช้เหมือนกันอันนี้เลเซอร์เพราะว่าแสงที่เรามองเห็นของเลเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ในระดับสายตาเพราะฉะนั้นการใช้เลเซอร์อาจจะมีปัญหาถ้าเป็นระดับสายตาอาจจะมีปัญหาเนื่องจากหมอกฝุ่นควันหรือฝนนะก็จะไม่นิยมใช้นะครับตัวอย่างของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายนะครับก็อันแรกก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นอันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้นิยมจนทำให้ระบบการใช้โทรศัพท์แบบใช้สายเนี่ยค่อยๆหายไปหรือคนนิยมน้อยลงนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยไปที่ไหนแล้วก็ใช้ได้เนื่องจากว่ามีสถานีฐานนะอยู่เป็นระยะนะครับสถานีฐานเนี่ยก็จะมีระบบเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะแล้วมีเครือข่ายสามารถที่โยงไปสถานีฐานได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็โทรถึงกันได้นะครับอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมระบบ DBS จะเห็นว่าดาวเทียมระบบ DBS ถ้าเราใช้สัญญาณก็คือถ้าโทรศัพท์เราเนี่ยเราใช้สัญญาณมีอุปกรณ์ทั้งหลายแยกแต่ว่ามันจะมีระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโดยผู้ให้บริการของทีวีระบบทีDBS เนี่ยก็สามารถแยกสัญญาณได้นะพวกเห็นว่ามีโมเด็มมีการสื่อสารดาวเทียมมีไมโครเวฟอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ทำให้การใช้งานของการสื่อสารเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นอินฟราเรดเนี่ยอันนี้ที่บอกว่าการส่งสัญญาณนะเป็นแนวเส้นตรงระดับสายตาเนี่ยที่มีปัญหาในครับเพราะฉะนั้นคลื่นก็ไม่สามารถส่งผ่านสิ่งกีดขวางได้อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงเราถึงไม่นิยมใช้นะต้องใช้ระยะใกล้ๆแต่เราใช้ชอบใช้ง่ายราคาไม่แพงแต่ใช้ใกล้นะครับเช่นโทรทัศน์ที่ใช้รีโมทเครื่องมือแพทย์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ PDA หรือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็การใช้งานต้องอยู่นิ่งหมายถึงว่าพอใช้ในช่วงที่เราใช้งานต้องนิ่งนะครับแล้วก็ถึงจะติดต่อกันได้นะก็จะมีข้อจำกัดนะของอินฟราเรดถ้าเป็นบลูทูธนะปัจจุบันเนี่ยเราใช้บลูทูธติดต่อระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเนี่ยเราใช้บลูทูธได้นะแต่ว่าบลูทูธถ้าเราต่อกับพวกเครือข่ายนะครับทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่ม Wi-Fi นะเราใช้ Wi-Fi นะครับHome RF อันนี้ปัจจุบันเราใช้คลื่นความถี่วิทยุควบคุมสั่งการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับส่งรับข้อมูลด้วยอัตราเร็ว 1.6 เมกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับระยะทำการกำจัดที่เราใช้ก็คือ 50-150 เมตรแล้วก็ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยตรวจสอบซ่อมแซมบ้านด้วยระบบสุขอนามัยทั้งหลายเนี่ยเราก็ใช้ Home RF ได้แล้วก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องเสียงเครื่องปรับอากาศนะครับบางคนจะเข้าบ้านเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดแอร์ก่อนไว้รอก่อนให้พอเปิดก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยก็สามารถสั่งการได้โดยใช้เทคโนโลยี Home RF นะครับ Wi-Fi นะครับอันนี้ไปทุกที่ทุกแห่งเนี่ยก็จะมี Wi-Fi ปัจจุบันโลกเชื่อมต่อกันเนี่ยสามารถเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถสื่อสารกันได้โดยระบบ Wi-Fi นะครับจะมีเราเตอร์นะครับจากสถานีฐานเนี่ยต่อมาเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีบริการของหลายค่ายนะครับที่ให้บริการเป็นใช้ทำให้การใช้งานตอนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากขึ้นนะครับแม้แต่เราใช้โทรทัศน์ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้สมาร์ททีวีนะครับ เชื่อมต่อใช้งานได้เหมือนกับเราใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยี IoT Internet of Things นะครับเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตสั่งการสั่งงานได้โดยใช้อินเทอร์เน็ตปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างและเทคโนโลยี IoT เนี่ยต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า RFID แล้วก็เซ็นเซอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถอุปกรณ์ทุกอันเนี่ยสามารถติดต่อถึงกันได้นะครับโดยใช้ IoT อันดับที่มีการประยุกต์ใช้ IoT จะเห็นว่าเป็นทั้งเมืองทั้งบ้านนะครับรังอุตสาหกรรมนะครับในรถเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็ในเกษตรการเกษตรรวมทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยก็มีการประยุกต์ใช้ IoT เพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ทำให้เราพัฒนานะครับอย่างยุคแรกเนี่ยเป็นยุคที่เป็นยังเป็นอนาล็อกอยู่เลยยุค 1G นะครับก็ยังไม่มีการเติมใดๆเลยพอมายุค 2G นี่ก็จะมีเปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลนะเป็นระบบที่ใช้ GPRS มีระบบ GSM TDMA เพราะฉะนั้นในช่วงแรกถ้าถามว่ามันเริ่มมาเมื่อไหร่นะเนี่ยก็ยุค 2G นะครับที่มี GSM นะแล้วมี GPRS นะพอยุค 3G มันยังไม่ถึงเนื่องจากว่ายังไม่เป็น real timeก็เลยแบ่งเป็นยุค 2.5G ก็จะมีการสื่อสารมีบลูทูธ GPRS เนี่ยที่เป็นเทคโนโลยี AIDS นะทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคโนโลยี AIDS นะครับแล้วก็มา 3G 3G เนี่ยส่งสัญญาณข้อมูลเสียงเป็น real time ละ real time ก็คือสัญญาณภาพกับเสียงที่เราดูมันจะซิงกันมันเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็มาถึงยุค 4Gนะก็คือ Wireless LAN ความเร็วสูง155 เมกะบิตต่อเซคันด์นะบนเทคนิคที่เราเรียกว่า LMDS นะครับเทคโนโลยีที่เราใช้ในยุค 4G ก็เป็น WiMAX แล้วก็เป็น LTE นะโดยใช้คลื่นไมโครเวฟบริการเครือข่ายนะครับแล้วก็มายุค 5G อันนี้แหละที่เป็นรองรับปริมาณการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นแล้วก็บริการอย่างหลากหลายแล้วก็ใช้เทคโนโลยี IMSEPC และก็ IoT นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างคำถามนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดมีความถี่สูงที่สุดความยาวคลื่นต่ำสุดด้วยก็คือรังสีแกมมาลองจากแกมมาก็จะเป็นเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็มาอินฟราเรดแล้วก็ไมโครเวฟวิทยุก็จะเป็นต่ำสุดนะครับอันนี้จะตอบรังสีแกมมานะครับข้อ2ข้อใดเป็นการสื่อสารแบบ half duplex นะการสื่อสารแบบ half duplex ก็คือต้องมีการรอกันก่อนนะครับรอแล้วก็ถึงจะรับได้ก็คือวิทยุสื่อสารนะครับสื่อที่ใช้ในระบบการสื่อสารแบบใช้สายอันนี้ดาวเทียมเส้นใยแสงไมโครเวฟอินฟราเรดอันนี้ไร้สายหมดเลยเอ้ยโทษนะครับใช้สายนะครับอันนี้ดาวเทียมอันนี้มีข้อขอไข่ที่ไม่เป็นเส้นใหญ่เป็นใช้สายอย่างเดียวนอกนั้นจะเป็นไร้สายหมดเลยนะครับก็ต้องตอบข้อขอไข่นะครับการทำหน้าที่ของโมเด็มนะมีการเข้ารหัสถอดรหัสนะครับก็คือแปลงสัญญาณระหว่างอนาล็อกและดิจิตอลก็คือข้อขอไข่นะครับส่วนข้อสุดท้ายไม่ใช่การสื่อสารไร้สายทั้งหมดนี้เป็นไร้สายใช้สายมีข้อเดียวคือ ISDN นะครับก็จบในหน่วยที่12นะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะครับสำหรับชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่13นะครับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับหน่วยที่14นะครับเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรและหน่วยที่15เรื่องคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์จินดานุรักษ์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุนะครับ ที่มาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับสำหรับวันนี้ผมและวิทยากรทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
11: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
12: เงินนะผมไม่เก็บหรอกซื้อเหล้าไป
11: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
12: ดี
11: จะได้เมามันทั้งวัน
13: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้าม
14: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สน

0: ใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับตลอดช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 นะครับทําให้เราต้องปรับตัวนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆนะครับก่อนที่จะทานอาหารต้องมีการล้างมือนะครับออกไปยังพื้นที่ต่างๆไปช้อปปิ้งนะครับไปซื้อสินค้าก็จะต้องมีการปิดจมูกนะครับดังนั้นการเปลี่ยนไปสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่เนี่ยนะครับทําให้เราต้องปรับตัวมากเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งพวกเราเองจะต้องมีความเข้าใจกับคําถามที่พวกเราตั้งมาเสมอว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยสามารถติดไปหาสัตว์ได้ไหมนะครับหลังจากนั้นเชื้อที่อยู่กับสัตว์เนี่ยสามารถติดมาหาเราได้ไหมนะครับคําถามวันนี้เราไปร่วมกันหาคําตอบกับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับคุณหมอเองเนี่ยเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องมีการปรับตัวมากไหมครับ
1: ด้านการรักษาสัตว์เราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันครับเพราะว่าโรคนี้มันติดจากคนสู่คน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานเราก็ต้องลดคนลงครึ่งนึงเพื่อลดความเสี่ยงในการทํางานแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดว่าถ้าเกิดว่าเกิดติดเชื้อขึ้นมาอีกทีมนึงจะได้เข้ามาดูแลสุขภาพสัตว
0: ์ครับผม
1: เจ้าของสัตว์ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเราก็ลดบทบาทลงครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
0: ผมว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมหลายๆอย่างเนี่ยถูกเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของสัตว์เนี่ยเข้าประเด็นสําคัญเลยนะครับว่าสัตว์เนี่ยสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ไหมครับ
1: สัตว์เนี่ยในความเป็นจริงคือใช้ชีวิตปกติ
0: ครับผม
1: โอกาสที่จะติดเชื้อโคโรนาเนี่ยแทบไม่มีเหตุผลเพราะว่าปริมาณเชื้อโคโรนาไวรัสที่ออกจากตัวคนเนี่ยมันไม่มาก
0: ครับ
1: นะครับมันมากสําหรับคนแต่ไม่มากพอสําหรับที่จะทําให้ตัดสัตว์ติดเชื้อนะครับแต่ว่าถ้าคนกับคนแต่ให้ผมเป็นโคโรนาไวรัสผมพัดชิ่วคนก็ติดได้ทันทีเพราะปริมาณไวรัสที่เข้าไปในตัวมันโอเค
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มีการพยายามในห้องทดลอง
0: ครับ
1: ในต่างประเทศย้ําอีกทีว่าในห้องทดลองในต่างประเทศที่เขาพยายามจะเอาเชื้อเข้าไปในตัวสัตว์ในปริมาณที่มากเกินกว่าที่คนจะสามารถถ่ายทอดให้สัตว์ได้หลายสิบเท่า
0: ครับ
1: เราก็พบว่าสัตว์เหล่าเนี้ยสามารถมีเชื้ออยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการป่วยและไม่ปล่อยเชื้อออกมาจากร่างกายและไม่ติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
0: ครับจริงๆพอฟังแล้วก็เริ่มสบายใจขึ้นมานะครับเพราะว่ามุมมองนึงที่สะท้อนออกมาคือว่าความปลอดภัยเนี่ยระหว่างการติดเชื้อนะครับระหว่างสัตว์สู่คนเฉพาะไวรัสโคโรนาเนี่ยก็สบายใจว่าโอกาสที่จะติดมาเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วใช่มั้ยครับหมอ
1: ใช่ครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยหมาแมวเงี้ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกับเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะ
0: ครับครับผม
1: มันไม่เหมือนกับเราอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่าหมากับแมวหรือว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมันมีระยะห่างที่สําคัญคือมันเตี้ยกว่าเราเยอะ
0: ครับ
1: โอกาสที่เราจะติดจากมันก็แทบน้อยก็น้อยมากๆเพราะมันคนละเลเวลกันอย่างงี้หมาอยู่อย่างงี้คนอยู่อย่างงี
0: ้ครับ
1: โอกาสที่จะติดเราต้องอุ้มมันขึ้นมาหรือเราก้มมันลงไปเท่านั้นจํานวนครั้งหรือว่าโอกาสมันก็น้อยแต่ในคนเนี่ยมันเท่ากันแม้จะเด็กกับผู้ใหญ่ก็ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็ยิ่งมากขึ้นแต่ก็มีความกังวลที่กังวลส่วนใหญ่คือไม่ทราบว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์

0: โลกนี้เขาทำอะไรกันมีการวิจัยในประเทศจีนมีการวิจัยในฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่สรุปแล้วว่าสัตว์ไม่สามารถจะติดเชื้อโรคนี้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
1: คราวนี้คุณหมอครับขอถามเพิ่มเติมเพราะว่าหลายๆครั้งที่ทำรายการสถานีสุขภาพเนี่ยก็มองไปถึงในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนอกจากเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วเนี่ยยังมีเชื้ออื่นไหมครับที่น่าเป็นห่วงที่มันจะติดมาหาคนที่เกิดขึ้นจากสัตว
0: ์โรคสัตว์สู่คนที่น่าเป็นกังวลในประเทศไทยก็ยกตัวอย่างเช่นนะ
1: ครับ
0: พิษสุนัขบ้า
1: ครับ
0: อันนี้คือแต่ละปีทำให้คนตายจริงเป็น10คนต่อปีแล้วก็เป็นมา40 50 60ปีแล้วนะครับเรื่องที่2คือจากสัตว์สู่คนนะฮะอันนี้เข้าหน้าฝนแล้ว
1: ครับ
0: ฉี่หนู
1: ครับ
0: เกิดจากหนูนาเกิดจากหนูนานะคนไปทำนาเหยียบกอข้าวเป็นแผลเชื้อฉี่หนูเข้าร่างกายคุณก็เป็นโรคฉี่หนูและมันก็ยังเอาโรคฉี่หนูเนี่ยมาติดหมาอีกเพราะหมาเนี่ยไปกัดหนู
1: ครับ
0: หนูเป็นโรคฉี่หนูหมาไปกัดหนูหรือหนูมาขี้ในจานอาหารหมาก็พาติดโรคกันอีก
1: ครับ
0: แล้วก็ทางความเสี่ยงให้เรานี่ยังไม่นับรวมพวกเห็บไล่เหาหมัดเช่นถ้าเราเลี้ยงหมาแล้วเราไม่ค่อยได้ดูแลมันเห็บไล่เหาหมัดมันเยอะเราไปกอดมันปรสิตเหล่านี้ก็จะตามกลับเข้าสู่ร่างกายของเราซึ่งอันนี้มันไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคติดต่อเพียงเล็กน้อย
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าที่น่าเป็นกังวลที่สุดก็คือโรคพิษสุนัขบ้าน
1: ะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายๆประเด็นที่น่าศึกษามากเลยแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยนะครับนิยมที่จะไปนําสัตว์เลี้ยงที่อยู่ต่างประเทศนะครับโดยการซื้อเข้ามานะครับปัจจัยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันมีเชื้ออะไรไหมครับที่สามารถที่จะเป็นติดมากับสัตว์กลุ่มประเภทนี้ครับ
0: ถ้าเราซื้อสัตว์จากต่างประเทศเนี่ยโดยปกติสัตวแพทย์ที่ประเทศต้นทางเขาจะตรวจสุขภาพตามโรคที่บัญญัติในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
1: ์ครับ
0: ที่ประเทศไทยมีอยู่เขาก็จะตรวจตามเนี้ยว่าเราไม่ต้องการโรคอะไรเขาตรวจแล้วไม่มี
1: ครับ
0: เขาก็จะแจ้งมาทางประเทศไทยว่าไม่มีโรคนี้เมื่อสัตว์นําเข้ามาโดยประเทศไทยสัตวแพทย์ไทยก็ต้องตรวจซ้ําอีกว่าโรคที่คุณแจ้งว่าไม่มีเนี่ยมันมีมั้ยถ้ามันไม่มีก็จบสัตว์เหล่านี้ก็จะเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าสัตว์ที่มาจากต่างประเทศก็จะนําพาโรคจากต่างประเทศเข้ามาด้วยยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ได้เรื่องคนนะการระบาดโรคม้าแอฟริกาเนี่ยมันมาจากประเทศแอฟริกาได้ยังไงถ้าเราไม่เอาสัตว์จากทวีปนั้นเข้ามาในประเทศไทย
1: ครับ
0: เพราะมันไม่ติดคนมันจะต้องมาจากม้าที่มาจากแอฟริกาเข้ามาในประเทศไทยนําโดยยุงลิ้นเหลือบแล้วถึงจะติดไปสัตว์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่ใหม่ๆแล้วก็โรคที่เราบางทีอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งมันอาจจะกลับไปสู่คนก็ได้ท
1: ั้
0: งในประเทศอเมริกาก็มีอย่างเช่นคุณนําเข้าสัตว์ชนิดนึงจากอเมริกาแต่ว่ามันนําโรคอื่นให้คุณและโรคนี้ไม่มีในประเทศไทยพอมันไม่มีในประเทศไทยเราก็ไม่ได้ตรวจ
1: ครับ
0: พอมาปุ๊บก่อโรคซะแล้วนะครับเรื่องพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยต้องทํางานควบคู่กัน
1: คุณหมอครับความแตกต่างของโรคที่เกิดขึ้นในคนกับในสัตว์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ
0: ต้องเรียนว่าคนเนี่ยก็เป็นสัตว์ชนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ชนิดนึงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมในกลุ่มของลิงไม่มีหางในโลกเนี้ยก็มีสัตว์ที่ใกล้เคียงกับคนเช่นชะนีอุรังอุตังชิมแปนซี
1: ครับ
0: กอริลลา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนเป็นโรคอะไรสัตว์กลุ่มเนี้ยที่เค้าเรียกว่าวานอนน่ะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นด้วยทีนี้แล้วถ้าเราไปคิดถึงลิงที่มีหางล่ะยกตัวอย่างเช่นลิงแสมแหมลิงกัง
1: ครับ
0: ลิงวอกอะไรพวกเนี้ยที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ติดนะเพียงแต่ว่ามันไม่ติด 100% เช่นเดียวกับวานอนนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยคนป่วยเป็นอะไรลิงก็ป่วยเป็นนั้นนะครับแต่ทีนี้มาคิดว่าแล้วถ้าไม่ใช่ลิงน่ะถ้าเป็นหมาเป็นแมวจะทํายังไงก็ต้องบอกว่าตามหลักอนุกรมวิธานเนี่ยเค้าจัดลําดับกลุ่มสัตว์เนี่ยตามลักษณะภายนอกเนี่ยมันบ่งบอกถึงการติดโรคด้วยนะมันมีโรคหลายโรคที่คนเป็นแต่หมาไม่เป็น

0: ัวอย่าง
1: ครับ
0: โรคเอด
1: ครับ
0: คนเป็นเอดเต็มเลยไปร่วมเพศกับหมามันไม่ติดโรคเอด
1: ครับ
0: เหตุผลเพราะว่าเซลล์ที่เป็นตัวรับเชื้อโรคมันไม่มี
1: ครับ
0: นี่เป็นความแตกต่างทางพันธุกรรมแล้วก็การแตกต่างทางอนุกรมวิธานของสัตว
1: ์ครับ
0: ซึ่งบ่งบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันมีเชื้อโรคที่ทําให้ก่อโรคทําให้ตายเป็นของมันเอง
1: ครับ
0: มันอาจจะปนกันได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าโรคที่เกิดในคนจะติดต่อสู่หมาสู่แมวหรือโรคที่เกิดจากในแมวในหมาจะติดต่อกลับมาสู่คนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของสายพันธุ์สัตว์เนี่ยมันค้ําจุนสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะหวาดระแวงไปทั่ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของสัตว์ก็คือโรคของสัตว
1: ์ครับ
0: โรคของคนก็คือโรคของคนมีแค่บางส่วนนิดเดียว
1: ครับ
0: ที่มันมาไขว้กันส่วนใหญ่ที่ทําให้ไขว้กันนี้นั้นน่ะเกิดจากคนไปกินสัตว์ป่าอย่างเช่นโคโรนาไวรัสที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเกิดจากคนเนี่ยไปกินตัวลิ้น
1: ครับ
0: กินค้างคาวซึ่งมันมีเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ในตัวปกติของมันทีนี้พอคนซึ่งไม่เคยรู้จักเชื้อโรคนี้ไปเอาสัตว์เหล่านี้มากินโดยเฉพาะสัตว์ป่าคนก็ไปถ้าเกิดกินเชื้อเข้าไปครั้งสองครั้งมันยังไม่อ่ะแต่เชื้อมันบอกว่าเฮ้ยร่างกายคนนี่มันก็พอใช้ได้นี่หว่าไหนลองอาศัยอยู่หน่อยสิ
1: ครับ
0: คนกินครั้งต่อๆไปป่วยเลยซึ่งแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะ
1: ครับ
0: อีโบลาโรคเอดเกิดจากคนนี่แหละกินเนื้อสัตว์ป่านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนต้องหยุดการเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ทั้งข่าวทุกวันนี้อยู่ตามถ้ำตามหลืบมีไวรัสโคโรนามันก็ไม่เห็นมันจะป่วยเป็นอะไร
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นปกติของมัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากคนทั้งนั้นนะครับเป็นตัวจุดเริ่มต้นให้การเกิดโรคต่างๆนะครับแล้วคราวนี้มองย้อนกลับมาว่าในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ครับคุณหมอถ้าจะให้คนที่รักสัตว์อย่างผมหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเลิกเลี้ยงเอ๊ะมันก็เป็นการน้ําใจซะแต่คราวนี้อยากได้วิธีจากคุณหมอว่าเอ้าเราจะเริ่มต้นเลี้ยงนะครับสัตว์กลุ่มนี้นะครับในรูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่เนี่ยจะเลี้ยงยังไงดีครับ
0: การเลี้ยงสัตว์หลังจากมีโรคโคโรนาไวรัสที่เขาเรียกว่านิวนอร์มอนเนี่ยถ้าถามในมุมสัตวแพทย์ที่ทํางานคุกคีกับสัตว์ทุกวันเนี่ยเราบอกเลยว่าเลี้ยงเหมือนเดิมเพิ่มเติมความสะอาด
1: นะครับ
0: เลี้ยงเหมือนเดิมอย่างเช่นคุณเคยกอดมันคุณก็กอดเคยให้อาหารก็ให้เคยพาไปเที่ยวก็ไปเคยสอนมันเล่นคาบบอลก็ทําเคยเล่นไม้ให้แมวมันมีความสุขเคยสอนนกร้องเพลงใช้ชีวิตปกติ
1: ครับ
0: แต่เพิ่มเติมคือความสะอาด
1: ครับ
0: คุณเล่นกับหมาเสร็จคุณไปล้างมือ ถ้าคุกคีกันหนักๆก็อาบน้ําคุณโดนแมวข่วนคุณก็ต้องไปล้างมือด้วยน้ําสบู่ซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วควรจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบางทีเราก็นานๆวันไปแล้วก็ละเลยคุณเล่นกับหมาเนี่ยมือก็เปื้อนน้ำลายมันนะคุณตักข้าวกินหยิบกล้วยแขกกิน
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องไม่ถูกสุขลักษณะอยู่เดิมเพียงแต่ว่าการมีโควิด-19เข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยย้อนกลับมาคิดเรื่องความสะอาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะปกป้องตัวเองให้มากกว่านี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเพิ่งก็สังเกตเห็นได้ชัดจริงๆว่าการที่คนเข้มงวดเรื่องความสะอาดเนี่ยทําให้โรคต่างๆที่เราป่วยตามฤดูกาลเนี่ยลดลงจริง
1: ครับจริงๆแล้วพวกเราเองเนี่ยก็จะต้องปรับตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากรูปแบบของการใช้ชีวิตเนี่ยทําให้เราต้องคํานึงถึงในเรื่องของความสะอาดคราวนี้ถามคุณหมอต่อเพื่อให้เกิดความสบายใจกับคนที่เลี้ยงจริงๆเนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องพาสัตว์เลี้ยงตัวเองเนี่ยมาหาหมอทุกเดือนมั้ยหรือมีระยะเวลาของการตรวจสอบดูแลยังไงครับ
0: โดยปกติเนี่ยภายใน1ปี
1: ครับ
0: คือต้องพาสุนัขหรือแมวเนี่ยหาหมอปีละ2ครั้ง
1: ปีละ2ครั้งนะครับ
0: 1ครั้งเนี่ยสําหรับมาฉีดวัคซีน
1: ครับ
0: อย่างเช่นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนไข้หวัดสุนัขวัคซีนลําไส้อักเสบ
1: ครับ
0: อันเนี้ยต้องมาฉีดอยู่แล้วปีละ1ครั้งอีกครั้งนึงเนี่ยอย่างน้อยมาถ่ายพยาธิก็ยังดีหรือว่ามาถามหมอว่าเนี่ยเล็บมันยาวแล้วทํายังไงมันยาวขนมันร่วงมันเจ็บขา แล้วยิ่งเลี้ยงไปมันยิ่งแก่ยิ่งมันก็จะหาหมอขึ้นบ่อยขึ้นเอง
1: ครับ
0: ตามอายุของมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรปีนึงมา2ครั้งก็ยังดี
1: การที่ถามคุณหมอเพิ่มเติมเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนที่คุณหมอบอกว่าอย่างน้อยปีนึงมาสัก2ครั้งแต่คนบางคนก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจถึงขนาดนั้นคราวนี้มีวิธีการเบื้องต้นมั้ยครับสังเกตได้มั้ยว่าสัตว์เนี่ยเริ่มป่วยแล้วแบบนี้คุณควรมาอะไรแบบเนี้ยครับ
0: เวลาสัตว์ป่วยเนี่ยถ้าคุณเป็นคนเลี้ยงสัตว
1: ์
0: คุณจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสัตว์คุณไม่รู้หรอกคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ด้วยกันทุกวันนะคุณเห็นมันไม่กินข้าวสักมื้อนึงเนี่ยคุณก็เป็นทุกข์เหมือนโดนรถชนแล้วนะครับหรือว่าคุณเห็นว่ามันแบบนอนหงอยลุกขึ้นมาขากระโยกกระเหยกคุณก็รู้แล้วว่ามันต้องหาหม
1: อ
0: คุณอยู่ด้วยกันทุกวันคุณจะเห็นเลยมันเหมือนคนเลยอาเจียนซึมไม่กินอาหารขนพองไม่ร้องไม่เล่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่ลุกขึ้นยืนขับถ่ายผิดปกติเหมือนคนเปียบ
1: ครับ
0: เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน
1: ครับ
0: เรารู้สึกยังไงไม่สบายหมาก็รู้สึกอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าแสดงอาการอาจจะใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: ต่างกันนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เหมือนกันหมดเราอาเจียนหมาก็อาเจียน
1: ครับ
0: เราท้องเสียหมาก็ท้องเสียเราปัสสาวะขัดหมาก็ปัสสาวะขัดคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้าน
1: ครับ
0: มาหลายสิบปีแล้วเราก้าวข้ามกับการเลี้ยงเป็นสัตว์ใต้ถุนหรือเพื่อเฝ้าบ้านมาหลายสิบปีแล้วการเลี้ยงสัตว์ภายในบ้านเนี่ยกับกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว
1: ครับ
0: ซึ่งในฐานะเจ้าของคุณมีหน้าที่ที่ต้องใส่ใจดูแลมัน
1: ผมว่าเรื่องราวของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราคุยกันทั้งวันก็คงไม่พอนะคุณหมอครับอยากให้คุณหมอฝากประเด็นของคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์กับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันว่าอาจจะเอาเทคนิคอะไรบ้างที่ไปใช้ในยุคนี้ครับ
0: ในชีวิตวิถีใหม
1: ่วิถีใหม่ครับ
0: หลังโควิด-19ถ้าอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลย อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลย
1: ครับ
0: เข้มงวดเรื่องความสะอาด
1: ครับ
0: แล้วก็ศึกษาก่อนว่าสัตว์เนี่ยมันเหมาะกับเรามั้ยอย่างเช่นเราเป็นคนชอบอยู่เงียบๆอ่ะ
1: ครับ
0: คุณซื้อนกแก้วมาเลี้ยงมันแหกปากทั้งวันคือทํายังไงหรือว่าคุณชอบมีกิจกรรมกับสัตว์คุณซื้อเต่ามาเลี้ยงต้องซื้อตามเพื่อนจะยังไงคุณชอบจับสัตว์มากๆคุณอยากจะกอดมันซื้อปลาคาร์ฟมาเลี้ยงคุณจะไปลงกอดมันได้ไงคุณก็ต้องเลือกสัตว์ที่มันเหมาะกับวิถีชีวิตเวลาสถานที่ของเราเข้มงวดเรื่องความสะอาด
1: ครับ
0: พอแล้วเพราะว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็น่าสงสารคนเอาไปปล่อยวัดก็เยอะซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทำให้ส่งผลกระทบพระเจ้าลำบากใช่ไหมเพราะว่าเงินคนทำบุญที่วัดช่วงหลังโควิดนี่ก็น้อยแล้วไหนจะเลี้ยงหมาจรจัดอีก400-600ตัวลำบากพระเจ้าเนื่องมาจากความเข้าใจผิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอคำคุณดาว่าอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยขอให้เลือกสัตว์ให้เหมาะกับตัวเราก็พอ
1: หลายๆคนเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับคุณหมอมีหลักการอะไรไหมครับสำหรับการเลือกสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเพื่อตั้งต้นที่ตัวเราก่อนก็ได้ครับให้ถูกกับจริตกับตัวเราถูกกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในบ้าน
0: บ้านเล็กเลี้ยงตัวเล็กบ้านใหญ่เลี้ยงตัวใหญ
1: ่คุณหมอตอบดูแบบสบายๆมากนะครับท่านผู้ชมฟังเอ๊ะตัวเล็กก็เลี้ยงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ
0: ่บ้านเล็กเลี้ยงตัวเล็กบ
1: ้
0: านใหญ่เลี้ยงตัวใหญ
1: ่ครับ
0: มีคนอยู่บ้านตลอดเลี้ยงสัตว์ได้ไม่มีคนอยู่บ้านตลอดห้ามเลี้ยงสัตว์เพราะสัตว์ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร
1: ์
0: สัตว์ต้องการคนดูแลตลอดเวลามันหยุดความฉลาดความแสนรู้ไว้ที่อายุนึงแล้วมันไม่ไปพัฒนาต่อ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเหมือนหมาเนี่ยมันฉลาดตั้งเด็กประมาณ5ขวบอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันหยุดแค่นั้นในขณะที่เราโตขึ้นแก่ลงมีสังคมข้างนอกหมามันไม่มีสังคมข้างนอกมันมีสังคมกับเราคุณยิ่งไม่อยู่บ้านมันยิ่งเศร้า
1: ครับ
0: คุณไปกินเหล้าข้างนอก ไปมีสังคมสังสรรค์ทำ

0: งานเครียดกลับบ้านคุณเคยเห็นหมามันโกรธคุณไหมหมาแมวไม่เคยโกรธคุณเลยมันดีใจทุกครั้งตลอดชีวิตของมันมันจะอยู่15ปีคุณเอา365วันคูณไหมวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งอ่ะเช้ามันจะต้องบอกคุณว่าไม่ไปทำงานได้ไหมคุณก็ไปทำงานเย็นคุณกลับมาเคยมีวันไหนที่หมามันแบบมองหน้าไม่สนใจมีแต่วิ่งมาหาทั้งนั้นมีกรณีเดียวคือคุณหายจากบ้านไปนานๆมาก
1: ๆครับ
0: หายเป็นปีอย่างเงี้ยกลับมาเป็นงอนเลยคุณจะเห็นเลยหมางอนเป็นไงมันเดินมาดมหันตูดใส่เดินหนี
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพ่อแก่แม่เฒ่าอยู่บ้านตลอดเวลาบ้านเป็นร้านขายของชําทุกอย่างคุณเลี้ยงนกสักตัวนึงใครผ่านไปผ่านมาก็ทักมันเลี้ยงคุยกันโอ๊ยนกมันชอบมากมีความสุข
1: ครับ
0: แล้วคนแก่ก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะช่วงอายุนึงควรช่วงอายุนึงไม่ควรขนาดบ้านอย่างนึงได้ขนาดบ้านอย่างนึงไม่ได้
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องต้องคิดนะการที่คุณมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยผมอ่ะให้คำปรึกษาเรื่องนี้กับเจ้าของสัตว์เยอะมากว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจของคนและสัตว์ทั้งสองฝั่งในระยะยาว
1: ครับผมว่าด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความอบอ้อมอารีรักสัตว์นะครับคราวนี้มองย้อนกลับมาในเรื่องของสุขภาพคุณหมอครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันช่วยให้ผู้เลี้ยงเนี่ยมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้นยังไงบ้างครับ
0: ในโลกนี้มีการศึกษาวิจัยว่าบ้านที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยอายุยืนกว่าบ้านไม่เลี้ยงสัตว์5ปีคนนะ
1: คน
0: ยกตัวอย่างเช่นผมเป็นหนุ่มโสดตั้งแต่เกิดมาจนอายุ80ผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์แม้แต่ตัวเดียวพอจะจบอายุที่80
1: ครับ
0: คุณเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กจะเลี้ยงไปตายไปเลี้ยงไปตายไปก็ช่างมัน
1: ครับ
0: คุณจะมีอายุ85ในคอนดิชันเดียวกันเลยนะอยู่บ้านเดียวกันคนนึงเลี้ยงคนนึงไม่เลี้ยงมันพิสูจน์แล้วว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันช่วยลดความเครียดในการใช้ชีวิต
1: ครับ
0: คุณทุกข์จากที่ไหนมาคุณระบายให้สัตว์ฟังมันยิ้มให้คุณอย่างเดียวมันฟังคุณทุกอย่างคุณร้องไห้หัวเราะตะโกนด่ามันยินดีรับฟังคุณทุกอย่างมันทําให้เราเนี่ยลดความเครียดลงความเครียดลดลงแรงดันเลือดคุณลดลงโอกาสที่คุณจะป่วยจากโรคนู้นนี้นั้นที่เกิดจากความดันสูงก็ลดลงโอกาสที่คุณจะไปหาหมอกินยามากมายจนตับไตพังก็ลดลง
1: ครับ
0: อายุคุณต้องยืนขึ้น
1: ครับ
0: คนอายุมากแนะนําให้เลี้ยงสัตว
1: ์โอเค
0: ครับ
1: ครับคราวนี้ถามคุณหมอเพิ่มเติมเนื่องจากบางครอบครัวเนี่ยนะครับมีเด็กนะครับอยู่ในบ้านคุณหมอมีเทคนิคหรือวิธีการแนะนํามั้ยครับว่าควรจะเลือกสัตว์เลี้ยงอย่างไรดีครับ
0: ถ้ามีเด็กน้อยเลยนะ
1: ครับ
0: ทารกเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงปลาเพราะปลาเนี่ยช่วยกระตุ้นการขยับของกล้ามเนื้อตาเด็กได้ดีและไม่ส่งผลต่อภาวะภูมิแพ้ในเด็ก
1: ครับ
0: คุณเลี้ยงไปเถอะปลาไม่เป็นไรเปลี่ยนน้ําเอาเด็กโตขึ้นมาหน่อยคุณเริ่มเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆก่อนคุณอาจจะเลี้ยงนกหงส์หยกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าราคาไม่แพงหาซื้อง่ายจิกกัดไม่เจ็บ
1: ครับ
0: แล้วกินอาหารไม่เยอะแล้วก็อาจจะกลิ่นไม่ระแรงอันนี้ไม่เป็นไรคุณเลี้ยงตัวเล็กไปก่อนพอเด็กโตสัก10ขวบอะไรเงี้ยเริ่มเลี้ยงหมาก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าบ้านคุณมีที่ก็ค่อยๆเติบโตไปเพราะมันพิสูจน์แล้วว่ากลุ่มประเทศที่ปลูกฝังคนโตมากับสัตว์เลี้ยงจิตใจอ่อนโยนคิดถึงสิ่งแวดล้อมเรียนดีขึ้น
1: ครับ
0: มันเป็นผลทางอ้อมซึ่งเรื่องแบบนี้มันทำให้เขาเรียกว่าคนนุ่มนวลขึ้น
1: ก็คุณหมออาจจะเห็นข่าวหลายๆข่าวนะครับที่พาสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยการที่อยากจะพาไปแบบนี้มันมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
0: ผมมีให้การปรึกษาบ่อยมากเลยเนี่ย ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์จะพาหมากลับบ้านต่างจังหวัด ผมถามเลยกลับกี่วันเขาบอก3วันบอกไม่ต้องพาไปเหตุผลเพราะว่าคุณนั่งรถจากบ้านกรุงเทพไปบ้านต่างจังหวัดประมาณ5-8ชั่วโมงเนี่ยหมามันใช้เวลากว่าจะหายเมารถอ่ะ3วันพอ3วันคุณกลับ

0: เอาต่อ
1: หมามันเมากลับมาอีก
0: ครับ
1: กลับจะมาถึงบ้านปรากฏกินข้าวน้อยไปเป็นอาทิตย์รวมไปกลับความไม่ทหายอ่ะกลับมาหมาไม่สบายก็มาหาหมอทำไงดีก็บอกก็ไม่เป็นไรค่อยๆไปหมามันเมารถก็เข้ามาเพื่อปรึกษาว่าจะขอยาแก้เมารถอะไรเงี้ยก็บอกว่าหมามันไม่ใช่สัตว์ที่วิวัฒนาการมาให้เคลื่อนที่ในระยะห่างไกลถ้ามันไปไกลมันไปเองอย่างเช่นวิ่งไปเที่ยวตามหญิงอะไรเงี้ยมันไปเอง20กิโลมันก็ไปแต่ว่าถ้าเราเอามันใส่รถใส่เครื่องบินใส่รถไฟลำบากหมาแต่ถ้าเกิดคุณไปเป็นเดือนอย่างเช่นหมดอาชีพแล้วคุณจะกลับบ้านแล้วไปเถอะแล้วก็มีคนดูแล
0: ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์นะครับก็เลี้ยงได้เลยแต่เพิ่มเติมในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ฝากติดตามรับชมรายการได้ที่ SCOU Channel นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบวิถีชีวิตรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะในเรื่องนี้เราจะแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนแรกจะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะและตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดค่ะเราเริ่มต้นด้วยตอนที่1กันเลยนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดเราจะมาดูความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจกันนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจหรือโครงการที่เราเรียกกันว่า feasibility study นั้นนะคะเป็นกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลพื้นฐานและการคาดคะเนอย่างเป็นระบบในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเราจะลงทุนอย่างไรดีนะคะโดยการตัดสินใจตรงนี้เราจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการตลาดด้านเทคนิคการผลิตด้านการเงินนะคะด้านการบริหารจัดการรวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์นะคะด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้นะคะให้เป็นประโยชน์มากมายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะบอกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะมีบทบาทและความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนก็คือช่วยในการตัดสินใจการลงทุนนะคะบางโครงการดูเหมือนจะดีแต่พอคำนวณแล้วโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากน่าจะไปไม่รอดนะคะเราอาจจะต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายหรือเราอาจจะต้องยับยั้งไว้ก่อนนะคะช่วยให้ธุรกิจได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างครบถ้วนนะคะเพราะว่าในโลกความเป็นจริงนั้นปัจจัยแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเราจึงต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอนะคะ ในข้อที่3นั้นนะคะเราช่วยสร้างโมเดลธุรกิจนะคะซึ่งโมเดลธุรกิจนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า business canvas เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเอาไปใช้นะคะในการเขียนแผนธุรกิจต่อไปค่ะนะคะและอย่างที่ว่าค่ะแผนธุรกิจนะคะเราจะลงรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนและแน่นอนค่ะข้อมูลที่เราจะใช้ในการเขียนแผนธุรกิจนั้นก็มาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะมาจากโมเดลธุรกิจนะคะไล่ต่อเนื่องกันมานี่แหละค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการจัดสรรและวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การธุรกิจเนี่ยให้เกิดความคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเราพยายามที่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเพราะบางโครงการเนี่ยมูลค่ามหาศาลถ้าพลาดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้องค์กรเนี่ยนะคะเกิดความสูญเสียมากมายทีเดียวค่ะนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยพื้นฐานมีอยู่5อย่างค่ะนะคะอาจารย์จะสรุปสั้นๆนะคะก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องที่เราจะใช้ในเรื่องของการวิจัยการตลาดกันนะคะนะคะเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรโอ้นะคะธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะคะคาดคะเนซี่ยอดขายมันน่าจะได้สักเท่าไหร่นะคะเราน่าจะได้ market share สักเท่าไหร่หรือส่วนแบ่งตลาดสักเท่าไหร่นะนะคะเอ๊ะแล้วแนวโน้มเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากรู้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่2ในเรื่องของการผลิตก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอะไรนะคะการผลิตนะคะแบบตามprocess layout กับ product layout นั้นต้นทุนในการผลิตไม่เหมือนกันลักษณะที่เราใช้ในการลงทุนนั้นมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะคะตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าโอเคนะนะคะสินค้าตัวนี้เราจะขายนะคะสู่ตลาดสากลเลยนะคะหรือว่าจะ

เฉพาะท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะได้เลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของนะคะกฎหมายนะคะและเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะคะถามว่าทำไมตัวนี้เกิดสำคัญขึ้นมาในสภาพแวดล้อมทั้งหมดของธุรกิจเนี่ยมีตั้งหลายตัวทำไมถึงเลือกตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญและเราต้องศึกษาเหตุผลเพราะว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกมานั้นมันมีผลกระทบทันทีทันควันค่ะไม่เหมือนกับอย่างอื่นซึ่งนะคะอย่างวัฒนธรรมเนี่ยส่งผลกระทบแต่อาจจะใช้เวลายาวนานนะคะหรือว่าอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่กฎหมายออกมาเปรี้ยงวันนั้นคือคุณต้องทำตามนั้นแล้วนะคะกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีมากมายค่ะนะคะตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านมองในระดับอินเตอร์นะคะเราอาจจะมองในเรื่องของบรรดาพวกสนธิสัญญาการค้าต่างๆนะคะกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดเลยทีเดียวนะคะองค์ประกอบอันที่4นะคะคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะด้านโมเดลธุรกิจเราก็จะลองสร้างโมเดลขึ้นมาค่ะว่าทางเลือกที่เรานะคะสามารถที่จะทำกับธุรกิจตัวนี้นะมีกี่ทางแล้วเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเปิดเป็นร้านนะคะจริงๆนะคะอยู่ในห้างหรืออยู่ stand alone หรือนะคะเราจะขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะหรือว่าเราจะทำเป็น food truck ขับไปขายตามนะคะแฟร์ต่างๆนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะและสุดท้ายค่ะทุกเรื่องจบที่เงินนะคะเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้ทางการเงินนะคะว่าทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้รายได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งนะคะถ้าเงินทุนไม่ได้มาจากตัวเราเองทั้งหมดมาจากการกู้เราต้องดูค่ะว่าเราจะเอาตัวรอดหรือเปล่าในองค์ประกอบทั้ง5อันนี้นะคะการวิจัยการตลาดจะมีบทบาทมากที่สุดนะคะกับในเรื่องของการศึกษาความไปเป็นไปได้ทางการตลาดค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลมากพอสมควรนะคะในการที่จะมองว่าตลาดของเรานะคะลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะจะ สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้ในระดับไหนนะคะซึ่งเราก็จะมองตั้งแต่อันแรกก่อนนั่นก็คือเรื่องของการพยากรณ์การขายนะคะตามมาด้วยการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะและก็การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะเราเริ่มต้นด้วยการพยากรณ์ยอดขายก่อนค่ะการพยากรณ์ยอดขายมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการพยากรณ์เชิงคุณภาพคือเราไม่เอาการคำนวณหรือตัวเลขเข้ามาแต่จะเอาความคิดเห็นของผู้รู้นะคะอย่างเช่นพนักงานขายที่สัมผัสกับตลาดอยู่ตลอดเวลาหรือผู้รู้ในวงการนั้นนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเอาข้อมูลจากเขาเนี่ยว่าเขามีทัศนะยังไงว่าตลาดตัวเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงในระยะยาวนะคะพอมาถึงการพยากรณ์ระยะปานกลางปานกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนกระทั่งถึง2ปีนะคะซึ่งในลักษณะตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มใช้ตัวเลขนะคะที่เราเก็บมาในด้านยอดขายต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จากในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเอามาเข้าวิธีการคำนวณนะคะต่างๆทีนี้ตัวเลขพวกนี้มาจากไหนล่ะคะการวิจัยตลาดจะเข้ามาในส่วนตรงนี้นะคะจะเข้ามาในส่วนที่นะคะใช้แบบสอบถามผู้บริโภคนะคะถึงปริมาณการบริโภคนะคะถึงความถี่ในการบริโภคนะคะหรือว่าปริมาณที่ใช้มากน้อยเท่าไหร่ต่อปีนะคะหรือต่อเดือนนะคะเพื่อเราจะสามารถจะคำนวณได้ว่านะคะสินค้าของเราจะขายได้เป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะอันที่สองค่ะนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ในการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตอนที่เราทำตัวต้นแบบขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราจะไม่ได้ทำออกมาในลักษณะเดียวนะคะเราจะต้องเอานะคะแบบ ABC เนี่ยไปถามกับตัวผู้บริโภคตัวจริงซะก่อนว่าเขาชอบแบบไหนนะคะหรือแบบไหนเนี่ยมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแบบนี้ดีนะแต่นะมันเผ็ดไปหน่อยอ่ะนะแบบกลิ่นมันแรงไปหน่อยนะคะช่วยกันปรับปรุงนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้ตัวโปรโตไทป์หรือตัวต้นแบบเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางด้านราคานั้นนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราขายแพงขึ้นลูกค้าซื้อน้อยลงถ้าเราขายถูกลงลูกค้าจะซื้อมากขึ้นแต่นะคะขายถูกลงเท่านี้ลูกค้าเนี่ยซื้อมากขึ้นเท่าไหร่นะคะตรงนี้ที่เราอยากรู้
และเราเรียกตัวนี้ว่า price

sensitivity ค่ะนะคะซึ่งตัวนี้จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหลายอย่างตั้งแต่ตัวสินค้าเองนะคะและที่สำคัญมากนะคะลูกค้ามีทางออกทางอื่นที่จะซื้ออะไรอย่างอื่นที่มันทดแทนกันได้หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างตัวโมเดลธุรกิจโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะหรือแบบจำลองธุรกิจนะคะซึ่งเป็นตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นธุรกิจเนี่ยครบวงจรทั้งหมดเลยซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะคะว่าธุรกิจนี้จะไปรอดหรือเปล่านะคะเราเรียกได้อย่างนึงว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือนะคะกระดาษทดนะคะในการที่เราจะเอาไปเขียนแผนธุรกิจต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการสร้างโมเดลธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่ตัวลูกค้าก่อนเพราะลูกค้าไม่ซื้อธุรกิจคือจบถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าคือใครนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยลูกค้าต่างชาตินะคะก็จะเปลี่ยนชนชาติเชื้อชาติกันเข้ามาในแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วเขาต้องการอะไรนั่นคือคุณค่าอะไรที่เราสามารถสร้างให้เขาได้พวกนี้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดนั้นช่วยได้ทั้งสิ้นนะคะเขาซื้อยังไงจะต้องเอาไปขายที่ไหนนั่นคือช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไรนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่เราจะทำกับลูกค้าเนี่ยนะคะทำแบบไหนเขาถึงจะชอบนะคะซึ่งส่วนตรงนี้เราจะใช้ข้อมูลนะคะจากการวิจัยการตลาดเยอะนะคะแต่ในส่วนอื่นอย่างเช่นการสร้างรายได้นะคะทรัพยากรหลักนะคะคู่ค้าหลักหรือโครงสร้างต้นทุนพวกนี้ก็จะไม่ได้ค่อยใช้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดสักเท่าไหร่นะคะในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าก็เราศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเสร็จแล้วนี่นะแล้วทำไมเราจะต้องมาเขียนแผนธุรกิจกันอีกทีนึงล่ะนะคะในเมื่อศึกษาตั้งหลายด้านไปเรียบร้อยตรงนั้นแล้วแผนธุรกิจกับความเป็นไปได้ทางการตลาดมีความแตกต่างกันหลายประการอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดทางธุรกิจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงในเรื่องใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นการทำโครงการนะคะที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะคะของรัฐบาลนะคะหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะว่ามีความสมควรที่จะทำหรือเปล่าจะไปส่งผลกระทบต่ออะไรหรือเปล่าแต่แผนธุรกิจมันเจาะเฉพาะธุรกิจค่ะนะคะและแผนธุรกิจนั้นนะคะมันจะเป็นอะไรที่มีรายละเอียดครบถ้วนทุกประการในขณะที่การศึกษาความเป็นไปได้นั้นอาจจะศึกษาเฉพาะบางเรื่องเช่นศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะยิ่งทางน้ำนะทางอากาศอะไรประมาณนั้นน่ะอย่างนั้นได้แต่การเขียนแผนธุรกิจเนี่ยเราจะขายยังไงราคาเท่าไหร่สินค้ามีกี่แบบนะคะใครเป็นคู่แข่งของเรานะคะเราจะลงรายละเอียดเราจะลงดีเทลในส่วนของตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยนะคะจึงพูดง่ายๆว่านะคะเหมาะสมสำหรับภาคธุรกิจเนี่ยมากแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะเราจะเขียนแผนธุรกิจได้เนี่ยนะคะเราจะต้องมีข้อมูลมาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะแล้วก็มาเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจนั้นนะคะมาเป็นแผนธุรกิจอีกทีนึงค่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแผนธุรกิจเนี่ยคืออะไรนะคะแผนธุรกิจหรือ business plan นั้นเป็นการกำหนดแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในการทำธุรกิจโดยทั่วไปนะคะอาจารย์เชื่ออย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการนั้นก็จะคิดอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างแต่การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมีประโยชน์ตามมาหลายประการทีเดียวค่ะเพราะอะไรเพราะในขณะที่เราคิดว่าเราจะทำโน่นทำนี่ตอนเขียนออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะเอ้ยตรงนี้ใช้เงินเยอะเกินนะคะเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะด้วยรายละเอียดพวกนี้มันจะทำให้เราเห็นว่านะคะการที่เราเนี่ยเตรียมทุกอย่างพร้อมหรือยังในการที่จะทำธุรกิจนะคะ อุปกรณ์เครื่องมือมีหมดนะคะลูกน้องมีไหมนะคะแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่จะส่งของเราเนี่ยส่งของให้เราได้เสมอทุกวันหรือเปล่านะคะการทำธุรกิจเนี่ยมันควบคู่กับการ

ที่เราจะต้องหาที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาตัวใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเช่นอะไรคะคู่แข่งคู่แข่งมาแล้วจะทำยังไงหรือคู่แข่งมีอยู่แล้วคนที่ขายของคล้ายๆเราเนี่ยมีตั้งหลายเจ้าเฮ้ยเราทำยังไงเราจะชนะเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจจึงไม่หยุดนิ่งค่ะไม่ใช่ว่าคุณเขียนแผนครั้งเดียวแล้วเนี่ยคุณทำตามนั้นโดยที่แบบประเภทที่ว่าฟ้าดินจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สนใจแล้วเราจะลุยตามนั้นแต่เราต้องปรับต้องพัฒนากลยุทธ์นะคะให้ต่อเนื่องไปอยู่ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญตัวการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยค่ะนะคะสำคัญมากเลยถ้าเราต้องการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนะคะจากสถาบันการเงินเขาจะขอดูแผนธุรกิจคุณค่ะนะคะหลักทรัพย์ก็สำคัญแผนธุรกิจก็สำคัญนะคะทั้ง2 อย่างประกอบเข้าไปด้วยกันนะคะเพราะคนที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเขาก็อยากได้เงินเขาคืนเขาก็อยากรู้ว่าธุรกิจของเรานั้นนะคะจะไปรอดไหมจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะแล้วก็นะคะเราจะมาดูว่ามันยงใยกับการวิจัยตลาดอย่างไรนะคะเริ่มแรกก่อนเลยเราก็จะพบว่านะคะองค์ประกอบของแผนธุรกิจเนี่ยนะคะเปิดฉากมาก็คือบทสรุปของผู้บริหารมันคืออะไรมันคือบทคัดย่อมันคือย่อของทั้งเล่มให้เหลือ 1-2 หน้าเท่านั้นทำไมเหรอคะทำไมต้องย่อนะรายละเอียดก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนี่สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะบทสรุปของผู้บริหารนั้นนะคะประหยัดเวลาของผู้ให้กู้นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนที่เขาขอดูแผนของคุณหน่อยนะคะถ้าจะมานั่งอ่าน20หน้าบางทีเสียเวลาเกินไปค่ะเอาแค่หน้า2หน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในหน้า2หน้านั้นจะต้องมีรายละเอียดที่ตามมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแผนการผลิตการตลาดการเงินนะคะการจัดการบุคคลเราต้องมีครบถ้วนทุกอย่างค่ะนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเห็นก่อนว่าเราวางแผนอะไรไว้แล้วบ้างนะคะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มเข้าสู่องค์ประกอบนะคะซึ่งนะคะไม่ใช่บทคัดย่อละนะคะ1วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะนะคะแผนธุรกิจเนี่ยนะคะรายละเอียดมันเยอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็เขียนไปกู้เงินกันละค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจประเภทที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขาจะเอาไปหา business angel นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนนะคะที่อยู่ต่างประเทศอันนี้รายละเอียดต้องยิ่งเยอะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะเขียนแผนธุรกิจเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะแผนธุรกิจที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อประกวดนะคะ อย่างเช่นนักศึกษานะคะในระดับต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขียนกันตั้งแต่ระดับปริญญาตรีบางที่เนี่ยเริ่มเขียนหัดเขียนแผนธุรกิจกันเล็กๆนะคะตั้งแต่มัธยมปลายก็มีนะคะไปจนถึงปริญญาโทปริญญาเอกนะคะอันนั้นก็คือนำเสนอในลักษณะที่เรียกว่านะคะเอาไปประกวดนะคะเพื่อดูไอเดียนะคะเผื่อใครนักลงทุนคนไหนเห็นว่าไอเดียอันไหนดีเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนะคะอันนี้ก็สำคัญธุรกิจเนี่ยก่อตั้งโดยใครมีใครเป็นผู้ถือหุ้นกี่คนบ้างตั้งอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วนะคะสำหรับธุรกิจเล็กๆหลายแห่งแผนที่ค่ะสำคัญมากเลยทำเลของคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ใกล้โรงเรียนอ๋อคุณอยู่ใกล้ออฟฟิศนะคะคุณอยู่ใกล้ตลาดหรืออะไรก็ตามมันมีผลต่อการทำธุรกิจของคุณทั้งหมดนะคะมินิมาร์ทอย่างเดียวแต่เวลาไปอยู่ใกล้ทำเลที่แตกต่างกันมันจะทำให้เราเห็นได้ว่าเราต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันค่ะนะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะคะเราก็จะ เขียนไปนะคะอาจจะมีในลักษณะที่เป็นโครงสร้างขององค์กรนะคะว่าเป็นผู้จัดการใหญ่นะคะใครเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดฝ่ายการเงินนะคะอันนี้ก็เรียกว่า organization chart นะคะหรือโครงสร้างขององค์กรนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในข้อมูลเกี่ยวกับข้อนี้ค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือนโยบายหรือนะคะสิ่งที่เป็นแนวคิดหลักของตัวธุรกิจนั่นเองนะคะอันประกอบด้วยวิชั่นวิสัยทัศน์นะคะเราต้องการที่ธุรกิจของเราเป็นอะไรมิชชั่นนะคะภารกิจไอการที่เราอยากให้เป็นธุรกิจที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างหลักๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะแตกนะคะลงมาเป็นนะคะ objective นะเป็นเรื่องของเป้าหมายลงมาในระยะต่างๆนะคะโดยทั่วไปนะคะธุรกิจเล็กๆเนี่ยจะทำ3 ปีนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยนะคะก็จะทำ5 ปีนะค

ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะในองค์ประกอบข้อที่4นั้นนะคะแล้วขายอะไรสินค้าและมีและบริการมีอะไรบ้างนะคะสินค้าและบริการเนี่ยอาจจะมีหลากหลายมากจนกระทั่งแทบจะเรียกว่าใส่ไว้ตรงนั้นเนี่ยดูไม่ไหวนะคะในเล่มของการเขียนแผนธุรกิจจริงๆสินค้าและบริการนั้นนะคะจะถูกยกเอาไปไว้ในภาคผนวกบ้างก็มีนะคะอย่างเช่นมีหลายขนาดมากเลยมีหลายสีมากเลยก็ไม่ต้องเอาไปประดังประเดทั้งหมดแต่เมนเนี่ยเราต้องบอกให้เขารู้ก่อนนะคะว่าขายอะไรนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาวะตลาดค่ะนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะยกนะคะในส่วนของการศึกษานะคะความเป็นไปได้ของการตลาดนะคะโดยการมองตลาดในลักษณะของมหภาคมาใช้ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นปัจจัยทางมหภาคหมายในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมโดยพร้อมเพรียงอย่างเศรษฐกิจตกอย่างเงี้ยนะคะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจนะคะหรืออย่างโรคระบาดโควิดนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเนี่ยแต่วงกว้างนะคะเสร็จแล้วเรามาดูแคบลงเฉพาะอุตสาหกรรมของเราแคบลงไปอีกในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานั้นเรามีคู่แข่งกี่คนบ้างนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะดูว่าตลาดมันน่าจะไปได้ยังไงลูกค้าที่เรามองไว้นะคะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2บางครั้งลูกค้าที่เรามองไว้เป็นกลุ่มที่2มาแรงแซงโค้งกลุ่มที่1ก็มีเหมือนกันนะคะแต่เราเนี่ยเผื่ออะไรไว้ให้เขาแล้วหรือยังนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะนำมาวิเคราะห์ SWOT ค่ะนะคะโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะโดยนำข้อมูลต่างๆของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดเนี่ยนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะคราวนี้เราก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแผนธุรกิจที่เป็นตัวบอดี้หลักๆจริงๆนะคะอันประกอบด้วยแผนการบริหารจัดการนะคะเราจะบริหารจัดการยังไงนะคะเราจะมีลูกน้องแผนกตรงนี้กี่คนนะคะในกรณีที่มีสาขาปลีกย่อยใครจะเป็นคนไปคุมสาขาใครจะเป็นคนดูแลสาขาอีกทีนึงนะคะใครมีอำนาจในส่วนงานตรงไหนบ้างนะคะแผนการตลาดตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะลงรายละเอียดหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของราคาในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะในเรื่องของการโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดนะคะเราจะทำยังไงลงรายละเอียดอย่างเรื่องของราคาเนี่ยเราต้องบอกเลยนะคะว่าราคากี่บาทจะบอกว่าราคาเหมาะสมไม่ได้นะคะอันนี้เราจะต้องลงรายละเอียดแผนการผลิตในกรณีที่เป็นการผลิตสินค้าแผนการในกรณีที่เป็นธุรกิจบริการอย่างเช่นร้านเสริมสวยนะคะและแผนการจัดจำหน่ายเช่นนะคะเป็นร้านที่ซื้อมาขายไปนะคะเป็นร้านนะคะที่เป็นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งเป็นต้นนะคะสุดท้ายส่วนที่สำคัญมากๆค่ะสตังค์นะคะเรื่องของการเงินนะคะทำแล้วจะมีกำไรไหมต้องลงทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะคะวิเคราะห์ในเรื่องของงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดค่ะสำหรับเงินสดนั้นเงินสดสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการที่เราจะทำธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งนะคะถ้าเป็นธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยนะคะเงินสดสำคัญไปยิ่งกว่าอัตรากำไรด้วยซ้ำไปนะคะเสร็จแล้วแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยงแผนตัวนี้ทำเพื่ออะไรอย่างที่ทราบค่ะชีวิตไม่ได้มีอะไรแน่นอนและบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีคู่แข่งนะคะอย่างเช่นที่ดินถูกเวนคืนเราต้องย้ายร้านนะคะเจ้าของเนี่ยนะคะยุติสัญญากระทันหันด้วยเหตุผลอะไรสารพัดนะคะซึ่งนะคะหรือลูกจ้างเนี่ยพนักงานลูกจ้างเนี่ยนะคะพากันลาออกกลับบ้านหมดเกลี้ยงเลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่างอันนึงนะคะโรงแรมเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบมากตอนโควิดนะคะซึ่งเขาก็พูดง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยังมีครัวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ขายเป็นอาหารกล่องนะคะหรือว่าเป็นอาหารแบบ delivery นะคะพนักงานที่ทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะส่งไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดตามบ้านนะคะโดยที่แม่บ้านเหล่านี้ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็รับประกันนะคะว่าเป็นแม่บ้านมืออาชีพนะคะที่ทำความสะอาดได้นะคะอย่างเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะ

คือทางออกในกรณีที่เรามีปัญหาเราน่าจะไปไม่ไหวนะคะทีเนี้ยนะคะในการที่เราจะเอาข้อมูลในการวิจัยการตลาดมาใช้แล้วอาจจะพบว่าอาจารย์นะคะนี่เราทำกันหมดแล้วสินค้าและบริการเราก็เช็คแล้วตั้งแต่เช็คตัวต้นแบบนะคะแผนการตลาดเราก็เช็คเรียบร้อยหมดแล้วนี่นานะคะวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะจากใน business model เนี่ยเราเช็คช่องทางการจัดจำหน่ายวิธีการโปรโมชั่นอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วในแผนธุรกิจเนี่ยการวิจัยการตลาดยังจะมาช่วยอะไรได้อีกยังมีค่ะนะคะข้อมูลที่ยังจะต้องใช้นะคะก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทดสอบตลาดโดยวิธีการต่างๆนะคะการทดสอบตลาดเป็นกระบวนการที่จำลองนะคะเรายังไม่ขายจริงแต่ทำเสมือนขายจริงเพื่อเราจะดูว่าลูกค้าจะพูดถึงเราในลักษณะยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกนั่นก็คือนะคะวิธีที่หนึ่งของการทดสอบตลาดก็คือการศึกษาผลกระทบตามรอบการขายนะคะซึ่งในวิธีนี้เนี่ยเราก็จะแจกผลิตภัณฑ์ให้ใช้ฟรีนะคะพอสักพักเราก็จะเอาสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งเนี่ยมาวางไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็อ่ะไหนลูกค้าลองซื้อสิจะซื้อของเราหรือซื้อของคู่แข่งแล้วเราก็เข้าไปศึกษาว่าเหตุผลที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรการทดสอบการตลาดจำลองอันนี้เราจะเลือกคนมาประมาณสัก30คนนะคะนะคะแล้วก็ให้ดูโฆษณาคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับสินค้าเรานะคะแล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งนะคะเดินเข้าไปในร้านค้าจำลองนะคะซึ่งมีสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งแล้วดูซิว่าเขาจะซื้อของใครนะคะแบบที่3การทดสอบการตลาดแบบควบคุมนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้เนี่ยเราจะล็อกแอร์เรียนะคะเอาสินค้าเราลองขายแต่ให้คนเชียร์สินค้าเป็นพนักงานขายของร้านค้าเองนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะการทดสอบในตลาดทดลองนั้นคล้ายๆที่3แต่ต่างกันนิดเดียวตรงที่พนักงานที่เชียร์สินค้าเป็นพนักงานของบริษัทเราของตัวเจ้าของสินค้าเองนะคะคราวนี้เราได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่านะคะในข้อมูลการวิจัยการตลาดเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะไล่ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้นะคะเอามาทำกระดาษทดนะคะแบบย่อๆเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจเรามาลงรายละเอียดทียิบเลยว่าเราจะทำอะไรในขณะที่เราจะทำจริงในแผนธุรกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: ยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบาย

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหน่วยที่13นะคะเครื่องมือในการประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์นะคะในเรื่องของเนื้อหาของเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหมวดหมู่ใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่1เนี่ยเรียกว่าเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยในทางของวิศวกรรมนะคะก็จะพูดในเรื่องของความแข็งแรงเชิงวิศวกรรมต่างๆนะคะและหมวดหมู่ที่2เนี่ยซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ก็คือทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าตัวบรรจุภัณฑ์เองหรือตัววัสดุเองก็ตามเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะในเรื่องของประเด็นของสิ่งแวดล้อมเราจึงมีความสำคัญนะคะในการที่จะประเมินในเรื่องของการใช้งานความแข็งแรงการนำไปใช้ในเชิงของวิศวกรรมและก็การประเมินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาเรามาดูในเรื่องของการประเมินทางวิศวกรรมก่อนนะคะว่าในการประเมินทางวิศวกรรมเนี่ยนอกจากการทดสอบที่เรียกว่าการทดสอบจริงนะคะในด้วยเครื่องทดสอบหรือการทดสอบแบบในสภาวะจริงเนี่ยก็ยังมีเครื่องมือประเมินในขณะที่ขั้นต้นของการเลือกวัสดุและขั้นต้นของการที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตนะคะก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยในการประเมินวัสดุทางด้านของวิศวกรรมนะคะด้วยระเบียบวิธีของ finite element ก็จะว่าด้วยเรื่องของความแข็งแรงต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่สองทางด้านของเครื่องมือประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีหลายเครื่องมือนะคะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือแรกนะคะว่าในขั้นตอนของการออกแบบดีไซน์นะคะว่าในเรื่องของการเลือกวัสดุต่างๆหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยในการที่จะประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเริ่มต้นของการเลือกหรือการดีไซน์เนี่ยก็จะมีเครื่องมือประเมินที่เรียกว่า QFDE นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในรายละเอียดด้วยกันนะคะถัดจากนั้นนะคะเมื่อได้กระบวนการขั้นต้นแล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการอีกขั้นนึงก็คือเมื่อเรามีทางเลือกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกของคู่แข่งทางเลือกของเราเองแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องมือประเมินอีกประเภทนึงนะคะที่เรียกว่าเป็นรายการตรวจสอบนะคะหรือว่าการประเมินเทียบกับคู่แข่งเป็นบัญชีรายการทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนเครื่องมือที่3นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ผสมผสานนะคะระหว่างทางด้านของวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันนะคะโดยใช้การที่เรียกว่าประเมินสถานการณ์เบื้องต้นก่อนนะคะก็โดยการประเมินสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Solid Work นะคะใช้ตัวโปรแกรมเข้ามานะคะมาดูในรายละเอียดของอันดับแรกกันก่อนนะคะว่าในการประเมินทางวิศวกรรมเนี่ยนะคะวัสดุกับบรรจุภัณฑ์เนี่ยการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้างนะคะถ้าแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆของทางวิศวกรรมเนี่ยนะคะก็จะแบ่งการประเมินเนี่ยออกประมาณ5ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่าการวิเคราะห์ finite element นะคะ finite elementเอลิเมนต์คืออะไรนะคะคอนเซปต์ง่ายๆก็คือตัวเอลิเมนต์เนี่ยเป็นตัวชิ้นเล็กๆนะคะเราออกแบบให้ตัวหรือเราทำแบบจำลองของวัสดุต่างๆเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปชิ้นเล็กๆนะคะโดยที่มีขอบเขตจำกัดนะคะหรือคำว่าไฟไนท์เนี่ยก็คือมีการขอบเขตจำกัดโดยเราใช้แบบจำลองโครงสร้างของสมการคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมการของอินทิเกรชันนะคะการเพิ่มขึ้นไปกับสมการของดิฟเฟอเรนเชียลก็คือการลดลงมานะคะภายใต้ขอบเขตที่เรากำหนดในเรื่องของแรงกระทำหรือในเรื่องของขอบเขตที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งนะคะของการประเมินทางด้านของวิศวกรรมนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเป็นการประเมินด้านจลศาสตร์นะคะจลศาสตร์ก็คือมีการเคลื่อนที่นะคะมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเมื่อถังน้ำเนี่ยนะคะถูกกดทับลงมานะคะก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของเนื้อของวัสดุเนี่ยเคลื่อนที่ลงมานะคะอีกอันนึงนะคะในสถานการณ์ที่ยากนะคะยากในการที่เราจะทดสอบจริงๆหรือเกิดความเสียหายปริมาณมากหรือว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็จะใช้การที่เรียกว่าจำลองสถานการณ์ทางกลนะคะอย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์นะคะตกลงมาจากทางด่วนลงมาสู่พื้นถนนเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายปริมาณมากนะคะการจะทดสอบจริงๆว่าเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ลงทุนสูงนะคะเราเลยจะต้องใช้ในเรื่องของการจำลองสถานการณ์ทางกลขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ